แต่ธรรมะพุทธเจ้าเป็นงั้นคนที่จะอยู่เป็นสุขได้นะบอกต้องขัดใจตัวเองต้องให้คนอื่นขัดใจเราบ้างแล้วเราก็ทำตามที่เขาขัดเราเพื่อแก้ไขใจเราถ้าเกิดเราอยู่กับสังคมสามารถปรับตัวเองได้ที่ว่าขัดใจตัวเองอยู่ทุกวันอะไรก็เป็นเรียกว่าขัดกิเลสตัวเองอะไรที่มันพอใจเราก็พิจารณาว่ามันถูกหรือเปล่าเช่นเราเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหโทโสเนี่ยเราทำไประบายอารมณ์จริงว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกเราก็ไม่เชื่อมันแล้วเราทำอะไรผิดพลาดคนอื่นมาคัดแย้งเราเราก็พอใจที่คนอื่นมาคัดแย้งเราแต่เมื่อขัดใจเราได้ขัดใจตัวเองได้บุคคลนั้นอยู่กับความสุขได้อยู่กับความรื่นเริงบันเทิงใจไม่เศร้าหมองได้เพราะมีธรรมะในใจแต่ล้วนแล้วแต่ทุกคนเราโดยมากก็ไปตามอารมณ์ไปตามอารมณ์เพ้อฝันไปตามอารมณ์ตัวเองพอใจอย่างไรก็ไม่มีเคยรู้ใจตัวเองไม่เคยขัดใจตัวเองก็เรียกไม่รู้จักรูปนามคือไม่รู้จักจิตตัวเองที่สามัญสำนึกหรือว่าใต้สำนึกแต่ถ้าเรารู้ธรรมะแล้วมันจะรู้เลยว่าอ๋อขณะนี้เรากำลังคิดอะไรขณะนี้เราสงบหรือไม่ขณะนี้เรากำลังปรุงแต่งเรื่องอดีตหรืออนาคตขณะนี้เรากำลังสร้างอารมณ์อะไรขึ้นมาแล้วกำลังจะทำตามอารมณ์อะไรที่มีอยู่คนที่จะรู้ละเอียดอ่อนถึงด้านจิตวิทยาด้านจิตใจนี่ก็เรียกคนนั้นจะต้องเข้าถึงสมาธิและมีปัญญาเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ๆในโลกนี้เราไม่รู้หรอกมันต้องเข้ามาฝึกหัดแล้วลองทำสิ5 นาทีนับลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโท5 นาทีหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1พุทโธนับ2เพราะใจมันจะเลิศอื่นเรารู้ทันทีตาหลับตาพุทโธพุทลมเข้าโทลมออกพอใจคิดอย่างอื่นเรารู้ทันทีแล้วเราจะรู้เรานับเข้านับเข้าว่าอ๋อใจเราเป็นอย่างนี้หรอกเหรอมันจะพาไปทำอย่างนี้หรอกเหรอไอ้สิ่งที่เราคิดบ่อยๆจริงๆมันไม่ถูกก็มีแต่เราไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาเราก็ตามอารมณ์นี้อยู่ตลอดเวลาหรือคนทำผิดเหมือนที่คนเสพติดเสมอคนสูบบุหรี่เนี่ยถ้าเรามานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันสูบตลอดเวลาตัวมันยังไม่สูบแต่จิตมันสูบเพราะมันติดแล้วพอนั่งไปจิตมันก็ไปหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ5 นาทีนี่จิตมันหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบพอนั่งสักครึ่งชั่วโมงจิตมันสูบบุหรี่ตั้งหลายหนพอเลิกแล้วรีบสูบบุหรี่เลยเราจะรู้อ๋อจิตคนเราเนี่ยมันสูบก่อนจึงกระทำที่หลังอะไรๆทั้งหมดในจิตมันทำก่อนหมดจึงทำตามโกรธจิตมันก็ทำก่อนตัวจึงทำตามเกลียดก็จิตมันทำก่อนทักชังจิตมันทำก่อนหมดอะไรๆที่ยังจะทำเกินเลยต่อหน้าที่เนี่ยการกระทำทั้งหมดจิตทำก่อนหมดเช่นสมมติคนอยากจะกินเหล้าเนี่ยคนติดเหล้าเขาไม่รู้ใจตัวเองหรอกว่ามันกินเพราะอะไรแต่คนนั่งสมาธิเราพอนั่งหลับตาพุทลมเข้าตรงมันไปนู้นเลยไปคว้าแก้วเหล้าดื่มเลยมันจ่ายเงินเสร็จซื้อเอาเงินไปซื้อไปนั่งโต๊ะกินเหล้าตัวมันยังไม่ไปเลยนะใจมันไปมันไปกินเจนผลที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเจตสิกมันปรุงแล้วปรุงอีกห้ามไม่ได้เลยมันตัวมันจึงจะไปกินตามที่นิมิตนั้นเกิดขึ้นแต่นี่คนเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้อารมณ์พวกนี้เลยก็ทำตามหมดติดอะไรก็ทำอันนั้นกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันเรียกว่าไม่รู้ทันใจแต่แท้ที่จริงแล้วตกอยู่ในธาตุของมันทั้งหมดมันปรุงก่อนตั้งนานเลยอันนี้เรียกว่าเรามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมารู้ใจตัวเองแล้วก็สามารถห้ามได้พอเราเห็นอย่างนี้เราทันใจทันทีโอ้เนี่ยคนเรานี่อยู่ในอำนาจของจิตทั้งหมดมันปรุงก่อนนะมันจึงจะไปมันกรุงอ่อนก่อนนะจึงจะทำพอเข้าใจไหมโยมพวกนี้รู้เรื่องไหม
พวกนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้รู้นั่งสมาธิต่อนะคนไหนไม่รู้ใจยังนั่งเดี๋ยวรู้นั่งเดี๋ยวเห็นว่ามันไปยังไงใจเรานั่งคุมใจเราดังนั้นเข้าเราจะเป็นคนที่รู้ทันใจตัวเองแล้วพอรู้ทันใจนะเข้านะเข้านะเรื่องนี้เนี่ยห้ามได้หมดที่ว่าคนจะเสพติดหรือว่าห้ามไม่ได้เนี่ยลองมานั่งสมาธิอ่ะมันปรับตัวเองได้แม้แต่คนเมาลองให้นั่งสมาธินะเข้าไม่ดื่มหรอกคนที่โกรธนะเข้าโกรธพอมาทำใจให้สงบรู้ใจตัวนี้ได้ไม่โกรธหรอกกลายเป็นคนใจเย็นมันรู้แล้วมันละได้แต่ถ้าไม่รู้แล้วละไม่ได้ของละเอียดอ่อนเป็นเรื่องธรรมภายในเรียกว่าธรรมะลมเราต้องรู้อารมณ์ภายในแล้วจึงจะแก้ใจของเจ้าของได้ผู้ปฏิบัติจึงกลายเป็นคนใจเย็นคนไม่สับสนคนไม่วุ่นวายคนไม่เร่าร้อนเป็นคนมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราก็ไม่มางี้แล้วเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยนะเราเป็นมนุษย์ก็ไปตามอารมณ์โกรเกียดรักชังไปตามอารมณ์ไม่มีอะไรเป็นหลักของชีวิตตัวเองเลยหาความสุขไม่ได้หรอกไปกับความเล่าร้อนอยากทำอะไรก็ทำตามใจแต่ถ้าเรามาอย่างนี้ได้มันมีหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราได้มีสติคุ้มครองใจก็จะเป็นคนหยุดลังห้ามใจให้เย็นสงบได้แต่เราต้องมีปัญญานะคนโง่เอาธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้นะคนโง่สงบใจไม่ได้นะคนที่สงบใจไม่ได้มันยังฉลาดกับใจตัวเองไม่ได้คนที่สงบใจได้ต้องมีปัญญามีสติคนปัญญาอ่อนก็ทำไม่ได้นะคนฟุ้งซ่านมากก็จะต้องฝึกมานานคนที่จะฝึกธรรมะพุทธเจ้าได้ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญารู้จักเท่าทันใจตัวเองนั่นแหละจึงจะดับทุกข์ที่ใจนะสามารถที่ทำให้ใจตัวเองเย็นได้ละความปรุงแต่งละความปรุงซ่านเล่าร้อนได้เราต้องเข้ามาถึงธรรมในใจถ้ามองใจตัวเองไม่ออกนะไม่ต้องไปมองใจใครเลยฉะนั้นธรรมะจึงว่ามองด้านในคือมองเห็นจิตตัวเองอยู่เสมอสุขก็ดีทุกข์ก็ดีคิดอะไรทั้งอดีตอนาคตเรามาประพฤติปฏิบัติที่ใจเราแล้วเราก็ละวางสิ่งพุ่นนี้ไปแล้วเขาก็เหลือใจเป็นหนึ่งพอใจเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นคนใจดีคนเราถ้าไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ชังกันแล้วสังคมก็อยู่อย่างสงบสุขเพราะมีสติหักห้ามใจได้เราจึงต้องมาฝึกกันนะที่เรามาวัดสังฆทานเนี่ยเรามาฝึกใจตรงนี้เราเข้ามาเราต้องมาหัดฝึกจึงจะฟังธรรมะรู้เรื่องจึงจะเข้าใจธรรมะถ้าเราไม่ฝึกเราก็นั่งตาแจ๋วอยู่เนี้ยตาแจ๋วแต่ใจไม่แจ๋วใจรับไม่ได้เพราะมันไม่เข้าใจมันนั่งตาแจ๋วแต่ใจมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบมันทำไม่ได้เพราะจิตมันรวมไม่ลงจิตมันเตลิดเปิดเปิงมานานแล้วมันจะมารวมอยู่วันเดียวไปไม่ไหวฟังไปก็ไปดีกว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วมันฟุ้งมันก็ได้แค่นั้นเองไปวันไหนก็ร้อนเรื่อยไปมาสังฆทานก็ร้อนไปธรรมกายก็ร้อนไปส่วนแก้วก็ร้อนร้อนหมดทุกวันเพราะใจมันร้อนทำไม่ได้ไปนั่งตาแจ๋วแต่ใจไม่แจ๋วสักทีโอ้ยไปร้อยวัดก็ไม่สงบไปนั่งฟังยันตายก็ไม่สงบมันฟังไม่รู้เรื่องใจมันสงบไม่ได้ภาวนาไม่เป็นพุทโธไม่เป็นมันจะได้อะไรมันต้องตัดใจมันอยู่ที่ตัวเราตั้งหนักที่จะตัดสินให้มันสงบหรือไม่สงบไม่ใช่อยู่ที่พระพูดเพราะแล้วไม่เพราะเข้าใจแล้วไม่เข้าใจมันต้องรู้เรื่องของใจตัวเองนั่นแหละจึงจะหลงเอ่ยถึงซึ่งความดับทุกข์สงบสุขได้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะต้องเข้าใจเข้าใจ

0: ถึงนามธรรมคือจิตของเราต่างหากที่บอกให้ภาวนาแค่นี้ทำไมรู้ต้องมากมายภาวนาแค่พุทโธเนี่ยรู้ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์รู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์นรกรู้นิพพานได้แค่พุทโธอย่างเดียวนี่รู้ได้เพราะอะไรเพราะมันมีสมาธิสมาธิมันทำให้เกิดปัญญา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่

งามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอธิมาใช้เนี่ยยศจอมเจ
0: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะไปต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟ ทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี้เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยส่งทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ

0: ภาชนะใส่น้ำหึ่มมิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางหัดด้วยเชือกหึ่มแน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
1: ่ปอที่2เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
0: ปอที่3ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
1: ์ปอที่4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
0: ปอที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
1: และอย่าลืมเห็นหนึ่งขอคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
2: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
1: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเรากำลังพูดถึงภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมโดยเฉพาะเมื่อแขกมาลงทะเบียนเข้าพักมีคำถามหนึ่งที่สำคัญมากมาฝากด้วยครับเป็นการถามว่าคุณจะจ่ายค่าที่พักอย่างไรหมายถึงคุณจะจ่ายเงินสดหรือจะจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะถามว่า how are you going to pay how are you going to payคุณจะชำระเงินด้วยวิธีไหนครับหรือคุณจะจ่ายอย่างไรพูดตามผมนะครับ How are you going to pay? คำตอบมักจะเป็น by cash หรือ with cash หรือ in cash ก็คือจ่ายเงินสดนั่นเองนะครับ by cash with cash หรือ in cash คำสำคัญก็คือ cash ครับ C-A-S-H หรือ by credit หรือ with my credit card by credit หรือ with my credit card ก็ได้นะครับความหมายก็คือโดยบัตรเครดิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีถามว่าคุณจะชำระเงินอย่างไรก็คือ How are you going to pay? How are you going to pay? ถ้าเป็นเงินสดนะครับก็ by cash, with cash, in cash แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับก็ by credit หรือ with my credit card ผมแอนดรูบิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกเอาน้ำขุ่นไว้ในใสไว้นอกแสดงออกแต่สิ่งดีไมตรีจิตที่ขัดเคืองขุ่นใจซ่อนให้มิตรหัดปกปิดอารมณ์รู้ข่มใจเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการสอนให้รู้จักปกปิดอารมณ์ถึงไม่พอใจก็ควรเก็บไว้ในหน้าไม่แสดงออกมาให้เห็นคงแสดงแต่กิริยาที่จริงเสมอค่ะ

0: ใครช่วยมาลามาลาเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ7ขวบเธอเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่พ่อแม่สั่งสอนอย่างไรก็ไม่ค่อยจะยอมเชื่อฟังเอาซะเลยเธอทั้งดื้อทั้งรั้นคิดว่าตนเองนั้นเก่งเหนือกว่าใครทั้งปวงเธอนึกอยากจะทำอะไรก็ได้ถ้าอยากจะทำใครจะกล้ามาว่าเธอล่ะในเมื่อเธอพอใจจะทำสักอย่างอยู่มาวันหนึ่งมาลาออกจากบ้านไปในป่าโดยไม่ได้บอกให้พ่อกับแม่รู้เช่นเคยขณะที่มาลาเดินหิ้วตะกร้าหวายใบเล็กๆสำหรับใส่ดอกไม้ป่าเพื่อนำกลับมาร้อยพวงมาลัยเล่นที่บ้านอยู่นั้นสายตาของเธอก็แลเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่มหึมาติดอยู่ในจันทร์ของนายพรานมาลาไม่ได้กลัวเสือสักนิดเธอเดินเข้าไปหาเสือด้วยท่าทีที่องอาจเอ่ยถามเสือด้วยน้ำเสียงที่สงสัย
1: เจ้าเสือเรื่องอะไรเจ้าถึงได้เข้าไปอยู่ในนั้นเล่า
2: ข้าไม่ได้ตั้งใจเข้ามาอยู่ในจันนี่หรอกแต่เป็นเพราะเจ้าพรานป่านะสิมันเอาจันมาดักข้าข้าไม่ทันระวังตัวเลยเสียท่ามันจนได้ว่าแต่เจ้าเธอแม่หนูน้อยพอจะช่วยเหลือข้าออกไปพบอิสระภาพได้หรือเปล่าล่ะเหรอ
1: โอ้ยไม่ได้หรอกเจ้าเสือ
2: เอ้าทำไมล่ะแม่หนูน้อยฮะ
1: เดี๋ยวในพรานเขารู้เขาก็ได้ตีข้าตายนะสิ
2: ไม่มีใครไปบอกในพรานเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเจ้ามาช่วยเหลือข้าล่ะเอาอย่างนี้ไหมล่ะเออถ้าเจ้าช่วยข้าออกไปได้แล้วก็ข้าจะให้แหวนสวยๆแก่เจ้าหนึ่งวง
1: แหวนเหรออ
2: ืมก็ใช่นะสิสนใจไหมแหวนสวยๆหนึ่งวงมันเหมาะสำหรับนิ้วสวยๆของเจ้าเชียวนักแม่หนู
0: มาลายังเป็นเด็กเธอไม่มีวันที่จะรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของเจ้าเสือร้ายอย่างแน่นอนพอมันบอกว่าจะมอบแหวนให้กับเธอหนึ่งวงหากเธอปล่อยให้มันหลุดออกไปจากจับเธอก็หลงเชื่อโดยไม่มีการคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเธอก็ย้ำกับเจ้าเสืออีกเล็กน้อยเพื่อความมั่นใจในรางวัลที่เธอควรจะได้
1: เจ้าจะต้องให้แหวนแก่ข้าจริงๆนะเจ้าเสือ
2: เออนะรับรองได้เลยเสืออย่างข้านะมีคุณธรรมเพียงพอเรื่องที่จะคดโกงเด็กนั้นข้าไม่เคยประพฤติให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของเสือแน่เชื่อข้าเ
1: ถอะอ้าวตกลงข้าจะช่วยเจ้าเดี๋ยวนี้
0: เมื่อปล่อยเสือออกมาจากกันเรียบร้อยมาลาก็ทวงแหวนจากเจ้าเสือทันทีเช่นกันเด็กน้อยยื่นมือออกไปเพื่อรับแหวนจากเสือตามสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่กัน
1: ไหนเล่าแหวนสวยๆเจ้ามอบให้ข้าได้แล้วนะเจ้าเสืออย่าชักช้าสิ
2: มีซะที่ไหนกันเล่าข้าไม่เคยมีแหวนด้วยซ้ำไปกินแก้หิวก็ไม่ได้ข้าติดอยู่ในจันนานแล้วข้าหิวจนตาลายขอกินเจ้าเป็นอาหารหน่อยเถอะนะ
1: นี่เจ้าทรยศต่อข้าเหรอเจ้าเสือ เจ้าขี้โกงชัดๆเลยข้าจะมีบุญคุณต่อเจ้าอุตส่าห์ปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระยังคิดจะจับข้ากินเป็นอาหารอีกเจ้าเนี่ยเป็นร้ายจริงๆเลย
2: เอ้ยเด็กน้อยนี่จะมาพูดเรื่องบุญคุณกับข้าเหรอบุญคุณอะไรกันข้าไม่เห็นจะรู้เรื่องด้วยเลยไม่รู้
1: บุญคุณที่ข้าช่วยเจ้าออกมาจากจันทร์นั้นยังไงเล่าเจ้าลืมแล้วเหรอ
2: ข้าไม่รู้ข้าไม่เห็นถ้าเจ้าไม่อยากให้ข้าจับเจ้ากินแล้วก็ไปหาผู้ตัดสินมาสิ
0: มาลารีบไปหาไก่แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ไก่ฟังพร้อมกับขอร้องให้ไก่ช่วยตัดสินเรื่องราวของตนกับเสือให้ด้วยแต่ไก่กลับตอบอย่างไม่ใหญ่ดี
3: ฮะที่จริงน่ะก็น่าจะให้เสือมันกินเจ้าหรอกนะ
1: อ้าวก็ทำไมล่ะพี่ไก
3: ่ก็ยังจะมีหน้ามาถามอีกน่ะพวกมนุษย์อย่างเจ้าอ่ะชอบรังแกพวกข้าเป็นประจำชอบจับพวกข้าไปกินเป็นอาหาร ม่เคยให้ความเมตตาแม้แต่น้อยเลยมีไหมล่ะที่พวกเจ้าน่ะจะสงสารพวกข้าไม่มีล่ะสมควรแล้วที่จะให้เสือจับกินเป็นอาหารบ้างจะได้ทัดเทียมกันยังไงล่ะเจ้ามนุษย์ตัวน้อยๆ ตัวเอ้ยพี่ไก่นะพี่ไก
0: ่เมื่อผิดหวังจากไก่มาลาก็เดินคอตกหน้าตามีแต่ความเศร้าสร้อยจนกระทั่งไปพบกับกาที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้โดยบังเอิญมาลาก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแสนหวาน
1: สวัสดีจ้าพี่กาจ๋าแหมวันนี้ดูพี่สดชื่นดีจังเลยนะจ๊ะพี่กา
4: เอ๊ะวันนี้เจ้ามาแปลกทำไมพูดจาไพเราะเหลือเกินเมื่อก่อนข้าไม่เห็นเจ้าพูดจาเพราะถึงขนาดอย่างนี้เลยนี่นะฮะแถมยังด่าเก่งพูดจาก็สุดแสนจะหยาบคายนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแน่แน่ฮะใช่ไหมเจ้าถึงได้มาปากหวานกับข้าใช่หรือเปล่ามาลา
0: จึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กาฟังอย่างที่เล่าให้ไก่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบพอกาได้ฟังก็ยักไหล่เข้าใส่ตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีเยื่อใยแม้แต่น้อยนิด
4: ก็ดีแล้วนี่เจ้าน่ะร้ายนักไม่ใช่เหรอตกเป็นอาหารของเสือมันก็ดีแล้วเจ้ารู้ไหมเพราะเจ้ามันโลภอยากจะได้ของผู้อื่นโดยไม่พิจารณาให้ดีฮ่ากรรมสนองเจ้าเขาแล้วสิข้าน่ะไม่มีเวลาจะไปช่วยตัดสินความของใครหรอกนะเออข้าจะไปร้องเพลงไปหาคนอื่นถ้าไปที่ข้าไม่ช่วยเจ้านี่ก็ใช่ว่าจะใจจืดใจดำอะไรหรอกนะเจ้าจำได้ไหมเวลาข้าไปหากินไกลๆบ้านของพวกเจ้าแต่ละคนน่ะใช้ไม้ไล่เอาหนังสติ๊กมาไล่ยิงจนพวกข้าน่ะหาอาหารกันไม่ค่อยจะได้แทบจะอดตายกันไม่แถวๆครั้งนี้นะเจ้าจะต้องรู้แล้วสินะว่าสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้และผลที่ได้รับเป็นยังไงข้าไปละ

0: มาลาผิดหวังเป็นครั้งที่สองเด็กหญิงเดินไปเรื่อยๆจนพบเข้ากับวัวตัวหนึ่งมันกำลังแลเล็มหญ้าอย่างมีความสุขมาลาเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องให้วัวฟังอีกครั้งหนึ่งพอเล่าจบวัวก็พูดขึ้นอย่างประการประการ
1: เจ้าไม่ต้องมายุ่งกับข้าหรอกข้าเบื่อที่สุดกับพวกมนุษย์นี่แหละใจร้ายกับข้าก็เท่านั้นเจ้าคิดดูสิตอนที่ข้ามีเรี่ยวแรงก็ใช้งานไม่ได้หยุดเพราะพวกข้าแก่เฒ่าแทนที่จะเลี้ยงให้สุขสบายหาหญ้าหาน้ำมาให้กินเปล่าเลยกลับข้ากินเป็นอาหารได้อย่างหน้าตาเฉยไม่มีใครใจร้ายเท่ากับพวกมนุษย์อีกแล้วไปเลยนะเจ้าเด็กน้อยมาทางไหนไปทางนั้นข้าช่วยเหลืออะไรเจ้าไม่ได้หรอกไปหาคนช่วยเอาข้างหน้าเถอะ
0: โอ้น่าสงสารมาลาเสียอีกอะไรเธอเดินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเธอยังมีความหวังที่เต็มเปี่ยมจะต้องมีใครสักคนช่วยเหลือเธอได้แน่ๆเธอจะไม่ยอมให้เสือกินเป็นอาหารอย่างเด็ดขาดและเธอก็ไปพบกับแพะแก่ตัวนึงซึ่งกำลังยืนอยู่ที่เชิงเขามาลารีบเล่าเรื่องให้ฟังอย่างละเอียดแพะฟังแล้วก็หัวเราะเยาะพูดแดงดังเช่นเดียวกับสัตว์อื่นที่เธอเพิ่งเดินผ่านมา
2: พวกเจ้าก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันเหรอที่พวกเจ้าฆ่าไก่ฆ่านกฆ่าวัวหรือแม้แต่ฆ่าแพะอย่างพวกข้าเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าแซดเช่นพวกข้านั่นก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันเจ้าไม่ต้องมาทำพูดดีหรอกไปให้พ้นต่อให้เจ้าตายต่อหน้าข้าเดี๋ยวนี้ข้าก็ช่วยเหลืออะไรเจ้าไม่ได้หรอกไปไกลๆไปไกลๆเลยไปไป

0: หนูน้อยมาลาไม่รู้จะบากบั่นไปขอความช่วยเหลือจากใครได้อีกแล้วครั้นจะกลับไปหาพ่อแม่ก็ไปไม่ได้เพราะเจ้าเสือร้ายดักทางคอยอยู่ได้แต่เดินต่อไปอย่างอ่อนแรงพบกับลิงซึ่งกำลังเก็บผลไม้กินอย่างสำราญใจมาลาจึงเล่าเรื่องให้ลิงฟังด้วยน้ำตาที่นองหน้าลิงฟังเรื่องราวด้วยความสงสารและรับปากจะช่วยหนูน้อยมาลาทันที
1: โถเอ้ยเรื่องเล็กน้อยก็จ้อยร้อยแค่นี้เองเหรอหนูน้อยไม่ต้องร้องไห้หรอกนะกินผลไม้ให้อร่อยซะก่อนเถอะทุกอย่างจะต้องได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีชัว
2: จริงๆนะพี่ลิงอย่าหลอกให้หนูดีใจนะจ๊ะ
1: จริงสิยี่ห้อลิงจ๋ออย่างข้านะกินแต่ผลไม้ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นได้รับความทรมานกินอิ่มแล้วก็จงพาข้าไปหาเจ้าเสือตัวนั้นเถอะนะข้านี่แหละจะตัดสินคดีความให้เจ้าแต่ว่า
2: อะไรล่ะจ๊ะพี่เลน
1: นี่ข้าข้าช่วยเจ้าแล้วเจ้าจะมีอะไรเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับข้าบ้างล่ะ
2: อะไรก็ได้จ้ะพี่เลนถ้าพี่เลนต้องการข้าจะให้ถึงนั้นล่ะข้าสัญญา
1: จริงนะ
2: จริงสิจ้าพี่เลน

0: ในที่สุดหนูน้อยมาลาก็นำผู้ตัดสินมาจนได้เสือมองดูลิงอย่างดูหมิ่นมันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกระด้างกระด้าง
1: ไอ้ตายเถอะนึกไม่ถึงเลยนะว่าเจ้าจะเอาลิงโง่มาเป็นผู้ตัดสินแต่เอาเถอะไหนไหนก็มาแล้วเจ้าจะว่ายังไงล่ะฮะเจ้าลิงโง่ฮะเจ้าคิดว่าข้าสมควรจะกินเด็กน้อยผู้นี้หรือเปล่า
2: ชาติก่อนพี่เสืออย่าใจร้อนข้ายังไม่เคยเห็นจันเลยนะท่านเสือว่ารูปร่างหน้าตานี่มันเป็นยังไงข้าความรู้ต่ำต้อยแถมยังโง่เขลาเบาปัญญายิ่งนะได้โปรดพาข้าไปดูจันหน่อยเถอะหากไม่เห็นจันมาข้าคงจะตัดสินอะไรไม่ได้หรอกนะท่านเสือ
1: นั่นมาเลยมาเลย
0: เสือรีบพาลิงไปดูจันลิงก็ได้แต่ทำแกล้งเซ่อไม่เข้าใจอะไรสักอย่างจนเสือร้องถามด้วยความขัดใจ
1: อ้าวเห็นจันแล้วยังยืนยุกยิกยุกยิกอยู่ได้จะว่าอะไรก็ว่ามาตัดสินสักทีสิ
2: เรื่องที่หนูน้อยมาลาเล่าให้ข้าฟังข้ายังไม่เข้าใจจำแจ้งนักท่านลองเข้าไปในจันนี่สิเผื่อว่าข้าจะเดาออกบ้างว่าข้าจะทำการตัดสินยังไงถึงจะยุติธรรมที่สุดสำหรับท่านแม่หนูน้อยมาลาไง
1: อ๋อให้ข้าเข้าไปในจันอีกเหรอเจ้าลิงโง่
2: อ
1: ๋
2: อใช่แล้วเข้าไปเถอะไม่อย่างนั้นนะข้าตัดสินไม่ได้หรอกนะท่านเสือ
1: เอาก็ได้ข้าน่ะหิวจนตาลายแล้วข้าจะเข้าไปในจันเดี๋ยวนี้
0: ในที่สุดเจ้าเสือร้ายก็ถูกลิงหลอกให้เข้าไปอยู่ในจันตามเดิมลิงจัดการปิดทางออกจนสิ้นเจ้าเสือร้ายก็หมดสิทธิ์ที่จะวางอำนาจได้อีกต่อไป
3: ใจเยอะพี่ลิงเก่งจังเลยจ้า
2: ก็แน่ละสิสมน้ำหน้าเจ้าเสือหนอเห็นไหมมันหาว่าลิงโง่ผลสุดท้ายเป็นไงมันต่างหากละที่โง่ว่าแต่เจ้าทำไมหนูน้อยมาลาเอ๋ยอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับข้าล่ะ
3: หนูไม่ลืมหรอกพี่เล่นพี่เล่นจะขออะไรเหรอจ๊ะ
2: นับแต่นี้เป็นต้นไปนะเจ้าจะต้องทำตัวเป็นเด็กดีน่ารักเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เอาแต่ใจตัวเองล่ะและไม่ทำตัวเกเรไม่อย่างนั้นหนูจะหาเพื่อนแท้ไม่ได้เลยจนชั่วชีวิตเข้าใจไหมล่ะจ๊ะหนูมาลา
3: เข้าใจจ้ะพี่เลนขอบคุณมากนะจ๊ะที่ช่วยหนูเอาไว้ถ้าไม่ได้พี่เลนแล้วก็หนูจะต้องถูกเสือจับกินเป็นอาหารแน่ๆเลย

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีวิทยุสังฆทานธรรมมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานพุทธบริษัทวัดสังฆทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีคู่พระบรมีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎร์ที่ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยพระอัจฉริยภาพและตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงที่จะสนองพระราชดำริตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มกำลังความสามารถเปี่ยมด้วยคุณธรรมสำคัญของขัตติยราชนารีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังระลึกถึงความปลื้มปิติในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีตามโบราณราชประเพณีนับแต่นั้นมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

0: ราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระจริยวัตรอันงดงามเสมอมายังความปลาบปลื้มมายังพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งปวงนอกจากนั้นยังทรงตั้งพระราชหฤทัยในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานตามที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บังคับบัญชากิจการสำคัญหลายประการอาทิกองศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครั้นเมื่อถึงฤดูการทอดกฐินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จไปในการถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างในการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและทำนุบำรุงทางพุทธศาสนาและด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้ชื่นชมนาฏศิลป์ชั้นสูงอันวิจิตรล้ำค่าของไทยที่เรียกว่าโขนด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารพระราชปณิธานการแสดงโขนซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เช่นการเย็บถุงพระราชทานการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือการทำซิลสกรีนลงบนผ้าเพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทานในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารจำนวนหนึ่งแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบนับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประสงค์นิกรชาวไทยที่กำลังเผชิญความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นอย่างยิ่งและด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจเพื่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระราชจริยวัตรอันงดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่พร้อมอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรและประเทศชาติเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่ประจักษ์ชัดนำมาซึ่งความปิติสุขและจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วล่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2565ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตสถิตเป็นพระมิ่งขวัญคู่พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตราบจิรัตถิติกาลเทอญ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมแสดงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์สนองกตปุญโญแห่งวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สนองกตปุญโญนามเดิมสนองโพสุวรรณเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2487ที่ตำบลหนองผักหน้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีมีโอกาสเรียนบาลีนักธรรมอยู่2ปีจนสอบนักธรรมตรีได้เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงพ่อมุ้ยพุทธรักขิโตเป็นพระอุปชาท่านอุปสมบทได้พรรษาเดียวเริ่มออกธุดงค์ไปทางภาคอีสานท่านพระอาจารย์สนองกตปุญโญเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นผู้มีความจริงใจและจริงจังต่องานเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดสังฆทานยังได้แยกสาขาออกไปเผยแพร่ธรรมะตามจังหวัดต่างๆถึง13แห่งผลงานด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั่วไปโดยเฉพาะรายการธรรมะสว่างใจทางวิทยุมีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมากตั้งแต่สาธุชนในเมืองหลวงตลอดจนชนบทจนกระทั่งชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องานมิต้องการอื่นใดนอกจากเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป

บัดนี้ขอสาธุชนพุทธบริษัทตั้งใจนอบน้อมนมัสการแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นั่งสมาธิฟังธรรมเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายโอมิโปงมือชนกันตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาทำใจสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากให้รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ในอาการสงบกายสงบทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าเราก็นึกพุทธหายใจออกนึกโทพุทธลมเข้าโทลมออกทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สะสมสร้างอารมณ์ให้เป็นบุญพยายามน้อมเห็นหน้าตัวเองรู้ลมตัวเองทำจนกว่าใจของเราจะเริ่มคิดนึกเรื่องเก่าเรื่องใหม่ พยายามพิจารณากายสับใจหรืออาการ32ที่เรานั่งอยู่ขณะนี้มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกไม่มีอะไร สุขก็อยู่กับลมหายใจทุกข์ก็อยู่ให้ลมหายใจหายใจเข้าถ้าเรารู้ลมหายใจออกถ้าเรารู้ลมเราก็มีความสงบแล้วก็มีความสุขถ้าเราไม่มีความสงบก็ไม่มีความสุขความสุขอยู่ที่มีความสงบสงบมากก็สุขมากสงบน้อยก็สุขน้อยไม่สงบไม่สุขเลยดังนั้นเราพยายามทำความสงบเพื่อใจเราจะได้เป็นสุขใจของเราจะได้ไม่เร่าร้อนไม่คิดอะไรที่เป็นทุกข์ที่เป็นเครื่องกังวลผูกมัดใจเราทำให้ไม่สบายใจพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจทำอย่างไรอย่างไรก็ให้ใจเบิกบานก็ใช้ได้การที่เรามีโอกาสได้มาเข้าวัดมาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมายกฐานะจิตของเรา

ให้เป็นคนปกติปกติคนเราเลยไม่ชอบปกติคนเราชอบคิดในแง่ไม่ดีคนโน้นดีกับเรามากคนนี้ไม่ดีกับเราเลยคนโน้นดีคนโน้นไม่ดีคนโน้นสวยคนโน้นไม่สวยคนโน้นรวยคนนี้ไม่รวยคนโน้นรอคนนี้ไม่รอคนนั้นชอบเราคนนั้นไม่ชอบเราเราชอบคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้เราก็คิดไปสารพัดที่คิดแล้วก็ไม่สมหวังคนที่ชอบเราเราก็ไม่ชอบไอ้ที่เราชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเราหรือคนที่ชอบกันเดียวก็ชังชอบแล้วก็ชังชังแล้วก็ชอบไม่มีอะไรสงบไม่มีอะไรเป็นการถูกใจเราทำยังไงก็ไม่ถูกใจเราทำยังไงก็ไม่ถูกใจเขาไม่มีอะไรชอบได้เลยมีชอบกับชังถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะว่าใจเราจะทำยังไงดีที่สามารถที่จะทำเหตุอันนี้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะคนเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะมันมีชอบมีชังเราก็ต้องพยายามเข้าหาธรรมคือเป็นเครื่องรู้จริงคือเป็นเครื่องแก้ไขได้จริงๆเหมือนกุญแจดอกหนึ่งเราติดประตูบ้านเราหรือกุญแจคลังที่เราเก็บทรัพย์สมบัติไว้กุญแจธนาคารกุญแจคลังกุญแจบ้านเรากุญแจเก็บทรัพย์สมบัติไอ้ลูกกับแม่มันต้องเข้ากันได้ ถ้าเราจะไปไขเอาคลังเราออกมาถ้าเราจะไปไขเอาสมบัติมันมหาศาลออกมาจากคลัง แต่เราไปเอาดอกเอากุญแจดอกอื่นไปไขไหนเลยกุญแจมันจะออกไขเท่าไหร่กุญแจก็ไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันคนละลูกคนละดอกคนละตัวคนละฝาไขเท่าไรจะกุญแจหักแล้วหักอีกก็ไม่สามารถจะนำการเปิดกุญแจนั้นได้ประตูก็ไม่เปิดคลังก็ไม่เปิดเพราะอะไรเพราะลูกกับแม่ไม่ตรงกันเมื่อลูกกับแม่ไม่ตรงกันมันก็เข้ากันไม่ได้จะทำไงที่ให้ตรงกันมันก็ต้องเอาดอกเดียวกันกุญแจยี่ห้อใดเบอร์ใดกุญแจเบอร์10ไขดอกนั้นลงไปมันก็ถูกต้องไปเอายี่ห้ออื่นมาไขไม่ออกก็เรียกว่าแก้ถูกต้องไขถูกต้องถ้าเราไปหยิบเอากุญแจดอกอื่นมาไขรับรองไขยังไงก็ไม่ออกต้องเอาลูกเดิมดอกเดิมซึ่งมันเป็นแม่กันลูกกันกุญแจมันยังมีแม่มีลูกเลยไอ้ลูกแม่เข้ากันได้ก็ต้องให้มันตรงกันลูกก็ตรงกับแม่พ่อก็ตรงกับลูกลูกก็ตรงกับแม่แม่ก็ตรงกับลูกพ่อก็ตรงกับลูกมันตรงดอกเดียวกันไขกันได้เปิดประตูคลังออกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันใจเราปิดมืดมีแต่ทุกข์กังวลมีแต่ความอึดอัดขัดเคืองมีแต่เรื่องทำใจให้ไม่ทุกข์กินก็ไม่สบายใจนั่งก็ไม่สบายใจนอนก็ไม่สบายใจอึดอัดขัดเคือง
ไม่สบายตลอดวันตลอดคืนทำยังไงก็ไม่หายกินก็ไม่หายนอนก็ไม่หายเที่ยวเตะฮาก็ไม่หายกินเหล้าเมายาเต้นรำขับร้องก็ไม่หายทุกข์เพราะใจมันไม่สบายจริงๆแล้วแก้ยังไงก็ไม่ตรงเพราะอะไรเหมือนกับกุญแจที่เอาดอกลูกกุญแจไปไขแม่มันไปเอาลูกคนอื่นไปเอาลูกดอกอื่นไปเอาลูกตัวอื่นมาไขแม่มันไม่ออกเพราะไม่ใช่ลูกเดิมแม่เดิมเข้ากันไม่ได้ไขไม่ออกการแก้ใจเช่นเดียวกันต้องแก้ด้วยธรรมะแก้ด้วยการเข้าไปรู้ต้นเหตุคืออะไรเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวเราเกิดเรื่องราวต่างๆทำให้ความรักเราปั่นป่วนหรือทำให้ความเป็นอยู่เราไม่สมหวังเราค้นหาเหตุเพราะวาจาวาจานี่มันมาจากไหนมาจากจิตใจจิตใจมาจากไหนมาจากการนิสัยการปรุงแต่งหรือว่าสิ่งที่กระทบสิ่งที่เราไปชักจูงมาเช่นสามีกับภรรยาไม่ถูกกันหรือพ่อหรือแม่ไม่ถูกกับลูกเพราะเหตุใดเราก็สาวหาเหตุแล้วอ๋อวันนั้นเราไปเตือนหน่อยเดียวเราบอกอาทิตย์ลูกทำไมไม่ห่วงแม่เลยแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นห่วงแม่เลยแม่ตั้งแต่มีครอบครัวนี่ไม่เดียวแลพ่อแม่เลยนะลืมพ่อแม่เลยอันนั้นเองเราเตือนลูกชายเราไปนิดเดียวเตือนลูกสาวเราไปนิดเดียวเขากลับไปบอกสามีเขาภรรยาเขาเท่านั้นเขาก็โกรธเป็นคืนเป็นไกวว่าเรามาแย่งความรักไปก็เกิดความไม่เข้าใจบาดหมางเรื่อยๆมาเกิดจากการที่ว่าแม่เตือนลูกไม่สนใจพ่อแม่การเมื่อไม่เตือนแล้วไม่สนใจก็เกิดความไม่เข้าใจในครอบครัวนั้นขึ้นพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจลูกลูกก็ไม่เข้าใจพ่อแม่เพราะมีคนที่สามเข้ามาทำให้เราไม่เข้าใจกันหรือลูกทำไงจึงไม่เข้าใจพ่อแม่เมื่อก่อนทำไมลูกยอมรับพ่อแม่อ๋อมีเพื่อนเข้ามาชักชวนให้ลูกเราเที่ยวให้ลูกเรากินให้ลูกเราเล่นให้ลูกเราไปทางอื่นไม่เข้าหาความกตัญญูเมื่อคนมาเจอเพื่อนลูกเราอย่างนี้เพื่อนลูกเราไม่ดีก็ชักจูงไปอย่างนั้นแล้วเราก็เตือนลูกเราด้วยความหวังดีแต่ลูกเราไม่เชื่อเราแล้วเชื่อเพื่อนพอเตือนแล้วลูกก็โกรธเราจึงไม่อยากเข้าบ้านจึงไม่อยากสังคมกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไม่ได้กล่าววาจาซึ่งเป็นประโยชน์เราก็ต้องโทษตัวเราว่าเราเป็นต้นเหตุที่ไม่ได้กล่าววาจาให้มันเป็นถูกต้องสามีกล่าววาจาไม่ดีทำไมภรรยาเราจึงไม่ค่อยเชื่อเราเมื่อก่อนทำไมภรรยาจึงศรัทธาเชื่อเราอ๋อเราสาเหตุคือวาจาเราไม่ดีคำพูดของเขามันไม่ให้ความมั่นใจต่อเขาคำพูดของเรามันทิ่มแทงหัวใจเขาเราไม่ได้เกรงใจเขาเราพูดไปโดยอารมณ์สนุกขนองแต่ภรรยาเรากลับถือสามีเรากลับถือเมื่อเขาถือแล้วเขาจึงกินใจกินอยู่ทุกวันพูดคำตั้งนานเลยแล้วทำไมจึงไม่ลืมเพียงสามีว่าภรรยาเพราะภรรยาเนี่ยมาเพียงไม่มีอะไรมาเนี่ยมาไม่มีอะไรเลยมาแต่ตัวมึงนะมาแต่ตัวนะมึงจะมาถือดีเท่านั้นเนี่ยชีวิตนี้ไม่มีความสุขถือจะกินอยู่ยังไงให้มีความสุขเท่าไรสามีจะปลนเปลือยเท่าไร
แต่สิ่งนั้นทำลายหัวใจภรรยาก็เรียกพยาบาทกินใจทำบุญอะไรก็ไม่หายไอ้คำพูดนี้มันดูถูกเหยียดย่ำจิตใจเพราะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาภรรยาดูถูกสามีว่าสามีเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีน้ำยาอะไรดูถูกว่าสามีเนี่ยไม่มีอะไรเป็นผู้ชายก็ชายผ้าเท่านั้นเองเป็นผู้ชายก็แค่ผ้าชายผ้าไม่ใช่ชายจริงไม่ใช่หญิงแท้ไม่ใช่หญิงดีไม่ใช่ชายดีคนเราถือจะพูดเพียงตามอารมณ์แต่มันก็ขวางใจลืมคำว่าดูถูกกันไม่ลงนี่วาจาเป็นต้นเหตุมาจากใจที่ไม่มีสติพอเราเมื่อใจไม่มีสติแล้วเกิดความโกรธย่อมเผลอสติพูดจาอะไรสิ่งที่เป็นโทษมากมายครอบครัวเพียงเริ่มต้นอย่างนี้แล้วก็เริ่มล้าวฉานกินวันละน้อยกินวันละนิดแทะก่อนไปแทะก่อนไปก็เรียกว่าทำให้เกิดความล้าวขึ้นมาอยู่เรื่อยๆจนถึงที่สุดก็เกิดอารมณ์รุนแรงต้องแบ่งหม้อข้าวเตาไฟแยกกันไปก็มากมายเพราะทำใจไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องแก้เหตุของความทุกข์ด้วยการไขให้ตรงจุดเหมือนกับกุญแจดอกนี้เราจะต้องไขแม่มันดอกนี้ซึ่งมันเป็นแม่ลูกกันจึงจะเปิดประตูได้ปัญหาที่เราจะแก้ได้แก้อย่างไรแก้ตรงไหนแก้ที่ใครเพราะมันมีปัญหาแล้วทุกคนต้องแก้ตรงใจต้องแก้ตรงความรู้สึกเจริญเมตตาให้มากขึ้นเวลาจะพูดอะไรก็ให้ระวังว่าเราพูดอะไรที่เขาไม่สบายใจคำพูดนี่เนี่ยมันเป็นการฆ่ากันทางอ้อมและทางตรงถ้าใครรักษาคำพูดตัวเองให้ดีต่อไปไม่ได้ไม่เสมอต้นเสมอตะปลายบุคคลนั้นจะต้องเปลี่ยนมิตรเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวละดีก็กลับมาเป็นลายแต่ถ้าคนไหนทำเหตุด้วยการพูดดีลายก็กลับกลายมาเป็นดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาจาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาจาใครวาจาเรานั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราด่าเขาว่าเขาโกรธเรายาวนานเราชมเขาเราพูดดีต่อเขารักเรายาวนานเราจะแก้ยังไงก็ทำให้วาจาของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์พูดให้มันจริงใจพูดแม้นั้นคนอื่นเดือดร้อนเมื่อพูดดีพูดถูกต้องแล้วปัญหาต่างๆก็จบหมดลองสิใครมาพูดกับเราน้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้แม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้ยกย่องสรรเสริญเราใครมั้งจะโกรธไม่มีใครโกรธใครเกลียดกันเลยมีแต่ถือเกลียดไว้ตั้งยาวนานแต่เมื่อมาเข้ามาพูดอย่างนี้บ่อยๆความโกรธเกลียดก็หายไปแต่ทั้งๆที่เรารักกันมายาวนานดีกันยาวนานแต่พูดจาที่ถากถางหัวใจกันพูดจาที่หยาบคายกระทบกระเทียบน้ำใจกันความรักความสัมพันธ์อันยาวนานก็หมดไปนี่วาจาเป็นเหตุเราสาวเหตุแล้วคือจิตของเราพอไม่พอใจแล้วก็แสดงออกพูดออกมาโดยไม่ได้ยังคิดเขาพูดมาที่แล้วเช่นเคยเท่าหลังก็พูดเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นเครื่องทำให้คนอื่นเจ็บใจให้คนอื่นต้องเสียใจจนกลายเป็นติดนิสัยและสันดานซึ่งกลายเป็นคนพูดง่ายพูดหยาบพูดไม่ได้ถ่อมน้อมน้ำใจคนอื่นจึงกลายหมดมิตรมีแต่ศัตรูแม่แต่พี่น้องพ่อแม่กันก็เป็นศัตรูกันแม้แต่สามีภรรยาก็เป็นศัตรูกันในความทางความคิดบางคนพูดกันไม่ถึง7 คำต้องทะเลาะกันเวลากินด้วย

กันแต่ก่อนก็กินอิ่มนอนหลับมีความสุขแต่พออยู่กันนานๆพูดกันไม่เกิน7คำต้องลุกหนีกันไปจากหม้อข้าวเพราะอะไรเพราะความเข้าใจไม่มีการที่เจริญสติไม่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยแพ้ใจตัวเองการแพ้ใจตัวเองด้วยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวความโกรธเนี่ยทำให้พูดได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างซึ่งเกิดความไม่พอใจกับฝ่ายตรงกันข้ามแต่ถ้าเราไม่แพ้ใจตัวเองนะเราชนะใจตนเองข่มใจตัวเองไม่โกรธวาจาที่หยาบคายวาจาที่ทำลายผู้อื่นหรือเหยียดย่ำน้ำใจคนที่เรารักนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยก็จริงเรียกว่าปากนั้นเป็นเอกปากนั้นเป็นเอกที่จะชนะอะไรทั้งหมดเป็นถ้อยร้อยความมาตีไม้ตีโพยตีภายไม่มีการรู้เรื่องกันเป็นถ้อยร้อยความว่าความกันเรื่องใหญ่เรื่องโตที่ไหนต้องใช้ขลมต้องใช้วาจาซึ่งเป็นซึ่งถูกต้องจึงจะชนะกันได้จึงจะรู้เรื่องกันได้วาจาเป็นเครื่องสื่อสารที่โลกสารก็ต้องใช้ทางโลกก็ต้องใช้ทางธรรมก็ต้องใช้แต่ทางธรรมนี่พุทธเจ้าท่านบอกห้ามพูดหยาบไม่ให้พูดหยาบกับคนที่เรารักและคนที่เกลียดเราไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาเสียดสีทิ่มแทงให้คนอื่นเจ็บใจคือพูดแต่สิ่งที่ทำให้เขาสบายหูสบายใจเมื่อใช้วาจานี้ถูกต้องแล้วมีแต่มิตรเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีศัตรูเลยคนเราที่มีศัตรูรอบข้างเนี่ยเพราะวาจาของเราพูดตามใจตัวเองไม่ได้พูดเอาใจคนอื่นนึกจะพูดยังไงก็พูดพอใจจะพูดสักอย่างฉันไม่ได้ไปยืมปากใครพูดใครจะว่ายังไงฉันถึงจะพูดนี่เนี่ยมาพูดอย่างนั้นแล้วทำไงแม้แต่คนนอนอยู่ด้วยกันก็โกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันทั้งคืนมาคุยตื่นขึ้นมาทะเลาะกันอีกหัวค่ำทะเลาะก็ไม่พอชะมืดตื่นขึ้นมาทะเลาะกันอีกเพราะมันมีปากพูดขาดสติทั้งของสองคนก็ขาดทั้งสองคนแต่ถ้ามีสักคนหนึ่งนะมันก็มีสติเหมือนน้ำดับไฟไฟร้อนก็มีน้ำดับเช่นสามีขี้บ่นจู่จี้นิสัยผู้ชายไม่มีกายเป็นผู้หญิงไปภรรยาก็เลยไม่ให้เกียรติเพราะสามีอะไรปากมันผู้หญิงบ่นมันวันยังค่ำแหมมันน่าจะเกิดเป็นผู้หญิงกูน่าจะเกิดเป็นผู้ชายแทนเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่ให้เกียรติกันสามีก็ไม่รู้โทษของการพูดของตัวเองไม่รู้สาเหตุที่จะดับทุกข์หัวค่ำทะเลาะกันไม่พอเช้ามืดทะเลาะกันต่อไม่มีคำว่าสันติไม่มีคำว่าหยุดยั้งไม่มีกรรมการห้ามได้เพราะไฟต่อไฟลุกไหม้กันแต่ถ้าสามีขี้บ่นภรรยาไม่เฉยเสียก็จบตรงที่เฉยคือภรรยาขี้บ่นจู้จี้สมกับเป็นผู้หญิงสมกับเป็นปากผู้หญิงพูดโน่นพูดนี่ตลอดวันตลอดคืนแต่สามีสมก็เป็นผู้ชายพูดไม่เป็นเก่งปากไม่เก่งเก่งสงบผลที่สุดเมื่อสามีไม่พูดเก่งสมก็เป็นปากผู้หญิงพูดโน่นพูดนี่ตลอดวันตลอดคืนแต่สามีสมก็เป็นผู้ชายพูดไม่เป็นเก่งปากไม่เก่งเก่งสงบผลที่สุดเมื่อสามีไม่พูดเก่งสมก็เป็นผู้ชายนิ่งเฉยเป็นเรื่องก็จบตรงที่แม่บ้านเองเมื่อบ่นไปก็บ่นเป็นนิสัยเพราะคนชอบบ่นชอบพูดผลที่สุดก็จบกันพอใจเขาไม่โกรธแสดงเดี๋ยวเขาก็ดับอันนี้ธรรมะที่จะต้องแก้ใจคนต้องแก้ใจเรา

แต่ถ้าเกิดว่าบนกันทั้งคู่เนี่ยแล้วจะเอาใครมาดับมันก็บนกันบ้านเหลืองบ้านแตกเท่านั้นเองบนกันไปบนกันมาต้องขอยาแยกหม้อข้าวกันถ้าเรามีธรรมะข้อนี้เราก็จะมีสติรู้จักระงับใจรักษาใจเราทำไงดีถึงจะแก้ไขเราได้เหมือนกุญแจดอกเนี้ยยังไขไม่ออกยังแก้ไม่ได้เลยแก้เรื่องปากยังแก้ไม่ได้เลยทะเลาะกับเรื่องปากนี่เองผิดใจกับเรื่องปากนี่เองยังแก้ไม่ได้เลยทำยังไงดีต้องหาธรรมะเป็นดอกสำคัญที่จะไขได้ธรรมะเป็นดอกแรกเป็นดอกสุดท้ายที่จะไข

หาธรรมะเป็นดอกสำคัญที่จะไขได้ธรรมะเป็นดอกแรกเป็นดอกสุดท้ายที่จะไขประตูนี้ออกมาได้ต้องมาแก้ด้วยธรรมะคือความสงบเฉยอยากพูดก็ไม่พูดอยากคิดก็ไม่คิดจะทำอะไรก็เฉยเสียเมื่อเขาว่าอะไรเราเฉยเป็นเฉยเป็นเมื่อเฉยได้นั่นแหละสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากความเฉยใจก็สงบไม่มีอะไรทุกข์พอแก้ใจได้คนเรามาเข้าวัดได้จึงได้ประโยชน์อย่างนี้ทำบุญได้อย่างนี้เอาไหมทำบุญแล้วไม่ถูกหวยหรือจะทำบุญถูกหวยดีทำบุญแล้วรวยใจเอาไหมทำบุญแล้วกลายเป็นคนละคนสามีเคยจู้จี้ขี้บ่นเคยเจ้าชู้กินเหล้าเมายาแต่มาปฏิบัติธรรมมาทำบุญกลับเป็นคนเฉยเป็นคนดีภรรยาจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่มาทำบุญมาปฏิบัติธรรมกลายเป็นคนสงบเยือกเย็นไม่จู้จี้ขี้บ่นอย่างนี้เอาไหมจะทำบุญเพื่อรวยหรือจะทำบุญเพื่อดับทุกข์ถ้าลูกเรามาบวชมาเรียนมาปฏิบัติเป็นเด็กที่ว่านอนสอนได้เป็นคนที่มีธรรมะในใจเคารพเชื่อฟังพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่อย่างนี้เราเอาไหมที่ลูกดีอย่างนี้ที่สามารถจะนำพ่อแม่มาสู่ธรรมได้จึงว่าทำบุญไม่ต้องปรารถนารวยมันรวยอยู่แล้วทำบุญรวยอยู่แล้วทำบุญสวยอยู่แล้วทำบุญฉลาดอยู่แล้วคนที่กิเลสนั้นไม่ใช่คนทำบุญคนที่จนนั้นไม่ใช่คนทำบุญคนที่กิเลสนั้นคนที่จนนั้นคนที่โง่นั้นไม่ใช่คนทำบุญคนนั่งสมาธิแล้วฉลาดรวยเพราะไม่รู้จักเดือดร้อนอะไรมียังไงตัวเองก็รวยพอแล้วชีวิตนี้สมหวังแล้วพอกินพอใช้แล้วเรารวยใจไม่อยากจะไปโกงไม่อยากจะไปรักไม่อยากจะไปเบียดเบียนใครเพราะยินดีเท่าที่มีอยู่ก็เรียกว่ารวยแล้วแต่คนไม่ทำบุญไม่ทำบุญไม่ปฏิบัติธรรมมีเท่าไหร่ก็อยากจะได้มากขึ้นบางคนหลงนะบางคนหลงมากเลยบางคนได้หลงเอาเงินมาเก็บไว้ที่ตัวเองพออายุ5 6 70แล้วเนี่ย70ขึ้นไปแล้วนี่หลงมีเงินเท่าไหร่มานับทุกวันถึงมืดๆขึ้นมาตื่นขึ้นมานับเงินนับกลัวเงินจะหายครับตื่นมาเดินนับอีกพอมาหลงเมื่อก่อนไม่หลงก็ไม่นับเพราะนั้นว่าเกิดขึ้นมาแล้วพอหลงแล้วนับแต่เงินกลัวเงินจะหายคนอื่นไปเก็บก็ต้องเรียกลงมาเงินกูหายไปไหนเงินกูหายไปไงลองลั่นบ้านอ้าวไอ้ลูกก็ต้องขนเงินมาให้แม่นับกลางคืนพนักเสร็จแล้วแม่อยู่นี่นะครบยังครบเอาไปเก็บนะแม่นะเอาไปเก็บแล้วเดี๋ยวพอตื่นมาลูกเงินกูไปไหนเงินกูหายใครขโมยเงินกูไปอ้าวต้องเอาเงินมาให้แม่นับอีกแล้วนับทั้งวันทั้งคืนไม่มีเรื่องอะไรนับแต่เงินอย่างเดียวมีเงินเอาไหมอย่างนี้โยมไม่ได้ทำบุญไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ให้ทานไม่ชอบมาวัดชอบนับแต่เงินอยู่ที่บ้านชอบนับแต่เงินไอ้คนไหนไม่มีเงินนับคนนั้นมันโง่กูไม่ไปทำบุญแล้วนับเงินที่บ้านดีกว่าแต่พอแก่ตัวแล้วมันหลงนับแต่เงินจะเอามาโยมพอตายแล้วไปไหนคนนับเงินตายไปแล้วก็ไปเป็นสุนัขหมาดำมาคว้าเงินตามที่พุทธเจ้าเห็นเพราะแก่ตัวมันกดนับเงินไปได้นะทั้งที่มีเงินนับเหลือเฟือนะโยมแต่พอหลงแล้วมันไม่พอนับหรอกตื่นขึ้นมาก็จะนับแต่เงินหลงไม่รู้หรอกทั้งที่ลูกก็บอกไปความธนาคารไว้แล้วก็จะเอามานับให้ได้นี่หลงเงินโยมหลงเงินหลงนับอย่างนี้นะหลงกินกินแล้วก็ไม่ได้กินพอกินเสร็จแล้วกูหิว

ข้าวจริงเนี่ยหลงพอลูกเอามาให้ก็กินกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หิวหิวหิวทั้งวันเลยก็หลงกินกินหลงนอนไม่ได้นอนเลยนอนก็ไม่ได้นอนพุดลุกพุดนั่งก็เรียกว่าหลงกินหลงนอนหลงเงินหลงทองหลงลูกหลงหลานโหไปหมดเลยคนหลงพวกนี้ไม่ได้สติจริงๆเพราะพวกนี้ที่หลงเพราะอะไรแล้วเบื่อหน่ายลูกๆเนี่ยนึกแช่งในใจเมื่อไรแม่กูจะตายทุกทีเนาะเลี้ยงคนหลงในเลี้ยงเด็กๆดีกว่าเพราะนั้นว่าเมื่อตัวเองหลงแล้วหมดราคาเลยลูกก็เบื่อหน่ายต้องปฏิบัติกันทั้งคืนทั้งวันเพราะหลงคิดให้พ่อแม่ตายเลยกลายเป็นลูกไม่กตัญญูไปเลยอ่ะเพราะเบื่อหน่ายความหลงของพ่อแม่เล่นอุจจาระปัสสาวะสกปรกมุมมานกลายเป็นหลงแบบนั้นโอ้โหไม่มีใครรักเลยเป็นคนแก่ไม่น่ารักนี่นะคนไม่มีศีลจึงไม่น่ารักถึงว่าคนมีศีลแล้วสวยเป็นยังไงพอแก่ตัวแล้วไม่หลงพอมีศีลและใจมันปกติพอแก่ตัวแล้วไม่หลงจึงว่าลูกหลานก็อยากให้อยู่อยากให้ยายให้ตาอยู่สักร้อยปีหลายร้อยปีเพราะรักยายรักตารักปู่รักย่านี่คนแก่เราสวยคนแก่ศีลแก่ธรรมแล้วสวยลูกหลานก็รักอยากให้อยู่ไม่เบื่อหน่ายเลยเนี่ยจึงว่าศีลธรรมสวยอย่างนี้สวยไม่สางสวยตรงที่ว่าไม่มีใครเบื่อหน่ายเราพ่อเขารักเราที่เรามีสติดีอายุมากเลยยังฉลาดยังสอนลูกสอนหลานได้แต่อายุมากเรามาหลงให้ลูกให้หลานดูอย่างนี้โอ้โหช้ำใจจริงๆใครจะเลี้ยงคนหลงบ้างเรามีเงินร้อยล้านพันล้านแต่เราหลงนะใครอยากจะเลี้ยงเรามันก็น่าเบื่อหน่ายตัวเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ตื่นขึ้นมาจะนับแต่เงินอย่างเดียวอาตมาเคยไปบ้านคนหลงเขาไปเจอเลยเขาเอาข้าวให้ทานพอกินไปแล้วไอ้หนูกินข้าวหรือยังกินแล้วครับเดี๋ยวกินนะไอ้หนูกินข้าวหรือยังกินแล้วครับโอ้โหนั่งเรียกเราอยู่นั่นน่ะนี่พวกมึงเขามาบ้านทำไมไม่เอาข้าวให้เขากินบอกยายให้กินแล้วเอาเงียบไปเอ้ยมึงไม่เอาข้าวให้เขากินเนี่ยคนหลงเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะเรียกแล้วเรียกอีกเนี่ยแก่และลูกหลานก็นะเข้ามันทีแรกกันดีแล้วนะเข้าก็โมโหยายบอกว่าให้กินแล้วกินแล้วยังจะบ่นอยู่อีกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเอาไหมโยมถ้าไม่เข้าวัดไม่ถือศีลกลางธรรมแล้วมันหลงอย่างนี้เอาไหมหลงนับเงินหลงกินหลงคือเคยกินถ้าจนติดร้านพัฒนาที่ไหนดีฉันไปกินหมดกินจะเลิกกินไม่ได้พอแก่แล้วก็หลงกินแล้วก็ว่าไม่ได้กินกินแล้วก็ว่าไม่ได้กินนี่เนี่ยความหลงเป็นอย่างนี้ที่พุทธเจ้าท่านว่าหลงแล้วตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานโกรธตายแล้วไปสัตว์นรกโลภตายแล้วไปเป็นเปรตมันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายสัตว์เดรัจฉานมันก็กินไม่รู้นอนไม่รู้อุจจาระปัสสาวะมันไม่รู้ที่ของมันเลยมันหลงอย่างนั้นการที่มาวัดเนี่ยเรามาแก้ความหลงมาแก้ทางดับทุกข์มันทำทางดับทุกข์ทำให้เราไม่หลงรู้จักคำว่าพอดีเขาเรียกว่ารวยใจรวยฐานรวยศีลรวยภาวนามีปัญญาหักห้ามใจไม่ให้โกรธได้ขึ้นสวรรค์ทุกวันเพราะรู้จักความโกรธห้ามความโกรธเป็นปฏิบัติธรรมนี่มาแก้ใจอย่างนี้คือไม่ได้แก้ใจใครเลยอย่างนี้เราก็เป็นสุขแหละแต่ถ้าเราไม่เข้าวัดมีเงินมีทองมีอาหารกินทั้งวันเนี่ยแต่พอแก่ตัวแล้วหลงอย่างนี้เราจะเอาอะไรไปได้ถามทุกคนก็ไม่มีใครเอาหรอกตอบไม่เอาหรอกหลงอย่างนี้กินไม่รู้นอนไม่รู้เล่นอุจจาระปัสสาวะนี้ฉันไม่เอาหรอกตายจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวดีกว่าขอย้ายแก่หลงเลยทุกคนก็กลัวความหลงอย่างนั้นแต่เราไม่ต้องการให้มีความหลงต้องรีบธรรมะต้องรีบเข้ามาหาธรรมทานทำให้เราไม่หลง
พราะเราเสียสละเงินทองไปแล้วเนี่ยทำบุญไปแล้วทำให้นึกว่าเป็นบุญที่ใจเรามันทำให้เรามีเงินอยู่ที่ใจเรามีรวยอยู่ที่ใจเรามันนึกแต่บุญได้มากขึ้นมากขึ้นไอ้เงินข้างนอกมันมีน้อยหรือมันจะมีมากมันก็ไม่เสียดายเพราะมันนึกถึงแต่บุญที่เราทำไว้จึงได้ไม่ต้องไปหลงนับเงินแต่คนที่มีเงินเขาบอกให้สละทานเพราะอะไรเพราะแก่ตัวแล้วมันจะหลงนับเงินแต่เราทำบุญแล้วมันไม่หลงนับเงินเพราะมันมีอยู่ในใจพอแล้วให้ทานพอแล้วรักษาศีลจิตมันก็ปกติพอไม่หลงแล้วทีนี้คนแก่ก็น่ารักพอไม่หลงลูกหลานก็รักมียายมีตาก็มีความอบอุ่นมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าคนสวยศีลทำให้คนสวยแก่แล้วก็ยังลูกหลานก็ยังรักอยู่แล้วก็ไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะมีสติดีที่ว่าศีลให้สวยสวยอย่างนี้สมาธิทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าไม่เป็นคนขี้โกรธเป็นคนอารมณ์ดีใครจะว่าใครจะด่ายังไงก็ไม่โกรธตอบเป็นคนใจดีใจเย็นเป็นคนรู้ทันใจตัวเองดับความโกรธได้มีปัญญารู้เท่าทันความโกรธแล้วไม่แสดงอาการโกรธออกมาทั้งวาจาและกายใจอย่างนี้เราก็เรียกว่าคนมีปัญญาดับทุกข์ทำบุญที่เราเข้ามาหาธรรมะเราต้องการได้ธรรมะข้อนี้หรอกจริงว่าจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ไม่ฉลาดหรอกถ้าหลงแสดงไม่ฉลาดเลยสู้คนมีสมาธิปัญญาอย่างนี้ไม่ได้เลยที่ดับทุกข์ตัวเองได้เอาละธรรมเทศนาก็สมควรเก็บเวลาขอยุติไว้จะเพียงตัวนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจไหมโยมเข้าใจนะเอาไม่นั่งนับเงินเดี๋ยวจะเอาเงินให้นับไม่ต้องมาวัดนั่งนับที่บ้านเอาไหมโยมไม่เอาเนาะนับไปนับมานับหมดอุจจาระปัสสาวะพระนั่งนับหมดนึกว่าเป็นเงินหมดแบ่งแยกหมดเอามาหลงนะโยมหลงจริงๆนะอุจจาระปัสสาวะมันจับเปิบกินหมดมันนึกว่าเงินนึกว่าข้าวหมดกินจนติดโยมไม่ยอมให้ทานคนที่ไม่ยอมให้ทานรักษาศีลนะกินอุจจาระปัสสาวะตัวเองตัวเองไม่ตายเป็นไงโยมเราจะว่าคนเข้าวัดโง่ยังไงคนอยู่บ้านมันก็กินอุจจาระได้เลยฉลาดไหมโยมนะกินไม่รู้นอนไม่รู้อุจจาระปัสสาวะตัวเองเล่นได้อย่างเงี้ยโอ้โหไอ้ฉลาดได้ยังไงมีเงินเป็นร้อยล้านนับทั้งวันทั้งคืนไม่หมดเนี่ยตายพอดีสู้คนรวยธรรมะไม่ได้ใช่ไหมมันนับอยู่ในใจพอแล้วทำบุญทำทานไม่รวยแล้วนี่เรื่องจริงนะที่ตมาพูดเนี่ยนะไม่ได้ขู่โยมนะหลงนับเงินจริงๆนะเจอมาแล้วกินไม่ได้กินนอนไม่ได้นอนเล่นอุจจาระปัสสาวะนี่พูดเรื่องจริงนะคนที่ไม่เข้าหาธรรมะตั้งแต่หนุ่มแต่สาวเนี่ยหลงนี่ละหมดท่าเลยนะฮะเรียกว่าไงโยมต่อไปนี้ต้องธรรมะเลยนะโอ้โหถ้าเจอขั้นนั้นอร่อยเลยละไม่ต้องเลี้ยงด้วยข้าวเลยละอุจจาระปัสสาวะเปิบกินหมดเป็นได้โยมถ้ามันหลงคนที่ไม่ให้ทานเนี่ยดูไม่เข้าหาธรรมะนี่จะเป็นคนไม่รักษาศีลนี่แก่ตัวจะเป็นใช่ไหมตอนนี้เราก็เริ่มหลงเลยใช่ไหมที่จริงเราหลงมานานแล้วโยมหลงมานานแล้วแต่มันยังไม่แก่ตัวเท่านั้นแหละหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเพื่อนหลงลืมอะไรมันหลงกันเลยแหละแต่มันยังไม่แก่ตัวสมองมันยังรับได้อยู่พอสมองมันเสื่อมปุ๊บเลยคราวนี้ละโหจิตมันหลงมันพาไปเลยกันนี่พาเล่นอุจจาระปัสสาวะนั่ง
ป็นคนไร้สติคนนี้เราไม่ได้เรื่องอะไรบุญกุศลที่ทำไว้ก็เอาไปไม่ได้เลยยิ่งไม่ทำยิ่งไม่ได้อะไรไปเลยมืดมามืดไปเลยที่พุทธเจ้าท่านมีพุทธศาสนาไว้เพื่อแก้ความหลงอย่างนี้นะคนที่เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาจะเห็นเรื่องอย่างนี้ก่อนถ้าเห็นว่าคนเราไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วหลงเล่นอุจจาระปัสสาวะเนี่ยโหเงินไม่มีค่าสำหรับเราเลยนะอย่าคิดว่ากินสนุกนะกินไปกินมาพอแก่ตัวมันหลงมากินในตรงเนี้ยตายเลย ใช่ไหมนับเงินไปนับเงินมาพอแก่ตัวมานั่งนับอย่างเงี้ยศีลฐานไม่เอาเลยมันจะต่างกับคนพอแก่ตัวแล้วจะแสดงออกซึ่งกรรมเก่าบางคนเขาขี้โกรธจู้จี้ขี้บ่นลูกหลานเบื่อละอาหมดเลยเข้าใกล้ไม่ติดพอแก่ตัวแล้วเจ้าอารมณ์น้อยคนที่แก่ตัวแล้วจะธรรมะธรรมโมที่สอนลูกสอนหลานให้ลูกหลานได้มีสติเตือนใจโดยมากแก่แล้วจะเลอะเหลือนหมดเลยกระปั้มกระเป๋อหมดคนจะต้องแก่ศีลก่อนแก่ธรรมจึงจะได้ผลดีถ้าแก่โลกโลกนายโยมแก่เอาอะไรไปไม่ได้เลยต้องแก่ศีลแก่ธรรมจึงยังงามยันตายเอาไม่โยมไม่เอาเลยนั่งนั่งนั่งนับเงินเลิกนะต่อไปนับพุทโธนะพุทลมเข้าโธลมออกหนึ่งพุทลมเข้าโธลมออกสองพุทลมเข้าโธลมออกสามพุทลมเข้าโธลมออกสี่ลมเข้าโธลมออกห้าพุทลมเข้าโธลมออกหกพุทลมเข้าโธลมออกเจ็ดพุทลมเข้าโทลมออก8พุทลมเข้าโทลมออก9พุทลมเข้าโทลมออก10ถอยกลับใหม่เดี๋ยวลืมพุทลมเข้าโทลมออก9พุทลมเข้าโทลมออก8พุทลมเข้าโทลมออก7พุทโธ6 5 4 3 2 1ขึ้นเรื่อยลงเรื่อยอีกคนนี้นับพุทโธและสวรรค์ในอกเลยล่ะสวรรค์ในอกนิพพานในใจคือนี่มีความสุขละไม่หลงนับพุทโธแล้วไม่หลงแต่ถ้านับพุทโธไม่ได้นะไปนั่งนับเนินหลงแล้วของกูไปไหนหายขโมยของกูไปโหบางคนเล่นเพชรนินจินดานะโยมนะบางคนมีเครื่องเพชรนินจินดาเปิดดูวันยังค่ำเลยโยมกลัวจะหายแล้วมีบางคนนั้นหลงมากๆโยมไม่ยอมเข้าวัดนะภรรยาเข้าวัดสามีไม่เข้าวัดพ่อตนเองมีสมบัติเยอะใครเอาอะไรมาให้กินหาว่าเอายาเบื่อมาให้กินหมดเลยโอ้โหแปลกลูกแปลกหลานเลยโยมลูกหลานนี่ละอาใจทำไงดีพ่อนึกว่าเรานี่จะฆ่าลูกพ่อใครเอาข้าวมากินกูไม่กินพวกมึงจะเอายาพิษใส่ให้กูกินจะเอาสมบัติกูให้ทำไงเลยโยมลูกหลานทุกคนหาว่าจะเอายาเบื่อมาเบื่อพ่อเพื่อจะเอาสมบัติมันหลงขนาดนั้นนะแล้วใครจะให้ข้าวกินโยมนี่เรื่องจริงนะโยมนะคิดว่าทุกคนเนี่ยประทุษร้ายเพื่อจะเอาทรัพย์ตัวเองแม้แต่ลูกเมียอยู่ในบ้านเนี่ยเอาข้าวให้กินก็ไม่กล้ากินกลัวว่าเขาจะอย่าเบื่อใส่มองเห็นเป็นอย่าเบื่อเลยนะกูเห็นทำไมอย่าเบื่อแอบหยอดใส่ข้าวคุณเนี่ยนะอีกคนนี้ให้กินไม่กินเราต้องให้อีกคนโน้นมาให้กินอีกคนนี้เอามาให้กินบอกอีกคนนี้แอบเอายาเบื่อใส่มาให้กินต้องอีกคนที่ไม่ให้เนี่ยเอามาให้กินนะกินแล้วมาไม่มีแล้วพ่อเอาออกแล้วงั้นนี่ตลอดแล้วก็กินแต่ถ้าอีกคนนี้วันนี้พรุ่งนี้อีกคนนี้เอามาให้กินก็นี่มันแอบยาเบื่อใส่กูอีกต้องให้อีกคนนี้มาให้กินจะกินโอ้โหปวดหัวเลยท่านนี้กลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีตอนเย็นก็ดีแล้วลูกก็ต้องทำมาหากินทำยังไงจะมาเลี้ยงคนหลงก็ได้เมื่อก่อนก็ฉลาดเหมือนพวกโยมเนี่ยโยมฉลาดรู้ธรรมะกินฉลาดเหมือนโยมทุกคนนี่แหละแต่พอแก่แล้วมันหลงไม่รู้จริงๆผู้หญิงก็หลงได้ผู้ชายก็หลงได้ในเมื่อตนเองไม่สนใจธรรมะมันหลงสมบัติเป็นงานพระเจ้าจะบอกตัวหลงนี่เขาบอกมันตัวสุดท้ายบางคนเอ๊ะหลงไม่เห็นมีอะไรพระเทศน์วิญญาณหลงเนี่ยหลงไม่เห็นมันมีความต้องการแต่พอรู้เรื่องโอ้โหไอ้ตัวหลงเนี่ยมันกินอุจจาระปัสสาวะตัวเองนั้นหลงเอาสมบัติไปไม่ได้เลยจึงน่ากลัวที่สุด
หลงทำการกิริยาตา

ไปเอาอะไรไปไม่ได้เพราะมันไม่มีสติควบคุมเลยต้องให้ฐานรักษาศีลมีสติเป็นปกติทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นพยายามทำจนนับพุทโธได้ทุกวันถ้าคนไหนนับพุทโธได้ทุกวันคนนั้นจะไม่หลงกินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธเดินพุทโธรับรองไม่หลงนั่งนึกถึงลูกนอนนึกถึงหลานนึกถึงเงินนึกถึงทองนึกถึงปัญหาครอบครัวรับรองหลงไอ้นั่นก็ยังไม่มีไอ้นี่ก็ยังไม่ดีไอ้นั่นก็ยังไม่ได้มาเอ๊ะมันขยืมว่าต้นเดือนนี่มันจะส่งดอกทำไมไม่ส่งดอกเดือนนี้มันว่าจะส่งเดือนที่แล้วมันไม่ส่งก็ว่าไปมานั่งนับดอกเข้าๆหมดดอกทั้งใจทั้งตัวเลยหลงเลยคราวนี้เงินทองพอดีก็ช่วยไม่ได้จนก็หลงรวยก็หลงถ้าไม่มีธรรมะคนรวยยิ่งหลงมากคนรวยยิ่งหลงมากเพราะมันมีความสุขทำให้หลงแต่คนจนมีทุกข์มากมันไม่หลงเพราะมันมีความจนทุกข์ทำให้คนไม่หลงสุขทำให้คนหลงเพราะนั้นจะนึกว่ารวยนั้นช่วยได้นะถ้ารวยต้องมีธรรมะจึงจะไม่หลงคนรวยนี่หลงเยอะเลยโยมแต่เราไม่ได้ไปกินไปนอนอยู่ที่เขาเลยไม่รู้ว่าเขาหลงแบบไหนอาตมาเคยไปดูมาแล้วนอนไม่มีผ้านุ่งตั้ง10ปีนะโยมอะมหาเศรษฐีในเมืองไทยนะอย่าบอกว่าที่ไหนหลงนะโยมนอนไม่มีผ้านุ่งต้องเวลาหมอพยาบาลต้องผัดเปลี่ยนตัวเองจะทำไงก็ช่างเถอะไม่รู้เรื่องแล้วแต่ก่อนนี่นับแต่เงินอย่างเดียวพอแก่ตัวแล้วเป็นไงเงินก็ช่วยไม่ได้โยมมันหลงนางนิทราเปลือยเลยเป็นอย่างนั้นนะนี่เรื่องจริงนะต้องทำบุญบุญทานมันนะถ้าไม่ภาวนามันหลงมันตายเลยก่อนจะตายได้มันนอนเปลือยทั้ง10ปีโยมเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยแต่ไม่บอกว่าที่ไหนมหาเศรษฐีด้วยนี่เขาจะช่วยไม่ได้เลยโยมทำไงก็มันหลงหน่อยจะช่วยอะไรได้นะฉะนั้นให้รีบเข้าหาธรรมะเลยจะได้ไม่ประมาทจะดูในหลักที่ดีเรียกว่ากุญแจดอกนี้ไขไหมเข้าไปสู่ประตูดับทุกข์เข้าไปสู่ประตูธรรมเพื่อให้เกิดความสว่างใจไม่หลงกินหลงนอนหลงเดินหลงตายมีสติตลอดวันตลอดคืนก็เรียกว่ามีบุญกุศลค้ำจุนให้มีความสุขตลอดชีวิตทางชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ต้องไปดีถ้าหลงชาตินี้ชาติหน้าก็หลงหลงวันนี้วันหน้าก็หลงตอนนี้หลงโยมหลงแล้วยัง 50% นะยังถ้า 50% ต้องมาลดนะลดให้น้อยลงจะบอกให้วิธีหลงนะถ้าวันไหนใครเอาหลานไปแล้วนึกเป็นห่วงมันเอาไปยังไงวะหลานอยู่ที่ไหนวะแม่มันไม่เอาไปยังไงนั่นเนี่ยนึกถึงหลานทุกวันไปแล้วนึกถึงลูกถึงหลานทุกวันแล้วนั่นแสดงว่าเริ่มไม่รู้ตัวเองแล้ววิธีหลงเป็นยังไงโยมทางหลงลืมตัวเองแต่เป็นนึกถึงได้แต่ลูกแต่หลานจำได้แต่อดีตอนาคตจำไม่ได้ปัจจุบันจำไม่ได้จำอดีตได้เขาเรียกว่าหลงแล้วปัจจุบันไม่รู้ตัวแต่รู้แต่เรื่องอดีตคุยเรื่องปัจจุบันไม่ได้คุยแต่เรื่องอดีตนั่นเรียกว่าหลงนำบังสกุล เอาสกุลให้ความหลงมันตายนะโยมนะเอาสกุลให้ความหลงมันตาย

อัตเวทามิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาโอปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป

0: มีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราตังวะกะลิงกะลังเรากล่าวว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์อานิจจาวัฏสังขารทางการทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทเวธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโขความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: จะได้รู้ว่าเรามีบุญจะได้ไม่เผลอตัวแต่เป็นนึกว่าทรัพย์สมบัติอยู่ที่บ้านแล้วหลงหมดนึกว่าทรัพย์อยู่ที่บ้านทรัพย์อยู่ที่ธนาคารหลงหมดเดี๋ยวท่านนึกว่าอยู่ในใจแล้วไม่หลงโอ้อยู่ในใจหมดแล้วเงินหมื่นเงินล้านอยู่ในใจหมดแล้วทำบุญไว้หมดแล้วไม่หลงแต่ท่านนึกว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ธนาคารแล้วหลงตายเลยเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ใจมันเผลอตัวมันอยู่นอกใจต้องเอาเก็บมาไว้ในใจเลยไม่หลงถ้าออกนอกใจเลยหลงทำทานเนี่ยเอาไว้ในใจหมดพอเก็บไว้ในใจหมดมันไม่ลืมถ้าไว้ข้างนอกก็มาคิดอยู่ข้างนอกพอไว้ทำทานเสร็จแล้วของสิ่งนี้อยู่ในใจหมดเลยไม่หลงหมายกว่าก็กว่ากิเลสกว่าความหลงออกไปทำให้ใจฉลาดขึ้นปราศโรคภัยไข้เจ็บในวัดสังฆทานได้ได้เตียนมีทำไมกวาดก็ต้องมีคนกวาดด้วยเนาะแม้กวาดมันต้องอาศัยคนกวาดไม่ต้องทำอะไรระโยมเพียงไม่มีคนทิ้งแค่นั้นแหละคนกวาดก็ไม่ต้องใช้เพียงแต่ไม่มีคนทิ้งแค่นั้นนะแม้กวาดก็เบาหน้าที่

การมาฟังการบรรยายธรรมะในธรรมสภาแห่งนี้ก็วันนี้ก็มาเป็นครั้งแรกแล้วก็ดีใจที่ได้มาเห็นสภาพของบริษัทที่โยมบุญยงได้ทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกและธรรมก็ถือว่าไม่ได้ทอดทิ้งหน้าที่ที่เป็นอุบาสกที่ดีในพุทธศาสนาที่ยังมองเห็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรียกว่าคนเราถ้าเอาแต่มุ่งทำมาหากินกันอย่างเดียวชีวิตนี้ก็คงได้แค่กินแค่อยู่ไปวันหนึ่งตายแล้วก็คงไม่ได้อะไรติดตัวไปก็คงจะไปแต่ตัวเปล่าๆแต่ว่ามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นก็เรานี่สมบัติก็เป็นสมบัติของโลกทั้งนั้นในแต่ร่างกายเราเนี่ยพ่อแม่ก็ให้มาก็เป็นสมบัติของโลกไม่ได้เอาไปได้ก็เมื่อแตกดับแล้วสิ้นวิญญาณแล้วเราก็ทิ้งไว้กับโลกนี้จะเอาไปก็ความดีบุญและบาปเท่านั้นที่เอาไปติดตัวไปเรียกว่าเป็นตนของตัวเองไปก็ไม่เห็นธรรมสภาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นบริษัทแรกก็ได้ที่ทำเป็นตัวอย่างโดยเอาเจ้าหน้าที่ทุกคนมาขวางธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าอยู่ในกรอบหรืออยู่ในแสงธรรมก็นับว่าเป็นความคิดที่ดีสำหรับผู้นำนี่ก็เป็นผลพลอยได้สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีโอกาสจะได้เข้ามาสร้างบารมีด้วยการฟังธรรมปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะเต็มใจบางคนก็อาจจะไม่เต็มใจแต่ก็ต้องมาในคนเต็มใจก็ถูกกำไรมากกว่านี้ได้หยุดแล้วก็ได้มาฟังธรรมได้บุญด้วยในคนไม่เต็มใจก็ไปซะหน่อยถูกบังคับไม่ไปก็ไม่ได้แต่ก็พลอยได้ไปด้วยได้โดยไม่เต็มใจก็มันก็ต่างกันนานาจิตตังอะแต่นี่ทำไงคนเรานานาจิตตังแต่คนที่ได้มากคือคนเต็มใจแล้วก็ผู้เจ้าของผู้ริเริ่มผู้ก่อตั้งเขาจะได้ทรัพย์มหาศาลอันนี้นี่คนที่ไม่เต็มใจก็นี่แหละทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จเพราะทำบุญแล้วก็ไม่ค่อยเต็มใจเพราะว่าความศรัทธามันไม่เกิดเพราะมองไม่เห็นบุญพามาฟังเทศน์ไปดูหนังดีกว่าเนี่ยหรือไปเที่ยวตามห้างร้านไปดูโน่นดูนี่ยังจะสนุกกว่าบางคนก็คิดว่างั้นไอ้ที่มาบางคนถ้ามาโดยบังคับมันก็เท่ากับเราคำว่าถ้าจะได้อะไรมันก็ได้โดยไม่บริสุทธิ์นะก็เดี๋ยวจะได้ทรัพย์ก็ได้แบบไม่บริสุทธิ์ได้โดยไม่เต็มใจแต่ถ้าเราเต็มใจเนี่ยเราจะเป็นเจ้าของบุญอย่างธรรมสภาเนี่ยเขานิมนต์พระมาฟังมาให้เราฟังแล้วก็เต็มใจตั้งใจจะฟังตั้งใจจะปฏิบัติถือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยน้อยอย่างเมื่อวานเนี่ยธรรมาอยู่ที่วัดเนี่ยจะเห็นอะไรอย่างหลายๆอย่างคงไม่ได้เห็นอย่างกระโยมเห็นโยมก็เห็นหลายๆอย่างแบบของโยมนะโยมก็คงชอบใจในการเห็นของโยมว่าเราเห็นอะไรตอนเย็นดูอะไรตอนเช้าดูอะไรกลางคืนดูอะไรโยมคงจะเห็นไอ้สภาพของโยมเป็นแบบหนึ่งอาจจะไปชอบใจที่ตัวเองเห็นทั้งที่เรื่องที่มันไม่ดีก็ชอบใจใช่ๆเราจะไปเห็นคนกินเหล้าเราก็ชอบกินด้วยเล่นคนเล่นไพ่เราก็ชอบเล่นด้วยคนเที่ยวเตะหาพูดจาแล้วไม่เรียบร้อยเราก็ชอบเป็นไปด้วยนี่เราไปเห็นอย่างนั้นไปเห็นสิ่งพวกนี้เราก็ไม่ได้พิจารณาเป็นธรรมะเราก็ไม่ได้มีหลักหักข้ามใจเราก็ชอบไปด้วยติดไปด้วยตอนนี้พอเราจะดึงรั้งใจเรามางี้เราก็ไม่ถึง
มาไม่ถึงศรัทธาไม่ถึงไม่ค่อยอยากรู้ไม่ค่อยอยากเห็นใจมันก็ไม่น้อมมาอย่างเมื่อวานเนี้ยเด็กกำลังน่ารักอายุ11ขวบเด็กผู้ชายนะจะมาบวชเนนบอกกับยายก็บอกกับปู่กับย่าบอกจะไปบวชเนนวัดสังฆทานระเบียบวัดสังฆทานเขาบวชเนนพักดูร้อนเขาบวชกันเยอะ100 200องค์200กว่ารวม300เด็กๆตั้งแต่10ขวบขึ้นไปก็เด็กนี่ก็กระตือร้นก็ไปถ่ายรูปมา2บานก็ถ่าย2บานเสร็จแล้วก็บอกยายพาผมไปวัดทีตัวเองก็ไปเดินลาเขาปากซอยท้ายซอยลาเขาหมดจะบวชแล้วนะเดี๋ยวจะกลับมากินใหม่แล้วก็พูดเป็นลางบอกย่านอนก็ย่าคืนสุดท้ายคืนนี้ไม่มานอนอีกแล้วเรียกว่าคนเรามีมันมีลางพอตอนเช้าก็บอกย่าพาไปวัดจะไปบวชเนนย่าก็เตรียมตัวจะพาบอกมันเหนื่อยพอไปบวชเนนเนี่ยไปบวชพระมาแล้วไปบวชพระพวกตำรวจเขาบวชกันก็ลุงเขาเป็นตำรวจก็พาพวกตำรวจไปบวชพักดูร้อนกันก็เลยกลับมาก็เหนื่อยตากับย่ากับยายแต่ย่ากับปู่เหนื่อยเขาบอกเดี๋ยวไปบ่ายค่อยไปไอเด็กมันเนี่ยนะมันใจมันมาวัดแล้วนะ

กระปุกทุบกระปุกไอ้สตังค์หมดแหละทำบุญบวชพระกับเขาเก็บสตังค์ทุบกระปุกบวชเอาเก็บเงินไว้พ่อแม่ให้ค่าขนมยาย่าให้ค่าขนมยายค่าขนมเก็บใส่กระปุก ทุบกระปุกเอาไปซื้อผ้าไตรบวชพระกับเขาเด็ก11ขวบนะเดี๋ยวก็เร่งให้ยายมายายก็บอกเพลียรอเสร็จบ่ายๆก่อนเด็กก็ไปอ่านหนังสือนอนอิงเก้าอี้อิงนอนนั่งแกมอิงอ่ะก็อ่านหนังสือหลับไปไอ้ข้างมันไปแตะไปแตะไอ้อะไรไอ้เครื่องขยายเสียงเนี่ยมันรั่วนะมันรั่วก็เลยช็อตตายหลับไปเลยไอ้ปู่ย่าขึ้นมาดูอ้าวหลานไม่ตื่นทำไงกับหูเสียใจอย่างใหญ่หลวงเลยทำใจไม่ได้เด็กแค่สี่ขวบนี่เร่งตั้งแต่เช้าแล้วจะไปบวชเนนเด็กมันพร้อมแล้วใจมันมาบวชแล้วนะแต่ตัวยังมาไม่ถึงเสียใจมากเลยข้าวของอะไรมีเอามายกให้แกอุทิศให้แกเด็กยากจนหมดไม่เก็บไว้บ้านเลยไม่อยากเห็นใจมันเนี่ยมันสูญเสียของรักมากมายมหาศาลเสียเงินเสียทองเนี่ยเท่าไรก็ยังไม่เท่ากับเสียลูกเสียหลานที่ตัวเองรักไอ้พ่อก็มานึกบอกนี่นะยายเขาเป็นมะเร็งที่คอเป็นเช่นน้ำเหลืองไหลแกก็ไม่ไปหาหมอแกก็ให้หมออะไรหมอทางไหนอ่ะศูนย์แกก็สวดมนต์ไหว้พระทำบุญหนึ่งเดียวศูนย์เย็นมะเร็งนี่หายขอไอ้หลานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปบวชชัยกรรมให้ยายยายหายบวชเนรให้หนึ่งเดือนเนี่ยเด็กที่ไอ้ขวบนะคิดจะบวชให้ยายที่ยายหมดกรรมไอ้พ่อเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะทอดทิ้งลูกมานานก็ตามคนเราทำมาหากินไม่ได้ห่วงลูกหรอกนะก็ให้เงินให้ทองแล้วก็ไปตามวาระของพ่อแม่พอมาลูกตายอย่างนี้ปุ๊บก็เสียใจเอาแล้วจะบวชให้ลูกแม่ลูกอุตส่าห์มันมีน้ำใจบวชให้แม่ตัวเองก็จะบวชให้ลูกบ้างเลยจะบวชเพื่อลูกด้านเนี้ยคนเรานะมาคิดดูเถอะโยมอายุคนเนี้ยสั้นนิดเดียวดูสิสั้นกว่าพวกเราไหมโยมสั้นกว่าพวกเราสิบเอ็ดขวบนี่สั้นกว่าพวกเราแล้วคนเราเดี๋ยวนี้สั้นมากนะเพราะไม่ได้ทำบุญทำทานเนี่ยยิ่งสั้นใหญ่เพราะคนเราเนี่ยมันเครียดกันมากมีความโกรธกันมากมีความโลภกันมากมีความหลงมากจิตเนี่ยมันสั้นลงเพราะว่ากุศลบารมีไม่ก็ได้ทำกันเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยความสูญเสียลูกหลานเนี่ยถือว่าเป็นทุกอย่างมากตอนนี้ว่าเรามาพิจารณาแล้วว่าไอ้เด็กมันบริสุทธิ์แล้วมันไม่ทำบาปมันตายดีที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเกิดมาสักร้อยวันเนี่ยแต่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบุญเลยเนี่ยสู้กับเด็กที่เกิดมาวันเดียวทำบุญไม่ได้คนเกิดมาต้องร้อยปีเนี่ยเกิดมาต้องร้อยปีเนี่ยสู้กับคนที่เกิดมาวันเดียวทำบุญตายไม่ได้นะวันนี้คนที่แต่ว่าถ้าคนเกิดมา100ปีได้ทำบุญทุกปีเนี่ยทำบุญทุกวันเนี่ยก็ดีกว่าคนที่เกิดวันเดียววันนี้มาพิจารณาแล้วว่าที่เล่าให้ฟังในประสบการณ์วันนี้พวกเรายังโชคดีนะก็มีอะไรก็ควรฝ่ายทำกันไปก่อนอย่าไปถึงความประมาทเพราะคนเราเนี่ยชีวิตคนเราไม่นานเลยอยู่แค่ลมหายใจนะเก่งแค่ลมหายใจเก่งก็แค่ลมหายใจไม่เก่งก็แค่ลมหายใจอะไรก็แค่ลมหายใจโยมสวยอยู่ก็แค่ลมหายใจรวยก็แค่ลมหายใจจนก็แค่ลมหายใจโง่ฉลาดดีชั่วก็แค่ลมหายใจโยมมันอยู่แค่ลมหายใจอะถ้าไม่มีลมหายใจแล้วมันอะไรมันก็จบหมดจบหมดไหมโยมจบไหมนะถ้าโยมว่าโยมสวยเหลือเกินเนี่ยแม้ฉันสวยที่สุดในที่เนี้ยแต่หมดลมหายใจแล้ว

สวยไหมไม่สวยฉันรวยจังเนี่ยพอจบลมหายใจแล้วยมรวยไหมไม่รวยแล้วใช่ไหมฉันเก่งจังเลยฉันเป็นคนเก่งเนี่ยพอหมดลมหายใจเก่งมาสู้ใครได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมที่เก่งนี้เพราะยังมีลมหายใจที่รวยที่สวยที่ดีนี่เพราะยังมีลมหายใจลมหายใจเนี่ยเป็นหล่อเลี้ยงชีวิตเราอยู่ถ้าเราประมาทแล้วหมดลมแล้วไม่ได้ทำอะไรไอ้เพื่อนๆรุ่นเราตายไปแล้วเนี่ยมันเก่งไงมันก็หมดแหละนะสู้เราไม่ได้ใช่ไหมเรานี่ยังมีลมหายใจยังมาภาวนายังมาฝังธรรมยังมาสร้างกุศลบารมีอยู่กับความไม่ประมาทได้ฉะนั้นจึงว่าเรามาพิจารณาแล้วเราเข้ามาสถานที่อย่างนี้นะเรานึกว่าเรามีโอกาสได้สร้างกุศลบารมีพยายามตั้งใจให้เป็นสมาธิพยายามกำจัดจิตใจเราให้ว่างให้สงบไม่ให้มันเครียดไม่ให้มันกังวลพยายามหัดฝึกถ้าเราทำได้มันก็เป็นบุญของเราที่ทำไมพระพุทธเจ้าก็เศรษฐีคนหนึ่งอยากทำบุญกับพระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้ามา50 รูปเศรษฐีบอกอยากทำบุญจังเลยบอกภรรยาภรรยาบอกทำอะไรพระขี้เกียจไม่ทำอะไรกินอ่ะถึงเวลาก็มานั่งคอยกินอย่างเดียวไม่ทำมาหากินไม่ขยันอย่างพวกเราไม่ทำหรอกเศรษฐีก็ตั้งใจเลยว่าบุญนี่ช่วยได้บุญนี่เอาไปได้เราเนี่ยมาเกิดเป็นเศรษฐีก็เพราะบุญเก่าเรารวยเนี่ยเพราะบุญเก่าแต่ภรรยามองไม่เห็นบุญเนี่ยเรามาเกิดในเศรษฐีชาตินี้เพราะเราบุญไปชาติก่อนทำมาดีก็อยากทำบุญต่อแต่ภรรยาไม่ทำเศรษฐีก็เลยให้เงินไปให้คนใช้ทำนะคนใช้ก็ไปทำคนใช้ดีใจใหญ่หูฉันเกิดมาไม่เคยเจอเงินเท่านี้โอกาสที่จะได้ทำบุญนั้นไม่มีแล้ววันนี้เศรษฐีให้เกียรติเราเอาเงินไปจับจ่ายอาหารมาถวายพระซื้อบาตรไตรจีวรอาหารสุอุปกรณ์ของพระดีใจเหมือนเจ้าของเลยภรรยานั่งโกรธเศรษฐีว่ามีเงินแล้วไม่เก็บไปกินไปใช้เอาไปให้สมณะหัวร้อนหมดไม่ชอบใจพระขึ้นบ้านความไม่พอใจด้วยความโกรธนั่นก็เป็นบาปไม่โมทนาก็ไม่เป็นบุญคนใช้เพื่อสุดทำจนสำเร็จคนใช้ก็ดีใจมากเลยฮะกุศลทานนั่นนี่ก็เหมือนเจ้าของพอถึงวาระแตกดับเนี่ยบุญคนเราเนี่ยทำไว้บาปทำไว้มันจะมาปรากฏเขาเรียกหัวเดียวหัวต่อเวลาทำบุญก็จะมานึกได้เวลาทำบาปก็จะมานึกได้ที่มันสะสมไว้เขาเรียกว่าลืมไม่ลงขวางไว้ในสามัญในสัญญาเก่าลึกเศรษฐีก็นึกแต่บุญกุศลที่เองทำได้คนใช้ก็นึกดีใจที่ตัวเองทำบุญกุศลได้ตายก็เลยไปเป็นเทวดาเศรษฐีก็นางคนใช้ไปอยู่ด้วยกันแต่ภรรยานั้นเวลาจะตายแต่ใจไม่เร่าร้อนกระสับกระส่ายทุรนทุรายเพราะไม่มีปีติไม่มีบุญก็เลยตายไปลงนรกไปกินอะไรไปกินอุจจาระในนรกก็บอกว่าคือด่าพระว่าอย่างนี้ไม่ควรกินข้าวควรกินขี้ดีกว่าว่างั้นคนอื่นก็เลยไปเป็นเปรตที่กินแต่อุจจาระตัวเองก็นั้นเรียกว่าเราทำบุญเนี่ยเราต้องโมทนาที่ดีใจเรามาอย่างนี้เราก็ดีใจอย่าไปฝืนใจตัวเองคนเราเนี่ยตายอะไรไปไม่ได้หรอกได้แต่บุญกุศลไปนะอย่าไปว่าเฮ้ยฉันมาเนี่ยมาเพราะหน้าที่แต่ที่จริงแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจมาอะไรเงี้ยถึงเขาแต่ที่จริงถ้าเราเป็นคนฉลาดเนี่ยเป็นคนมีปัญญาวันนี้บุญของเราแล้วนะเราได้มาฟังธรรมมาพักผ่อนได้มาสร้างปัญญาบารมีฟังอะไรที่มันสักคำหนึ่งเนี่ยพอเป็นคติเตือนใจเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมันก็ได้ขอให้เราได้หลักทำสักข้อหนึ่งก็ยังดีก็เราไม่รู้อะไรซะเลยตอนนี้อย่างก็ที่สมัยพระพุทธเจ้าพระอนุรุทธ์นะฮะพระอนุรุทธ์เนี่ยเมื่อแต่อดีตชาติเนี่ยท่านเคยลำบากเป็นคนจนนะ
เป็นคนลูกคนจนหักฟืนขายเสร็จแล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าบอกเอ๊ะเราเจอพระเนี่ยก็ไม่มีข้าวจะใส่บาตรเวลามีข้าวกินก็ไม่เจอพระเศรษฐีนี่เขาใส่บาตรทุกวันเขาจึงได้รวยเอารวยเอาพระราชาเขาเจอพระเขาก็ศรัทธาทำบุญกันยกใหญ่เศรษฐีก็ทำบุญให้เรานี่จนนะเจอพระก็ไม่มีข้าวเจอข้าวก็ไม่มีพระมีข้าวก็ไม่เจอพระแต่วันนี้เจอพระแล้วก็มีข้าวด้วยแต่ข้าวที่เราห่อมาเนี่ยนะเป็นข้าวที่เขาให้มาเนี่ยห่อเนี่ยกินมือเดียวแล้วถ้าเราให้พระเนี่ยเราก็อดทั้งวันเลยแต่โอกาสที่เราจะทำบุญกับพระยังไงไม่มีเพราะพระเนี่ยท่านออกจากนิโรธสมาบัติพระท่านปฏิบัติเนี่ยบุญอย่างนี้หาไม่ได้ก็เลยเอาข้าวเนี่ยใส่บาตรพระแล้วก็อธิษฐานเลยว่าคำว่าไม่มีจะได้เกิดมีกับข้าพเจ้าในภพใดภพข้าพเจ้ายังเกิดอยู่ในภพใดก็ขอจะได้ยินคำว่าไม่มีกับข้าพเจ้าเลยขอให้พ้นความคำว่าไม่มีเนี่ยจะได้ยินอีกต่อไปอธิษฐานอย่างนั้นเลยนะมาทำบุญกับพระเจ้าก็อธิษฐานใส่บาตรเสร็จแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นใจก็เปี่ยมไปด้วยฐานตลอดคิดว่าเนี่ยเราได้ทำความดีของเราไปแล้วก็นึกถึงแต่ที่ตัวเองทำดีตลอดไม่นึกถึงเรื่องอื่นเลยคนเราทำได้ยากทำสิ่งได้ยากในใจมันขวางนะมันนึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองทำนั่นแหละพอแตกดับตายไปตั้งแต่พุทธเจ้าบอกอจิตังปฏิตังทุมหังจงสำเร็จตรงความปรารถนาเถอะตั้งแต่บัดนั้นการเวียนว่ายตายเกิดเขาไม่ไปลำบากเลยไปเกิดเทวดาลงมาเป็นมนุษย์ก็ไม่จนเขาไม่เคยจนเลยต้องหลายร้อยชาติจากคำที่เขาให้ทานมาก็มาชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นลูกสากยวงศ์มันเป็นญาติพุทธเจ้าชื่อว่าพระอนุรุธเนี่ยก็มาแต่แล้วก็ไปเล่นในสกาเล่นชนะกินขนมกันนะใครแพ้เสียขนมใครชนะกินขนมแบบไปตามภาษาเด็กพระอนุรุธนี่ก็เล่นแพ้อยู่ด้วยเพราะเด็กกับเขาก็หมดขนมก็บ่อยบอกให้แม่ทอดขนมมาใหม่ขนมเบื้องขนมจี่อะไรเนี่ยแม่ก็บอกหมดแล้วบอกคนใช้บอกหมดแล้วไอ้คนใช้ก็มาบอกกับพระอนุรุธบอกว่าขนมไม่มีพระอนุรุธนี่เกิดมาไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีบอกก็นึกว่าชื่อว่าขนมไม่มีไอ้นี่เมื่อกี้มันชื่อขนมจีขนมเบื้องบอกแม่บอกขนมไม่มีบอกนั่นแหละเอาขนมไม่มีเนี่ยชื่อขนมไม่มีเนี่ยมันคิดว่าชื่อว่าขนมไม่มีแม่ก็บอกโอ้ไอ้คนใช้เขาบอกว่าพระอนุรุธบอกว่าเอาขนมชื่อว่าไม่มีอ่ะแม่ก็รู้แล้วโอ้โหลูกเรานี่ไม่รู้จักคำว่าไม่มีนะเกิดมาต้องการอะไรก็ได้ทุกอย่างเราจะสอนลูกเราว่าไม่มีซะบ้างจะได้รู้ว่าคำว่าไม่มีมันเป็นอย่างไรก็ล้างถาดเสร็จแล้วก็เอาขวาถาดครอบมาให้ลูกนะแล้วเปิดจะได้รู้ว่าเนี่ยมันไม่มีเป็นอย่างนี้เองคนใช้ก็ถือเอามาให้พอมาถึงก็บอกเนี่ยขนมไม่มีบอกเนี่ยขนมไม่มีบอกว่าไม่มีอะไรเลยงั้นพอนุรุธก็เปิดด้วยบารมีคนที่ให้ทานไว้มากมายเนี่ยด้วยอานิสงส์ที่เขามีเนี่ยอธิษฐานเนี่ยเทวดาร้อนหล่นน่ะต้องที่รักษาเขานะบรรดาให้ขนมทิพย์เกิดในฐานเต็มเลยเพราะไม่งั้นไม่ได้ดิคนมีบุญเนี่ยต้องบรรดาให้พอเปิดขึ้นมาขนมเต็มถาดเลยพระนุชก็ไม่รู้เรื่องอะไรภาษาเด็กก็กินกันอร่อยโหมันอร่อยขนมชื่ออื่นนี่ก็เลยบอกกับคนใช้บอกนี่นะไปเอามาอีกขนมว่าไม่มีเนี่ยชื่อไม่มีคราวนี้พอกลับบ้านก็ไปบอกแม่กลับไปวังก็บอกแม่ทำไมขนมอร่อยไม่ทำให้ลูกกินนะทำไมแล้วขนมอะไรอร่อยก็ตอนเย็นนั่นแหละขนมไม่มีแล้วอร่อยจะตายไปเอาขนมอื่นให้กินต่อไปไม่เอาขนมอะไรนะเอาขนมไม่มีอ่ะแม่ก็เลยรู้ว่าโหลูกเรานี่มีบุญไม่เจอคำว่าไม่มีแน่ก็เลยเวลาถ้าลูกจะกินขนมอะไรก็ล้างถาดครอบเอาไปให้ไม่มีเปิดก็มีทุกทีนี่คนมีบุญเนี่ยคำว่าไม่มีก็มีวันนี้เวลานั้นเนี่ยพุทธเจ้าท่านออกบวชพุทธเจ้าออกบวชก็พระอนุรุธเนี่ยก็อยู่ในฐานะที่ราชวงศ์จะต้องครองเมืองไ
ถ้าพี่ชายครองถ้าพี่ชายออกบวชตัวเองก็ครองเมืองพี่ชายก็บอกว่าอนุรุธพระพุทธเจ้าเราเสด็จมาแล้วนะเราไปเข้าเฝ้ากันเถอะแต่พี่เนี่ยอยากจะบวชนะบอกพี่อยากจะบวชเพราะว่าการบวชเนี่ยมันเป็นชาติที่สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับเราเนี่ยเป็นเชื้อสากยวงศ์เนี่ยควรจะบวชสักคนหนึ่งไม่ว่าพี่หรือน้องถ้าเธอไม่บวชฉันก็บวชเธอบวชได้บอกบวชไม่ได้หรอกบวชลำบากจะตายไปกินข้าวมื้อเดียวเดินไปไหนในป่าในดงไปนอนลำบากไม่บวชหรอกพระอนุรุทธนี่เป็นคนสบายที่สุดเพราะเกิดมาไม่เคยเจอคำว่าไม่มีเลยบอกว่าใครจะไปบวชได้ลำบากจะตายไม่ไปหรอกพี่ไปเถอะน้องคลองเมืองเองแต่พี่บางก็ตกลงน้องคลองเมืองพี่บวชแต่น้องเป็นแทบไปดินนี่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างนะต้องเรียนรู้วิชาเกษตรวิชาโหระวิชาทุกอย่างอ่ะการทำไร่ไถนาการค้าขายก็คบคนต่างประเทศอะไรเธอต้องเรียนรู้ทุกอย่างเธอจึงจะเป็นเจ้าแผ่นดินได้ไม่ใช่เธอมานั่งเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะเธอต้องรู้วิชาทั่วไปบอกแล้วทำยังไงจึงจะรู้บอกแล้วก็ทำนาเนี่ยเธอเป็นไหมบอกนาแล้วเธอรู้ไหมว่านาเนี่ยก็ทำไงบอกไม่รู้หรอกเดี๋ยวต้นข้าวอยู่ที่ไหนเธอรู้ป่ะไม่รู้ว่าต้นข้าวก็อยู่ในฉามสิข้าวก็อยู่ในฉามรู้เท่านั้นเองพระอนุรุทธนี่ไม่เคยรู้จักต้นข้าวรู้แต่ว่าข้าวก็อยู่ในฉามก็บอกว่าทำนานี่ต้องทำอย่างนั้นต้องไถต้องกลต้องหวานต้องดำต้องคลาดต้องเก็บต้องเกี่ยวต้องนวดต้องอะไรเงี้ยพระอนุรุทธฟังเรื่องทำนาแล้วทำแล้วเสร็จไหมปีเดียวเสร็จปีหน้าทำใหม่แต่ปีหน้าเสร็จมันไม่เสร็จทำตลอดชาติเนี่ยโหอย่างนี้เป็นชนาลำบากตายอย่างนี้เป็นเจ้าแผ่นดินก็ลำบากสิต้องรับรู้คน108โอ้โหเป็นเจ้าแผ่นดินนี้ไม่สนุกเลยไม่สบายงั้นบวชทำไรบอกบวชไม่ต้องทำอะไรทำแต่ใจอย่างเดียวทำไม่ให้มีกิเลสอย่างเดียวทำไม่โกรธทำไม่โลภไม่หลงแค่นี้เลยต้องทำเท่านี้เนี่ยโอ้ง่ายนั้นไปบวช ดีกว่าชอบของง่ายๆคิดว่าเป็นเจ้าแผ่นดินลำบากกว่าที่ทำใจแต่ถ้ายังเป็นพวกโยมว่าไงเป็นเจ้าแผ่นดินดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมอยู่บ้านดีกว่าผมไปบวชคิดว่ากินข้าวมื้อเดียวไม่ไหวแล้วแต่พระอนุรุทธกลับบอกสบายแค่ไม่โกรธตอนนี้ง่ายเราก็ไม่อยากจะโกรธใครอยู่แล้วนี่แค่ไม่โลภนี่เราก็เหลือกินอยู่แล้วจะโลภทำไมเอ๊ะไม่ง่ายเลยพระอนุรุทธเห็นง่ายมาเลยนะไม่โกรธก็ง่ายไม่โลภก็ง่ายไม่เกลียดไม่ชังไม่พระอนุรุทธเห็นเรื่องใจตัวเองเป็นของทำง่ายเพราะใจตัวเองมันไม่มีโกรธมีแต่เมตตาแล้วก็ไม่โลภไม่อยากได้อะไรมีอะไรก็มีทุกอย่างเหลือกินเหลือใช้ไม่ทะเยอทะยานอะไรก็เลยไปบวชก็บวชแล้วที่ด้วยบุญบารมีเนี่ยพระอนุรุทธเนี่ยเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดาไปที่ไหนคนจะคิดว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่เรื่อยเพราะหน้าตาท่านคล้ายกันแล้วไปบิณฑบาตเนี่ยพวกชาวบ้านจะต้องแห่ห้อมมาถวายกันวันละ500สำรับท่านไปที่ไหนได้เหลือกินเหลือใช้เลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงพระได้ผู้มีลาภเพราะว่าคำว่าไม่มีเนี่ยท่านสมบูรณ์กับที่ท่านทำบุญมาแต่อดีตชาติคำว่าไม่มีเนี่ยจะไม่เจอท่านอีกต่อไม่พบกับท่านอีกต่อไปแต่ท่านเป็นองค์ที่มีบารมีสุดท้ายคือเข้าฌานฮะติดต่อกับเทวดาได้แล้วก็เข้าฌานดูวาระจิตพระพุทธเจ้าได้ทุกองค์นี่ไม่สามารถจะรู้วาระจิตพระพุทธเจ้าตอนจะเข้านิพพานได้แต่พระอนุรุทธนี่ตามจิตพระพุทธเจ้าได้รู้พระพุทธเจ้ากำลังอยู่ทวทมฌานทุติยฌานตติยฌานอยู่ในวาระใดเนี่ยรู้หมดเลยนี่เราย่อให้ฟังนะว่าคนมีบุญเนี่ยจะไปไม่พบคำว่ายากจนนะคำว่าไม่มีนี้จะไม่พบอีกต่อไปนะตอนนี้ว่าคนที่เราจะพ้นจากความยากจนได้พ้นความไม่มีได้ก็ต้องมีปัญญาบุญนี้ต้องเป็นคนฉลาดนะโยมนะคนโง่อธิษฐานได้ไหมโยมนะคนโง่อธิษฐานได้ไหมปัญญามันเกิดบอกว่าไม่ต้องการพบคำว่าไม่มีกุศลมันเกิดดังนั้นคนเราทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยเขามีคนมีปัญญานะโยมนะคนฉลาดนะจึงได้มองเห็นว่าบุญเนี่ยเป็นของละเอียดอ่อนเป็นนามธรรมเป็นของลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราจะต้อง
ศึกษาแล้วค้นคว้าได้สติปัญญา

ฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็เริ่มศึกษานะเริ่มปฏิบัติเริ่มศึกษาก็แล้วเข้าเราก็เข้าใจว่าคนเรานี่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองที่จริงจังยั่งยืนเลยถ้าเราไม่ได้รีบทำบุญทำทานไว้เราก็เห็นพวกเพื่อนเราที่ตายๆเป็นเนี่ยเขาก็ไม่เอาอะไรไปสักชิ้นเดียวนี่ก็จะทำบุญกุศลไว้อย่างว่าคนนี้เขาดีนะเนี่ยคนนี้เขาทำบุญไว้เยอะนะเขาตายเขาก็ตายไปดีนะแต่ว่าไม่คนนี้มันใจบาปจังไม่ยอมทำบุญเลยเฮ้ตายมันจะไปไหนเนาะน่าสงสารจังตอนมันเป็นมันไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเลยอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงว่าไอ้คนนี้ไม่ได้ทำอะไรไปเลยนะคนไม่ทำบุญก็เหมือนคนจนออกจากบ้านนะโยมนะคนไม่ได้ทำบุญก็เหมือนคนจนออกจากบ้านอ่ะไม่มีเงินติดตัวไปจะไปได้ไหนไกลโยมไปก็ไปอดไปอยากไปก็ไปไม่ไกลจะขึ้นเครื่องบินจะขี่รถยนต์ก็ไม่ได้ขี่ดีเพราะอะไรเพราะไม่มีทุนไปไอ้คนรวยไปเนี่ยคนมีสตังค์ติดตัวไปเยอะเนี่ยมีเช็คมีสตังค์ติดตัวไปเนี่ยไปไหนก็ไปได้ไกลไปได้ไม่ลำบากก็ไปกินที่ดีไปนอนที่ดีไปอยู่ที่ดีเพราะตนเองมีทุนไปคนมีบุญก็เหมือนคนมีสตังค์ออกจากบ้านโยมสะสมไว้พอคนไม่มีบุญก็เหมือนคนไม่มีสตังค์ออกจากบ้านสะสมไว้ไม่พอไปที่ไหนก็จะไปกินที่ไหนไปใช้ที่ไหนเพราะไม่มีเสบียงเดินทางไกลพอเข้าใจไหมโยมทำกันไปได้ยังนะทำไปยังจำได้อะไรเมื่อจำบุญได้หรือจำบาปได้ไอ้บาปกับบุญใครจำได้มากกันไอ้โยมเล่นไพ่จำแม่นนะนะนั่งสมาธิจำหน้าตัวเองได้ไหมนะเวลานั่งสมาธินี่จำหน้าตัวเองได้ไหมไม่ได้แต่เป็นนึกถึงคนอื่นได้หมดนะจำตัวเองไม่ได้ยังไม่ถึงนะนั่งสมาธิในตัวเองจำไม่ตัวเองไม่ได้แต่ไปจำเรื่องคนอื่นหมดนะนะแต่ว่าเนี่ยแหละถึงว่าไอ้บุญนี่มันจำยากบุญก็แปลว่าอะไรโยมบุญก็แปลว่าอะไรบุญก็แปลว่าสุขใจบาปแปลว่าทุกข์ใจคนรู้จักบาปไหมโยมรู้จักบาปไหมเคยทุกข์ใจไหมคนขี้โกรธนั่นเขาเรียกคนทุกข์ใจบาปไหมโยมเวลาคนขี้โกรธเนี่ยอิจฉานี่บาปมากใหญ่เลยพอเคยเห็นดีแล้วทนอยู่ไม่ได้เนี่ยพวกนี้บาปมากเราร้อนทั้งวันคนที่เห็นดีเห็นใครทำดีแล้วชอบใจชอบอยากจะทำดีตามเขาดีอกดีใจทำไม่ได้ก็ดีใจตามก่อนเนี่ยผู้คนพวกนี้มีบุญมากเห็นใครทำดีแล้วชอบเนี่ยเห็นคนจนสงสารเห็นคนสวยโอ้ดีใจกับเขาเห็นคนไหนได้ดีรู้สึกชอบเนี่ยเนี่ยคนมีบุญเห็นคนไหนสวยแล้วอิจฉาคอนแล้วคนอีกเงียบบาปพวกนี้เห็นคนไหนเขาดีแล้วตัวเองเป็นเจ้านายรักแล้วจะอิจฉาแสดงเนี่ยเขาใกล้ใครก็นี่คือบาปพวกนี้มีอยู่ในใจเป็นทุกข์อยู่ทุกวันดังนั้นเมื่อเรามาทำบุญเนี่ยไอ้บาปพวกนี้มันจะหมดไปเองความโกรธความอิจฉาริษยาความมองคนในแง่ร้ายใจมันก็จะมองคนบริสุทธิ์มองคนในแง่ดีหมดใจมันจะมีความสุขมากมันจะรักมันจะสงสารคนไปได้ทั้งทั่วโลกเลยไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่พี่ความโกรธความอิจฉาริษยาความมองคนในแง่ร้ายใจมันก็จะมองคนบริสุทธิ์มองคนในแง่ดีหมดใจมันจะมีความสุขมากมันจะรักมันจะสงสารคนไปได้ทั้งทั่วโลกเลยไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่พี่น้องเราก็รักเราก็สงสารเพราะเรามีเมตตาแบบพุทธเจ้าไหมโยมพุทธเจ้าท่านสอนให้ทุกคนรักและเมตตาโดยทั้งที่ไม่ใช่ญาติตัวเองให้รู้ว่าคนทุกคนนี้เกิดด้วยกันแก่ด้วยกันเจ็บด้วยกันตายด้วยกันเนี่ยน่าสงสารทุกคนสมมติเราก็โกรธกันเนี่ยโยมถ้าก็โกรธกันเนี่ยโกรธกันเนี่ยแต่เพื่อนไปนอนป่วยโรงพยาบาลสงสารไหมสงสารไหมแต่ตอนดีๆเราโกรธมันใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่ามันตายอโหสิเลยไหม

โอ้โหเรานี่ไม่ได้ขอขมากรรมาก็เลยมันตายไปซะแล้วทำไงเนี่ยเมื่อวานยังทะเลาะกันอยู่เลยเงี้ยสงสารเลยใช่ไหมนี่แหละจริงว่าถ้าเรามีความสงสารอย่างเงี้ยเราจะเป็นที่รักกับทุกคนแล้วเราจะอยู่อย่างสงบสุข

วันหนึ่งไม่โกรธกันเลยทำได้ไหมทำได้ไหมวันหนึ่งเราดูใจว่าเราเนี่ยไม่โกรธใครเลยเนี่ยทำได้

วันหนึ่งเราดูใจว่าเราเนี่ยไม่โกรธใครเลยเนี่ยทำได้ไหมนั่นแหละยิ่งก็สร้างวัดวัดหนึ่งอีกโยมนะยิ่งก็สร้างโบสถ์หลังหนึ่งอีกเขาบอกความไม่โกรธนี่ยิ่งก็สร้างเจดีย์ทองคำอีกความไม่โกรธความไม่โลภเราอยากได้ของใครเนี่ยเป็นคนที่ยินใจเย็นพอดีในสำหรับชีวิตตัวเองเนี่ยคนที่ทำใจได้เนี่ยบอกยิ่งก็สร้างเจดีย์ทองคำสูงเท่านกเขาเขินอีกยิ่งก็สร้างโบสถ์เสร็จเป็นหลังๆอีกเพราะคนสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์แล้วยังขี้โกรธอยู่เขายังตกนรกอยู่ฉะนั้นที่พระเจ้าท่านมาสอนคนเนี่ยท่านสอนให้คนเนี่ยรู้จักใจตัวเองรู้จักใจตัวเองรู้จักตัวเองให้มากขึ้นให้รู้จักสงบระงับใจตัวเองไม่ให้เร่าร้อนเป็นทุกข์ให้เป็นคนหัดปฏิบัติให้เป็นคนปรงสังเวชว่าโอ้คนเราเนี่ยเกิดมามีอะไรบ้างชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วได้อะไรบ้างที่จะเป็นของตัวเองชีวิตหนึ่งเนี่ยมีอะไรเป็นของตัวเองมีค่าแค่ไหนบ้านเรือนเป็นของเราได้ไหมทรัพย์สมบัติเป็นของเราได้ไหมถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าเราไม่มีบุญกุศลของพวกนี้ไม่เป็นของเราหรอกของสมมติของอาศัยอยู่ก็อยู่ไม่มีความสุขเหมือนเราไปขโมยเข้ามากินนายโยมนะเงินทองไปขโมยเข้ามากินไปโกงเข้ามากินเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเพราะมันไม่บริสุทธิ์ใจแต่ของเราที่ทำได้หยาดเหงื่อแรงงานรู้สึกว่ามันภูมิใจอ่ะเอาไปทำบุญรู้สึกได้บุญมากเพราะมันเป็นน้ำพักน้ำแรงที่เราทุ่มเทมาในเรื่องใจในสำคัญนะตอนนี้จะหัดเป็นคนใจบุญทำไงโยมหัดเป็นคนใจบุญทำไงโยมไม่โกรธไม่อยากได้ของใครไม่อิจฉาใครทำได้ไหมไม่นินทาใครไม่นินทาทรงแต่จะยากทำได้ไหมไม่นินทาใครทำได้ไหมถ้าไม่นินทาคนทำไงโยมฟังแล้วเฉยถ้าฟังแล้วเฉยนี่ไม่นินทาใครถ้าฟังแล้วคุยด้วยเนี่ยนินทาแหละสองคนขึ้นไปเริ่มนินทาเขาแหละให้ร้ายเขาแหละแล้วคนที่นินทาคนเป็นไงคิดว่าตัวเองดีคิดว่าคนที่ไม่นินทาคนที่ถูกนินทาที่จริงคนที่ถูกนินทาคือคนดีนะโยมนะแต่ไอ้คนนินทาคือคนไม่ดีเองแต่ไอ้คนนินทาหลงว่าตัวเองดีใช่ไหมธรรมะเป็นไงคนที่ถูกนินทานั่นคือคนดีบางคนนี่ดีแสนดีแต่มีคนคอยจ้องนินทาอยู่ด้วยแต่ไอ้คนที่นินทาคนนะคนไม่ดีแต่คิดว่าตัวเองดีท่านั้นให้รู้ตัวเองว่าพวกที่จับกลุ่มนินทาเขานั้นไม่ใช่คนดีถ้าคนดีต้องสรรเสริญคนคนดีเนี่ยจับกลุ่มชมคนคนนั้นดีคนนี้ดีมีไหมโยมจับกลุ่มชมคนมีไหมชมคนดีมีไหมไม่มีมีไปชมอะไรมีไปชมดาราน่ะนักร้องคนนั้นดีมั่งนักแสดงคนนั้นดีเอ้ยนั่นขี้เหล้าเมายาทั้งนั้นพวกนั้นน่ะเขาไม่ได้ทำดีอะไรเลยพวกนั้นไม่ได้เอาเงินมาให้เราสักบาทเดียวเพียงมาทำให้เรารื่นเริงสบายใจหน่อยเดียวแต่เขาก็ไม่มีศีลสักข้อเดียวล่ะใช่ไหมแต่พวกเราเองเดี๋ยวดีกันจะตายแต่เรากลับไปกลับไม่ชมเฉยกันก็เรียกว่าคนเห็นผิดไหมโยมเห็นผิดไหมยอมไม่ยอมรับนะฉะนั้นเราจะทำบุญได้ไงโยมไม่โกรธนะพยายามระงับใจไม่โลภไม่เล่นหวยใต้ดินไม่เล่นหวยบนดินไม่นอนฝันค้างอย่างนั้นไม่อยากรวยแบบนั้นนะไม่มองว่าเอ๊ะกูจะฝันงวดนี้ออกอะไรอะไรเงี้ยจะเสี่ยงดวงเรื่องคนที่ฝันเพ้อที่คิดจะรวยแบบนี้เขาเรียกคนไม่ฉลาดคนไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อความดีของตัวเองนะก็เราก็ไม่โลภไม่ไปเล่นอย่างนั้นไม่ไปเล่นหวยใต้ดินบนดินไอ้คิดจะรวยทางลัดนั้นไม่เอานะคนที่ยังคนที่เขารวยนะเขามานั่งตั้งหน้าเล่นหวยใต้ดินบนดินไม่ยอมตั้งหน้าเล่นหวยใต้ดินบนดินรวยไม่ยอมบางคนเนี่ยมากที่สุดในเมืองไทยเนี่ยมาคอยว่างวดนี้จะ

ออกอะไรนั่งคุยกันเพ้อฝันว่าข้างหน้าเนี่ยกูจะได้เท่านั้นกูจะได้เท่านี้แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เราออกมากินหมดขากับข้าวเรียบไม่เหลือสักทีก็เขาเรียกว่าเศรษฐีในใจอ่ะเล่นใบบนบกถึงเดือนก็ถึงงวดก็รวยทุกทีก็ออกมาก็ถูกกินหมดก็ยังดีพวกนี้ยังดีก็พวกที่เล่นการพนันพวกนี้พวกตั้งวงเล่นการพนันนี่หมดเร็วเลยวันคืนหนึ่งหมดตอนนี้จึงว่าทำไงเราจะทำใจได้นะทำใจไม่โลภไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทใครมองคนในแง่ดีให้เจริญเมตตาให้สงสารทุกคนนะคนเรานี่น่าสงสารนะใครว่าไม่น่าสงสารคนเรานี่มีทุกข์มากนะแค่คนเราเนี่ยร่างกายคนเรานี่มีทุกข์มากร่างกายทุกส่วนในร่างกายคนเรานี่มีแต่โรคภัยไข้เจ็บกินน้อยก็เป็นโรคกินมากก็เป็นโรคนอนน้อยก็เป็นโรคนอนมากก็เป็นโรคร่างกายคนเราเนี่ยอะไรไม่พอดีเป็นโรคร้อนมากก็เป็นโรคเย็นมากก็เป็นโรคร่างกายคนเรานี่เจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประจำกายน่าสงสารทุกคนโยมแล้วทุกข์ใจอีกคนเราเนี่ยมีปัญหาหัวใจตัวเองตลอดเพราะใครๆก็เห็นแก่ตัวอยากรวยอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นทุกคนมีแต่ความอยากน่าสงสารตะเกียกตะกายทุรนทุรายบางคนอยากจะเอาดีกว่าคนอื่นเนี่ยน่าสงสารใจคนนะทุกข์ทางกายไม่พอแล้วทางใจคนเลยยังไม่สงบอีกนะถ้าคนไม่มีศีลไม่ธรรมนี่จะมีความรู้สึกว่าเร่าร้อนอยู่ทุกวันเพราะเขาไม่มีความสุขสงบของใจเขาแต่นี้ถ้าเราไม่โกรธใครได้นะโยมสมมติคนสวยๆเนี่ยนะคนสวยๆเนี่ยถ้าขี้โกรธนะโยมว่าสวยไหมสวยไหมแต่งตัวพันหน้าทาแป้งทาปากซะโหยสวยเลยนะแต่ขี้โกรธหน้าดูเลยปากลายหน้าดูนะโยมว่าสวยไหมนะสวยไหมแต่คนไม่พันหน้าทาแป้งเลยเนี่ยแต่ใจนี่เย็นอภัยให้คนเรื่อยไม่โกรธใครไม่ว่าใครมองคนในแง่ดีนิยมว่าสวยไหมสวยไหมยกเอาประเภทไหนนะแต่ถ้าไอ้คนที่พันหน้าทาแป้งใจดีมันก็สวยดีขึ้นอีกหน่อยใช่ไหมฮะถ้าใจไม่โกรธนะก็นั่นก็เท่ากับภายนอกก็สวยภายในก็สวยนั่นโลกนิยมแต่ถ้าธรรมะนิยมนี่หมายถึงว่าต้องไม่โกรธกันนี่ธรรมะนิยมไม่ใช่สวยแต่ข้างนอกข้างในก็ต้องใจเย็นต้องใจดีด้วยดังนั้นถ้าเราจะอยู่กับใครเราต้องอยู่คนใจเย็นใช่ไหมโยมอยู่คนใจร้ายใจร้อนปากร้ายอยู่ไม่ได้นะดังนั้นถึงว่าใจอย่างนี้จะทำได้ยังไงในเมื่อทุกคนเราเนี่ยไม่มีหลักของตัวเองไม่เคยสงบใจไม่เคยควบคุมอารมณ์ตัวเองเขาจะทำได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาปล่อยใจเขาโกรธจนเคยแล้วเนี่ยเขาก็เป็นนิสัยเขาแล้วเนี่ยทำได้ไงโยมต้องเปลี่ยนนิสัยนะต้องเปลี่ยนนิสัยจากคนขี้โกรธให้กลายเป็นคนเมตตาให้เป็นคนขี้สงสารให้เป็นคนมองคนในแง่ดีแล้วก็วางเฉยเป็นใครจะนินทาใครจะให้ร้ายเราเดินหนีโยมหัดเดินหนีอย่าไปสร้างบาปกับเขานะใครติใครเตียนใครเนี่ยพวกคนที่ติเตียนคนนึงนะไปชนหน้าคนรูปไม่งามโยมนะแต่ว่าติเตียนคนเนี่ยเขาชาติหน้าเนี่ยเป็นคนรูปไม่งามมีถูกนินทาตลอดชีวิตมีคนให้ร้ายตลอดชีวิตเอาได้ไหมโยมพวกติเตียนนินทาให้ร้ายคนเนี่ยชาตินี้เนี่ยสนุกปากจริงแต่ไปชาติหน้าเนี่ยมีศัตรูตลอดมีคนให้ร้ายตลอดมีคนนินทาตลอดมีคนติเตียนตลอดทั้งที่ไม่ทำผิดอะไรมันก็มากล่าวร้ายเอาเนี่ยนินทาเอาเนี่ยจะไม่เจอความสุขในเลยในสังคมนั้นเพราะกรรมที่เป็นนินทาให้ร้ายเขาไปเรื่อยๆนะพุทธเจ้าจึงแก้กรรมมึงไงแก้กรรมหมดเลยโยมไม่ฆ่าสัตว์นี่เป็นคนอายุยืนมีเป็นคนอายุยืนไม่มีศัตรูเลยเกิดในที่ใดพบใดไม่มีศัตรู
ม่เจ็บไข้ได้ป่วยอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นคนรูปงามเป็นคนมีเมตตาคนไม่ฆ่าสัตว์นี่ถือว่ามีอานิสงส์มากคนไม่ลักทรัพย์นี่ไปอยู่ในที่ใดมีสมบัติมหาศาลไม่มีโจรไม่มีขโมยลักเป็นสมบัติที่มั่นคงมีคนไม่ว่ามีทรัพย์มากคนไม่รักทรัพย์ใครเนี่ยคนไม่ผิดลูกเขาเมียไข่เนี่ยเป็นคนที่มีความรักที่ไม่ผิดหวังซื่อสัตย์ต่อภรรยาสามีคนเดียวพวกนี้จะไม่มีผิดเล่นชู้สู่สาวเนี่ยไปเกิดในชาติใดจะเป็นที่รักของถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นที่รักของภรรยาถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นที่รักของสามีเขาจะรักเราใจเดียวซื่อสัตย์ต่อเราถวายชีวิตต่อเราเขาจะไม่หลอกไม่ถูกผู้ชายหลอกลวงไม่ถูกผู้หญิงหลอกลวงคนที่ถูกหลอกลวงนี่เพราะว่าไม่ซื่อสัตย์สินข้อนี้ใช่ไหมผู้หญิงสมัยนี้ถูกหลอกเยอะใช่ไหมหลอกเอาไปขายมั่งอะไรมั่งเนี่ยเพราะไม่ซื่อสัตย์ในสินข้อนี้แล้วพวกกระเทยพวกกระบันดาลอะไรเนี่ยพวกเป็นคิงเป็นตูดอะไรเนี่ยพวกสินข้อนี้ทั้งนั้นเลยฮะเป็นหญิงก็อยากจะเป็นชายเป็นชายก็อยากจะเป็นหญิงดัดจริตจะเป็นสังคมทุกวันเนี่ยเป็นแฝดชั้นเลยทุกวันเนี่ยที่วัดก็ไปบ่อยฮะตมาสัมภาษณ์เรื่อยเนี่ยสัมภาษณ์ไอ้พวกคิงพวกตูดเรื่อยเนี่ยถึงต้องจับศึกโยมอยู่ไม่ได้ไปรักพระผู้ชายด้วยกันไปรักพระไปรักพระบอกทำไมมันรักรุนแรงไอ้พวกนี้นะโยมต้องระวังให้ดีอย่าไปรักกับมันไม่ได้หรอกไอ้พวกคิงพวกตูดพวกเนี้ยผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงรักรุนแรงมากเลยโยมมาบวชเป็นพระมาโยมต้องให้ศึกเลยอ่ะไปบวชมาจากไหนมาอยู่แล้วก็ถามมันเป็นยังไงบอกมันรักมันเป็นยังไงเราก็เห็นหน้าตาเป็นผู้ชายนะโยมบอกโอ้ยมันรักแล้วไม่เห็นหน้าอยู่ไม่ได้มันไปนั่งเฝ้าหน้ากุฏินะโยมนะนั่งเฝ้าหน้ากุฏิพระนะไปบิณฑบาตพักเดียวใจจะขาดไม่เห็นหน้ารักรุนแรงขนาดนั้นมันทำงานได้เท่าไหร่มันไปผัดหน้าทาแป้งเสริมสวยตัวเองหมดเลยอยากจะให้เป็นผู้หญิงโอ้ยรักรุนแรงพวกนี้ถ้าไม่ได้ฆ่าตายเลยพระถ้าบอกว่าพระองค์นั้นถ้ารูปหล่อๆด้วยทำไงเนี่ยไอ้นี่มันมาหลงรักบอกเข้ามาทิฏฐิไปเราเข้ามากุฏิไปกระเด็นเลยเราไม่เอาไงมาเราเข้ามาอะไรถีบตกกุฏิไปนั่นคือมันรักรุนแรงอ่ะอย่างพวกผู้หญิงก็เป็นโยมพวกผู้หญิงมาบวชก็มารักไม่ฉีด้วยกันหลักไม่ฉีที่สวยมันรักบอกทำไมไงบอกมันรักแต่ผู้หญิงอย่างเดียวไม่รักผู้ชายบอกผู้ชายก็คบเป็นเพื่อนแต่รักผู้หญิงสวยๆถามบางคนพอดีไม่ฉีคนหนึ่งก็โกนหัวบอกแหมไม่น่าโกนหัวเลยบอกไม่ฉีคนนี้ไม่น่าโกนหัวมองไปรักเขาแล้วพวกนี้รักก็เป็นความยึดติดเลยนี่คือกรรมของผู้หญิงคนนี้จำผิดหวังความรักตลอดชีวิตเพราะใครเขาจะไปรักด้วยระโยมว่าตัวเองเป็นผู้ชายอ่ะไอ้ตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วใครก็จะไปรักจริงระโยมฉะนั้นกรรมพวกนี้จะเจ็บแสบยอกย้อนหัวใจตัวเองเนี่ยผิดหวังในความรักตลอดชีวิตใช่ไหมพวกกระเทยพวกตูดพวกกิ่งเนี่ยจะไม่มีความรักสมหวังจะช้ำในเรื่องความรักตลอดชีวิตนี้เพราะกรรมเมื่อก่อนผิดศีลข้อกาเมกันมาจึงเกิดมาเป็นสองเพศสองใจดังนั้นถ้าคนมีสิ่งข้อนี้จะไม่มีทุกข์เลยจะเป็นที่ซื่อสัตย์จะเป็นที่รักคนสมัยก่อนจึงไม่เป็นอย่างนี้นะคนสมัยก่อนมีศีลมีธรรมเยอะใช่ไหมมีความซื่อสัตย์กันเยอะนี่ถือว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้นะท่านรู้และศีลข้อนี้ไม่เป็นเอ็ดด้วยไม่เป็นเอ็ดหรอกไม่เป็นรักเพศไม่เป็นเอ็ดถ้าใครซื้อศีลข้อนี้ได้ไม่ต้องกลัวเอ็ดและไม่ต้องเอาเอ็ดมาให้ลูกให้เมียตัวเองด้วยนี่โดดตึกตายไปหลายคนแล้วโรงพยาบาลก็ปิดบังนะโยมพวกทหารมันไปเอาเอดมาติดเมียตัวเองเพราะว่าบอกว่าคุณเป็นเอดมันโดดตึกตายเลยพวกหนุ่มพวกสาวเนี่ยเพราะนั้นสินข้อนี้ถือให้มันสมัยนี้จะต้องถือสินข้อนี้นะแต่พวกกินเหล้านี่ก็ผิดสินง่ายพวกกินพอเมาเข้าไปแล้วก็หน้ามืดไปแล้วคนนี้ใครชวนไปไหนก็ไปโรคมาให้ลูกให้เมียตายเป็นเอชเนี่ย5ปีก็ตายแล้วโยมที่วัดนั้นมันพอรู้เป็นเอชมันมาผูกคอที่วัดเลยมาให้เลือดนะโยมที่วัดพอถึง3เดือนก็ให้เลือดจริง
เขามาให้กันเป็นร้อยๆคนก็มันมีชื่อติดคนนี้เป็นเอดเป็นอะไรเขาเรียกว่าไวรัสบีเราก็ส่งรายชื่อจดหมายไปถึงเขาก็มาที่วัดที่วัดก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลพอมันรู้มันเป็นเอดนะมันมาผูกคอที่วัดเลยแม่ชีต้องไปแก้กันนะต้องส่งกลับบ้านอยู่ไม่งั้นมาตายในวัดเสียดังเลยเนี่ยผู้หญิงสาวนะปกติเพศไม่มีศีลเนี่ยต้องระวังโยมยังไงไงก็กินข้าวบ้านนอนบ้านอย่าไปยุ่งกับใครเอดเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะโยมคนไม่มีศีลนึงอันตราย เดี๋ยวต้องระวังนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายต้องมีศีลน่ากลัวจังเลยพระยังติดเลยโยมพระไปติดเอ็นนั่นน่าสงสารไม่ต้องบอกว่าหรอกบวชมาบวช9องค์โยมติดเอ็ด9องค์ภาษาหนึ่งพระเป็นเอ็ดมาหนุ่มๆมาคงไปเที่ยวมาก็มาโกนไม่โกนเนี่ยโกนด้วยกันโกนโกนแล้วโกนเนี่ยเลือดมันติดเนี่ยพรรษาหนึ่งติด9องค์จากองค์เดียวนะติด9องค์พระเก่าๆไม่เคยรู้เรื่องเลยฮะกรรมเป็นเอ็ดเข้าไปเนี่ยที่วัดอาตมาบอกว่าไม่โกนคนละใบไม่ใช้รวมกันใครจะมาบวชในอาตมาให้หมอกวดเลือดหมดเลยแต่มันกว่าจะรู้ต้อง3เดือนโยมไอ้วารัสพวกนี้โยม3เดือนนะหลังจึงเป็นแล้ว3เดือนมันจึงจะแพร่เชื้อออกมาแล้วจะรู้ได้ไงคะนี้เด็กวัดเด็กวัดอาตมาจับกวดหมดแหละกลัวมันจะเอาเชื้อมาให้พระให้ทุก3เดือนให้เลื่อนหมดมันเป็นอุบายโยมที่อย่างเงี้ยดีโยมถ้าโยมทำงานอย่างเงี้ยนะพอถึง3เดือนก็ที่นี่ให้เลือดได้ดีคนไหนน้ำหนัก45กิโลเงี้ยขึ้นไปก็ให้เลือดทิ้งแล้วเขาก็ไปกวดเช็คมันเลยว่าใครเป็นอะไรเป็นโรคอะไรอะไรเงี้ยเราเท่ากับสร้างกุศลให้เลือดด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าใครเป็นโรคอะไรเขาได้เช็ครู้หมดเลยหนีไม่พ้นแล้วก็สร้างบารมีเป็นให้เลือดกันไปด้วยที่วัดทำงานนโยมทุก3เดือนให้เลือดกันแล้วก็รู้มี2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนหมอก็จะส่งมาเลยว่าใครเป็นอะไรแต่ถ้าบอกนโยมมันผูกคอตายเลยทำไงน่าสงสารนะดังนั้นจะได้อย่าคิดว่าศีลธรรมเนี่ยเป็นของไม่ดีนะพุทธเจ้าเนี่ยท่านบัญญัติไว้สมบูรณ์ดีป้องกันภัยทั้งปัจจุบันและอนาคตคนมีศีลแล้วข้อมุสาเนี่ยถ้าคนไม่พูดปดเนี่ยคนไม่พูดปดเนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพจะเป็นคนที่ไม่มีใครรังเกียจเป็นที่เชื่อถือคนพูดปดเนี่ยจะกลายเป็นพวก18มงกุฎนะพวก18มงกุฎมีเยอะใช่ไหมโยมพวกนี้หาเพื่อนไม่ได้แล้วไม่พิษไม่พ้นคุกพ้นตารางไม่ชีวิตอนาคตไม่ดีพวกประเภทที่ไม่มีสัจจะไม่มีศีลข้อนี้คือเรียกว่าเป็นพวก18มงกุฎอนาคตไม่มีความรุ่งเรืองอะไรเลยพวกประเภทที่ไม่มีศีลข้อนี้ไม่เป็นที่รักของคนมีภรรยาก็ถูกภรรยาโกหกมีสามีก็สามีโกหกมีลูกก็ลูกโกหกเพราะคนพวกนี้ไม่มีศีลมีเพื่อนก็เพื่อนโกหกและสุราข้อสุดท้ายเนี่ยศีลข้อนี้คนที่จะมีบารมีเนี่ยคือคนทั้งจะต้องไม่ติดสุราคนกินสุราเนี่ยทำให้อนาคตไม่มีเลยเพราะว่าอายุจะสั้นทุกคนเพราะกินสุราเนี่ยนะอายุจะสั้นแล้วก็ชีวิตก็ไม่มีความเจริญอะไรเพราะว่าตกเป็นท่านน้ำเมาหมดการไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยทำให้สติปัญญาของเราคงเดิมแล้วก็ไม่เสียอนาคตและสุขภาพร่างกายก็ไม่เสื่อมแต่พวกที่โรคเป็นตับพวกอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเกิดจากสุราเยอะแยะเลยฉะนั้นจึงว่าเรายังน้อยเราก็รู้เรื่องการรักษาตัวศีลเนี่ยรักษาตัวเองนะโยมนะศีลเนี่ยรักษาตัวเองไม่ใช่รักษาใครถ้ารักษาตัวเองได้ดีแล้วทุกอย่างก็ดีหมดอย่างสิ่งข้อ3นี่อยู่นี้อาตมาว่าจำเป็นไหมหรือว่าจำเป็นไหมจำเป็นไหมหรือไม่กลัวบางคนบอกไม่กลัวหรอกตายไม่กลัวแต่ว่าจริงๆแล้วก็กลัวนะคนเราอ่ะเอาจริงๆแล้วกลัวฮะเหมือนไอ้พวกขับรถซิ่งเนี่ยอาตมาเห็นมันไม่กลัวหรอก
แต่พอเรามันล้มโครมขามันหนักร้องโอ้ยแม่เลยมันร้องมันปากแข็งเดียวโยมพอมันขาหักเนี่ยมันร้องอย่างกับเด็กๆกันเนี่ยมันเก่งไม่จริงอะฮะทำไมเห็นหลายคนว่ามันเก่งเดียวพอมันเจ็บตัวเนี่ยมันร้องคร่ำครวญน่าสงสารแต่ตอนที่มันบิดมันไม่ขวางเลยฮะมันจะซิ่งปาดหน้าปาดหลังก็อยู่งั้นเนี่ยแต่พอมันเจ็บตัวแล้วมันก็ปากเปล่ามันกลัวตายคนนี้มันร้องหาให้แม่ช่วยมั่งหมอช่วยมั่งพระช่วยมั่ง นี่เรามาพูดกันเนี่ยว่าประโยชน์แต่ก็โทษที่อาจจะมีเล็กๆน้อยๆสำหรับพวกเราถ้าเรารักษาตัวรักษาใจของพวกเราได้เนี่ยก็ชงช่วยได้นะก็ยังช่วยพวกเราได้เพราะเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเงากรรมที่ดีฮะไม่ใช่เงากรรมที่ไม่ดีนะเป็นเงากรรมที่คอยอุปถัมภ์พวกเราให้พ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยมีแต่ความเจริญเป็นมงคลต่อชีวิตเราโยมค่าชีวิตของคนเรามันมีเท่ากันนะมีค่าเท่ากันไหมโยมค่าคนนี่มีค่าเท่ากันรวยจนนี่มีค่าเท่ากันนะหรือมีราคาเท่ากันตาดวงนี้ฮะราคาเท่าไหร่ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้มีราคาเท่ากันหมดใครก็หลักใครก็ไม่ยอมให้คนไม่ขายคนอื่นฉะนั้นจึงว่าความดีเนี่ยเราต้องสร้างสมไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามีเรามาดูสิโยมไอ้คนรุ่นเราคนเดียวเราเนี่ยที่เขาไม่เอาศีลธรรมเนี่ยเขาได้อะไรใช่ไหมเขาก็มาอยู่อย่างนี้ไม่ได้เขาก็หาทางออกไปทางผิดๆใช่ไหมกินเหล้าเมายาไม่เอาชีวิตที่เป็นหลักแหล่งเขาก็ไปลำบากแต่เรามานะธรรมะกินยึดมั่นในทางสงบอย่างนี้เราก็ไปดีอย่างน้อยเราก็ไม่เดือดร้อนอย่างที่เขาทำกันเป็นไงโยมสบายดีไหมฟังธรรมะหลับดีนะแอบหลับอยู่นั่นแหละเข้านิทราแล้วแสดงว่าไม่มีความคิดอะไรมากนะหลับไม่รู้เลยพระเทศเพราะไม่โยมต้องใส่เยอะเปลี่ยนนะ พอเข้าใจได้กดได้อะไรบ้างโยมเนี่ยฟังมาตั้งนานได้อะไรบ้างได้อะไรต้องตอบสิได้ง่วงอย่างเดียวเหรอได้บุญไหมได้บุญไหมบุญแปลว่าใจเย็นกุศลแปลว่าฉลาดบาปแปลว่าใจร้อนบาปคือคนโง่นะบุญเป็นคนฉลาดกุศลนี่แปลว่าฉลาดคนฉลาดนี่คือคนไม่ขี้โกรธถ้าคนโง่นี่ชอบโกรธนะคนโง่นี่ชอบนินทาเขาชอบให้ร้ายเขาถ้าคนฉลาดนี่ชอบสรรเสริญเขาชอบชมเชยคนดีชอบคบคนดีนี่คนฉลาดเราสังเกตดูสิมีไหมโยมมีไหมอยู่ในวงนี้มีไหมพวกฉลาดมีเยอะไหมโง่ก็มีเยอะใช่ไหมชื่อชอบหาเรื่องคนอื่นไงโง่กันหนึ่งโกรธคนน้อยโกรธคนนี้นะหาเรื่องทะเลาะนะความไม่จริงคนเรารักตัวเองอะดีที่สุดไม่ต้องเบียดเบียนใครอยู่อย่างสงบและสบายที่สุดไม่ใช่บอกว่ากูก็ไม่ยุ่งมึงก็ยังไม่ยุ่งกูนางไงบางคนบอกกูไม่ยุ่งมึงก็จะมายุ่งกูนางเอาเรื่องเลยคนเนี้ยแต่ได้คนนี้ไม่ยอมขนก็ไม่ได้ต้องอภัยให้เขามายุ่งกับเราก็เมตตาสงสารเขาเราก็ไม่ว่าไม่โต้ตอบเขาก็ถือว่าเราเป็นญาติเป็นพี่น้องกันอยู่กันอย่างเมตตานะดีที่สุดทำสมาธิกันทุกวันไหมทำเป็นไหมทำแล้วฝันดีนะทำสมาธิแล้วฝันดีแล้วฝันแม่นโดยโยมนะฝันแม่นเอาเลยฝันแม่นหมายถึงว่าบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าคือฝันเนี่ยฝันพอจิตเราเงียบลึกเข้าไปเนี่ยมันจะฝันดีฝันดีแล้วตื่นมาก็เป็นสุข
ถ้าฝันไม่ดีนั้นสิ่งตื่นขึ้นมายังตื่นเต้นเลยโยม

พราะคนฝันร้ายนี่เคยฝันร้ายไหมจงเคยฝันร้ายไหมใครเคยฝันร้ายยกมือขึ้นไม่เคยฝันร้ายเลยถามจริงๆใครเคยฝันร้ายไหมฝันร้ายนี่ฝันเหมือนกันทุกคนนะโยมพอตื่นมาใจเต้นตึกๆๆๆเลยอาตมาเคยฝันแต่ก่อนเนี่ยโหฝันว่าเขาตามฆ่าเนี่ยหนีทับตายเลยวิ่งหนีไม่พ้นต้องเหาะหนีเหาะหนีไม่ใช่เหาะตามอีกฝันได้ไงนะฝันแปลกฝันก็หนีไปแล้วมันโหหนีคนนี่ฝันหนีเนี่ยมันก็เอาคนเราเนี่ยเวลาจะตายลำบากนี่เองวิญญาณไปนี่เองถ้าใจมันไม่ดีเนี่ยมีแต่คนจะตามทำลายโอ้โหถ้าไปอย่างในฝันนี่ลำบากตายเลยมันมีอิทธิพลมากนะฮะมีอิทธิพลมากไอ้ตัวร้ายมันก็อิทธิพลไอ้ตัวเรานี่ก็หนีผลสุดทำไมหนีไม่พ้นก็พุทโธสู้มันเนี่ยเออพอพุทโธสู้มันสู้ได้นะตีมันดิ้นไปเลยฮะมันแพ้แล้วฮะพอพุทโธไม่ต้องหนีฮะพุทโธหันหลังกลับมึงตายเป็นตายสู้มันสิวะพอพุทโธนั่นเออสู้มันได้มีกำลังสู้ไอ้ที่แพ้นี่กำลังใจเราไม่ดีเองนี่จิตคนเรามันเป็นเงี้ยเวลามันตายมันก็เป็นอย่างนี้นะโยมนะบางทีขวัญเนื้อขวัญไปเที่ยวโหไปชมวิมานสวยตื่นขึ้นมาโหมีความสุขมากเลยฮะไปเห็นวิมานเห็นนาคว่าตื่นขึ้นมาแม่มีความสุขถ้าคนเราถ้าตายเป็นนี้สบายจริงๆเลยต่างกับไอ้ที่ฝันหนีคนฮะใช่ไหมแต่คนเราที่ฝันร้ายในพวกใจบาปพวกไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่ภาวนาเพราะไม่มีศีลจะฝันร้ายแต่คนที่ฝันดีฝันแล้วเจอสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยพวกนี้ใจดีมีศีลมีธรรมพวกประเภทสวดมนต์ภาวนาจะฝันดีนั่นไอ้ฝันนี่คือจิตลึกๆของเรานะฮะที่มันขาดสติควบคุมกับอีกเจตสิกที่มันไม่มีใครควบคุมเวลาหลับแล้วมันจะออกมาเองแสดงออกมาเป็นเรื่องๆเลยเป็นหนังเลยฮะ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ทำกุศลใส่ตนก่อนวันนอนตายอายุคนวนไปในกระแสต้องเกิดแก่เจ็บตายกลายเป็นศพดังปิดฉากละครตอนเล่นจบถูกดินกลบลบร่างกายสูญหายไปนี่ความจริงสิ่งที่มีชีวิตเราต้องคิดคำหนึ่งนึกถึงไว้รีบทำบุญทำกุศลใส่ตนไปทำดีให้ครบครันก่อนวันตาย

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลได้มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพราหมณ์ชราอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพราหมณ์นี่เขายังไม่ได้เลื่อมใสพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะเพราะเขายังมีลัทธิพราหมณ์อันเป็นลัทธิที่เขาเชื่อถือของเขาอยู่เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะไปหาพระสมณโคดมและปราศัยกับพระสมณโคดมได้เขาจัดแจงนุ่งผ้าห่มผ้าให้เรียบร้อยแล้วหยิบภาชนะขอหารถือไม้เท้าได้ไปสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมจริงตามที่พระธรรมสังฆกาจารย์คืออาจารย์ผู้ร้อยกรองพระธรรมวินัยในคราวสังขายนาครั้งที่หนึ่งก็กล่าวไว้ว่าในสมัยนั้นมีพราหมณ์มหาศาลคนใดคนหนึ่งเป็นคนร่างกายเศร้าหมองมีผ้านุ่งผ้าห่มเศร้าหมองไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงสถานที่ประทับครั้งนั้นพระบรมศาสดาทรงกระทำปฏิสันถานกับพราหมณ์ชราที่เข้ามานั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วโดยตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เพราะเหตุไรท่านจึงมีร่างกายเศร้าหมองมีเครื่องนุ่งห่มเศร้าหมองพราหมณ์ชรากราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์มีบุตรอยู่4คนอยู่ในเมืองสาวัตถีนี้บุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงจึงขับไล่ข้าพระองค์ออกจากเรือนพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านจงเรียนคาถาเหล่านี้เมื่อมหาชนประชุมกันอยู่ในสภาพอพวกบุตรของท่านนั่งแล้วจงกล่าวว่าข้าพเจ้าจักเพลิดเพลินกับบุตรที่เกิดแล้วเหล่าใดและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงย่อมขับไล่ข้าพเจ้าเหมือนสุนัขไล่สุกรฉะนั้นได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นคนไม่ดีเลวทรามเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อแต่พวกเขาคือรากสดคำว่ารากสดก็คือยักษ์ร้ายมีรูปเพียงดังบุตรย่อมทอดทิ้งข้าพเจ้าพูดถึงความแก่บิดาของเหล่าพาลชนที่แก่แล้วต้องเที่ยวขอทานที่เรือนของคนอื่นเหมือนม้าแก่ที่ใช้งานไม่ได้ถูกเขาพรากไปจากที่กินฉะนั้นนายว่าไม้เท้าของข้าพเจ้ายังประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายผู้ไม่เชื่อฟังจะประเสริฐอะไรเพราะไม้เท้ากันโคดุร้ายได้กันสุนัขดุก็ได้มีไว้ยันข้างหน้าในเวลามืดก็ได้ใช้ยันลงในที่ลึกก็ได้คนแก่เช่นข้าพเจ้าพลาดแล้วกลับยืนขึ้นได้ด้วยอานุภาพแห่งไม้เท้าพราหมณ์ชราตั้งใจเรียนพระคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระพุทธเจ้าจนเข้าอกเข้าใจจำได้ดีแล้วพอถึงวันประชุมของพวกพราหมณ์ครั้นพวกพราหมณ์มาประชุมกันและบุตรทั้งหลายประดับประดาด้วยเครื่องแต่งตัวทั้งปวงแล้วเข้าไปในที่ประชุมนั้นพวกบุตรของพราหมณ์นั่งบนอาสนะที่มีค่ามากในท่ามกลางของพวกพราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าการนี้เป็นการของเราแล้วเขาจึงไปในท่ามกลางที่ประชุมชูมือขึ้นแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายผู้เจริญข้าพระเจ้าประสงค์จะกล่าวคาถาแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านจักฟังหรือไม่
พวกพราหมณ์ในที่ประชุมได้ตอบว่าเชิญกล่าวเถิดพราหมณ์เชิญกล่าวเถิดพราหมณ์พวกเราจักฟังพราหมณ์ชราจึงได้ยืนขึ้นกล่าวคาถาที่ได้เรียนมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ที่ประชุมฟังคือได้กล่าวตามคาถาที่เด็กว่ามาแล้วนั่นแหละในสมัยนั้นคนทั้งหลายมีธรรมเนียมอยู่ว่าบุตรใดใช้สอยทรัพย์ที่เป็นของมารดาบิดาแต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรนั้นต้องถูกฆ่านับเป็นโทษที่หนักทีเดียวเหมือนกับโทษทันที่ทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอนันตริยกรรมคนที่อกตัญญูต่อพ่อต่อแม่นี่ก็น่าจะถูกฆ่านะดูเป็นเรื่องที่เหมาะสมในยุคสมัยของที่พราหมณ์ก็คงจะบัญญัติพิธีการที่รุนแรงเอาไว้สำหรับขู่พวกลูกที่ทอดทิ้งบิดามารดาผู้เลี้ยงดูตนมาด้วยดีเพราะฉะนั้นพวกบุตรของพราหมณ์ชรากลัวตายจึงลุกขึ้นจากที่นั่งมาหมอบลงแทบเท้าของบิดากล่าวอ้อนวอนว่าข้าแต่คุณพ่อขอคุณพ่อจงให้ชีวิตแก่พวกกระผมเถิดขอรับพราหมณ์ชราได้ฟังคำของบุตรที่มากราบที่เท้าแล้วก็กล่าววาจาขอร้องอย่างนั้นบิดามารดาทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้มีจิตใจอ่อนมีความรักลูกพราหมณ์ชราเมื่อได้ฟังคำของพวกลูกแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญขอท่านทั้งหลายอย่าฆ่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าเลยพวกเขาจักเลี้ยงดูข้าพเจ้านี่น้ำใจของพ่อของแม่กลัวลูกจะตายทั้งที่ลูกเขายังไม่ได้บอกว่าจะเลี้ยงดูอะไรเลยเพียงแต่เขากลัวตายเขารีบลุกลี้ลุกลนออกจากที่นั่งเขามากราบเท้าขอชีวิตใจของพ่อแม่มองคาดการไปข้างหน้าพูดจาผู้จะช่วยลูกไม่อยากให้ลูกถูกฆ่าตายเอามาเอ่ยอ้างเลยครั้งนั้นบุคคลทั้งหลายได้ฟังคำของพราหมณ์แล้วจึงกล่าวกับพวกบุตรของพราหมณ์ชราว่าดูก่อนท่านทั้งหลายผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าพวกท่านไม่เลี้ยงดูบิดาให้ดีพวกเราจะฆ่าพวกท่านพวกบุตรกลัวถูกฆ่าตายจึงเชิญคุณพ่อพราหมณ์ชราให้นั่งบนตังช่วยกันหามช่วยกันยกนำไปที่เรือนของตนใช้น้ำมันทาร่างกายขัดสีให้สะอาดให้อาบน้ำและใช้ผงจันทร์หอมชโลมให้เรียกพวกนางพราหมณีมาสั่งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเธอต้องบำรุงคุณพ่อของพวกเราให้ดีถ้าพวกเธอไม่เอาใจใส่พวกเราจะกดขี่พวกเธอแล้วพวกเขาก็ได้ให้อาหารที่ประณีตแก่พราหมณ์ชราบิดานั้นพราหมณ์ชราได้พักผ่อนหลับนอนในที่สบายและบริโภคอาหารที่ดีที่พวกลูกชายและพวกลูกสะใภ้นำมาเลี้ยงดูอย่างดีพอเวลาผ่านไปได้สองสามวันร่างกายเกิดมีกำลังมีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสเขามองดูร่างกายแล้วคิดว่าเราได้สมบัตินี้เพราะอาศัยพระสมณะโคดมเขาจึงถือผ้าหนึ่งคู่เพื่อไปเป็นของ

บรรณาการโดยเขาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้รับปฏิสันถารจากพระพุทธเจ้าแล้วพราหมณ์จึงนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งวางผ้าคนนั้นลงแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ย่อมแสวงหาทรัพย์ที่เป็นส่วนแห่งอาจารย์มาเพื่อบูชาคุณอาจารย์ขอพระโคดมผู้ทรงเป็นพระอาจารย์ของข้าพระองค์โปรดรับทรัพย์ที่เป็นส่วนของอาจารย์นี้เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับผ้าคุณนั้นไว้ด้วยทรงอนุเคราะห์แก่พราหมณ์แล้วทรงแสดงธรรมะให้ฟังในเวลาจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์ชราตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมพระไตรสรณาคมก็หมายถึงการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเท่ากับเป็นการแสดงตนเป็นอุบาสกแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญผู้บุตรของข้าพระองค์ได้จัดอาหารประจำสี่สำรับให้แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จักแบ่งถวายแด่พระองค์สองสำรับพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าเป็นการดีแล้วพราหมณ์แล้วก็ให้พราหมณ์ชรานั้นกลับไปพราหมณ์ชรากลับไปถึงเรือนก็บอกพวกบุตรว่านี่แน่ลูกเอ้ยพระสมณโคดมเป็นสหายของพ่อพ่อจะถวายอาหารประจำสองสำรับแด่พระสมณโคดมนั้นเมื่อพระสมณโคดมมาถึงพวกลูกอย่าละเลยนะพวกบุตรก็รับว่าดีแล้วคุณพ่อครับวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตได้เสด็จไปถึงประตูเรือนของบุตรคนโตของพราหมณ์ชรานั้นบุตรคนโตเห็นพระบรมศาสดาจึงรับบาตรกราบทูลนิมนต์เสด็จเข้าไปในเรือนให้ประทับนั่งบนบัลลังก์ที่มีค่ามากถวายโภชนะที่ประณีตพระบรมศาสดาก็ได้เสด็จไปที่เรือนของบุตรแห่งพราหมณ์ชราทุกคนตามลำดับคือวันรุ่งขึ้นเสด็จไปที่เรือนของบุตรอีกคนหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็ไปที่เรือนของบุตรอีกคนหนึ่งพวกบุตรทุกคนเหล่านั้นได้กระทำสการะเช่นนั้นเหมือนกันต่อมาวันหนึ่งเวลามีงานมงคลบุตรคนโตบอกกับพราหมณ์ชราว่าคุณพ่อครับพวกกระผมจะให้งานมงคลแก่ใครขอรับก็หมายถึงว่าจะนิมนต์ใครมารับไทยธรรมพราหมณ์ชรากล่าวว่าพ่อไม่รู้จักคนอื่นพระสมณโคดมเป็นสหายของพ่อไม่ใช่หรือบุตรคนโตกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นคุณพ่อโปรดกราบทูลนิมนต์พระสมณโคดมพร้อมด้วยพระภิกษุ500รูปเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ขอรับพราหมณ์ชราได้กระทำอย่างนั้นพอรุ่งขึ้นเช้าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุบริวารได้เสด็จไปที่เรือนของบุตรคนโตเขานิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขให้นั่งที่เรือนที่ฉาบด้วยโคไม้สดประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงเลี้ยงดูด้วยข้าวมัทุปายาตที่มีน้ำน้อยและของขบฉันประณีตในระหว่างเวลาฉันอาหารนั้นบุตรทั้งสี่คนของพราหมณ์ชรานั่งอยู่ในที่ใกล้พระบรมศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ทั้งหลายปฏิบัติบำรุงคุณพ่อของข้าพระองค์เป็นอย่างดีขอโปรดทอดพระเดชร่างกายของคุณพ่อเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าพวกเธอได้กระทำความดีแล้วการเลี้ยงดูมารดาบิดาบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนได้เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วและจึงตรัสมาตุโปสกะนาคชาดกในเอกาทศกนิบาตที่มีเรื่องพิสดารอยู่ในอรรถกถาชาดกที่ขยายความบาลี
มาตุโปสกะนาคชาดกดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีในการนั้นพระโพธิสัตว์นี้ถ้าแปลตามศัพท์ก็หมายถึงว่าผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในความรู้และก็หมายถึงท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดช้างอยู่ในป่าหิมพานต์ป่าหิมพานต์นี่ก็เป็นป่าที่มีอากาศหนาวนะครับเป็นช้างเผือกที่มีรูปร่างลักษณะงามน่าทัศนาหน้าเลื่อมใสเจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับได้มีช้างเป็นบริวารประมาณ 80,000 ตัวแต่แม่ของพญาช้างเผือกนั้นตาบอดทั้งสองข้างพญาช้างเผือกต้องไปแสวงหาผลไม้ที่มีรสอร่อยมาเลี้ยงแม่ช้างอยู่เป็นนิดแต่ในเวลาไปแสวงหาผลไม้ที่พึงพอใจได้แล้วก็ใช้ให้ช้างบริวารนำไปให้แก่แม่ช้างก่อนและส่วนตนเองก็ยังเที่ยวแสวงหาผลไม้ที่มีรสอร่อยเพื่อจะนำมาให้แก่แม่ต่อไปต่อมาภายหลังพญาช้างเผือกทราบข่าวว่าช้างทั้งหลายที่นำผลไม้ไปให้แม่คือที่ตนฝากไปให้แม่นะบางตัวก็ให้แก่แม่บางตัวก็ไม่ให้โดยกินซิเองเพราะเป็นผลไม้ที่มีรสอร่อยที่พญาช้างนั้นได้แสวงหามาหวังให้แม่พญาช้างเผือกจึงได้คอยเฝ้าสังเกตดูครั้นได้ทราบความจริงตามที่เป็นข่าวมาอย่างนั้นจึงคิดว่าเราควรจะหลีกหนีโขลงช้างไปเลี้ยงแม่ของเราดีกว่าก็หาอุบายจะหลีกหนีในตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้ช้างบริวารรู้ในเวลากลางคืนวันหนึ่งพอช้างบริวารหลับหมดแล้วจึงพาแม่ช้างไปอยู่ที่เชิงภูเขาจันโทรณะและให้แม่ช้างพักอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งภูเขานั้นอันเป็นสถานที่ที่เล่นรับคือไม่สามารถจะมีใครเห็นได้ง่ายๆครั้นนานมามีนายพรานชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเดินหลงทางมาไม่สามารถกำหนดทิศทางได้เดินร้องไห้คร่ำครวญเสียงดังลั่นพญาช้างเผือกได้ยินเสียงร้องไห้ของเขาแล้วคิดว่าบุรุษนี้ไม่มีที่พึ่งแต่เราจะไม่ปล่อยให้เขาต้องพินาศลงในป่านี้ในเมื่อยังมีเราอยู่พญาช้างเผือกจึงเดินไปหานายพรานนั้นนายพรานเห็นพญาช้างเผือกเดินมาหาก็นึกกลัวจึงเดินหนีพญาช้างเผือกพญาช้างเผือกเห็นว่านายพรานกลัวก็จึงเอ่ยถามว่านี่แน่บุรุษคนดีภัยจักไม่มีแก่ท่านเพราะเราดอกท่านจะหนีเลยเพราะเหตุใดท่านจึงเที่ยวเดินร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในป่าเช่นนี้เล่าให้พรานตอบว่าข้าพเจ้าหลงทางมาวันนี้เป็นวันที่7แล้วพญาช้างเผือกก็กล่าวว่าท่านอย่ากลัวเลยเราจะช่วยท่านให้ถึงแดนของมนุษย์ว่าดังนี้แล้วจึงให้ในพรานขึ้นขี่บนหลังของตนแล้วพาออกจากป่ามาแต่ในขณะที่นายพรานชั่วช้านั้นนั่งบนหลังพญาช้างเผือกออกจากป่ามานั้นคิดคำนึงว่าเราไปถึงนครจะกราบบังคมทูลพระราชาให้ทรงทราบก็จึงกำหนดหมายต้นไม้และภูเขาที่ช้างพาเดินผ่านมาโดยลำดับจนมาถึงเมืองพาราณสีในการนั้นช้างทรงของพระราชาได้ล้มลงคำว่าล้มลงของช้างก็คือตายพระราชาโปรดให้ตีกรองร้องประกาศว่าผู้ใดได้เห็นช้างที่มีลักษณะสมควรเป็นช้างพระที่นั่งได้ในสถานที่ใดที่หนึ่งให้ผู้นั้นจงแจ้งแก่เราเราจะพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้นั้นเป็นจำนวนมากนายพราน
ได้ฟังประกาศนั้นจริงไปเข้าเฝ้าราชากราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสมมติเทพข้าพระพุทธเจ้าได้พบพญาช้างเผือกทรงศีลมีลักษณะสมควรเป็นช้างทรงของใต้ฝ่าละอองทรุยพระบาทข้าพระพุทธเจ้าจักชี้ทางถวายขอโปรดพระราชทานนายหัตถาจารย์ไปกับข้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้จับช้างนั้นมาเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระชาตัดว่าดีแล้วจึงมีพระราชดำรัสสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปในป่าให้บุรุษผู้นี้เป็นคนนำทางนำพญาช้างตัวสำคัญนั้นมาเถิดครั้นพระราชาตรัสสั่งดังนี้แล้วก็ทรงส่งนายหัตถาจารย์รวมทั้งบริวารเป็นจำนวนมากไปพร้อมกับนายพรานนั้นนายหัตถาจารย์จึงออกเดินทางไปกับนายพรานนั้นที่เป็นผู้นำทางได้ไปพบช้างเผือกโพธิสัตว์ไปในที่ลับเพื่อหาอาหารพญาช้างเผือกโพธิสัตว์เห็นนายหัตถาจารย์ก็คิดว่าภัยนี้ได้เกิดขึ้นมาเพราะบุรุษเอวสามผู้หลงทางนั้นแน่นอนเราเป็นผู้มีกำลังมากและอาจจะเข็นฆ่าช้างได้ตั้ง 1,000 เมื่อโกรธขึ้นมาสามารถทำลายล้างกองทัพและพาหนะให้พินาศไปพร้อมทั้งแว่นแคว้นแต่ถ้าเราโกรธศีลของเราก็ขาดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจักให้เขาใช้หอกทิ่มแทงที่ศีรษะของเราเราก็จะไม่โกรธครั้นอธิษฐานใจมั่นคงดังนี้แล้วก็ได้หยุดยืนนิ่งอยู่กับที่ฝ่ายนายหัตถาจารย์ลงไปในสระบัวได้เห็นความถึงพร้อมแห่งลักษณะของพญาช้างเผือกนั้นแล้วก็เข้าไปใกล้ๆแล้วร้องเรียกว่าดูก่อนลูกรักลูกจงไปกับพวกเราเถิดแล้วจับงวงพญาช้างเผือกที่มีสีขาวราวกับพวงเงินพาไปถึงกรุงพาราณสีที่มีระยะทางเดินนั้นนาน7 วันส่วนแม่ช้างของพญาช้างเผือกเมื่อเห็นลูกหายไปไม่มาหาก็เข้าใจว่าคงจะมีพระราชาหรือมหาหมัดนำไปเสียแล้วก็เสียใจร้องไห้คร่ำครวญรำพันว่านับแต่นี้ไปไพรชัดนี้จักงอกงามสมบูรณ์เพราะไม่มีบุตรของเรารบกวนและได้กล่าวถ้อยคำเป็นคาถาที่มีอยู่ในบาลีว่าไม่อ้อยช้างไม่มุกมันไม่ช้างนาวพยางวงช้างเข้าฟางและลูกเดือยงอกงามขึ้นแล้วกับดอกกัณิกาทั้งหลายที่เชิงภูเขาก็ออกดอกบานพญาช้างนั้นพลัดพรากไปพระราชาหรือพระราชกุมารประทับนั่งบนคอช้างใดเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งย่อมกำจัดปัจจามิตรทั้งหลายอันผู้เป็นใหญ่ที่ประดับด้วยอาภรณ์อันงดงามผู้หนึ่งย่อมเลี้ยงดูพญาช้างด้วยก้อนข้าวฝ่ายนายหัตถาจารย์ส่งสารไปถวายพระราชาขณะกำลังเดินทางในระหว่างทางยังไม่ถึงเมืองนั้นนะพระราชาจึงโปรดให้ตกแต่งพระนครไว้ต้อนรับนายหัตถาจารย์ได้นำพญาช้างเผือกไปถึงโรงช้างต้นที่ตกแต่งและทำการประพรมด้วยของหอมต่างๆให้กั้นม่านที่วิจิตรการตาและเพดานเบื้องบนที่งดงามแล้วให้กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์พระราชาโปรดให้ถือภาชนะที่มีรสเลิศต่างๆเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานแก่พญาช้างโพธิสัตว์พญาช้างโพธิสัตว์ไม่รับอาหารนั้นด้วยคิดว่าเราจักไม่รับอาหารโดยปราศจากมารดาพระราชาตรัสอ้อนวอนพญาช้างให้บริโภคจึงตรัสคาถาว่าดูก่อนพญาช้างตัวประเสริฐเชิญพ่อรับคำเข้าเถิดอย่าให้สู้ผอมเลยราชกิจมีมากท่านจะต้องกระทำราชกิจเหล่านั้นพญาช้างโพธิสัตว์ฟังพระราชดำรัสแล้วกล่าวคาถาว่า
นางช้างเป็นกำพร้าตาบอดไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดต่อไม้ล้มลงตรงภูเขาจันโทรณะเป็นแน่พระราชาจะตรัสถามพญาช้างจึงตรัสพระคาถาว่าดูก่อนพญาช้างนางช้างตาบอดไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดต่อไม้ล้มลงตรงภูเขาจันโทรณะนั้นเป็นอะไรกับท่านหรือพญาช้างโพธิสัตว์กล่าวคาถาตอบว่าข้าแต่มหาราชนางช้างตาบอดนั้นไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดต่อไม้ล้มลงตรงภูเขาจันโทรณะนั้นเป็นมารดาของข้าพระองค์พระชาชนสดับคาถานั้นจะโปรดให้ปล่อยช้างจริงตรัสประกาศว่าพญาช้างนี้เลี้ยงดูมารดาท่านทั้งหลายจงปล่อยพญาช้างนั้นเสียเถิดพญาช้างผู้ประเสริฐจงอยู่ร่วมกับมารดาพร้อมด้วยญาติทั้งหลายเถิดพระเจ้ากาสีทรงปล่อยช้างให้หลุดออกจากเครื่องผูกแล้วอันหนึ่งเมื่อพญาช้างนั้นหลุดพ้นจากเครื่องผูกหยุดพักอยู่ชั่วครู่หนึ่งจึงแสดงธรรมถวายพระราชาด้วยคาถาหนึ่งคาถาที่เนื่องในราชธรรมสิบประการราชธรรมสิบประการก็คือธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือธรรมสำหรับนักปกครองแล้วได้ถวายโอวาทคือคำแนะนำว่าขอพระองค์อย่าทรงประมาทในราชกิจเลยและเมื่อประชาชนต่างบูชาพญาช้างอยู่ด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นพญาช้างก็ออกจากพระนครพาราณสีไปถึงสระบัวในวันนั้นนั่นเองจึงรวบรวมง่าบัวและรากไม้เป็นอันมากแล้วใช้งวงดูดน้ำจนเต็มงวงไปอย่างที่อยู่ของมารดาซึ่งนอนอยู่ที่ประตูถ้ำแล้วพ่นน้ำขึ้นเบื้องบนเพื่อให้สัมผัสร่างกายของมารดาที่ไม่ได้กินอาหารมาหนึ่งสัปดาห์ฝ่ายช้างมารดาของพญาช้างโพธิสัตว์สำคัญว่าฝนตกเมื่อจะว่าฝนจึงกล่าวคาถาคือคำประพันธ์ประเภทร้อยกลองในภาษาบาลีว่าฝนอะไรนี่ไม่ประเสริฐเลยตกในการที่ไม่ควรตกบุตรเกิดในตนของเราเป็นผู้บำรุงเราไปเสียแล้วพญาช้างโพธิสัตว์จึงพูดปลอบเอาใจมารดาจึงกล่าวคาถาว่าเชิญท่านลุกขึ้นเถิดจะมัวนอนอยู่ทำไมฉันเป็นลูกของแม่มาแล้วพระเจ้ากาสีผู้ทรงปรีชาทรงรอบรู้มีบริวารระยศใหญ่หลวงมากทรงปล่อยลูกมาแล้วนางช้างฟังคำของลูกชายแล้วมีใจยินดีเมื่อจะกระทำอนุโมทนาแด่พระราชาจึงกล่าวคาถาว่าพระราชาพระองค์ใดทรงปล่อยลูกของเราผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญทุกเมื่อขอพระราชาพระองค์นั้นจงทรงมีพระชนมายุยืนนานทรงบำรุงแว่นแคว้นกาสีให้เจริญรุ่งเรืองเถิดในเวลานั้นพระราชาทรงเลื่อมใสในคุณของพญาช้างโพธิสัตว์จึงโปรดให้สร้างบ้านขึ้นในสถานที่ไม่ไกลจากที่ซุ่มซ่อนอยู่ของพญาช้างแล้วให้จัดตั้งอาหารที่มีรสเลิศประจำสำหรับพญาช้างโพธิสัตว์และแม่ช้างการต่อมาเมื่อแม่ช้างล้มลงคือตายแล้วพญาช้างโพธิสัตว์ก็จัดการเผาศพของมารดาตามความสามารถของตนที่จะกระทำได้แล้วก็ได้เดินทางไปยังอาสมที่ชื่อว่ากรันทกะโดยมีฤาษี500ตนลงมาจากภูเขาหิมพานต์มาพักอาศัยพญาช้างได้มาอยู่ปฏิบัติบำรุงฤาษีเหล่านั้นและพระราชาได้โปรดให้พระราชทานอาหารค่าเลี้ยงดูแก่ฤาษีเหล่านั้นด้วยส่วนพระราชาจึงโปรดให้นายช่างสลักรูปใหญ่เท่ากับตัวของพญาช้างโพธิสัตว์ด้วยศิลา

รงสการะบูชาเป็นการใหญ่ทุกปีชาวชมพูทวีปจะมาประชุมกันทำการฉลองสมโภชเรียกว่าหัตถิมหากรรมครั้นพระบรมศาสดาโปรดประทานเทศนาชาดกนี้จบลงแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4และทรงประชุมชาดกว่าพระราชาได้แก่พระอนันตเถระบุตรเลวซามคือนายพรานได้แก่พระเทวทัตนายหัตถาจารย์ได้แก่พระสารีบุตรเถระนางช้างมารดาของพญาช้างได้แก่มหามายาพุทธมารดาส่วนพญาช้างเผือกได้แก่ตถาคตท่านผู้ฟังครับชีวประวัติของพราหมณ์

บนพญาช้างเผือกได้แก่ตถาคตท่านผู้ฟังครับชีวประวัติของพราหมณ์ชราอุบาสกก็จบลงเพียงเท่านี้และพอดีเวลาของรายการก็สิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มะนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมณัฐคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประ

ผมจะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสักขจังธัมโมโสตโพติได้แล
1: ้
0: ว
1: ได
0: ้ได้พอแล้วไม่เป็นไรวันนี้ได้มั้งแค่นี้พอแล้วแต่ผมขอโอกาสจากหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองและพร้อมด้วยครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์และก็ขอเจริญพรเจริญในธรรมแก่คุณญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมในกิจกรรมวันวิสาขะในที่พวกเราได้ท่านทั้งหลายโดยการเคารพบูชาเป็นสิ่งที่ประทับใจกันมาตลอดทั่วโลกนะโอกาสต่อไปนี้ก็ขอให้พากันสงบนิดนึงใช้เวลาไม่นานหรอกแล้วก็ค่อยพูดถึงฟังตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเราชาวพุทธทั่วโลกเวลานี้ทั่วโลกนะไม่เฉพาะทั่วประเทศไทยทั่วโลกก็มีคนเขาทำกันแบบเดียวกันนี่แหละเขาเรียกวันวิสาขะประเทศไทยเราคล้ายๆว่าทั่วทุกนะจังหวัดถึงจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี้ส่วนมากก็จะมีการจัดขนบธรรมเนียมประเพณีเรียกว่าวันวิสาขะจัดกันทั่วประเทศทุกวัดเลยนะนั่นคือขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเราทำกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทั่วโลกองค์กรเขาก็ให้ความเคารพกันมากๆณนะปัจจุบันนี้ยิ่งมากขึ้นทุกวันเพราะเราสังเกตในโลกกำลังเดือดร้อนด้วยประการต่างๆภาษาพระเรียกว่ากิเลสของคนนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันก็ทะเลาะกันด้วยสมัยไหนกับสมัยนี้มันต่างกันเยอะฆ่ากันโดยที่ไม่รู้ไม่มีต้นเหตุอะไรเลยเพราะความโลภความโกรธความหลงอย่างเดียวฉะนั้นสิ่งที่พวกเราและท่านทั้งหลายทำกันทั่วไปในปัจจุบันนี้ทุกคนก็มีเป้าหมายของชีวิตเพราะชีวิตทุกคนที่เกิดมานี้เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาจากไหนเราอยู่โลกที่เราอยู่กันปัจจุบันนี้

0: ปริศนาธรรมที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เป็นบารมีทำให้เราเป็นคนที่มีบุญบารมีเต็มแล้วไปไหนเต็มแล้วก็ไปนิพพานนิพพานนี่ที่สุดของบุญเพราะเป็นการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีตัณหาอุปาทานไม่มีมีแต่ความว่างนั่งที่ไหนก็ว่างนอนที่ไหนก็ว่างกินที่ไหนก็ว่างใจมันว่างไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการคิดนึกไม่มีการยึดติดความว่างเลยเกิดขึ้นนั่นเราเป็นชาวพุทธทำยังไงให้จิตมันว่างให้ใจมันว่างอดีตก็ต้องละอนาคตก็ต้องตัดเพราะทั้งอดีตอนาคตเราไม่สามารถเข้าไปยึดเข้าไปติดได้อดีตก็สิ่งที่ล่วงมาแล้วเราย้อนไม่ได้ย้อนอดีตไม่ได้ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้เลยเรานึกไปก็เท่านั้นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงยังมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะปัจจุบันนี้มันจะกลายเป็นอดีตอดีตมันจะไปจากปัจจุบันอนาคตก็ไปจากปัจจุบันท่านทาวเราทำปัจจุบันให้ดีคิดดีพูดดีทำดีมันก็กลายเป็นอดีตที่ดีไปสู่อนาคตที่ดีมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เราแก้ไม่ถูกเราพยายามแก้อดีตกันพยายามปรับปรุงอนาคตกันแต่เราไม่ทำปัจจุบันเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมอยู่กับคุณงามความดีงั้นชีวิตของเราเนี่ยมันแก้ไม่ถูกคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะแก้พยายามรื้อฟื้นอดีตพยายามที่จะวิ่งไปหาอนาคตแต่ปัจจุบันที่แก้ได้ไม่แก้ไม่สนใจไม่คิดจะทำไม่คิดจะสร้างเหตุปัจจัยที่สำคัญในชีวิตของเรามันจึงผิดพลาดมาโดยตลอดเพราะเราแก้ไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนให้เราแก้ปัจจุบันเห็นปัจจุบันรู้ปัจจุบันเรากำลังทำอะไรเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรเราสามารถแก้ได้หมดเพราะอดีตก็แก้ไม่ได้อนาคตก็แก้ไม่ได้นั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมันมาจากที่เราไม่รู้มีอวิชชาหุ้มห่อไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรสติปัญญาไม่ได้พัฒนามาวัดก็ไม่ได้ฝึกสตินั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้ทำก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้ขาดตัวรู้คือตัวสติสัมปชัญญะของเราเราเคยเห็นคนเสียสติไหมโยมคนที่เสียสตินี้จะคิดจะพูดจะทำอะไรเนี่ยเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะทำในทางที่ผิดหมดเลยตรงกันข้ามกับคนที่มีสติ คนไหนมีสติคนนั้นก็ควบคุมตัวเองได้ควบคุมความคิดให้มันคิดดีถ้าคิดไม่ดีก็ละปล่อยวางเห็นการกระทำว่าเรากำลังทำอะไรทำดีหรือไม่ดีรู้ว่าเรากำลังจะพูดอะไรพูดเรื่องที่เป็นสาระหรือไร้สาระพูดเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนี่เรียกคนมีสติมีสติก่อนพูดมีสติก่อนทำมีสติก่อนคิดสามารถควบคุมได้ถ้าคนไม่มีสติคิดพูดทำไม่รู้เลยบางคนก็มาระลึกได้ภายหลังพูดไปแล้วทำไปแล้วคิดไปแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะมันทำไปแล้วสำเร็จแล้วไม่มีสิทธิ์แก้ไขไม่มีทางแก้ไขรู้งี้ไม่น่าคิดรู้อย่างนี้ไม่น่าทำรู้อย่างนี้ไม่น่าพูดเพราะมันไม่รู้ไงสติของเรามันไม่มีไม่ได้ฝึกแต่เรามาพุทโธฝึกให้มีสติให้รู้ว่าเรากำลังหายใจอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าโทลมออกเราก็รู้พุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแปลออกมาแล้วคนไหนมีพุทโธคนนั้นก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานคนไหนไม่มีพุทโธคนนั้นก็กลายเป็นคนหลงไม่รู้จิตใจก็เศร้ามองคุณมัวเร่าร้อนอยู่กับอดีตอนาคตถ้าเราคิดนึกปรุงแต่งไม่หยุดไม่นิ่งถ้าเราไม่ฝึกจิตให้เป็นหนึ่งเราไม่เคยทำสติสมาธิก็เลยไม่เกิดสมาธิมันเกิดจากสติที่สมบูรณ์รู้บ่อยๆรู้มาเข้าความคิดมันก็หยุดมันตัดอดีตและอนาคตโดยอัตโนมัติมันจะคิดทำไมคิดแล้วก็เป็นทุกข์คิดแล้วก็เร่าร้อนคิดแล้วก็มีความเศร้าหมองขุ่นมัวมารู้อย่างนี้ก็ไม่ต้องคิดทำใจว่างทำใจสงบเราต้องทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันจึงจะเกิดแต่เราไม่ทำไม่ฝึกมันไม่เกิดบุญบารมีเราไม่สร้างไม่ทำมันไม่มาไม่มีวาสนาไม่มีบารมีน้อยใจตัวเองทำไมเราเกิดมาจนทำไมเราเกิดมายากไร้ทำไมเราเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่มีกินไม่มีใช้น้อยใจตัวเองตัวเองไม่มีวาสนาไม่มีบารมีเพราะไม่สร้างไม่ทำทานก็ไม่ทำศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจมันจะมีอย่างไรมันจะมีกินมีใช้ได้อย่างไรโยมเราไม่ได้สะสมบุญบารมีแล้วเราก็โทษโชคชะตาคนนู้นทำให้เราเป็นทุกข์คนนี้ทำให้เราเดือดร้อนไม่ได้โทษตัวเองเลยว่าตัวเองไม่ได้สร้างไม่ได้ทำหมัวเพิกเฉยอยู่เขาให้ทานก็ไม่สนใจเขารักษาศีลก็ไม่สนใจเขาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่สนใจนึกว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ธรรมะนี่เป็นเรื่องของทุกคนธรรมะคือทางปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์เราเกิดมานี่มาด้วยทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เกิดมีทุกข์เป็นแดนเกิดจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดาล้วนแล้วแต่มีทุกข์ทั้งนั้น ที่เดียวที่ไม่มีทุกข์คือนิพพานคนไหนไปนิพพานแล้วคนนั้นไม่มีทุกข์แล้วดับทุกข์ดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายดับความพลัดพรากจากกันทุกข์มันจึงไม่มีแต่ที่ไหนยังมีการเกิดอยู่ที่นั่นยังมีทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลัดพรากจากกันเดี๋ยวเขาก็จากเราไปเดี๋ยวเราก็จากเขาไปทำให้เกิดความทุกข์เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่อยากจากเพราะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงสติปัญญาของเรามันยังไม่เกิดยังไม่เห็นความเป็นจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องจากกันที่ใดมีการเกิดที่นั่นก็มีการตายคนไหนเกิดมาปั๊บความตายก็คู่มาเลยรอเวลาเท่านั้นเองเมื่อไรที่ไหนอย่างไรเราไม่สามารถกำหนดได้แต่กรรมเป็นเครื่องกำหนดมาแล้วเราเคยทำกรรมอันใดไว้กรรมอันนั้นก็ให้ผลเราเคยเบียดเบียนเขาไว้เคยทำร้ายเขาไว้ถึงเวลาเขาก็เอามาเบียดเบียนเราทำร้ายเรามันบางคนเกิดประสบอุบัติเหตุเกิดมาก็มาประสบอุบัติเหตุอีกถ้ากรรมมันให้ผลบางทีบางครั้งมันให้ผลถึง500ชาติต้องเป็นอย่างนั้นต้องเจออุบัติเหตุถึง500ชาติกว่าจะจบเราทำครั้งเดียวเท่านั้นแหละแต่มันให้ผลถึง500ชาติชาติใดที่เราไปเกิดก็ต้องประสบกับสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพยายามไม่ทำบาปทั้งปวงเพราะบาปให้ผลเป็นความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์ก็ไม่ควรสร้างบาปและหันมาสร้างบุญกุศลเพียรสร้างเพียรทำทานศีลภาวนาบุญให้ผลเป็นความสุขเพียรชำระจิตให้ผ่องใสจิตของเรามันเศร้าหมองขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะอดีตขุ่นมัวเพราะอนาคตเราไม่ได้ทำปัจจุบันให้มันเกิดจิตเลยไม่ผ่องใสแต่ถ้าเราทำปัจจุบันให้เกิดจิตของเราก็ผ่องใสสะอาดเหมือนร่างกายเราเนี่ยเราดูแลคอยอาบน้ำชำระเสื้อผ้าคอยซักอยู่ตลอดทำความสะอาดแต่ใจของเราเนี่ยเราไม่เคยทำความสะอาดเลยเราไม่เคยเห็นใจตัวเองไม่เคยรู้ใจตัวเองว่ามันมีความโลภความโกรธความหลงหนาแน่นไปหมดเราไม่เคยเอามันออกเลยไม่เคยชำระให้มันขาวให้มันสะอาดมันถูกกิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำใจของเราเต็มไปหมดไม่มีที่ว่างเลยวุ่นไปหมดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นยันหลับมันไม่เคยว่างจากกิเลสตัณหาเลยเราไม่เคยชำระใจตัวเองให้ขาวสะอาดไม่เคยขัดไม่เคยถูไม่เคยฟอกไม่เคยชำระไม่เคยเอาอยากใยออกจากใจตัวเองแต่ความสกปรกรกรุงรังไปหมดความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานหนาแน่นหมักหมมไปด้วยกองทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุของทุกข์ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันจึงหาความสุขไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะโดยเราก็เลยไม่สนใจเรื่องของธรรมะนึกว่าธรรมะไม่ใช่ของเราเป็นของนักบวชเป็นของ

นักปฏิบัติชาวบ้านทั่วๆไปก็เลยไม่สนใจธรรมะเป็นของทุกคนทุกคนมีทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นั่งนานไม่ได้เดินนานไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์หมดหนาวนานร้อนนานอิ่มนานหิวนานทุกข์หมดเราอยู่กับความทุกข์ตลอดแต่เรามองไม่เห็นวนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราต้องบรรเทาทุกข์อยู่อย่างนี้ทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดเพราะสติปัญญาของเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมมันยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เห็นไม่เห็นทุกข์เห็นภัยนั่งแล้วเป็นทุกข์อย่างไรก็มองไม่เห็นเพราะว่าเวลาเรานั่งพอปวดเราก็ขยับแล้วไม่ทันได้รู้ทุกข์แต่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เรากำหนดรู้ก่อนมานั่งเป็นทุกข์นะเดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์อิ่มเป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์แก่เจ็บตายเป็นทุกข์หมดชีวิตของเรานี่เต็มไปด้วยทุกข์นานาประการแค่ร่างกายก็รอการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบทุกข์เต็มไปหมดโยมมีตาก็ทุกข์มีหูก็ทุกข์มีแขนก็ทุกข์มีขาก็ทุกข์มีผมก็ทุกข์มีเล็บมีฟันทุกข์หมดพอมันเสื่อมขึ้นมามันแปรสภาพขึ้นมาทุกข์มันเกิดมันไม่คงที่มันมีการแปรสภาพอยู่ตลอดผมเคยดำเดี๋ยวมันก็ขาวเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ร่วงเดี๋ยวมันก็จากเราไปทุกข์อีกแล้วตาที่เคยมองเห็นได้ชัดต่อไปมันเสื่อมฝ้าฟางมองไม่เห็นทุกข์อีกแล้วหูเคยได้ยินเสียงไกลอยู่ไปอยู่ไปเสียงไกลไม่ได้ยินใกล้ๆก็แทบจะไม่ได้ยินต้องพูดดังๆใช่ไหมคนแก่บางคนต้องพูดดังๆไม่งั้นไม่ได้ยินมันเสื่อมเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างขาก็ไม่ใช่ของเราแขนก็ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราต้องควบคุมได้ไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้เจ็บไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้หลุดไม่ให้ร่วงเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเราเพียงมาอาศัยอยู่อาศัยใช้ให้เป็นประโยชน์ตอนนั้นเองเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากร่างกายทิ้งร่างกายนี้ไว้บนผืนแผ่นดินกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีใครเอาไปได้เราก็เห็นอยู่แต่เราไม่มีปัญญาได้แต่เห็นอย่างเดียวคนนั้นแก่คนนั้นเจ็บคนนั้นตายเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปกลางคนก็ไปวัยชราก็ไปไปไม่เลือกวันไม่เลือกไหวไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาแต่เราไม่ได้พิจารณาสติปัญญามันไม่เกิดไม่เห็นร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นไม่ช้าไม่นานก็ต้องผุพังเราก็ต้องทิ้งมันไปมันไม่ใช่ของเราสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ควรยึดไม่ควรติดถ้าเรายึดมันก็เป็นทุกข์ตาของเราหูของเราแขนของเราขาของเราทุกหมดถ้าเรายึดไว้ทุกหมดแต่ถ้าเรารู้ความเป็นจริงเราก็ไม่ยึดมันไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากมันไปแล้วเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ทุกข์เวลามันเสื่อมเราก็ไม่ทุกข์กับมันเวลามันแตกสลายเราก็ไม่ทุกข์กับมันไม่ต้องดิ้นรน
บางคนไม่อยากแก่ดิ้นรนหาหมอหายาแต่ก็ทำไม่ได้นั่นเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกสัตว์ที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโลกนี้ไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดานั่นเองคือธรรมชาติแต่เราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาความเป็นธรรมชาติของตัวเองว่าเรานี่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโลกนี้ไปอีกไม่นานขึ้นก็อยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งคนไหนมีบุญก็อายุยืนหน่อย70 80 90 101หรือเกินกว่านั้นบ้างก็เพียงเล็กน้อยถ้าเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงแล้วอะไรมันเกิดขึ้นอ๋อมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของโลกเราไม่ต้องไปเดือดร้อนมันเป็นเช่นนี้เองไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกต้นไม้ใบหญ้าก็เหมือนกันถึงเวลามันก็ตายถึงเวลามันก็จากไปภูเขาแม่น้ำถึงเวลามันก็สลายไปไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติแต่เราไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นธรรมชาติเที่ยวดินรนเที่ยวขวนขวายอยากจะเป็นอมตะอยากจะอยู่เหนือโลกขึ้นมาแล้วโลกก็เป็นอย่างนี้เราไม่อยากเป็นไปตามโลกเราจะอยากจะเป็นคนเหนือโลกดิ้นรนต่อสู้ขนขวายทุกแล้วทุกอีกเราไม่ยอมรับความเป็นจริงชีวิตของเรามันจึงมีทุกข์มากเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ทำใจไม่ได้ญาติเราก็ดีตัวเราก็ดีถึงเวลามันต้องเสื่อมมันต้องสลายมันต้องแตกกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเราไม่สามารถยอมรับได้ทุกข์มันเลยเกิดนี่แหละพอเราไม่เรียนรู้เรื่องของธรรมะไม่สนใจจะไปทำไมวัดไม่เห็นมีอะไรเลยไปเที่ยวดีกว่าวันหยุดพอเวลาเกิดปรากฏการความเป็นจริงขึ้นมามีความเสื่อมมีความแตกมีความสลายมีความดับไปทุกข์มาเลยมากมายตั้งรักไม่ได้ยอมรับไม่ได้ต่างกับคนที่เข้าวัดตั้งแต่เยาว์วัยมาศึกษาธรรมะตั้งแต่เด็กยอมรับสภาพความเป็นจริงพอโตขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นอ๋อพอความแก่มาถึงอ๋อมันเป็นธรรมชาติพอความเจ็บมาเยือนอ๋อมันเป็นธรรมชาติพอความตายมาถึงอ๋อมันเป็นธรรมชาติสบายไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายสงบตายอย่างสงบแก่อย่างสงบเจ็บอย่างสงบเพราะมันรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ธรรมชาติแล้วยอมรับสภาพเราก็เป็นคนปกติไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องขวนขวายอะไรถึงเวลามันเป็นไปตามการตามเวลาตามสภาพของมันเกิดจากกรรมที่เราทำบางครั้งเราทำไม่ดีไว้เบียดเบียนสัตว์แต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็มาถึงก่อนวัยอันควรโรคตับโรคหัวใจโรคปอดมันมาก่อนมันเสื่อมก่อนวัยไม่ทันแก่ไปแล้วบางคนเกิดมาก็เป็นเลยไหมหมอไม่สามารถรักษาได้ยาไม่สามารถให้ได้โรคกรรมโรคเวร

ัวเองก่อเอาไว้มันให้ผลไม่มียาขนาดใดเข้าไปช่วยได้หมอก็ช่วยไม่ได้ยาก็ช่วยไม่ได้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนะบางคนเกิดมาใส่สายยางเลยเข้าตู้อบอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาอะไรเลยมันเป็นผลของกรรมทั้งหมดเลยที่บุคคลได้ทำเอาไว้กรรมมันให้ผลตั้งแต่เกิดมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มาอยู่ร่วมกันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราอาศัยกรรมนี่แหละที่อยู่ได้เพราะเราทำกรรมดีเอาไว้สร้างบุญกุศลเรียกเป็นกรรมเหมือนกันแต่กรรมดีกรรมที่ไม่ดีเขาเรียกว่าบาปอกุศลนั่นที่เรามีลมหายใจอยู่ได้นี่มาจากบุญกุศลที่เราสร้างที่เรามีกินมีใช้ไม่อาภัพอับจนไม่ยากแค้นเหมือนคนบางคนจะต้องไปขอเขากินไม่มีจะกินทำเท่าไรก็ไม่พอไม่พอกินผลจากการให้ทานที่บุคคลนั้นไม่ค่อยได้ให้ไม่ค่อยได้ทำนานทีปีหนที่จะทำสักครั้งแต่ปกติธรรมดาก็ไม่เคยทำไม่เคยบริจาคไม่เคยเสียสละไม่เคยแบ่งปันผลการกระทำเหล่านั้นส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดมาแล้วอดอยากยากจนข้นแค้นไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารขาดแคลนเป็นผลของทานที่ตัวเองไม่สนใจนึกว่าไม่ใช่เรื่องจะทำทำไมทานให้ทำไมทานศีลก็ไม่รักษาศีล5เกิดมาแล้วก็พิกลพิการเบียดเบียนเขาไว้สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่บางคนนะปากแหว่งจมูกโวหูแหว่งมั่งขาขาดแขนขาดมั่งมาจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงผลของกรรมนั่นแหละที่ตัวเองทำเอาไว้ก่อเอาไว้มันให้ผลเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นใหม่ๆก็อาจจะดีอยู่ไปสักพักหนึ่งเจออุบัติเหตุบ้างเจออะไรบ้างทำให้ร่างกายตัวเองพิกลพิการไปตามสภาพของกรรมตาบอดหูหนวกบางคนยิ่งกว่านั้นสติปัญญาเสื่อมกลายเป็นคนควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนั้นสิ่งเหล่านี้มาเกิดจากการกระทำของแต่ละคนแต่ละท่านเราพิจารณาตามความเป็นจริงเราจะได้ไม่ทำอย่างนั้นไม่สร้างบาปไม่สร้างอกุศลให้เกิดขึ้นไม่งั้นเราจะต้องไปใช้อีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติบางทีต้องไปใช้ถึง500ชาติดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นเกิดเป็นอย่างนั้นน่ะ500ชาติกว่าจะจบเราไปเผลอทำชาติเดียวเท่านั้นแหละแต่ผลของมัน500ชาติยาวนานมากงั้นอย่าได้ทำอย่าได้สร้างบาปอกุศลซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์เราหันมาสร้างบุญกุศลดีกว่ามันเข้าวัดให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเจริญสติปัญญาให้เกิดขึ้นสะสมอริยทรัพย์หรือเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าเราไม่ได้ตายในภพนี้และไม่เกิดอีกมันไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีบุญมีบาปยังเผลอทำบุญบ้างทำบาปบ้างเราก็ต้องยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะในวังวนของความทุกข์

ดังนั้นเราต้องพยายามขวนขวายสร้างธรรมบุญกุศลเอาไว้มากๆเป็นเสบียงเราไปเกิดอีกเราจะได้สุขสบายทานทำไว้สม่ำเสมอเกิดไปเราจะได้ไม่จนไม่ลำบากยากขินถิ่นรักษาไว้เราจะมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนสติสมาธิปัญญาสร้างไว้เราจะได้เป็นคนฉลาดไม่ตกเป็นทาสของกิเลสของตัณหาของอุปาทานถ้าเราไม่สร้างไม่ทำมันก็ไม่สามารถจะนำพาเราไปสู่สุคติได้ไม่มีเสบียงนั่นคนเดินทางอ่ะไม่มีเสบียงมันเดินไปไม่ถึงปลายทางอยู่มันตายซะก่อนไม่มีข้าวไม่มีน้ำไม่มีที่อยู่อาศัยมันเดินไม่ได้มันไปไม่ถูกนั่นคนไหนเตรียมตัวไว้ก่อนมีเสบียงในการเดินทางสบายจะนั่งที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้มีที่กินที่อยู่ที่อาศัยเดินทางไปได้ยาวนานนั่นเราอย่าประมาทชีวิตของเรามันสั้นโยมมนุษย์แป๊บเดียวเท่านั้นเองเราบอกเป็นมนุษย์ร้อยวันนี่เท่ากับหนึ่งวันของสวรรค์สวรรค์ก็อยู่กันวันเดียวมนุษย์นี่อยู่ถึงร้อยวันเปรียบเทียบกับสวรรค์สวรรค์ก็อยู่คนวันเดียวเท่ากับมนุษย์อยู่ร้อยวันเขาอธิบายว่าความสุขของสวรรค์มนุษย์นี่สุขร้อยวันแต่สวรรค์เขาสุขแค่วันเดียวเท่านั้นเนี่ยชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ยาวนาน365วันปีหนึ่งอยู่ได้ถึงก็ถือว่าบุญแล้วนี่เราผ่านมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวไม่ใช่คงทนถาวรไม่มีเหล็กมีไหลมีแต่ข้าวมีแต่น้ำมีแต่ลมมีแต่ไฟที่เราอาศัยอยู่ในร่างกายของเราพอลมมันหมดไฟมันหมดดินมันหมดน้ำมันหมดร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้เนี่ยทุกวันนี้ก็ไปง่ายอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวฝนมาลมมาทำให้สูญเสียทรัพย์สินชีวิตและยังภัยสงครามอีกก่อกันมากเหลือเกินพยายามที่จะผลิตอาวุธออกมาเข่นฆ่ากันทำร้ายกันไม่เว้นลูกเด็กเล็กแดงคนแก่คนชราคนน่าสงสารไม่รู้จะหนีไปไหนโยมอยู่ก็ไม่มีจะกินอดอยากยากจนอาหารไม่มีอยู่อย่างแร้นแค้นที่อยู่ที่กินไม่มีนี่เป็นภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพราะไม่มีเมตตาธรรมเมตตาธรรมกำจุนโลกถ้าไม่มีธรรมะนี่มันอยู่ไม่ได้โยมมันเรานี่ในครอบครัวในสังคมถ้าขาดธรรมะเมื่อไรจะเบียดเบียนกันเมื่อนั้นไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีธรรมเมื่อไรนี่เดือดร้อนทุกวันนี้ก็เริ่มแล้วโยมพวกยาเสพติดหลอน
เสพเข้าไปแล้วทำร้ายได้ทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงแม้กระทั่งตัวเองทำลายได้หมดไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยมาทำลายกันมาเข่นฆ่ากันคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สามารถยับยั้งได้ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ถ้าคนไหนมีทานมีศีลมีภาวนาคนนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องใครจะมายั่วยุยังไงใครจะมาชักชวนยังไงใครจะมาโน้มน้าวยังไงก็ไม่ไปจะตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วไม่ทำความชั่วแล้วทำแต่ความดีนั้นศีลธรรมนี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราทุกๆคนถ้าขาดเมื่อใดนี้ความเดือดร้อนมันจะเกิดขึ้นทันทีมันจะเบียดเบียนกันทำร้ายกันเข่นฆ่ากันสร้างความเดือดร้อนหายนะเกิดขึ้นนั้นเรายังโชคดียังมีศีลมีธรรมมีทานให้เราได้เลือกเลือกที่จะสร้างเลือกที่จะทำให้มันเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ไปสักระยะหนึ่งต่อไปเราจะไม่มีทางเลือกเพราะมันจะเต็มไปหมดทุกหย่อมหญ้าทุกครัวเรือนทุกสังคมทุกครอบครัวมันไม่ละเว้นเลยชีวิตของเรานี่ต้องค้นขวายสร้างธรรมก่อนทำใจให้มั่นคงตั้งสติให้ดีมีสติมากเท่าไรเราจะปลอดภัยมากเท่านั้นเรามีศีลมีธรรมมากเท่าไรชีวิตของเราจะสุขสบายมากเท่านั้นไม่ใช่ว่าเรามีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งมากเท่าไรเราจะสุขสบายไม่ใช่คนไหนมีศีลมีธรรมมีทานคนนั้นจะสุขสบายชีวิตของเราต้องพยายามขวนขวายสร้างธรรมทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาให้พร้อมเพราะความประมาทมันเป็นบ่อเกิดของความตายใช่ไหมขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดความตายเป็นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมเพราะความประมาทคนไหนไม่ประมาทคนนั้นก็สามารถเอาชีวิตรอดชีวิตของเรานี่มันสำคัญกว่าจะได้มาเนี่ยต้องอาศัยบุญอาศัยบารมีที่เราสร้างถึงได้เกิดเราเกิดมาแล้วมีบุญมีวาสนามีบารมีมาสร้างต่อเนี่ยถือว่าบุญมากบางคนเกิดมาแล้วไม่ได้สร้างไม่ได้ทำก็มีบุญแค่ชาตินี้ชาติหน้าไม่มีบุญแล้วไม่ได้เกิดแล้วเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นอย่างอื่นเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่มีบุญมนุษย์ต้องมาจากบุญถ้าเราอยากไปสวรรค์ก็ต้องทำบุญให้มากให้ทานมากๆรักษาศีลทุกวันสวดมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้าถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นไปนิพพานก็ทำตลอดเวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธตลอดนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธทำงานก็พุทโธอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดใจก็เราอยู่กับพระตลอดมีพระอยู่ในใจใจสบายถ้าเป็นไปเป็นอะไรไปตอนนี้มันไปสวรรค์ทันทีถ้าอยู่กับพระแต่ถ้าไม่มีพุทโธมันมีอย่างอื่นมันก็ไปกับสิ่งอื่นคิดถึงลูกถึงหลานก็ไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกไป
ปไหนไม่ได้วนเวียนห่วงทรัพย์สมบัติก็เกิดมาเฝ้าเป็นอะไรก็ได้เป็นสัตว์อะไรก็ได้มาเฝ้าทรัพย์สมบัติตัวเองสมัยก่อนก็โตทยพรามเศรษฐีเกิดเป็นสุนัขเฝ้าสมบัติห่วงสมบัติเลยเกิดเป็นสุนัขในบ้านคอยเฝ้าใครเข้าใกล้ก็เห่าห่วงกลัวจะมาแย่งสมบัติไม่มีบุญไปเกิดไม่ได้ทำบุญนะชีวิตของเราเนี่ยถ้าห่วงอะไรแล้วห่วงอะไรแล้วมันไม่ไปมันวนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนไม่ไปไหนแล้ววนเวียนอยู่นั้นเกิดเป็นอะไรก็ได้คอยอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไงไม่ได้ทำบุญไว้มาเป็นไม่ได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานน่าเสียดายตรงนี้เลยโยมอุตส่าห์มีบุญมาเกิดแต่ไม่ได้ทำบุญปล่อยผ่านให้บุญมันหมดไปแต่พวกเรานี่โชคดีมีบุญบุญเก่าก็ดีบุญใหม่ก็มาเพิ่มเติมเสริมขยันสร้างขยันทำเอาไว้ของเราโยมเนี่ยอย่างอื่นไม่ใช่อาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปหมดลูกหลานญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติเดี๋ยวต้องจากหมดเลยจากแม้กระทั่งตัวเองต้องทิ้งไว้หมดเอาไปไม่ได้บุญที่นั้นบุญเท่านั้นที่เอาไปได้บาปเท่านั้นที่เอาไปได้สองอย่างพระพุทธเจ้าชี้ไว้สอนไว้บุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เลือกเอาทุกคนมีสิทธิ์เลือกเกิดมาแล้วเลือกได้หมดไม่ใช่ฉันเกิดมาแล้วฉันเลือกไม่ได้เลยทำไมจะเลือกไม่ได้ยอมความคิดของเราเนี่ยเราเลือกที่จะคิดดีก็ได้เลือกที่จะพูดดีก็ได้ทำดีก็ได้ทำไมเราเลือกไม่ได้ทุกคนเลือกได้หมดยอมขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกไหมจะทำไหมสนใจไหมเรื่องของบุญของกุศลเราต้องการความสุขความเจริญไหมถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องพยายามสร้างบุญกุศลเอาไว้เพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสสามประการเนี่ยไม่ต้องทำมากทำสามอย่างให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองชีวิตของเราก็จะมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติสมบัติเหล่านี้เราต้องสร้างใครสร้างให้เราไม่ได้ใครทำให้เราไม่ได้เราต้องลงมือทำด้วยตัวเองอาศัยศรัทธาความเชื่อคนไหนมีความเชื่อคนนั้นก็สามารถทำได้เต็มที่เมื่อเราเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็ไม่ทำบาปเราหันมาทำบุญสร้างบุญกุศลให้เต็มที่มันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเมื่อเราทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆผลมันก็เกิดเหมือนเราปลูกต้นไม้ยอมเราคอยดูแลมันปลูกเสร็จแล้วถ้าเราไม่รดน้ำพรวนดินไม่ใส่ปุ๋ยมันจะโตไหมไม่โตยอมเดี๋ยวมันก็ตายเราปลูกต้นบุญแต่เราไม่หมั่นดูแลไม่รดน้ำไม่พรวนดินไม่ใส่ปุ๋ยไม่กำจัดศัตรูพืชเดี๋ยวมันก็ตายมันไม่งอกไม่งามไม่ออกดอกออกผลให้เราเราต้องขยันขยันสร้างขยันทำบ่อยๆเร
และผลมันก็จะเกิดขึ้น

นะเหมือนวันนี้ที่เรามาสร้างให้ทานถวายทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันหยุดดาวกายวาจาใจก็นำมาปลูกอะไรปลูกต้นบุญเมื่อเรามีต้นมาแล้วเราก็ดูแลรักษาคอยเอาใจใส่ต้นบุญของเราไม่ช้าไม่นานมันก็ออกดอกออกผลนะคนไหนขยันมากมันก็ออกดอกให้เร็วออกผลให้เร็วคนไหนไม่ขยันมันก็ไม่ออกไม่แต่ตายเหี่ยวลงเหี่ยวลงเฉาลงในที่สุดมันก็ตายไปนั่นบางคนนะปีมาทำครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็ทิ้งไปไม่สนใจเมื่อไหร่มันจะออกดอกออกผลนะไม่ออกหรอกมีแต่เหี่ยวแห้งไปมันต้องขยันทำขยันสร้างมันจึงจะเจริญงอกงามออกผลไพบูลย์ให้เราได้ชื่นชมมันครูบาอาจารย์เหมือนพระผู้ประพฤติปฏิบัติท่านทำทุกวันไม่ทำวันเดียวทำเช้าทำเย็นทำกลางวันทำตลอดวันนั่งก็ทำเดินก็ทำนอนก็ทำกินก็ทำทำทุกอริยบทให้มันเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่ถึงเวลามาทำไม่ใช่โยมมันไม่สำเร็จไม่ประสบผลสำเร็จมันต้องทำตลอดเวลาทำทุกลมหายใจมันจึงจะเห็นผลมันจึงจะได้ผลมันเราเรียนหนังสือโยมเราเรียนวันเดียวเสร็จไหมสำเร็จไหมโยมอ่านออกเขียนได้ไหมไม่ได้เราเรียนตั้งหลายปีกว่าจะอ่านออกเขียนได้พูดคล่องท่องจำได้เรามาประพฤติปฏิบัติทำเดียวเดียวจะให้มันสำเร็จจะให้มันสงบมันก็ไม่สงบมันต้องอาศัยทำบ่อยๆฝึกไปบ่อยๆชั่วโมงนี้ไม่สงบเอาต่อมันอีกชั่วโมงนึงแล้ว2ชั่วโมงยังไม่สงบเอาต่อมันอีกชั่วโมง3ชั่วโมงทำมันไปเรื่อยๆไม่ใช่ชั่วโมงนี้ไม่สงบไม่เอาเลยต่อไปไม่ทำแล้วนั่งตั้งชั่วโมงไม่สงบเลยไม่ใช่โยมครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนให้ทำแบบต่อเนื่องฝึกแบบต่อเนื่องนั่งแล้วต้องเดินเดินต้องทำไม่ได้นอนต้องทำไม่ได้กินต้องทำไม่ได้ทุกอริยบทต้องทำให้สงบให้หมดไม่จะสงบอยู่ท่าเดียวท่านั่งไม่ใช่ยืนก็ต้องสงบเดินก็ต้องสงบนอนก็ต้องสงบกินก็ต้องสงบทำงานก็ต้องสงบสงบคือเอาใจไว้กับตัวเองนั่นเองคนไหนเอาใจไว้กับตัวเองได้ใจไม่ออกนอกตัวเองไม่ไปคิดอยู่ข้างนอกอยู่แต่ในกายนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำงานก็อยู่การทำงานอยู่กับปัจจุบันนี่เองเอาจิตไว้กับปัจจุบันเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นสมาธิเราต้องการให้มันว่างมันก็ว่างเลยแล้วจิตมันรอความว่างอยู่แล้วรอความสงบอยู่แล้วพอเราทำติดต่อกันแต่นี่เราไม่ค่อยได้ทำมานั่งแล้วพอลุกไปก็ไม่ทำแล้วไม่ได้ต่อแล้วไม่ได้ดูแล้วไม่ได้เห็นแล้วปล่อยทิ้งเลยมันก็ไม่ได้ผลนั่นเราต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาเรามีลมหายใจนี่แค่ดูลมหายใจของเราเท่านั้นเองเข้าก็รู้ออกก็รู้ลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวลมเบาลมสบายกำหนดรู้เราอยู่ด้วยลมโยมถ้าหมดลมแล้วอยู่ไม่ได้ลมหายใจนี่สำคัญพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์

รงกำหนดอานาปานุสติคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงดูลมหายใจเข้าอย่างไรออกอย่างไรกระทบสัมผัสที่สองช่องจมูกมีความรู้สึกอย่างไรเย็นร้อนอ่อนแข็งสั้นยาวหยาบละเอียดตรงเห็นลมเข้าเห็นลมออกหลับตากำหนดที่ลมหายใจไม่ได้ภาวนาเพียงแต่รู้ว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรในช้าไม่นานจิตของพระองค์ก็สงบเป็นเอกคตาอารมณ์เป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่ง

ป็นเอกคตารมณ์เป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งพอสมาธิมันเกิดปัญญามันก็มาพิจารณาเห็นกายไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยกายนี้แปรปรวนอยู่ตลอดเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มมีอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมไม่เฉยให้นิ่งอยู่กับที่ได้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังอะไรเป็นอนิจจังทุกข์มันก็อยู่ตรงนั้นไม่เที่ยงทุกข์มาเลยเกิดนั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราปัญญามันเกิดเห็นความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรรัตนญาณเกิดตรงก็พิจารณาจนเห็นความเป็นจริงเกิดจากการภาวนาเกิดจากการทำสติพระองค์ก็มาสอนพวกเราให้เราได้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายถ้ามีอะไรเป็นของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้ไม่ช้าไม่นานมันก็จากเราไปเราก็จากมันไปไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรสำคัญตนว่าเป็นของเราเป็นเราเมื่อใดทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อนั้นการที่เรามาเรียนรู้ธรรมะก็คือการมารู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเราไม่มีอะไรเลยมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเท่านั้นเองไม่น่ายินดีมันไม่น่ายินดีในการเกิดคนไหนที่ปรารถนาการเกิดดีก็ปรารถนาทุกข์นั่นเองจะเกิดมันเป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลัดพรากจากกันทุกมารอเราอยู่ตลอดเวลานั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกกินก็ทุกหิวก็ทุกอิ่มก็ทุกทุกตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยโยมเรามีหน้าที่ผ่อนปลนมันเท่านั้นเองคอยขยับขยื่นเคลื่อนไหวมันอยู่ตลอดมันหิวก็ไปหาข้าวหาน้ำมันเทาไปเดี๋ยวก็หิวอีกทุกอีกมันหนาวก็ไปหาผ้าห่มมันร้อนก็ไปหาพัดลมป่วยก็ไปหาหมอหายาบรรเทาไปชั่วพักชั่วครู่ผลสุดท้ายก็เอาไว้ไม่อยู่ตายกลายเป็นธาตุไปเท่านี้เองชีวิตของเราไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเรายังหลงยินดีอยู่ในทุกข์นี่หรือเราต้องการจะมีทุกข์อีกหรือด้วยการเกิดลองพิจารณาดูให้ดีโยมเราจะได้เข้าใจจะได้เกิดความเบื่อหน่ายในกองทุกข์นี้เบื่อหน่ายแล้วก็หาทางดับทุกข์ตามพระพุทธเจ้าไปตามพระอรหันต์ไปนิพพานกันไปสู่ความดับทุกข์กันทางมีอยู่แล้วมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วเดินไปตามทางนี้นะไปสู่ความดับทุกข์ขึ้นอยู่ว่าเราจะเดินไหมเราจะไปไหมพระเจ้าชี้ทางออกบอกทางถูกให้เราหมดแล้วแต่เราไม่ไปเองเราทำเป็นคนหลงทางไม่ยอมไปตามทางที่พระเจ้าสอนไม่เชื่อนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเราว่าเราทำอย่างจริงจังไหมถ้าจริงจังมันก็ได้ผลจริงธรรมะคือของจริงคนไหนปฏิบัติแบบเลาะและโลเลก็ไม่เห็นของจริงไม่ได้ธรรมะคนที่ได้ธรรมะต้องคนที่ทำจริงพูดจริงทำจริงแล้วของจริงมันจะปรากฏธรรมะมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติบุญกุศลแล้วก็น้อมจิตตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศล

0: แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์มีอายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปท้ายสุดเนี่ยขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือพระธรรมเทศนาได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากามูครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมกราบในความเมตตาของหลวงพ่ออย่างสูงยิ่งครับครับลำดับต่อไปเราจะร่วมกันกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันสามจบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุ
0: สาธุ
1: ครับขอเชิญท่านที่มีสังฆทานทายธรรมขึ้นถวายพระคุณเจ้าได้เลยครับ
2: น้อมกราบและความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกับอนุโมทนาบุญกับท่านนักบุญเนกขมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้นะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะคะก็ถือว่าได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีนะคะในการสร้างความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับในค่ำวันนี้หลังจากการสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลก็จะเป็นการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นนะคะแล้วก็เจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานที่เมตตามาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะโดยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธให้กรรมฐานและแสดงธรรมในเวลา21 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะค่ะในเดือนมิถุนายนแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะในวันที่13 มิถุนายนในงานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะจะมีพิธีในการหล่อพระณลานโอสถสถานแพทย์แผนไทยด้านนอกนะคะโดยครูบาอาจารย์คณะสงฆ์พร้อมเพียงกันพิธีจะเริ่มในเวลา11 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับลานด้านนอกนะคะหลังจากเสร็จพิธีการตักบาตรพระกรรมฐานที่ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิโดยการหล่อพระพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถและการหล่อเทวทองหล่อพระรูปพญาพิษณุปราสาทเวทหมอคงและการเทวทองหล่อพระรูปพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มพรนะคะในเวลาที่ท่านเจ้าภาพได้กำหนดไว้ 11:30 น.พระสงฆ์9รูปเจริญสวดชยันโตนะคะส่วนอีกหนึ่งงานบุญ14วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนทางที่ประสงค์ปาลันบาโดยหลวงพ่อสนั่นปาลกโมจับทอดผ้าป่าในการซื้อที่ดินขยายพื้นที่วัดและปัจจัยในการสร้างอุโบสถที่แล้วเสร็จนะคะมีรถออกตี5ช่วยค่าเดินทาง300บาทติดต่อแม่ชีสมศรีได้นะคะที่0880954205ค่ะในการจองที่นั่งรถ300บาทเชิญนะคะเชิญค่ะสาธุอนุโมทนาเราปัจจัยในการบูชาธรรมนะคะอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้มีโอกาสจากคาสละออกค่ะในการบูชาธรรมนะคะก็นำปัจจัยนี้ในการดูแลสุขภาพธาตุขันธ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเชิญค่ะก็ด้วยแรงศรัทธาที่ท่านนักบวชเนคขมะได้มาร่วมกันนะคะสร้างบุญบารมีอนุโมทนาสาธุต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบางสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ

0: เอาจากนี้ไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุตชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกับปาข้อความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโตที่พระกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยศวาเตริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุกล่าวคำแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญคุกเข่ากับพระครับ

อรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาขาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภาควโตสาวกสังโฆภา

เอานอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุนังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพประนมมือสักครู่นะครับ

าพาพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอกราบในความเมตตาของพ่อเสน่ห์เคมากาโมอย่างสูงยิ่งครับได้ขมาอิงเดี๋ยวพักผ่อนประมาณสักเที่ยงครึ่งนะครับก่อนลุกไปกราบพระ3ครั้งแล้วก็เดี๋ยวลุกไปพักผ่อนได้เลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วพร้อมไหมครับพร้อมแล้วกราบกราบ กราบสาธุครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านได้ครับขอเชิญเลยครับ

มาทดลองทำงานในนี้น่าจะเข้าท่าภารกิจแรกคือการทำนาก่อนทำต้องปรับปรุงดินแต่สิ่งที่อยู่ในมือผม

0: เอาเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยมากไหมคะ
1: ก็เหนื่อยพี
0: ่
1: เดี๋ยวผมถามพี่นิดนึงทำไมเราแบบปลูกข้าวเลยไม่ได้ทำไมต้องเอาหินปูนฝุ่นอะไรไปโรยก่อนนะครับ
0: อ๋อปลูกไม่ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวไม่สามารถที่จะปลูกพืชได้เราต้องใช้หินปูนฝุ่นเนี้ยปรับปรุงดินก่อน
1: ครับ
0: เพื่อว่าให้สามารถที่จะยกระดับค่าความเป็นกรดให้มันสูงขึ้นถ้าว่าเราปลูกไปเลยมันจะตายหมด
1: แล้วต้องโปรยอย่างนี้กี่ครั้งกี่วันหรือนานเท่าไหร่ฮะ
0: เราต้องเก็บดินเนี่ยไปหาค่า pH ว่าค่าวิเคราะห์ตอนนี้มันอยู่ระดับไหนที่ว่าปลูกข้าวได้อะคือต้องมีค่า pH เท่าไหร่สามารถปลูกข้าวได้เราก็ต้องวิเคราะห์มาแล้วจะดูว่าหินปูนฝุ่นเราต้องใส่จำนวนกี่กิโลกรัมต่อไร
2: ่ผมเห็นจริงว่าการทำการเกษตรไม่ง่ายอย่างที่คิดหากเราไม่มีความรู้งานพัฒนาที่ดินถือเป็นงานหลักของศูนย์วิกุลทองที่ทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเรื่องดินเปรี้ยวซึ่งเป็นปัญหาหลักของจังหวัดนราธิวาส
3: คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นทะเลมาก่อนนะครับแล้วก็เกิดสันทรายกั้นทำให้เกิดเป็นบ่อน้ำบึงขนาดใหญ่แล้วก็เมื่อน้ำจืดก็มีพืชขึ้นอันนี้ผมสรุปสั้นๆแล้วกันเพื่อจะให้ง่ายในการเข้าใจเมื่อมีพืชขึ้นทับถมกันมากเข้าก็กลายเป็นที่ตื้นเขินก็เป็นที่ชาวแถวภาคใต้ก็จะเรียกว่าป่าพลุจากนั้นก็จะมีไม้ป่าขึ้นนะแซมกันก็เป็นป่าทึบนะครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเอามาทำการเกษตรได้ไม่หมดเนื่องจากว่ามันเบานะครับดินมันเบาแล้วก็สภาพความเป็นกรดมันจะมีอยู่ข้างล่างเมื่อแห้งความเป็นกรดเนี่ยมันจะขึ้นมาก็ทำให้ดินเนี่ยเกิดการเปรี้ยวพืชปลูกพืชเกษตรกรปลูกพืชก็จะไม่ได้ผลผลิต
2: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2524ทำให้ทรงทราบว่าราษฎรมีความเดือดร้อนหลายเรื่องโดยเฉพาะในกลุ่มของเกษตรกรทั้งการขาดแคลนที่ทำกินหรือปัญหาในพื้นที่พลุซึ่งมีน้ำขังอยู่ตลอดปีแม้สามารถทำให้น้ำแห้งได้แต่ทรงพบว่าดินในพื้นที่พลุที่มีการชักน้ำออกเพื่อจะนำที่ดินมาใช้ในการเกษตรแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดทำให้เพาะปลูกได้ผลน้อยไม่คุ้มทุนพระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพระราชทานความช่วยเหลือจึงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พลุที่มีน้ำแช่ขังตลอดปี

0: ให้เกิดประโยชน์ในทางการเกษตรมากที่สุดขณะเดียวกันก็ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วย
1: ที่ที่น้ำท่วมนี่หาประโยชน์ไม่ได้ถ้าเราจะทำให้มันโผล่พ้นน้ำขึ้นมามีการระบายน้ำออกไปก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในเรื่องของการทำมาหากินอย่างมหาศาล

0: ปี2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านเพื่อรองรับการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและต่อมาก็มีการก่อตั้งศูนย์ในวันที่6มกราคมพุทธศักราช2525โดยตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทองและบ้านโคกสยาตำบลกะลุวอนเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ 1,740 ไร
1: ่แล้วเรามีวิธีการจัดการหรือว่าทำให้ดินเนี้ยกลับมาสู่สภาพที่ดีได้อย่างไรบ้างครับ
2: อันนี้แหละเป็นแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ให้ศูนย์ศึกษาแห่งนี้เนี่ยทำการทดลองวิจัยขึ้นในสมัยนั้นเราก็อาจจะได้ยินคำว่าโครงการแกล้งดิน
1: นะครับ
2: แกล้งดินหมายถึงว่าทำยังไงก็ได้ให้ดินมันที่พระองค์ใช้คำว่าโกรธจัด
1: ก็
2: คือทำให้มันเปรี้ยวถึงที่สุด มีความเป็นกรดของที่สุดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรับปรุงกลับให้มันสามารถปลูกพืชได้ให้สามารถสร้างผลผลิตได
0: ้เมื่อผลทดลองสำเร็จทางศูนย์พิกุลทองก็ได้มีการวิจัยทดลองปลูกพืชชนิดต่างๆว่าจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสหรือไม่ถ้าได้ผลดีก็จะนำไปขยายผลสู่เกษตรกรแต่ก็มีหลายครั้งครับที่ไม่สำเร็จ
1: ดังนี้เรียนถามท่านผอ.ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกโครงการที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของพระองค์ท่านเองบางโครงการย่อมที่จะมีผลสำเร็จอย่างดีแบบว่าออกมาแล้วแบบชัดเจนเลยโอ้ยมันส่งผลดีมากมันแล้วบางอย่างมันก็ต้องมีที่มันไม่ดีที่มันแบบใช้ไม่ได้เนี่ยพระองค์ท่านทรงตัดคัดทิ้งเลย
2: ไม่ครับไม่ครับพระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ให้เอาไว้เมื่อคนรุ่นหลังหรือคนต่อมาเข้ามาศึกษาด้วยจะรู้ว่าตรงนี้ไม่ต้องทำนะเพราะทำแล้วมันก็ไม่ได
1: ้หมายถึงว่าในพื้นที่นั้น
2: ในพื้นที่นั้นในแอเรียนั้นในตรงนั้นเลยว่าพืชยกตัวอย่างอย่างพืชปลูกหลายชนิดมากมายพืชตัวไหนมันปลูกแล้วมันไม่ให้ผลผลิตหรือมันปลูกแล้วมันไม่ได้ก็ทำบันทึกไว
1: ้
2: เก็บมันไว้ได้ก็เก็บไว้ให้คนเขาเห็นนะครับว่าตัวนี้มันไม่เหมาะสมนะมันปลูกในพื้นที่ดินเปลี่ยวไม่ได
1: ้
2: มันไม่สามารถทดลองได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งมาทำการศึกษาทดลองกันอีก
1: ครับ
2: หมายถึงว่าคนต่อไปอนาคตมาคิดก็จะทำอีกไม่ต้องแล้วมาดูเขาจะเห็นได้เพราะนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กคนรุ่นใหม่มาเห็นก็สามารถที่จะนำเฉพาะความสำเร็จเลยไปใช้ในพื้นที่ตัวเอง
0: เมื่อโครงการทดลองแกล้งดินประสบผลสำเร็จไม่เพียงแค่ทดลองเรื่องพืชแต่ยังมีการทดลองทั้งงานประมง

0: ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารที่เขากินเนี่ยฮะ
1: นี่เป็นหญ้าที่เราปลูกขึ้นมานี่เป็นหญ้าตระกูลของซิกแนนเลื้อยหญ้าพันธุ์นี้เราทําการทดสอบในแปลงข้างล่างแล้วเพราะที่นี่เป็นพื้นที่ดินทุ
0: ครับ
1: เราก็จะได้ศึกษาแล้วว่าหญ้าพันธุ์นี้ให้ผลผลิตดีที่สุดและแพะชอบกิน
0: ครับ
1: นะครับมีคุณค่าอาหารดี
0: ครับ
1: เราจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านที่เลี้ยงวัวหรือเลี้ยงแพะเนี่ยปลูกหญ้าพันธุ์นี
0: ้เท่ากับว่าชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ดินของเขาเนี่ยก็จะเป็นดินทุ
1: ใช่ครับ
0: คล้ายกับแบบนี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วมันมีคุณค่าทางอาหารด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือว่าเราทดลองมาแล้วหลายสายพันธ
1: ุ์โอ้ทดลองมาเป็น10-20สายพันธ
0: ุ์ครับ
1: ทดสอบในแปลงว่าเราดูตั้งแต่ผลผลิตที่ได้ต่อไร่แล้วผลผลิตแล้วกับเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่อยู่ในหญ้าเน
0: ี่
1: ยมันเหมาะกับสัตว์ชนิดไหน
2: น้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนึกถึงความยากลำบากของราษฎรตลอดเวลาผลการทดลองจากแปลงวิจัยต่างๆจึงได้รับการขยายผลสู่เกษตรกร
3: จากการศึกษาโครงการแกล้งดินทำให้เราทราบถึงวิธีการที่จะนำไปพัฒนาดินในพื้นที่พลุเล็บพื้นที่ดินเปรี้ยวได้เป็นอย่างดีปัจจุบันก็ปลูกข้าวได้ถึง 30-50 ถังต่อไร่ครับพระองค์เป็นที่ชื่นชมและก็ขอบพระทัยเป็นอย่างมาก
2: น้ำท่วมเพิ่งลดไปไม่นานวันนี้ผมจึงตามเจ้าหน้าที่ของศูนย์มาเยี่ยมลุงเปียสะอิ้งทองเกษตรกรในหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูนกอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
4: ลุงเปีย
1: สวัสดีครับ
2: เดิมทีลุงเพียรเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษครับแต่ได้เดินทางมารับจ้างในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ปี2543จนกระทั่งปลายปี2549ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินทำกินให้3ไร่ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกแต่ปัญหาของที่ดินในตอนนั้นก็คือเป็นที่น้ำท่วมขังและประสบปัญหาดินเปรี้ยวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเข้ามาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรและการปรับปรุงบำรุงดินเปรี้ยวตลอดจนส่งเสริมเรื่องการปลูกหญ้าแฝกสู่สำเร็จที่ลุงเพียรได้รับจึงช่วยพลิกฟื้นที่ดินของลุงเพียรได้ให้สร้างรายได้ที่มั่นคงได้ภายในเวลาเพียงแค่5ปีด้วยสวนผสมผสาน
0: มันต้องมีความอดทนด้วยใช่ไหม
5: ครับต้องอดทน
0: อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราต้องอดทน
5: นี่แรงบันดาลใจผมก็คือพระเจ้าอยู่หัวก็ประทานมาให้อย่างหินปูนขาวใช่ไหม
0: ครับ
5: หญ้าแฝก
0: ครับ
5: ถ้าไม่ดีจริงอ่ะพระเจ้าอยู่หัวคงไม่ให้
0: ใช่
5: เอามาทำมาปลูกผมก็คิดข้อนั้นแหละ
2: เพราะแรงบันดาลใจจากคนที่แทบไม่มีที่อยู่ใช้ความขยันและความอดทนพลิกฟื้นผืนดินจากที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้กลายเป็นแผ่นดินทอง
5: คือผมพอแล้วหรอใจผมมันพอแล้วเพราะผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนมันก็อยู่ในสวนเล่นกับต้นไม้พวกเล่นกับวัวกับควายก็เอาขี้วัวมันคือมันได้ประโยชน์มากมายขี้วัวขี้ควายก็มาใส่มาปรุงมาบำรุงที่ของพวกนี้คือมันกับตู้ ATM
0: เนี่ยนะ
5: ครับผม
0: คือมันไม่ออกมาเป็นแบงค์แต่มันออกมาเป็นผลผลิตแล้ว
5: ได้เงินเมื่อไหร่ก็ขนเลยต้องไปแบกผลอะไรก็ไม่เกี่ยวคือมาเก็บก็คือเย็นมาก็ได้แล้วกิโลหนึ่งก็30 บาท
0: ก็มีแล้ว
5: ครับ
0: ครับ
5: ผม
0: กินแน่ๆ
5: ของกินของอยู่ก็เยอะแยะเป็นผัดเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นนี่แหละสารพัดเหลือกินก็ขายได้หมด
2: งานในศูนย์ไม่ได้มีเฉพาะแค่งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องเกษตรปศุสัตว์และประมงแต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เข้ามาทำงานแบบบูรณาการ
3: การทำงานในสายการพันธุ์ทองนะอันนี้ผมได้รับทราบมาจากท่านหม่อมเจ้าจักรพันธ์เป็นเศรษฐีจักรพันธ์ท่านบอกพงท่านที่ตั้งศูนย์ศึกษาการพันธุ์ทองขึ้นมานั้นจริงๆแล้วท่านอยากจะให้เป็นเหมือนกับโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการให้ข้าราชการรู้จักทำงานร่วมกันคือโครงการเราเป็นโครงการในลักษณะผสมผสานหน่วยงานราชการเมื่อก่อนนั้นต่างคนต่างทำทั้งดินก็ทำทั้งด้านดินทั้งน้ำก็ทำด้านน้ำพืชก็ทำไปด้านพืชไม่เคยมีมารวมกันพวกเราเหมือนกับได้เข้าโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการให้รู้จักทำงานร่วมกัน
2: งานด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนป้าจินเทพกำเนิดประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกได้ต่อยอดจากการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการปรับปรุงบำรุงดินโดยนำใบหญ้าแฝกมาใช้ผลิตในงานจักสานสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
4: ทางศูนย์พิบูลทองเขาจะสนับสนุนเยอะมากเลยค่ะเขาจะให้พันแฝกตอนครั้งแรกพวกเราก็ไปเอาพันจากพิบูลทองเขาเอาบรรทุกรถหกล้อมาเลยเอามาดำลงมาให้ค่ะแต่ว่าพอเราก็ปลูกกันแต่ว่านานมาแล้วนะอันนั้นนะเสร็จแล้วก็เขาก็สนับสนุนในด้านการตลาดแล้วก็รูปแบบนะคะเพราะว่าในด้านรูปแบบก็เวลามันมีหน่วยงานมาจากกรุงเทพก็แล้วกันเนาะมาเขาก็จะมาแวะที่พิบูลทองแล้วก็เราก็จะไปที่พิบูลทอง
2: ทุกวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังมีการทดลองวิจัยอีกมากมายไม่สิ้นสุดเพราะปัญหาใหม่ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆและไม่มีวันจบ

0: แต่นี่ก็เป็นหนทางที่ช่วยให้เกษตรกรนำสูตรสำเร็จไปใช้โดยไม่ต้องเสียเงินลงทุนเสียเวลาในการทำงานให้สูญเปล่าห้องทดลองมีชีวิตแห่งนี้จึงช่วยสร้างชีวิตสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในดินแดนด้านขวา
1: ต่อจากนั้นก็ไปทำศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ภาคใต้ไปซื้อที่อันนี้ไม่ได้ซื้อส่วนตัวให้ทางราชการซื้อที่แล้วก็ทำแบบเดียวกันให้พัฒนาที่ที่ปลูกอะไรไม่ได้ให้ปลูกได้ที่นั่นไม่ใช่แห้งแต่เปียกด้วยน้ำเปรี้ยวแก้ไขให้สามารถปลูกและเลี้ยงปลาได้ก่อนนี้เลี้ยงปลาเอาปลาใส่มันกระโดดออกมาปลามันต้องอยู่ในน้ำแต่มันกระโดดออกมามันไม่ยอมอยู่ในน้ำในที่สุดเดี๋ยวนี้ถ้าไปดูก็สามารถที่จะดูว่าใช้ได้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้

ขันธ์ธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่าง
สุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตร
ยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืน

ถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมา

ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมาก
งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจึงจะนั่งถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคน
ก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไป
ถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเงินปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่ทะเลมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็มือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายแล้วมีองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิต

ิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็

สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่พองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบพองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: ออกพรรษาแล้วเราออกไปภาวนาทางทุ่งนาอยู่ป่าดอนกลางทุ่งนาเขาเก็บข้าวแล้วหมดทุ่งแล้วพ่อน้อยมาก็ไปส่งปลูกนั่งลานที่พักให้ทำทางจงกรมให้ภาวนาอยู่นั่นแหละได้เจ็ดวันเสือมากัดควายตายตอนกลางคืนใกล้แจ้งผู้ข้าก็นั่งภาวนาอยู่แต่ไม่ได้ยินเสียงควายร้องแต่ชาวบ้านผู้อยู่บ้านเขากลับได้ยินเสียงควายร้องจึงพากันแบกปืนออกมาช่วยควายแต่มาไม่ทันเสือมันกัดตายแล้วหน้าแปลกห่างไกลกันสัก20วาจอมปลวกที่เราพักก็อยู่สูงกว่าเมื่อตอนหัวค่ำตอนดึกเราก็สุมไฟไว้เพราะรู้ว่าควายมันมาอาศัยอยู่ใกล้กับเราหวังพึ่งให้ปลอดภัยเมื่อตอนใกล้ค่ำมันมาหากินหญ้าอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเรายังว่าเล่นกับมันอยู่ระวังเน้อสูหนาค่ำมืดแล้วไม่กลับเข้าบ้านหาคอกหาแรงระวังเสือจะกัดสูเจ้าให้ตายพ้นแต่ควายตัวที่เสือกัดตายนั้นมันก็มองเราฟังภาษาเราพูดอยู่เราก็เดินจงกรมไปมาอยู่ตอนที่มันนอนมันก็นอนใกล้ๆประมาณสัก15เมตรเมื่อหัวค่ำเสียงเสือร้องก็ได้ยินไกลๆออกไปแต่พอใกล้แจ้ง

0: ช่วงนั้นเป็นช่วงหลังวันเพ็งใกล้แจ้งก็เดือนแจ้งอยู่คิดว่าออกไปหากัดกินหญ้าในใกล้แจ้งไม่ระวังตัวมัวแต่กัดหญ้าหมู่พวกมันหลายตัวก็นอนอยู่ตีสามเราลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาลุกสุมไฟส่องไฟฉายดูที่หมู่ควายนอนก็ยังนอนครบอยู่เจ็ดตัวตัวใหญ่สี่ตัวตัวน้อยสามตัวเราก็เข้ามุ้งไหว้พระสวดมนต์และก็ลุกเดินจงกรมได้เกือบชั่วโมงก็กลับเข้ามุ้งกรดภาวนาตัวที่เสือกัดทันออกหากินหญ้าไกลจากหมู่เสือตะครุบกัดคอและมันก็ลากออกไปไกลจากที่เราพัก20วาเห็นจะได้ตอนเช้าพวกชาวบ้านมาถามว่าเมื่อคืนท่านไม่ได้ยินเสียงเสือหรือไม่ได้ยินอาตมาก็นั่งภาวนาอยู่จนแจ้งออกจากมุ้งกรดมาก็ได้ยินเสียงสูเจ้าเอิกอากเอิกอากครัวควายกันอยู่ไม่ใช่ท่านนอนหลับเหรอไม่หลับหรอกนั่งอยู่โอ้แปลกเนาะท่านเสียงควายร้องลั่นไปถึงบ้านแต่ท่านอยู่ใกล้กลับไม่ได้ยินเราก็ออกบิณฑบาตกลับมาฉันพวกทำแหลกครัวควายก็หาบเนื้อกลับไปบ้านน้อยมาก็มาขอนิมนต์ให้กลับคืนสวนลำใหญ่เพราะกลัวเสือมันจะกลับมาหาซากเสือมันหวงซากพวกเจ้าของควายก็จะมานั่งห้างดักยิงเสือเราก็ว่ายังไม่ทันอยากจะกลับหากเสือมามันก็คงไม่มาหาอาตมาเพราะอาตมาไม่ใช่ซากอาหารของเสือพวกเขาจะมานั่งห้างเขาก็คงนั่งตรงที่เขาครัวควายนั้นก็กลายจากที่นี่อยู่จะอยู่ภาวนาต่อไปอีกสักระยะพอน้อยบ่ต้องกังวลว่าต้องมานอนเป็นหมู่หรอกอาตมาอยู่คนเดียวได้พ่อน้อยมาก็เป็นกังวลอยู่ท่านอาจารย์ไม่กลัวเสือหรือกลัวอยู่แต่ไม่กลัวเพราะไม่เคยมีกรรมต่อกันพวกที่มานั่งห้างก็มาแต่เสือไม่มาเพราะมันกัดให้ตายแต่ยังไม่ทันได้กินผู้คนก็มาไล่เสือเสียก่อนทีนี้หมู่คนที่ไม่ชอบพระธุดงค์ไม่ชอบพระธรรมยุทธก็มาหาว่าเป็นเสือเย็นออกอยู่ทุ่งนาล่อหากัดกินหัวควายผู้คนแล้วก็อยู่เฉยของเรามีโยมคนหนึ่งชื่อในดวงเป็นหลานพ่อแขวนนายกำนันมาพูดคุยนั่นนี่วันสองวันก็มาวันสองวันก็มามาสังเกตดูบริขารการอยู่ของเราคงมาสำรวจว่าจะมีเลือดควายติดบริขารที่อยู่ที่ไปที่มาหรือไม่คงจะเป็นอย่างนั้นเราก็รู้อยู่ก็แกล้งเรียกให้ในดวงเข้าไปเอาของนั่นนี่ในข้างในร้านที่พักห้างร้านที่พักเสาสี่ต้นไม้ง่ามเสาฝังดินเอาไม้เรียงลำเป็นพื้นหลังคากับฝามุงฟางข้าวที่นั่งฉันข้าวก็เอาเฟืองข้าวมาปูที่นั่งเล่นใต้ต้นว่านุ่มเขาก็เอาเฟืองปูไว้ให้เราก็อยู่ปฏิบัติภาวนาของเราอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งนั่งฉันน้ำร้อนอยู่เห็นในดวงแบกปืนยาวลูกซองห้านัดฝ่าทุ่งนามาแต่ทั้งบ้านก็เข้าใจว่ามันจะมาดักยิงเสือหรือยิงเนื้อหรืออะไรของมันเราฉันน้ำร้อนอิ่มแล้วก็เดินจงกรมนั่งภาวนาพอค่ำลงยังมืดไปเท่าใดสลุมสลาโผล่เพลเราก็นั่งภาวนาใต้ต้นไม้ว่านุ่มยังไม่ทันได้เข้ากรดได้ยินเสียงปืนบักดวงห้านัดดังแรงจนเราตกใจได้กลิ่นควันดินปืนคลุ้งทั่วที่อยู่กลิ่นควันดินปืนยังติดผ้าอังสะอยู่นึกในใจมันยิงอาหยังของมันมายิงใกล้กูแท้ไอ้คนนี้มันยิงห้านัดห่างกันโป้งโป้งโป้งโป้งโป้งบักดวงมันเป็นนักเลงโตนักเลงใหญ่เที่ยวปล้นก็เอาจี้ก็เอาลักก็เอาได้เมียห้าคนไปอยู่ไหนก็เอาเมียนั่นลำปางลำพูนแม่วางกับทางเมืองเชียงรายนานๆก็กลับมาบ้านอยู่บ้านก็ได้เมียคนหนึ่งลูกสองคนตัวมันไม่เลี้ยงหรอกลูกให้พ่อกำนันผู้เป็นลุงเป็นผู้เลี้ยงให้หากมาบ้านท่าการยามใดพ่อกำนันต้องเฝ้าไล่หนีไปเถอะบักง่าวนี่กูขี้คร้านจะเอาปืนส่องหัวมึงไปมึงไปหนีไปอย่ามาอยู่ใกล้ปลายกระบอกปืนกูวันที่มันมายิงเรานั้นเราก็ไม่สนใจหรอกคิดว่ามันคงมายิงสัตว์อย่างอื่น ก็นั่งภาวนาเฉยอยู่ไม่ใช่ภาวนาแท้หรอกนึกทบทวนปาฏิโมกข์อยู่สะดุ้งตกใจจนลืมปาฏิโมกข์ได้เริ่มต้นทวนใหม่พอมันยิงแล้วมันก็ไปเที่ยวบอกชาวบ้านว่าตู้ป่าคนนี้ไม่ใช่เสือเย็นหรอกเป็นพระที่ขลังศักดิ์สิทธิ์แท้ๆข้าไปยิงมาแล้วเมื่อหัวค่ำตัวท่านไม่เป็นอะไรเลยข้ายิง3นัดไม่แน่ใจยิงขึ้นฟ้าอีกนัดแล้วยิงท่านอีกนัดสุดท้ายก็เห็นท่านนั่งเฉยอยู่ข้าเฝ้าอยู่จนท่านลุกเข้ากรดเก่งแท้ๆตู้ป่าของลุงแขวนตนนี้ข้ายังกราบขอขมาท่านแต่ไกลๆพ่อแขวนมาแต่เช้าเฝ้าด่วนมาหามาหยังพ่อกำนันมาหาท่านอาจารย์อ้าวนานาขันตอกดอกไม้มาเยี่ยอันหยังล่ะสูมาเตอะท่านเอ้ยเมื่อวานในตอนหัวค่ำไอ้ดวงหลานลูกน้องสาวล่าของผมมันมายิงท่านอาจารย์แล้วมันก็ไปประกาศบอกผู้คนว่ามันเป็นคนยิงพิสูจน์ว่าท่านอาจารย์ไม่ใช่เสือเย็นเป็นพระป่าที่ปฏิบัติดีตนหนึ่งตอนนี้ผมไล่มันหนีไปล่ะมีลูกเมียมันแต่งขันตอกดอกไม้มาขอบูชาสุมาท่านอาจารย์ให้ผมมาแทนโอ้อาตมาก็เห็นมันแบกปืนมาอยู่นึกว่ามันจะยิงสัตว์อะหยังสักตัวสักอย่างก็ไม่ได้สนใจ3วันแล้วมาก็มาหาพูดคุยกันนั่นนี่อยู่นี่ควันขม่าวดินปืนมันก็ยังมีกลิ่นติดผ้าอยู่สักพักพวกน้อยมาแม่อุ้ยป้อแม่อุ้ยเฒ่าคนเฒ่าคนหนุ่มหลายคนที่เคยไปฟังธรรมจำศีลก็แห่กันมาขอนิมนต์ไม่ออกไปบิณฑบาตเพราะพวกเขาเอาอาหารจังหันมาแล้วเราก็เอาบาตรให้น้อยมาไปตั้งไว้เขาจัดอาหารมาถวายให้พรพวกญาติโยมก็กินอาหารที่เหลือทีนี้ใครมีของขลังอะไรก็เอามาให้ปลุกเสกเป็นปุ่มเป็นห่อมีในคอก็ถอดออกมาขอเอากับเราเราก็บอกว่าไม่มีเขาก็ไม่เชื่อเอาถุงหญ้ามาเทออกให้เขาดูว่ามีอะไรไหมเขาเห็นว่าไม่มีแล้วจึงหมดเรื่องกันได้แต่น้อยมาพูดพร้อมตบอกผางผางนี่ละพี่น้องเอ้ยข้านี่หนาอุปถัมภ์บำรุงให้ท่านอาจารย์พักอยู่ด้วยสูเจ้าก็ว่าข้าเสือมากัดควายตัวนี้สูเจ้าก็ว่าท่านอาจารย์เป็นเสือเย็นกินควายท่านอาจารย์เทศธรรมว่าสอนสูเจ้าก็ว่าอ้าไม่เหมือนตุบ้านตุเมืองเราก็ว่าเอาละพ่อน้อยอย่าอู้ปะเลอะปะเต๋อไปมันไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าวันนี้สู่เจ้าญาติโยมทั้งหลายมากันหลายผู้หลายคนอาตมาก็จะได้ถือโอกาสบอกลาขอเดินทางทุดงต่อไปไม่ใช่ว่าโกรธแค้นให้สู่เจ้าให้ไอ้ดวงแต่จะไปตามระเบียบประเพณีของพระทุดงขอสู่เจ้าทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้อาตมาด้วยเน้อและกรรมอันใดที่สู่เจ้ามาล่วงมาเกินรู้เห็นก็ดีไม่รู้ไม่เห็นก็ดีก็อย่าให้เป็นบาปกรรมต่อไปอาตมาจะขึ้นไปเสมิงปัจจัยทยทานที่ตกค้างอันใดก็ให้เอาไปถวายตุ๊หลวงวัดบ้านแทนอาตมาด้วยข้าวของอันใดที่อยู่สวนพ่อน้อยก็ยกให้เป็นของพ่อน้อยหากพ่อน้อยไม่เอาก็เอาไปให้ตุ๊หลวงวัดบ้านศีลธรรมข้อปฏิบัติอันใดอาตมาก็ได้บอกสอนไว้หมดแล้วอยู่ที่สู่เจ้าทั้งหลายนั่นแหละเอาไว้มีโอกาสอาตมาจะมาพักอยู่กับสู่เจ้าบ่ต้องนิมนต์ไว้ได้เวลาจะมาเองวันนี้ก็ได้เวลาก็จะไปเองขอสู่เจ้าจงเป็นสุขได้รับความเจริญตลอดไปเถิดเราว่าเท่านี้แม่จันอุ้ยคนเฒ่าก็ร้องไห้ขึ้นทันทีเราก็ว่าอย่าไปให้โยมเอ้ยถ้าโยมร้องไห้อาตมาจะไม่แวะมาผ่านมาหาอีกต่อไปเราก็ว่าเท่านั้นเขาก็หยุดร้องไห้พ่อกำนันให้น้อยมาพาหมู่ทั้งหลายนำขมาคารวะเราก็รับแล้วก็เก็บข้าวของบริขารออกเดินทางพ่อน้อยมากับพ่อแขวนสะพายกรดสะพายบาตรไปส่งพอสมควรแล้วก็ให้กลับคืนก่อนเข้าพรรษา3วันพ่อน้อยมากับพ่อกำนันมาขอนิมนต์ให้กลับไปอยู่จำพรรษาที่สวนลำใหญ่ก็เลยว่าไปไม่ได้หรอกพ่อน้อยท่านสมภารเพื่อนิมนต์ไว้ ให้อยู่เทศธรรมทุกวันพระในพรรษานี้พ่อกำนันจึงเล่าเรื่องของไอ้ดวงให้ฟังท่านอาจารย์เอ้ยบักตายซากที่ยิงท่านอาจารย์นั้นพอมันหนีไปแล้วมันก็ถูกเขายิง4 ครั้งครั้งแรกอยู่ป่าซางเขายิงแขนมันหักครั้งที่2อีกถูกขามัน2 ข้างครั้งที่3อยู่ออบหลวงเขายิงข้างหลังถูกตะโพกขวาลูกปืนวิ่งขึ้นทะลุหัวไหล่ซ้ายไม่ตายรักษาตัวอยู่หลายเดือนครั้งที่4อยู่ทุ่งเสี่ยวที่นี้เขาเอามันนอนตายอากหลากบาปกรรมมันเบียดเบียนท่านอาจารย์ไม่ใช่หรอกพ่อแขวนกรรมที่มันเบียดเบียนปล้นจี้ผู้คนต่างหากส่วนอาตมาไม่เคยได้ถือโทษดีร้ายอะไรสักอย่างออกจากสันป่าตองก็เดินไปเรื่อยไปค่ำไหนก็แวะพักหลับนอนเลาะน้ำเลาะห้วยขึ้นไปขอบิณฑบาตกินกับพวกขแมวมูเซอร์คนภูเขาลัดดงลัดป่าไปตามทางช้างลากไม้บางวันก็มีโยมเขานำทางไปส่งเพราะกลัวว่าเราจะหลงทางเพราะเป็นดงยางป่าลึกหากไปผิดเส้นทางก็หลงหาทางไปหาทางมาไม่ได้เดือน11เดือน12อากาศเริ่มหนาวกลางคืนมีผ้าเท่าใดห่มตุ้มรัดตัวเข้าก็ยังไม่อุ่นต้องอาศัยแสงไฟช่วยอีกจึงพออยู่ได้อาหารบิณฑบาตก็มีผักลวกต้มกับเกลือเขาหลามบอนหลามทูลใส่กระบอกไม้ไผ่มาให้ฉันอร่อยมากออกจากป่าไปถูกถนนเส้นจรไปอำเภอเสมิงพบปะกับท่านอาจารย์ชอบผู้ข้าดีใจมากได้พบปะท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเพิ่นชวนไปเที่ยวทุดงต่อจึงไปทุดงกับท่านอาจารย์ชอบอำเภอเสมิงถึงบ้านแม่ขานเขานิมนต์ให้อยู่วัดในหมู่บ้านไม่มีพระอยู่เขาดีใจเขาว่าจะได้พระมาอยู่แต่อยู่ไม่ได้มันติดบ้านเรือนผู้คนเขาทำอะไรกันเราเห็นหมดออกไปนอนเถียงนาท้ายหมู่บ้านเช้ามาเข้าบิณฑบาตไม่ได้ข้าวสักปั้นถามทางไปเขาก็ไม่บอกแล้วกันจะทำอย่างไรดีทีนี้เลยเดาสุ่มเดินไปข้างหน้าอีกหมู่บ้านก็ไกลกันมุ่งขึ้นเหนือไปเรื่อยๆวันนั้นไม่ได้กินข้าวได้กินแต่น้ำตกเย็นนั่งสวดมนต์ท้องร้องจอกจอกท่านอาจารย์ชอบว่าจามเอ้ยท้องเฮามันห้องหาข้าวมืออื่นไม่รู้มันจะได้กินหรือเปล่าเราก็ว่าท้องผมมันก็ร้องเหมือนกันครับจากนั้นก็หัวเราะกันวันรุ่งขึ้นบิณฑบาตในบ้านแม่บ่อแก้วได้อาหารมาเต็มบาทชาวบ้านเขามาส่งอาหารอีกจนเหลือเฟืออิ่มเต็มท้องชาวบ้านแม่บ่อแก้วชื่อนานบุญปันคงเดาเหตุการณ์ได้ว่าเมื่อวานตู้เจ้า2 คนมิได้ฉันจังหันเลยเรียนถามว่าคนแม่ขานเขาบอกใครหู้ความประเพณีพระเนนถือกันผิดหลายนักแก้นักว่าน
1: านบุญปันคนนี้เคยบวชอยู่เจดีย์หลวงมาก่อนเดินทุดงมาได้เมียบ้านนี้อยู่บ้านแม่บ่อแก้วเดือนปลายลาเขาขึ้นเหนือไปอีกไปกับท่านอาจารย์ชอบฐานสโมต้องเอาแท้ๆมีแต่ไปกับไปเขานิมนต์ให้อยู่กับเขานานๆก็ไม่อยู่มีแต่อยากไปคนหนุ่มกำลังไปเดินไปก็ไม่มีใครจะเท่าอาจารย์ชอบได้เราต้องวิ่งตามจริงทันบ้านแม่บ่อแก้วนานปันแม่ใจแม่มาน้อยแก่นอีกหลายคนเขาดูแลบำรุงพระเนนดีไปมาหาสู่จำศีลฟังธรรมตั้งใจกับพระธุดงค์ดีมากเพราะเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเคยมาถึงแถบนี้แล้วสอนพวกเขาเอาไว้ท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเกิดก่อนผู้ฆ่า9 ปีคือเกิดในปีพุทธศักราช2444เพิ่นเกิดปีฉลูบ้านเกิดบ้านโคกมนอำเภอวังสะพุงเมืองเลยเพิ่นเล่าให้ฟังว่าพออายุของเพิ่นได้10 ปีพ่อออกก็ตายเพิ่นเป็นพี่ชายคนใหญ่พี่น้อง4 คนเพิ่นบวชเป็นตาผ้าขาวอายุ20 ปี อยู่กับครูอาจารย์สุวรรณสุจิน

วัดโยธานิมิตเมืองอุดรเพิ่นบวชเนนอยู่วัดมหาชัยเป็นเนนอายุมาก23ปีหนองบัวลำพูแล้วไปบวชเป็นพระอยู่วัดสางโศกศรีธรรมารามยโสธรในปีพุทธศักราช2467เพิ่นว่าบวชแล้วพรรษาที่2พุทธศักราช2469มาจำพรรษาวัดศรีมงคลเหนือปากน้ำมุกดาหารออกพรรษาแล้วก็เดินธุดงค์ขึ้นมาบ้านห้วยทรายคำชะอีมาเอาพ่ออียิ้มในจูมไปบวชเป็นเนนอยู่วัดป่าหนองบัวบานอยู่ศึกษากับเพิ่นหลวงปู่บุญแต่ในพรรษานั้น2473เพิ่นหลวงปู่บุญปัญญาวุโธก็มรณะก็ไปขอนแก่นเมื่อออกจากหนองบัวลำพูแล้วก็ไปโคราชขึ้นไปเพชรบูรณ์แล้วก็ขึ้นไปจนลุถึงเมืองเชียงใหม่ไปเสาะหาเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านอาจารย์ชอบฐานสมุเป็นพระเถระผู้มักอยู่ป่ามักความสงบมักความวิเวกเพิ่นว่าเพิ่นได้ความสบายสัปปายะเมื่ออยู่ป่าไกลผู้คนวุ่นวายเพิ่นมาทันเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่เมืองเหนือได้5ปี4ปีกว่าและเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็ลงไปอีสานจากนั้นเพิ่นก็ไปพม่าจนลุถึงตะวันตกสุดเขตพม่าเพิ่นว่าจะไปอินเดียแต่พวกทางการพม่าห้ามมิให้ไปเลยเดินกลับมาทางแม่เสรียงขาออกไปนั้นไปทางแม่สายท่านอาจารย์ชอบฐานสมุไปอยู่พม่าได้4ปีกว่าราวปีพุทธศักราช2493บวชแล้วได้11พรรษาจากหน้าแรงแล้วได้ออกเดินธุดงค์ไปกับท่านอาจารย์ชอบฐานสมุทางอำเภอเสมิงบ้านแม่บ่อแล้วทนอากาศหนาวไม่ไหวจึงพากันออกมาท่านอาจารย์ชอบพาไปพักอยู่บ้านหาดเสี่ยวโยมเขาพาไปให้อยู่ในถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำเสือนอนเพราะเสือมันมานอนอยู่ประจำอยู่ถ้ำเสือนอนบ้านหาดเสี่ยวได้หลายวันแล้วช่วงตอนกลางวันก็ไปเดินเล่นตามซากปรักหักพังของซากเจดีย์แนวเขตกำแพงเป็นก้อนดินกี่กว้างขนาดคืบยาว2คืบหนาประมาณ3นิ้วมือเดินสำรวจพิจารณาเลาะดูไปเรื่อยๆถือไม้เท้าไปด้วยเคาะก้อนดินกี่เล่นไปเรื่อยเลยไปปะเห็นพระหัตถ์เบื้องขวาขององค์พระพุทธรูปเป็นทองสำริดขนาดโดยรวมแล้วใหญ่กว่ามือของมนุษย์เรายุคนี้ขนาดสองเท่าเห็นจะได้จึงได้เก็บมาล้างทำความสะอาดเอาผ้าเช็ดให้แห้งแล้วก็กราบไหว้บูชานึกในใจต้องการอยากบูรณะทำองค์พระพุทธรูปขึ้นมาใหม่และเอาพระหัตถ์นี้สวมเข้าประกอบไว้เอาไปให้ท่านอาจารย์ชอบดูท่านก็ไม่ว่าอะไรมีแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พลิกดูไปมาอยู่วันแรกวันสองวันสามไม่มีอะไรพอคืนวันที่สี่เทวดามาบอกว่าให้เอาไปคืนว่าท่านอาจารย์ขอให้เอาพระหัตถ์ขององค์พระปฏิมาเจ้าไปส่งคืนเพราะเป็นสมบัติของพวกผมผู้ข้าก็ไม่ว่าอะไรทำเฉยอยู่ว่าพวกเทวดาภูมาเทวดาหมู่นี้เขาจะทำอย่างไรต่อไปวันต่อมาก็มาบอกอย่างเก่ามาบอกอยู่อย่างนั้น3วันวันที่4จึงได้บอกเขาว่าอาตมาไม่เอาไปหรอกถือเอานี่ก็ว่าจะเอามากราบไหว้บูชาเท่านั้นที่ว่าจะสร้างหล่อองค์พระพุทธรูปนั้นคงทำไม่ได้หรอกพรุ่งนี้จะเอาไปคืนให้สูงเจ้าทั้งหลายแม้แต่สมบัติมากมายกว่านี้อาตมายังไม่ต้องการวันรุ่งขึ้นฉันจังหันแล้วจึงได้เอาไปคืนไว้ที่เก่าแต่ก็ทำความสะอาดปัดกวาดใบไม้แห้งบริเวณนั้นหาเก็บเอาก้อนดินกี่มาก่อเป็นกองให้สูงจากดินและเอาพระหัตถ์ของพระพุทธรูปนั้นวางไว้ข้างบนกราบไหว้แล้วก็นั่งภาวนาเดินจงกรมอยู่บริเวณนั้นจนใกล้ค่ำจึงกลับที่พักที่จริงโยมก็อยากให้ไปอยู่บริเวณซากวัดเก่าแก่นั้นแต่ไกลห้วยน้ำจึงไม่สะดวกกับน้ำฉันน้ำชัยท่านอาจารย์ชอบฐานสมุบอกว่าเหตุที่เทวดาห่วงนั้นเป็นเพราะว่าคนผู้หล่อสร้างมาแต่ก่อนนั้นได้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่า

ให้เป็นสมบัติของวัดนี้แผ่นดินแถบนี้การจะนำไปที่อื่นไม่สมควรถามชาวบ้านเขาก็ว่าพวกพ่อค้าไม้ขนย้ายเอาลงไปตัวเวียงแล้วเอาขึ้นรถไฟลงไปกรุงเทพพวกฝรั่งอังกฤษเขารับซื้อพระทองในวัดเก่านี้จึงหมดไปก็คงจะจริงอย่างเขาว่าพระหัตถ์พระนี้ไม่ได้หลุดออกมาเองแต่เป็นรอยถูกตัดเขาคงจะตัดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยเก็บใส่หีบใส่ลังต่างม้าต่างวัวใส่เกวียนออกไปถนนใหญ่แล้วลำเลียงส่งไปจนถึงเมืองอังกฤษแล้วเขาก็หลอมเป็นเครื่องใช้สำริดทองเหลืองอย่าไปถามหาบุญบาปกับพวกคนผ่านคนทำร้ายพระศาสนาเหล่านี้เลยแต่การปฏิบัติภาวนาอยู่วัดร้างนี้ดีมากพอใกล้เข้าพรรษาจึงได้พากันลงมาท่านอาจารย์ชอบฐานสโมอยู่จำพรรษากับพวกยางผาแด่นผู้ข้ากราบลาเพิ่นแล้วลงมาอยู่เจดีย์หลวงท่านอาจารย์ผมเป็นคนบ้านทุ่งบ้านนามาอยู่บ้านป่าทึบอากาศอับชื้นอย่างนี้คงต้องเป็นไข้แน่เลยจึงขอโอกาสท่านอาจารย์จะลงไปอยู่เจดีย์หลวงเพราะท่านพระครูเพิ่นนิมนต์ไว้ให้อยู่เทศธรรมให้ศรัทธาเขาฟังเพิ่นก็ไปเถอะอาจารย์บุญธรรมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์บวชกับเพื่อนครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมประสงค์อยากฟังเทศกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงติดตามขึ้นเมืองเหนือไปรวมชุมนุมอยู่วัดบ้านป่องท่านอาจารย์ชอบเล่าสู่ฟังว่าบนตยาฟังเทศของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าหากผมได้ฟังแล้วผมต้องได้สำเร็จทำแน่นอนพูดคุยกับใครๆก็พูดบ่นอยู่อย่างนั้นหมู่คณะก็ปรามเอาไว้ว่าระวังนะเวลาได้ฟังแล้วจะประมาทได้อาจารย์บุญธรรมคนนี้ไม่เคยเห็นเพื่อนครูอาจารย์มั่นมาก่อนแต่อยากฟังเทศอุบายทำแรงเกินไปเพราะห่วงแต่จะไม่ได้สำเร็จในพรรษานั้นอยู่กับท่านอาจารย์เทศรังสีท่านอาจารย์ชอบฐานสมูกับหมู่อีก 4-5 องค์พอออกพรรษาเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ลงมาแต่บ้านแม่กอยกับท่านอาจารย์น้อยสุภโรมารวมคณะอยู่บ้านป่งแม่แตงวัดเก่าของท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านอาจารย์ชอบว่าพออาจารย์บุญธรรมได้เห็นเพื่อนครูอาจารย์มั่นได้ฟังธรรมเทศนาของเพื่อนครูอาจารย์มั่นแล้วมีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ลงในธรรมไม่พอใจในอุบายธรรมหาว่าเพื่อนครูอาจารย์มั่นว่าให้ว่าใส่น้อยอกน้อยใจบ่นว่าไม่สมกับที่ดันด้นขึ้นมาค้นหาไม่สมกับความตั้งใจอยากฟังธรรมหนีจากหมู่ไปโดยไม่ลาใครไปองค์เดียวกระเซาะกระเซาะไปตามเรื่องภายหลังท่านอาจารย์ชอบไปเจอบอกให้กลับใจกลับเข้าหาหมู่ก็ไม่กลับสอนอย่างใดก็ไม่เอาความต่อมาท่านอาจารย์เหรียญวรลาโภไปเจอนอนป่วยอยู่วัดบ้านจึงหอบเข้าเจดีย์หลวงไปตายอยู่โรงพยาบาลเมืองเชียงใหม่มาลาเรียขึ้นสมองเมื่อจะตายได้แต่พร่ำเพ้อบ่นว่าเสียดายเสียดายไม่รู้ว่าเสียดายอะไรกันแน่ท่านอาจารย์ชอบว่านี่ล่ะจามคนเราได้พบของดีวิเศษแล้วแต่ตัวคนไม่ทำใจให้วิเศษตามมันเลยเป็นแต่เสพเป็นแต่เดนอยากได้ธรรมชั้นสูงเพื่อนครูอาจารย์มั่นสอนให้แต่ต้นธรรมเป็นลำดับไปแต่ไม่ชอบนับ1 2 3อยากได้ทีเดียวการคบพบปะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดราวปีพุทธศักราช2453อายุได้40ปีโต้วาทีกับบาทหลวงศาสนาคริสต์อยู่ป่าช้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเป็นคณาจารย์ของพวกคริสต์ทั้งคนชาวต่างประเทศและคนไทยที่นับถือคริสต์เราก็อยู่คนเดียวในป่าช้าญาติโยมมาฟังกันเต็มป่าช้าว่ากันไปว่ากันมาพวกเขายอมจำนนเรื่องโลกหมุนโลกกลมโลกแบนธุดงควัตที่ให้คุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ศึกษาในธรรมวินัยมากสุดนั้นต้องยกให้ข้ออยู่รุกขมูลโคนไม้อยู่ป่าอยู่โคนไม้ผู้อยู่ได้ย่อมได้จิตได้ใจดี
อยู่เมืองฝางวัดร้างบนภูเขาอยู่โคนไม้ภาวนาได้ผลดีเหตุเพราะการอยู่เช่นนั้นจิตใจมันสละจนหมดเป็นตายสละออกไปหมดเหลือรู้แต่ตัวผู้ประกอบการความเพียรส่วนการอดอาหารนั้นไม่เหมาะแก่จริตนิสัยลดอาหารอดนอนทำอย่างนี้พอได้ความบ้างอดนอนวันที่3ที่4แยกเป็นแยกตายก็วันนี้จะอาเจียนบ้างเมาท้ายเมาหัวไม่รู้มันน้ำตาก็ไหลทนเอาได้วันที่6ที่7สบายแล้วที่นี่นั่งเดินยืนกายก็เบาใจก็เบาปัญญาก็แจ่มใสใจก็ชัดเจนอดนอนผ่อนอาหารนับว่าได้ประโยชน์ผู้ฆ่าเคยได้ทำควบกับการอยู่รุกขมูลโคนไม้เปลี่ยนที่นอนไปทุกวันนอนไม่ซ้ำที่แต่ให้อยู่ในบริเวณนั้นหากอยู่กินบริเวณกว้างขวางนักก็ไม่ได้จะไปเบียดเบียนเอาที่อยู่ของภูมิรุกขเทวดาบางที่เขาก็หวงแหนบางที่เขาก็ยินดีพอใจให้อยู่ด้วยท่านอาจารย์แหวนสุจินโนเล่าว่าเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็ชอบอยู่ลุกขมูลมากกว่าที่จะอยู่เสนาสนะนั่งร้านหรือกระต๊อบกุฏิที่เขาชาวบ้านทำให้บางที่เขาทำให้ท่านท่านก็เอาแต่บริขารขึ้นอยู่แต่ตัวท่านกลับอยู่กรดร่มเงาไม้เพื่อนครูอาจารย์มั่นให้เหตุผลแต่ว่าภาวนาดีไม่มีกังวลอันใดเมื่อออกพรรษาแล้วก็กลับขึ้นไปเสมืองอีกไปรอบนี้ไปองค์เดียวไปจนถึงบ้านหาดเสี้ยวโยมเขาพาไปพักอยู่ดอยลูกหนึ่งเขาเรียกดอยข้อม่อเป็นภูเขาตั้งขึ้นลูกเดียวข้อม่ออยู่ภาคอีสานเรียกว่าจ้อก่อแต่ไม่ใช่ภูดอยสูงนักที่จะไปอยู่คราวนี้นั้นเพราะจะไปฝึกหัดท่องแปลพระปาติโมกข์ให้ได้เพราะแต่ก่อนหน้านี้11 12พรรษามาแล้วยังจดจำพระปาติโมกข์ยังได้ไม่หมดตั้งใจจะท่องจำให้ได้ท่องจำได้แล้วก็จะแปลให้ได้เป็นข้อๆไปจนหมดตลอดจนท้ายปาติโมกข์อีกด้วยไปอยู่ใหม่ๆพวกโยมเขาก็มาทำที่พักทางจงกรมหลุมถ่ายอยู่ 3-4 วันเมื่อเขาหมดธุระของเขาแล้วเขาก็ไม่มาวุ่นวายอะไรกับเราอีกมาแต่ช่วงเช้าส่งจังหันส่งบาตรฉันแล้วเขาก็กลับไปเหลือแต่เราอยู่ผู้เดียวจึงได้ตั้งใจท่องเริ่มแต่บุพกิจเป็นต้นไปท่องให้ได้ทุกวันเริ่มต้นแต่ต้นแล้วก็ท่องไปจนถึงคราวที่ท่องได้แล้วก็เริ่มไปอีกไม่เอาอะไรทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนก็ให้จิตจดจ่ออยู่กับพระปาติโมกข์การภาวนาก็เอาปาติโมกข์มาบริกรรมท่องไปได้15วันก็จบหมดแต่ยังไม่คล่องมาปรับแก้ไขตัวอักขระออกเสียงให้ถูกต้องทบทวนจนคล่องดูคำแปลแต่ละข้อเวลาท่องบาลีไปก็นึกแปลได้เป็นข้อๆไปทุกข้อใช้เวลาอีก15วันรวมแล้ว30วันท่องได้คล่องแปลตามข้อได้แปลท้ายปาติโมกข์ต่ออีกอยู่ด้วยกันนั่นมีอีเก้งสีทองตัวกำลังรุ่นๆมันหลบตัวอยู่ในป่าขาโคมเราก็สอนมันว่าให้มึงระวังหมาจิ้งจอกให้ระวังเสือให้ระวังหมาในให้ระวังคนเพราะพวกเหล่านี้จะทำอันตรายแก่มึงได้เวลาที่เราพูดด้วยคุยด้วยบอกสอนมันดูเหมือนกับมันรู้ภาษาคำพูดจาฟังอย่างตั้งใจยืนมองเราอยู่มันคงจะยินดีกับเราเป็นแน่ที่แปลก็มีอยู่ว่าหากมีเสียงเอะอะของคนมันจะหลบตัวเข้าอยู่ในป่าคาโคมคนไปแล้วมันก็ออกมาเวลาที่เสียงสัตว์ตัวอื่นมาปุ๊บปั๊บมันก็หลบตัวเลยทันทีและที่แปลกกว่านั้นเวลาที่เราเดินจงกรมกลับไปกลับมาตัวมันก็จะออกมาเดินกลับไปกลับมาด้วยเราเดินนานเท่าใดตัวมันก็นานเท่านั้นและขณะที่เราท่องปาติโมกตัวมันก็จะมานอนหมอบฟังอยู่ตลอดอยู่ดอยข้อม่อกับอีเก้งตัวนั้นอยู่นานหลายเดือนเราก็คอยระวังภัยให้มันอยู่ทางเดินไปมาของมันก็คอยเอากิ่งไม้ใบไม้กวาดปกปิดไว้
มิให้คนเห็นได้รู้ได้เมื่อใครจะหนีจากมันแล้วก็บอกสอนมันให้หนีไปอยู่เสียทางอื่นเพราะอยู่แถวนี้มันอยู่ใกล้มนุษย์เกินไปอันตรายอาจมีได้ให้ตั้งใจในบุพกรรมเกิดมาเป็นเดรัจฉานของตนนี้หากระลึกในใจได้ก็ให้ระลึกถึงความดีของตนที่เคยทำมาชาติชีวิตนี้ได้มายินดีแล้วกับพระปาติโมกกิริยาการเดินจงกรมมายินดีพอใจกับอัตมาผู้เป็นนักบวชขอให้เป็นสุขเป็นสุขได้รับความเจริญต่อไปคือบอกสอนมันวันนั้นพอวันรุ่งขึ้นก็ไม่เห็นมันมาหาอีกเลยเป็นอันว่าได้หนีจากกันแต่วันนั้นบอกลาญาติโยมบ้านหาดเสี่ยวแล้วถามทางกับเขาโยมเขาบอกว่าจากนี่ไปหากเดินแต่เช้าก็จะไปถึงบ้านแม่บ่อแก้วค่ำจนมืดแต่ต้องไม่หลงทางจึงได้ออกเดินทางไปไม่หลงทางค่ำมืดพอดีอยู่พักภาวนาอยู่แม่บ่อแก้วนั้นอีกนานหลายเดือนจนเกือบ5เดือนที่บ้านแม่บ่อแก้วอยู่คราวก่อนนั้นกับท่านอาจารย์ชอบฐานสมโภอยู่ได้เดือนกว่าแต่มาคราวนี้อยู่ได้นานย้ายจากแม่บ่อแก้วเข้าไปอยู่กับบ้านของพวกกะเหรี่ยงอยู่ไปทางทิศเหนือของบ้านแม่บ่อแก้วแต่ไกลลึกเข้าไปอีกเดินไปตามป่าหนทางเดินพอไปมาหลีกกันได้โยมเขาชี้ทางให้ว่าให้ไปตรงตามทางอย่าได้แวะซ้ายแวะขวาเด็ดขาดบางช่วงเป็นลำห้วยน้ำเล็กๆก็อย่าให้หลงทิศเพราะจะต้องเดินแต่เช้ากว่าจะถึงก็ค่ำพอดีกับนกเข้ารังถ้าหลงทางก็จะเข้าป่าลึกไปเลยโยมเขาว่าอย่างนั้นในใจเราก็ว่าป่าดงมันก็คงดีกว่าป่ากิเลสคนอายุ40ปีกว่าๆมันคิดบ้าคิดหามไปตามเรื่องหากต้องการอยากไปก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นวันนั้นก็ออกเดินทางไปตามทางที่โยมเขาชี้บอกแนะให้ไม่ให้เลี้ยวซ้ายไม่ให้เลี้ยวขวาคอยจับเส้นทางอยู่ตัวเราก็คงเผลอไปจนได้นั่นเองล่ะเดินไปทั้งวันจนค่ำมืดพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็รู้จักอยู่โอ้กูในหลงทางทั้งวันเลยหรือนี่จึงได้นั่งพักพิจารณากำหนดลำดับทางเดินมากำหนดทิศอยู่ฉันน้ำพักให้มีกำลังเรี่ยวแรงจะอาศัยพระจันทร์ก็ไม่ได้เพราะเป็นข้างแรมเดือนมืดนั่งถามตัวเองอยู่ว่ามึงจะพากูไปทางใดเล่าทีนี้มึงหลงกูก็หลงนั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อไปจะไม่ยอมกลับคืนหากไปถึงวาระตายก็คงไม่ตายเดินไปได้สักพักหนึ่งก็เริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนอย่างเดียวกับที่พระจันทร์เริ่มขึ้นวันแรมค่ำสองค่ำมืดก่อนแล้วค่อยสว่างแจ้งขึ้นเรื่อยๆพอเห็นทางเดินได้ตอนนั้นผู้ฆ่าก็ไม่ได้นึกฉงนสงสัยอะไรเลยคิดแต่ว่าจะเดินไปให้ใกล้บ้านคนที่สุดเพราะพรุ่งนี้พอจะได้อาศัยบิณฑบาตกับชาวบ้านได้เดินไปได้อีกระยะหนึ่งเห็นกวางผู้ตัวใหญ่เขางอกงามลางซางมันมาเดินนำหน้าไปเรื่อยๆระยะห่างสัก10เมตรตัวกวางก็เห็นได้ชัดต้นไม้ข้างทางก็เห็นได้ชัดสัตว์ป่าตัวอื่นเดินตัดทางวิ่งตัดหน้าก็เห็นอยู่ว่าเป็นสัตว์อะไรเราเดินไปจนพออิดพอเหนื่อยแล้วก็พักนั่งพักกวางตัวนั้นมันก็ยืนรอท่ากัดกินหญ้ากัดกินใบไม้ข้างทางเหมือนกับมันรอเราพอเราสะพายบาตรขึ้นบ่าก็เหมือนกับมันก็รู้จักอยู่ได้ออกเดินนำหน้าไปทันทีพอถึงลำห้วยเราก็หยุดกรองเอาน้ำใส่กระบอกน้ำมันก็ยืนรออยู่อีกฝากการเดินทางทุรนตอนกลางคืนก็พอเดินไปได้เพราะไม่ต้องร้อนแดดเหมือนตอนกลางวันยิ่งช่วงเดือนหงายแล้วเดินได้สบายการทุรนไปมาตอนกลางคืนนี้ท่านอาจารย์ตื้ออจรธรรมโมไปมามักเดินยามกลางคืนก็เดินตามก้นกวางเขางามตัวนั้นไปเรื่อยๆจนเดินทะลุออกจากป่าทึบนั้นมาถึงทางที่เกลี้ยงแปนรู้จักว่าเป็นทางเที่ยวของผู้คนไปมากวางตัวนั้นไม่รู้ว่ามันหายไปไหนตั้งแต่ตอนไหนเป็นกวางใหญ่อายุแก่เท่าแล้ว

เขามันยาวงามลางซางอยู่สีตัวมันดอกจำปาลักษณะกิริยาท่าทางงดงามเราก็สังเกตรอยเท้าของคนบนเส้นทางจึงตัดสินใจว่าจะไปต่อทางนี้ล่ะเพราะปลายเท้าผู้คนหันไปทางนี้มากจึงเดินไปทางนั้นความสว่างก็ยังมีอยู่เดินต่อไปอีกนิดหน่อยถึงห้วยน้ำข้ามห้วยน้ำขึ้นไปอีกฝั่งได้ยินเสียงหมาเห่าหลายตัวหลายเสียงจึงแน่ใจมั่นใจว่าเป็นหมู่บ้านพอระลึกใจแน่ใจว่าเป็นหมู่บ้านผู้คนเท่านั้นแสงสว่างนั้นก็ดับตึบมืดตื้อลงขณะนั้นทันทีมองไปมาก็ไม่เห็นหนทางจึงได้กำหนดจิตพิจารณาอยู่นานเอเป็นอย่างใดหนอนี่มันงวยงงแท้ต่อจากนั้นตัดสินใจเดินคลำทางไปเรื่อยๆกำหนดเอาเสียงหมาเห่าเป็นกำหนดทิศที่จะไปไปใกล้เข้าใกล้เข้าเราเข้าใจว่าคงใกล้หมู่บ้านแล้วได้กลิ่นควันไฟเห็นแสงไฟจึงเดินคลำทางไปหาแสงไฟเดินเข้าไปหาคนกำลังดังไฟก่อไฟอยู่เราเดินเข้าไปถามโยมว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านหรือเป็นที่นาที่ไร่ตาเท่าคนก่อไฟนั้นก็ร้องเอะอะโวยวายแตกตื่นกันลุกมาเพราะเข้าใจว่าเป็นพวกปล้นโจรร้ายถือไม้ถือมีดถือพระอาวุธกันรุมมาก็ร้องบอกว่าโยมอาตมาเป็นพระธุดงค์มิใช่โจรผู้ร้ายแต่อย่างใดหรอกนี่ก็หลงทางซัดเซมาตลอดคืนคลำทางมาเรื่อยโชคดียังได้เห็นแสงไฟของโยมคนเฒ่าผู้นี้พอเขารู้ว่าเป็นพระหลงทางมาเท่านั้นเขารุมเข้ามาถามว่าไม่พบเสือหรือตอบเขาว่าไม่เห็นตัวมันเพียงแต่ได้กลิ่นเยี่ยวเห็นรอยเยี่ยวของมันยังอุ่นๆอยู่ก็มีหลงมาจากบ้านแม่บ่อแก้วแต่เช้าแต่ขวายจนเดี๋ยวนี้มีที่ไหนพอจะได้พักอยู่ได้บ้างโยมเขาก็เลยนิมนต์ให้ไปพักอยู่บ้านร้างบ้านเปล่าหลังหนึ่งบอกว่าขอให้ท่านจงนอนพักให้เต็มอิ่มให้หายอิบหายเหนื่อยวันพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องลุกไปบิณฑบาตจะนอนตื่นสายหน่อยก็ได้จะนำกัปปิยะจังหันมาถวายพอโยมกลับไปหมดแล้วปูผ้าอาบน้ำได้แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์จนจบซ้อนผ้าสังฆติจีวรได้แล้วล้มตัวลงนอนห่มผ้ากระชับตัวหลับปานตายตื่นมา7 โมงเช้ากว่ามีโยมเขาเอาน้ำอุ่นมาให้ล้างหน้าแปรงฟันสักพักเขาก็เอาจังหันมาให้ฉันฉันเสร็จแล้วโยมก็หลั่งไหลกันมาถามข่าวคราวไปมาอย่างใดก็เล่าตามที่เราหลงให้เขาฟังเขาก็แปลกใจกันมากอยู่พักอยู่กับพวกญาติโยมที่นั่นก็นอนอยู่พอสมควรก็เวลาพวกเขากลับมาทางเดิมอีกในใจจะพิสูจน์ดูว่ามันเป็นอย่างไรแต่ขาเดินกลับนี้กลับไม่หลงทางมาถึงบ้านแม่บ่อแก้ว5 โมงเย็นมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกอัศจรรย์มากพอมาพิจารณาเดี๋ยวนี้ก็ยังกังขาลงความเห็นยังไม่ได้อยู่ว่าระหว่างอำนาจของเตโชกสินกับเทวดานำทางช่วยเหลือหรืออย่างอื่นใดก็ยังชี้ขาดลงไปไม่ได้สมัยนั้นจะหาไฟฉายใช้ก็ไม่มีจะหาเทียนใช้ก็ไม่มีในย่ามีกลักไม่ขีดไฟเอาถุงพลาสติกห่อไว้อยู่มีเหลืออยู่2 ก้านเอาออกมาว่าจะจุด2 ทางก็ไม่พอจะได้ความสมัยหนุ่มๆบริขารของใช้ก็ขาดแคลนหายากเรื่องแสงสว่างนี่แหละยังสงสัยไม่หายเล่าถามท่านอาจารย์ชอบฐานสโมถามเพิ่นเพิ่นก็ได้แต่ว่าคนหนุ่มไฟแรงกลับมาพักบ้านแม่บ่อแก้วได้ไม่นานก็เข้าไปพักภาวนาอยู่บ้านของพวกชาวกะเหรี่ยงจำชื่อบ้านไม่ได้บ้านบ่อแตนหรืออะไรนี่แหละอยู่กับพวกกะเหรี่ยงหมู่บ้านนี้นานได้หลายเดือนเพราะบอกลาเขาวันใดเขาก็ไม่ยอมจะให้ไปไม่ยอมให้เราไปที่อื่นมาขอร้องให้เราอยู่มาขอทั้งฮ้องทั้งให้มาทั้งเด็กหนุ่มสาวคนเฒ่าคนใหญ่เป็นอยู่หลายครั้งเราก็ใจอ่อนอยู่กับเขาพวกเขากลัวเราจะหนีก็จัดเวรยามมาเฝ้าตอนเช้าสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนค่ำวันหนึ่งมาเฝ้าดู4 รอบตอนเช้าเราไปบิณฑบาตพ
วกเขาใส่บาตรกันทุกหลังคาเรือนเต็มบาตรทุกวันแต่วันแรกที่เราเข้าไปบิณฑบาตนั้นทั้งเด็กน้อยคนใหญ่คนเฒ่าวิ่งวุ่นหลบเข้าไปในบ้านในเรือนจนหมดเราก็ยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านเขาไม่ให้ก็ไปหลังใหม่ก็เป็นอย่างนั้นกันทั้งหมู่บ้านหรือว่าเขาไม่เคยใส่บาตรทำบุญกับพระหรือว่าเขายังไม่คุ้นเคยกับเราเดินไปจนสุดหมู่บ้านกลับมาเขาก็ยังหลบตัวอยู่จะมีแต่คนผู้ชายหนุ่มๆถือดาบถือหอกถือหน้าไม้ออกมายืนเป็นกลุ่มคอยสังเกตการจับตามองเราอยู่ห่างๆแต่ไม่ว่าอะไรไม่เข้ามาทำอันตรายใดๆพวกเด็กน้อยเขาก็อยากดูอยากเห็นก็โผล่หน้าออกมาดูเราบางคนก็ยิ้มให้เราเราก็พยักหน้ายิ้มตอบเขาก็หลบตัวเข้าไปแล้วโผล่หน้ามาอีกไปบิณฑบาตวันแรกไม่ได้ข้าวไม่ได้ฉันอะไรกลับมาฉันแต่น้ำแล้วนั่งภาวนาเดินจงกรมอยู่แต่พวกกะเหรี่ยงเขาก็จัดคนให้มาสอดส่องดูลาดเราท่าทีอยู่เราก็รู้อยู่แต่ก็ไม่สนใจเขาเดินจงกรมไปมานั่งภาวนาหิวขึ้นมาก็ฉันน้ำใช้ให้เต็มท้องก็พอทนอยู่ได้เช้าวันที่สองเราก็เข้าบิณฑบาตอีกเดินไปอย่างเดิมพวกเขาก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิมก็ว่าเอวันนี้ทำอย่างไรหนอถึงจะได้ข้าวมาฉันหรือจะบอกจะสอนเขาอย่างไรคนดงคนป่าเหล่านี้ความเมตตาสงสารมันรุกขึ้นในใจของเราคนรู้แล้วพระพุทธเจ้าไม่สอนคนที่พระพุทธองค์สอนก็มาสอนคนไม่รู้นี่เองเราก็เดินไปทุกหลังคาเรือนได้หลังที่ห้าพอดีหลังนี้คนหุงข้าวเป็นเด็กสาวรุ่นอายุ 15-16 ปีกำลังดงข้าวอยู่พลิกหม้อข้าวมองเขาไปมาอยู่หากจะลุกหนีหลบตัวก็ห่วงหม้อข้าวจึงเก้ๆกังกังอยู่แล้วทำท่าไม่เห็นเรานั่งหันข้างหันหลังให้เรานึกในใจว่าพระพุทธเจ้าคงจะไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์สาวกของพระองค์ลำบากเกินไปอีสาวน้อยคนนั้นเขาดงหม้อข้าวอยู่จนแล้วเสร็จแล้วก็หันหน้ามาดูเราว่าทำไมไม่ไปสักทีหรือจะหันหน้ามาดูเราให้ชัดๆก็เป็นได้เราก็ได้จังหวะเปิดฝาบาตรออกเอามือชี้ไปที่หม้อข้าวแล้วชี้ลงที่บาตรของเราและทำทางกิริยาการกินให้เขาดูอีสาวน้อยคนนั้นก็เข้าใจวางหม้อข้าวเดินไปหยิบช้อนตักข้าวกลับมายกหม้อข้าวมาตักข้าวใส่บาตรให้ผู้ข้าผู้ข้าก็รับเพียงสามทัพพีแล้วปิดบาตรตัวเขาก็หยุดใส่เราก็พยักหน้าให้แล้วเดินต่อไปเรือนหลังใหม่อีสาวน้อยคนนั้นมันก็ร้องบอกเป็นภาษาของเขาทีนี้เขาก็พอรู้กันได้ว่ามาขอบิณฑบาตเข้าสุขก็มีออกมาใส่บาตรบ้างนับได้ห้าคนที่ใส่บาตรเข้าเปล่าให้กลับไปที่พักก็ฉันจนหมดวันที่สองนั้นได้ฉันแต่ข้าวกับน้ำแท้ๆวันที่สามก็ไปอีกพอดีวันนี้โยมผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่พอพูดภาษาเมืองได้บ้างเข้าใจได้บ้างและตัวเขาเองก็เคยเห็นพระมาก่อนจึงได้เข้ามาพูดคุยเราก็อธิบายให้ฟังจนเข้าใจกันได้ดีโยมผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็เคาะเกราะไม้รัวๆสามยกสักพักผู้ใหญ่เด็กน้อยคนเฒ่าต่างคนต่างก็มาถืออาวุธมาอย่างในวันแรกมากันมากและผู้เป็นหัวหน้าจึงได้บอกลูกบ้านญาติพี่น้องของเขาว่าท่านเป็นพระมาขอบิณฑบาตข้าวพร้อมกับข้าวสุดแท้แต่ใครมีอันใดขอให้ใส่บาตรถวายท่านได้แต่ต้องของที่สุกแล้วด้วยไฟโยมผู้เป็นหัวหน้าก็เอาข้าวสุกกับอาหารมาใส่ให้ดูจากนั้นพวกเขาก็รีบด่วนกลับไปเรือนมันเตรียมของจังหันใส่บาตรวันที่สามนี้ทั้งข้าวทั้งกับเต็มบาตรจนต้องได้ใส่ฝาบาตรขากลับคืนผ่านบ้านของผู้เป็นหัวหน้านั้นจึงได้บอกว่าอาหารมากมายนี้อาตมาฉันไม่หมดหรอกขอให้โยมกับชาวบ้านสามสี่คนตามออกไปด้วยไม่ใช่อยากให้ตามไปหรือไม่ใช่ว่าเราจะห่วงอาหารแต่เป็นอุบายที่จะชักจูงพวกเขาต่างหากพวกเขาก็ถือหม้อออกไปด้วยเราก็ฉันจนอิ่มฉันให้เขาดู
ทำกิริยาให้เขาดูบางอย่างเขาก็ถามเราก็อธิบายให้ฟังการกินการอยู่การหลับนอนการอาบน้ำกิจวัตรข้อวัดเมื่อพวกเขาเข้าใจแล้ววันต่อมาก็หลายคนขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นก็อาศัยโยมผู้เป็นหัวหน้านั้นเป็นล่ามแปลและผู้ฆ่าก็เรียนภาษากับพวกเขาด้วยความเคารพรักความเลื่อมใสศรัทธาก็มากขึ้นทุกวันในใจของพวกเขาแต่เรื่องที่พักเสนาสนะนั้นเขาทำร้านที่พักให้อย่างดีป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายได้อุขังน้ำที่ตักน้ำถ้วยชามหม้อต้มน้ำเขาจัดหามาให้พวกคนหนุ่มคนสาวมีสาวน้อยคนนั้นเป็นหัวหน้าหมู่พากันมาส่งจังหันทุกวันขณะที่เรานั่งฉันอยู่นั้นเขาก็จะจับต่อกันเป็นวงกลมแล้วร้องรำไปด้วยเต้นรำไปด้วยทำอยู่อย่างนั้นทุกวันเล่นรำอยู่ประมาณสัก5นาทีแล้วก็กราบไหว้แล้วนั่งรออยู่ก่อนเราฉันเราจัดอาหารแล้วเขาก็พากันมาดูบาตรเราเราก็ผลักบาตรออกไปให้เขาดูพอฉันแล้วเขาก็มาดูบาตรเราอีกการขบฉันของเราก็วันมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ธาตุขันร่างกายต้องการแต่เรื่องอาหารการอยู่กินมีเหลือล้นทุกวันน้ำพริกผักลวกเนื้อย่างปลาปิ้งพวกแกงป่าแกงเลียงอาหารการขบฉันก็ถือว่าได้สัปปายะสะดวกสบายไม่อดไม่หิวนานๆก็จะได้ฉันอาหารทางเวียงทางเหนือเช่นพวกปลาทูเค็มแคบหมูหากช่วงใดโยมผู้เป็นหัวหน้านั้นเอาของป่าลงไปขายก็จะได้อาหารในเมืองข้าวของเครื่องใช้ต่างๆขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันใช้สอยแบ่งปันกันกินภายในหมู่บ้าน16หลังคาเรือนของพวกเขาที่อยู่ก็สบายใกล้ห้วยน้ำพวกผู้คนก็ไม่มารบกวนอะไรเรามาเฝ้าดูว่าเรายังอยู่เท่านั้นเขาก็กลับไปเราก็บอกสอนเขาพวกผู้หญิงอยากมาหาต้องให้มีผู้ชายมาด้วยแปลกอยู่อย่างของเขาคือเขาจะให้ทานอะไรได้ทานอะไรแล้วได้มาทำอะไรให้แล้วหากเราไม่ปันศีลปันพรให้เขาจะไม่ยอมลุกจากไปต้องได้รับพรเสียก่อนมันเรื่องลำบากใจแท้นั้นตอนที่ลาพวกเขาออกมาเพราะทนอากาศหนาวไม่ไหวกลางวันพอทนอยู่ได้แต่พอค่ำเท่านั้นอากาศเย็นเยียบเข้ากระดูกเลยก็ว่าได้จุดไฟไว้หากไฟมอดอ่อนเปลวลงยามใดก็ต้องเย็นหนาวกลางคืนนี่ไฟต้องลุกอยู่ตลอดจึงจะพออยู่ได้ลำบากเรื่องหนาวนี่เองจึงลาพวกเขาออกมาแต่พวกเขาไม่ยอมขึ้นไปอำเภอฝางไปพักกับหลวงปู่พาถ้ำตับเต่าถ้ำตับเต่านี้เคยเป็นที่ลักขันนิพพานของพระกิมพีระเถระเจ้าเราไปที่แรกไม่รู้จักหลวงปู่พาเคยได้ยินกิตติศัพท์อยู่ว่าเป็นพระภิกษุอาวุโสบวชมานานเป็นคนภูไทยบ้านม่วงไข่พันนานิคมสกลนครเป็นญาติของอาญาครูดีเป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตนิยมชมชอบกับการก่อสร้างพระปั้นพระพุทธรูปเราไปเห็นตาเถนเท่าผมสั้นอย่างเดียวกับพระเนนการนุ่งห่มนุ่งผ้าเตียวเอาผ้าอังสะสีเก่าซีดคล้องคอเหน็บเข้าขี้ปุ๋มหรือชายพกกำลังถางหญ้าขวากขวากอยู่เราก็เข้าไปถามโยมพ่ออุ้ยเขาว่าหลวงปู่พาอยู่ถ้ำตับเต่าเพื่อนอยู่ที่ไหนคนเท่าหยุดงานก็ไปล้างมือล้างแขนล้างหน้าล้างตายังไม่พูดกับเราเราก็นึกว่าคนใบ้คนบ้าแล้วก็เดินนำเข้าถ้ำถึงปากถ้ำคนเท่าก็ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นุ่งออกไปเอาผ้าของภิกษุมาห่มคุกเข่ากราบไหว้พระตุหลานมาแต่ไหนมาแต่ห้วยน้ำรินขึ้นมาเรื่อยๆเลาะหาที่ภาวนาอยากมาขอพักอยู่ภาวนากับหลวงปู่พาเพื่อนอยู่ที่ไหนครับตุปูนี่ละเป็นหลวงปู่พาเราก็งงจุดใต้ตำต่อตู้หลานเป็นคนภูไทยหรือครับผมตู้หลานเป็นศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์มั่นหรื
ครับผมถ้าอย่างนั้นก็อยู่กับตุ๊ปู่ได้จะอยู่ถ้ำหรือจะอยู่กุฏิสุดแท้แต่หลวงปู่ครับเพิ่นเลยให้ไปอยู่กุฏิเพราะกลัวจะเป็นไข้เป็นหนาวหากอยู่ถ้ำยังไม่คุ้นเคยกับดินฟ้าอากาศเพิ่นชวนให้อยู่จำพรรษาด้วยกันแต่มีข้อแม้ว่าการสังฆกรรมใดๆนับแต่ปรงอาบัติอยู่กินขอให้เป็นของใครของมันและจะถือตู้ปู่ไม่ได้หนาเพราะทำการก่อสร้างปั้นพระเจ้าอยู่ทำสวนกล้วยสวนมะละกอมาพริกมาเขือเก็บไปขายเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ในการปั้นพระก็มีพวกญาติโยมที่เขามีศรัทธามาช่วยทำสวนมาช่วยปั้นพระเจ้าแต่โดยมากแล้วเป็นหลวงปู่เฒ่าทั้งหมดทำเองเกือบทั้งหมดพระพุทธรูปที่เพิ่นปั้น

0: เลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704

นะพร่ำเรียนใช้สมาธิเรียนไปดูหนังสือไปใช้สมาธิเขาจะไม่ให้ใจเขาวอกแวกไม่ให้ความโกรธมาครอบงำเขาก็สามารถสอบจองหวนได้เป็นเจ้าเป็นคุณนางได้บอกแล้วโรคภัยเขาเจ็บเขาก็พยายามบริหารร่างกายทำสมาธิทำลมปราณบริหารร่างกายกินอาหารให้ถูกพักผ่อนให้ถูกหลับนอนให้ถูกอยู่ในอุณหภูมิที่ดีแล้วก็ทำจิตใจให้สบายใต้ดวงนะแต่บุคคลที่อยู่เหนือดวงได้เนี่ยไม่มีสัจจะวาจาไม่ไพเราะแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อใครอย่างนี้ไม่มีใครอยากคบก็ไปไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าอัตตาหิอัตโนนาโตตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยพวกเราพึ่งตัวเองด้วยการเข้าถึงศีลธรรมเข้าถึงความดีที่ตัวเราดีเนี่ยจะพึ่งได้ถ้าตัวเราไม่ดีพึ่งไม่ได้ใช่ไหมพึ่งได้ไหมคนมีศีลพึ่งได้ไหมถ้าเราดีพึ่งได้ใช่ไหมถ้าเราเป็นคนขี้โกหกพึ่งได้ไหมนะพึ่งได้ไหมเพื่อนก็พึ่งไม่ได้เชื่อไม่ได้คนที่ขี้โกหกพึ่งไม่ได้ถ้าเราเป็นคนขี้ขโมยพึ่งได้ไหมฝากของก็ไม่ได้ขายของขโมยหมดพึ่งได้ไหมพวกขโมยพึ่งได้ไหมไม่ได้เผลอหยิบหมดเลยขโมยก็พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องไปพึ่งคนอื่นใช่ไหมไปขโมยของเขาของตัวเองไม่สรรหาไม่รักษาไว้ขโมยก็พึ่งไม่ได้คนโกหกก็พึ่งไม่ได้ธรรมะพระเจ้าพึ่งได้ใช่ไหมคนไม่โกหกพึ่งได้คนไม่ขโมยพึ่งได้คนขโมยคนจนไหมจนไหมคนขโมยนี่เป็นคนกลัวเสียเปรียบเอาเปรียบเขาอะไรขอให้ได้เอาสักหน่อยเถอะเข้าห้องขายหยิบหน่อยหนึ่งก็ยังดีเข้าบ้านขายหยิบหน่อยก็ยังดีแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองขโมยได้เป็นความสนุกบางคนนึกถึงไม่ใช่มีนิสัยขโมยหรอกสนุกในการขโมยเขาได้ให้เจ้าของเขาหาให้เจ้าของเขาเห็นรู้ว่าของหายไม่ดีใช่ไหมคนขโมยนี่เป็นคนที่จนหลายชาติไปชาติหน้าต้องไปใช้หนี้เขานะต้องไปทำงานใช้หนี้เขาผู้ให้นี่คนรวยคนที่เสียสละนี่เป็นคนรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งเป็นที่รักคนไม่โกหกคนเนี่ยเป็นคนวาจาที่ไพเราะเนี่ยนะเนี่ยก็ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองไม่ต้องทำใครทำไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาก้าวร้าวใครเนี่ยตัวเองก็รักตัวเองใช่ไหมคนอื่นก็รักเราไหมคนที่พูดจาดีๆมีเพื่อนมากไหมมากนะคนพูดจาไม่เพราะมีเพื่อนไหมไม่อยากฟังนะคนที่หน้าตาเบิกบานเนี่ยหน้าคบไหมคนที่หน้างอวันยังค่ำเนี่ยเป็นไงป่วยวันยังค่ำเป็นไงนะคนไข้บางทีเขายิ้มได้ก็พยาบาลหน้าบึ้งทั้งวันคือป่วยใจฉะนั้นคนเราที่หน้าตาผ่องใสเบิกบานเนี่ยมาจากใจพึ่งได้เราต้องทำใจแต่งใจนะสิ่งพวกนี้นะหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สูงสุดนะเป็นหน้าที่ที่โลกต้องการนะเป็นหน้าที่ที่โลกต้องการโลกอยู่ได้เพราะว่าหมอพยาบาลแม่ก็ดิ้มรักษาให้ได้เลยใครมาป่วยมาเจ็บก็หายาให้กินให้ดูแลให้ดีฉะนั้นชีวิตพยาบาลเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่เหมือนรับผิดชอบชีวิตคนอื่นชุบชีวิตในคนอื่นแก้ไขคนอื่นจากทุกข์มาให้สุขได้ถือว่าควรจะภูมิใจในหน้าที่แต่เราต้องทำจิตใจเราให้เป็นคนดีทำตามให้ใจของเราเนี่ยเป็นไปตามหน้าที่โดยเมตตาเพราะหน้าที่จริยาบรรณของพยาบาลนี่คือตัวเมตตาใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหลักธรรมะเมตตารักใคร่ยินดีที่เห็นคนอื่นทุกข์ก็เมตตาไม่รังเกียจเมื่อมีเมตตามากก็คิดจะช่วยเหมือนกับแม่คิดดูแลช่วยลูก

เมตตาเนี่ยเหมือนแม่ช่วยดูแลลูกให้หายป่วยกรุณาช่วยจนหายป่วยมุทิตาดีใจเมื่อทำสำเร็จแล้วดีใจอุเบกขาเมื่อสำเร็จแล้วก็วางเฉยไม่ยินดียินร้ายใครจะว่าไงก็ไม่โกรธเพราะทำสำเร็จแล้วจึงวางเฉยฉะนั้นเรียกว่าพวกเราเนี่ยต้องเอาธรรมะมาช่วยตัวเองก่อนพอเราแต่งจิตแต่งใจของเราเนี่ยเข้มแข็งดีแล้วเนี่ยเอาไปใช้ไปยุกกับงานทุกวันเนี่ยเราจะเอาตัวเองสบายได้ทำให้ตัวเองมีความสุขได้แต่ถ้าทำงานอย่างนี้นะเราเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนทิฏฐิถือตัวเป็นคนไม่ยอมรับฟังใครไม่ยอมไม่เอาใจใครจะเอาใจตัวเองใหญ่เราจะคานต่อสังคมตลอดเวลาเราจะไม่สุขเลยเพราะเราทำใจไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ถูกใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกใจเราจะไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวคนนั้นว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้ว่าไงเราจะทำงานด้วยอารมณ์ที่คุณมัวตลอดวันเพราะเราทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราทำใจได้เนี่ยเราจะทำงานสนุกมากเลยนะทำงานสนุกมากเนี่ยชีวิตอย่างเราเนี่ยไม่มีใครมาทำได้พวกเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ชุบชีวิตคนช่วยคนสร้างสรรค์สังคมนี้ให้อยู่ได้ถ้าไม่มีเราแล้วสังคมนี้ก็อยู่เดือดร้อนที่สุดเลยเพราะมีพวกเราเท่านั้นเนี่ยสังคมนี้จึงอยู่เป็นสุขสงบได้แล้วคุณภูมิใจดีใจในหน้าที่ของเราให้มากแต่สิ่งที่จะดีงามเนี่ยเราต้องเอาจิตใจที่มีคุณธรรมนี่ไปใช้คือเมตตาเป็นหลักนะหลักธรรมของพระเนี่ยท่านบอกให้หลักธรรมปฏิบัติตัวเองเนี่ยให้ทำงานแบบมีสติปัฏฐาน4ไปไหนมาไหนนี่ให้รู้จักตัวเองรู้จักตัวเองไหมไม่ใจลอยรู้จักใจลอยไหมนะคนใครเคยมีความรักรู้จักใจลอยฮะใครใจลอยไหมยกมือนี่ไม่ยอมกลัวจะมีคนที่มีความรักกันน่ะใจลอยนะคนที่ยังไม่รู้จักความรักใจไม่ลอยหรอกไม่มีความคนที่มีใจมีสติเนี่ยมันจะเดินไปไหนก็รู้ตัวเดินก็รู้ตัวเดินนั่งก็รู้ตัวนั่งนอนก็รู้ตัวนอนกินก็รู้ตัวคนเนี่ยไม่ใจลอยพวกนี้มีสติดีทำงานแล้วสบายไม่เครียดคนใจลอยเนี่ยคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้กระทบแล้วโกรธง่ายกระทบหงุดหงิดง่ายเป็นคนโลเลเป็นคนไม่หนักแน่นเลยเป็นคนอ่อนแอเป็นคนไม่หนักแน่นเป็นคนไหวอยู่ตลอดเวลาดีไหมคนหนักแน่นกับคนไหวตลอดเวลาใครดีกันคนมีธรรมะใจหนักแน่นแต่คนไม่เอาธรรมะเนี่ยวันไหวตลอดเวลาหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องทำไงเป็นหลักใหญ่ฮะอาจารย์สอนว่าไงอยู่งี้ทำไงบ้างมีหลักทำอะไรบ้างมีหลักทำอะไรฮะฮะให้ยิ้มอย่างเดียว ยิ้มอย่างเดียวก็พอใช้ได้ฮะทำอะไรฮะตอบไปอยู่ในการที่ทำอะไรเป็นหลักทำหลักทำประจำใจฮะแล้วใส่ได้บ้างไหมนี่เราจะเอาใจเราไปใส่ใครเขาเรื่อยมึงเห็นใจกูบ้างสิเลยมากเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเลยมากเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาแล้วใจเขาใส่ใจเรานะความจริงนะเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราฮะความจริงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทุกวันเป็นงั้นหรือเปล่าเราเอาใจตัวเองกันมั้งคนที่เอาใจตัวเองนี่เรียกว่าเอาใจเราไปใส่ใจเขาหรือเปล่าคนที่เอาใจตัวเองนี่เรียกว่าเป็นคนยังไงใจเราไปใส่ใจเขาใช่ไหมแต่คนที่ไม่เอาใจ

0: ใจตัวเองยอมรับความคิดเห็นคนอื่นเขาโกรธแล้วก็เฉยได้ไม่โต้ตอบยอมรับที่เขาโกรธยอมรับที่เขาก็ทำอะไรไม่ถูกนี่เอาใจเขาใส่ใจเราใช่ไหมอยู่ได้ใช่ไหมแต่ที่เดือดร้อนทุกวันนี้เป็นยังไงเราเอาใจเราใช่ไหมเอาใจเราไม่ใส่ใจเขาเขาไม่ยอมรับแต่ถ้าเขายอมรับก็ไม่มีปัญหานะแต่เขารับบ่อยๆก็ทนไม่ไหวถ้าอย่างนี้แล้วแสดงว่าคนเราเนี่ยเมื่ออยู่กันเอาใจเขาใส่ใจเรานี่อยู่กันได้ใช่ไหมอยู่ได้ใช่ไหมแล้วจะรู้ไงว่าใจเขาเป็นยังไงฮะคนที่ไม่เอาใจใส่ใจเขาใส่ใจเราเนี่ยมีสามีกับภรรยาคนหนึ่งสามีก็เป็นถึงขั้นอัยการมีความรู้ถึงเป็นขนาดนั้นมีเป็นรู้กฎหมายมากภรรยาก็เป็นกุลสตรีซึ่งผู้ใหญ่ก็จับมาแต่งงานกันมันดีกันทั้งคู่มันดีด้วยการกระทำกับผู้ใหญ่เขาดีทั้งคู่แต่เขาขาดเอาใจเขาใส่ใจเรามาแต่งงานมากินข้าววันแรกสามีก็เป็นคนเคารพกฎระเบียบเนี่ยก็เอาข้าวมาผู้หญิงก็จัดข้าวมาผู้หญิงก็ตักแกงเลยเป็นคนชอบเผ็ดเนี่ยคนทางใต้อ่ะใครเป็นคนใต้ไหมถ้ามีคนใต้ภรรยาคนใต้ก็ตักแกงภรรยาชอบเผ็ดก็ตักแกงถ้ามีคุณกินไม่ได้นะไม่ถูกหลักอนามัยนะบอกไม่ให้กินไม่ได้คุณต้องกินจืดก่อนวันแรกกินข้าวกันวันแรกเลยบอกฉันจะกินอย่างนี้ฉันจะไปกินยังเธอฉันกินเคยกินมาจากบ้านไม่ได้คุณหลวงเนี่ยเขาเรียกคุณหลวงอะไรเขาบอกแล้วว่าคนเราคุณหลวงคงจะเป็นหมอใหญ่นะต้องกินจืดก่อนถึงจะกินเผ็ดได้หลวงเหลืองจะไม่ฟังนั่นอ่ะฉันจะกินของฉันเป็นนั้นตั้งแต่วันนั้นก็ไม่กินข้าวด้วยกันเพราะเอาใจเขาใส่ใจเราไม่ได้สามีก็ยอมภรรยาไม่ได้ภรรยาก็ยอมไม่ได้อยู่ด้วยอำนาจกรรมท่านเองเพราะต่างคนต่างไม่ยอมรับกันที่จริงเรื่องนี้ไม่น่าเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตใช่ไหมแต่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมแค่กินข้าวไม่ตรงกันเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่มีความรักต่อกันเลยใจอยู่ด้วยกันแต่ใจนี่คนละทางเลยคือไม่ยอมรับกันนี่จะว่าใครผิดนะจะว่าผิดทั้งคู่ไหมนะสามีผิดหรือภรรยาผิดผิดทั้งคู่เลยต้องตีทั้งคู่เลยนี่คือคนที่ทำใจไม่ได้เพราะระบบของคนที่สังคมทุกวันนี้เพราะเขาไม่มีธรรมะครองเรือนเขาไม่เคยรู้ธรรมะพุทธเจ้าเลยเขาละตัวตนไม่ได้เลยเขายึดว่าเขาถูกคนเดียวเขาไม่เชื่อฟังใครแม้แต่เขาจะมาอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเขาเชื่อว่าเขาคิดถูกนี่แหละคนที่ไม่มีธรรมะในระตัวตนไม่เป็นจะชื่อว่าเอาใจเขาใส่ใจเราไม่ได้เลยใช่ไหมแค่สองคนก็ต้องทะเลาะกันทุกวันแต่ถ้าอยู่กันเยอะๆทำไงก็เป็นมากขึ้นเมื่อกี้ที่สวดมนต์ไปไงใครโดนชวนแล้วกี่ข้ออุปเรกีหกโดนกี่ข้อโยมนะธรรมะพุทธเจ้าซึ้งไหมที่ท่านกล่าวได้ไหมนั่นแหละท่านเกิดจากปัญญาของพุทธเจ้าแล้วท่านเอาออกมาหมดเลยท่านเห็นหมดเลยนั่นแหละพุทธเจ้าท่านเอาออกหมดแล้วอุปเรกีหกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่มีเราด้วยเปล่าด้วยใจเราด้วยอุปเกตสิบหกดูนาฬิกาไหมจะไปไหนจะไปไหนนะนาฬิกาจะไปไหนมีนัดที่ไหนตั้งนาฬิกาอ๋อนาฬิกาตายนึกว่าจะเอาใจไปใส่นาฬิกา
1: จะเล่านิทานให้ฟังเรื่องนึง

นะให้นักเรียนให้พยาบาลเป็นนักแสดงตามนิยายเรื่องนี้นะมันมีตัวเรื่องเนี่ยสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกแล้วก็นกกระไนรู้จักนกกระไนไหมนกกระไนคือนกกระไนเนี่ยเหมือนกาตัวดำเหมือนกาแต่เวลามันลงน้ำจะดำหากินปลาในน้ำได้ไอ้พวกกามันจะคอยกินแต่ข้างบนใช่ไหมกาเราแต่นกกระไนนี่มันจะไม่ร้องกามันจะดำเหมือนกาเขาเรียกนกกระไนกาไนนี่มันกาน้ำกินในน้ำได้มันเก่งทางน้ำแล้วก็บินบนบกเก่งนกกระไนเต่ากวาง4ตัวเป็นตอนนี้กวางนี่ก็หากินก็เป็นสัตว์ที่ระแวงภัยมากก็คิดว่าเราเนี่ยควรจะมีเพื่อนในป่านี้ดีกว่าที่จะอยู่โดดเดี่ยวไอ้เต่าก็เหมือนกันว่าเราเนี่ยก็ควรจะมีเพื่อนดีกว่าอยู่โดดเดี่ยวเพราะเรานี่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขึ้นบกมาก็จะได้รู้ว่าอันตรายเป็นอย่างไรลงน้ำก็จะรู้นกก็นึกกันนกก็ว่าเราก็ไปหากินในน้ำเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าน้ำตื้นน้ำลึกอย่างไรก็ควรจะมีเพื่อนในน้ำเราจะได้หาผักปลากินได้ง่ายสุนัขจิ้งจอกก็เราก็อยากจะได้มีเพื่อนเหมือนกันเพื่อจะได้มีที่พึ่งกันว่าหากินจะได้สะดวกเพราะว่าถึงกวางก็ดีกาก็ดีเต่าก็ดีเนี่ยก็ย่อมรู้ธรรมชาติขอเป็นเพื่อนกันสัตว์ทำไมก่อนเป็นเพื่อนกันนะก็เลยมาเป็นเพื่อนสาบานว่าจะตายร่วมกันไม่คิดคดทรยศต่อกันนักเรียนจะเป็นอะไรดีจะสมัครไปอะไรสมัครไปอะไรนะจะสมัครไปอะไรดีเอาเป็นตัวหนึ่งเป็นกวางอันนี้เป็นตัวอะไรเป็นนกอันนี้เป็นอะไรนะเป็นอะไรอะไรจะรักกินจอกเออเป็นอะไรฮะเป็นนกหรือเปล่าเป็นกวางนี่อะไรนี่เป็นอะไรยังนี่อะนี่อะนู่นเป็นตัวอะไรใจลอยแล้วเป็นตัวอะไรฮะไม่ทราบเรื่องเลยโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาเล่าอะไรรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเอาใจไปใส่อยู่ที่ไหนใจนอกเรื่องแล้วเอาใจไปไว้ที่ไข่แล้วฮะเป็นตัวอะไรดีเป็นนก เป็นคนนั้นเป็นอะไรเป็นเต่าเอาใครจะเป็นเต่าบ้างยกมือขึ้นข้างหลังใครเป็นเต่าบ้างเอาใครสมัครเป็นเต่าบ้างใครเป็นกาบ้างนะใครเป็นกวางบ้างกวางใครเป็นสุนัขจิ้งจอกบ้างเราก็โดนเอาคนสุนัขจิ้งจอกมันไม่มีเลยมันหากินได้เก่งกว่าคนอื่นนะเล่เหลี่ยมมันเยอะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเจ้าเล่เยอะมันเล่เหลี่ยมมันมากกว่าทุกคนเราก็โดนเอาคนสุนัขจิ้งจอกมันไม่มีเลยมันหากินได้เก่งกว่าคนอื่นนะเล่เหลี่ยมมันเยอะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเจ้าเล่เยอะมันเล่เหลี่ยมมันมากกว่าทุกคนที่ตัวนี้ต้องพึ่งเล่เหลี่ยมสุนัขจิ้งจอกถ้าพูดกันอะไรก็นักเลงอะไรนักเลงนั่นนะฮะนักเลงที่อยู่ตามย่านอะไรที่หากินในกรุงเทพเนี่ยพวกอะไรนะนักเลงอะไรที่อยู่ในกรุงเทพหากินเก่งอ่ะฮะที่แปดมกุฎเลยเต่านี่ก็เป็นพวกใจบุญใจเย็นไม่โกรธอดทนต่อสู้เข้มแข็งร้อนก็สู้หนาวก็สู้หิวก็สู้นะเต่านี่เป็นนักอดทนนะซึ่งว่าเป็นไม่มีใครจะอดทนไม่มีใครจะใจเย็นไม่มีใครจะใจซื่อเกินกว่าเต่าไม่เบียดเบียนใครไม่โกงใครเป็นคนซื่อแล้วก็เซ่อหน่อยหนึ่ง

คือซื้อเจนเซอร์นะแต่ตัวนักจิ้งจอกเนี่ยไม่มีอะไรเลยฉลาดโกงเล่เหลี่ยมกระล่อนปิ้นป้อนเรียกว่าเอาตัวรอดได้ตลอดเวลามีไหวพริบเพราะคนฉลาดเนี่ยอยู่กับคนขี้โกงคนฉลาดใช่ไหมเจอจะมีความโกงเป็นเหลี่ยมแต่ถ้าฉลาดซื่อเนี่ยถือว่าประเสริฐแต่โดยมากฉลาดจะมีคนเล่เหลี่ยมสังเกตดูคนฉลาดใช่ไหมย่อเอาเปรียบคนใช่ไหมก็คล้ายๆสุนัขจิ้งจอก อันนี้ไอ้นกกาไนถือเป็นนกที่อยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้เหมือนคนที่จิตใจตัวเองเนี่ยเมื่อเข้าไปหาศีลธรรมก็เข้าไปสู่ศีลธรรมได้เหมือนกับพวกตำรวจหรือทหารหรือเมื่อคนที่รับหน้าที่เนี่ยเมื่อจำเป็นต้องทำหน้าที่ที่ดุร้ายก็ดุร้ายได้ฆ่าคนก็ฆ่าได้แต่ว่าทำตามหน้าที่ไม่ใช่โจรแต่สุนัขจิ้งจอกนี่เป็นเหมือนโจรทำได้ทุกอย่างแล้วนกกระนายเนี่ยเป็นเหมือนว่าทำหน้าที่ที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่เวลาจะฆ่าคนก็ฆ่าได้เป็นนักที่ต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้ใครคือเอาชนะคือเอาเรียกว่าเหมือนจะเป็นตำรวจทหารที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองยอมตายแต่ว่าเมื่อเลิกต่อสู้แล้วจิตใจเขาสู่ความเย็นความสงบเหมือนที่เขาลงไปในน้ำเขาก็จะมีศีลมีธรรมเขาไม่ใช่ว่าหยาบช้าอย่างเดียวเขาก็มีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์แล้วกวางเนี่ยผู้ดีตลอดเวลาเลยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเลยมีใจบุญกุศลศีลทานภาวนาไม่เคยคิดมองใครในแง่ร้ายเลยไม่เคยมองใครในแง่ร้ายมองคนในแง่ดีตลอดจะช่วยเหลือคนตลอดซึ่งช่วยไม่ได้แต่ใจตัวเองก็มีแต่เมตตามีแต่คุณธรรมเป็นผู้ดีตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมายันตายถ้าใครจะฆ่าตัวเองให้ตายใช้ตัวเองเป็นคนร้ายก็ไม่เป็นหรอกยอมตายเขาตัวเองเป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนเปรียบเหมือนคนคนนั้นพอเข้าใจใช่ไหมแม้แต่นี้อยู่มาวันหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งนายพรานคนนี้เป็นคนที่หาสัตว์ดักสัตว์จับสัตว์นายพรานนี่ก็เหมือนว่าตัวโรคตัวโกรธตัวหลงนั่นแหละนะไอ้ตัวโรคตัวโกรธตัวหลงเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างใช่ไหมตัวในผ่านเนี่ยตัวโกรธเวลาโกรธขึ้นมาก็ต้องทำประทุษร้ายคนอื่นตัวโรคพอเห็นของใครก็ต้องอยากได้ได้ยังไงก็เอาขอผิดศีลผิดธรรมก็เอาตัวหลงตัวเองเห็นแก่ตัวซึ่งจะต้องเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นของตัวเองเพื่อมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียตัวเองได้ยังไงก็ขอให้ได้เถอะเพราะไม่ให้ตัวเองอดถึงจะทำบาปก็เอานี่คือตัวนายพรานใครเป็นนายพรานบ้างฮะไม่มีใช่ไหมก็ให้มันเป็นในเรื่องของมันในละครเรื่องนี้ก็มีอยู่ห้าตัวทีนี้เสร็จแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนายพรานก็ไปดักบ่วงเพราะเห็นลอยกวางมันลงลอยกวางเนี่ยขึ้นน้ำแล้วก็มาคุยกับพวกเต่าเขาจะมาชุมนุมกันที่สระน้ำเขามาชุมนุมกันคุยว่าไงกวางวันนี้ไปหากินได้อาหารดีไหมกวางก็บอกโอ้วันนี้ปลาในป่านี่นะมันสวยงามยังไงก็เล่าพรรณนาเป็นความสวยงามขึ้นเขาลงห้วยฉันเที่ยวดูทั้งวันดอกไม้แล้วก็คุยพรรณนาความงามในธรรมชาติให้พวกเต่าฟังบอกเออเต่าก็เออนะฉันไม่มีโอกาสขายาวยังเธอได้ไปดูของสวยงามไอ้กวางก็ไปเล่าแต่เรื่องดีๆมาให้ฟังทีนี้ไอ้เต่าก็ไปเล่าเรื่องในน้ำว่าในน้ำมีอะไรต่ออะไรแล้วก็เอามาเล่าให้พวกนี่ฟังไอ้นกกระนายก็บินไปเที่ยวไปชมบ้านชมเมืองไปโน่นไปนี่ก็มาเล่าเรื่องในอากาศมาให้พวกนี่ฟังไอ้เจ้าตุนักก็มาเล่าเรื่องกะล่อนปิ้นปั้นตัวเองนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยก็หกโกไหวไปหากินเล่เหลี่ยมแล้วก็มาเล่าถึงเรื่องเล่กลที่ตัวเองต่อสู้จะขับจับสัตว์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยเล่เหลี่ยมมาก็เล่าให้ฟังก็เป็นความสุขมากที่เราอยู่ด้วยกันทั้งสี่คนเขาเป็นเพื่อนเพื่อนตายกันเขาบอกเพื่อนเราเนี่ย
ที่จะรู้ว่าเพื่อนจริงไม่จริงเนี่ยนะเพื่อนแท้เนี่ยหายากเพื่อนตายเนี่ยหายากเพื่อนไม่แท้เนี่ยหาง่ายเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเขาบอกจะดูจากเพื่อนเนี่ยเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากนะถ้าเพื่อนเนี่ยหนีนายยามไม่มีอะไรเลยเพื่อนหนีเนี่ยถือว่าไม่ใช่เพื่อนแท้แต่ยามเราไม่มีอะไรเหลือเลยในตัวเราเนี่ยแต่คนที่ไม่จริงเราเนี่ยคือเพื่อนแท้มีใครบ้างที่เป็นเพื่อนแท้มีไหมที่นี่เพื่อนแท้มีไหมไม่มีมีหรือเปล่าเพื่อนแท้คือใครแม่เราเป็นเพื่อนแท้ไหมแท้ไหมพ่อเป็นเพื่อนแท้ไหมแต่ถ้าพ่อทิ้งแม่คือก็ไม่ใช่เพื่อนแท้นะ เพื่อนแท้คือพ่อคือแม่ครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนแท้ได้ไหมไม่ทอดทิ้งเรายามเราโง่ให้เราให้เราหายโง่ได้นะคือไม่ยอมแล้วภรรยาสามีเป็นเพื่อนแท้ได้ไหมใครว่าได้ได้และไม่ได้ตอบถูกสามีภรรยาเนี่ยเป็นทั้งได้แต่ไม่ได้ภรรยาบางคนเลี้ยงสามียันตายตาบอดหูหนวกบ้าใบ้พี่คนพิการเลี้ยงยันตายในเพื่อนแท้สามีบางคนเลี้ยงภรรยายันตายนั่นเพื่อนแท้แต่สามีบางคนเนี่ยพอภรรยาพิการหน่อยทิ้งเลยไปมีเมียใหม่นั่นไม่ใช่เพื่อนแท้หรือพอได้ลูกคนทิ้งเลยไปมีเมียใหม่แต่เพื่อนแท้นี่หมายถึงว่ามีความจริงใจต่อกันยอมตายยอมทุกข์ทุกข์ด้วยยอมสุขสุขด้วยแต่เพื่อนไม่แท้นะยอมทุกข์ไม่ทุกข์ด้วยยอมสุขสุขด้วยมีหาง่ายนะแล้วเราจะเจอทุกคนนะต่อไปพวกพยาบาลทุกคนก็จะเจอทั้งเพื่อนแท้และไม่แท้เพื่อนแท้ไม่แท้อยู่ดูที่ตัวเรานะถ้าตัวเราเป็นเพื่อนแท้นั้นถือว่าเป็นเพื่อนประเสริฐตัวเราต้องตั้งเป็นมิตรแท้กับทุกคนนะเป็นมิตรแท้ก็ทุกคนใช้ได้แต่ใครจะไม่แท้ใครจะเตรียมปลอกลอกก็ช่างเขาเถอะถือว่าเขาไม่ได้ทำความดีของเขาก็เรื่องของเขาแต่นี้เสร็จแล้วก็ในผ่านก็มาดักบ่วงพอดักบ่วงก็ตอนกลางคืนตอนเย็นก็ติดแล้วในผ่านกวางก็ดิ้นไปก็ยิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆดิ้นไม่หลุดไอ้นกกระหน่ายก็บินมาจับที่กวางบอกทำไงเนี่ยบอกเต่าทำไงเต่าหลานจิ้งจอกก็บอกทำไงจิ้งจอกแกก็มีฟันเขี้ยวขมเนี่ยน่าจะช่วยกัดบ่วงไงนะโอ้ยฟันเนี่ยฉันไม่ได้มีสำหรับไว้กัดบ่วงหรอกฉันมีไว้กัดอาหารกินฉันไม่กัดบ่วงเดี๋ยวเขี้ยวฉันก็หักหมดสิฉันกัดไม่ได้หรอกงั้นเราเลยทำไงไอ้นกกระนายก็บอกฉันก็ช่วยไม่ได้นะนี่ฉันไม่มีกำลังอะไรเพราะฉันเป็นเพียงนกเต่าบอกฉันทำได้ฉันมีฟันอันคมฉันสามารถจะทำได้เอาละฉันจะกัดบ่วงให้หลุดก่อนที่ในรุ่งขึ้นเช้าในผ่านจะมานกกระนายทำหน้าที่ไงบอกนกกระนายบอกฉันมีหน้าที่เป็นยามคอยไปดูบ้านไอ้พรานอยู่ชายป่าเนี่ยว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะฉันจะไปเป็นทับหน้าคอยดูมันจะมาเมื่อไหร่นกกระนายก็ไปเฝ้ากลางคืนเลยเฝ้ามันนอนเฝ้าอยู่ประตูบ้านจับอยู่ตรงประตูบ้านไอ้ในพรานเนี่ยคอยส่งข่าวว่าในพรานมีพฤติกรรมว่าจะมายังไงก็พอก็บินมาบอกทางนี้ว่าในพรานอยู่ที่นั่นที่นี่ตุนักจิ้งจอกบอกว่าตุนักจิ้งจอกก็วางแผนยิ้มในใจว่ากูได้กินเนื้อกวางเพื่อนกูแน่วันนี้คือเกิดความเปลี่ยนใจเกิดอยากกินขึ้นมาเลยเพราะมันเป็นสัตว์ที่ชอบกินเนื้อสัตว์ก็นี่ถ้าหากว่ามันตายในผ่านมันเถือเนื้อถืออะไรมันก็ต้องเหลือทิ้งไว้เราก็ได้กินน่ะเสร็จเลยพวกนี้ก็นึกวางแผนกินกวางตัวนี้ก็ไปยืนไปนั่งอยู่พุ่มไม้บอกฉันไม่รู้จะช่วยไงฉันก็นั่งเฝ้าอยู่พุ่มไม้นี่แหละขอจริงก็ว่าในพรานจะมาหรือถึงกว่าเธอจะหมดลมไปตัวนักจิ้งจอกวางปล่อยวางไม่ทำอะไรเลยนั่งอยู่พุ่มไม้นั่นเองนอนหมอบเฝ้าอยู่คอยรอกินเพื่อนไอ้เต่าก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ไอ้นกกระนายก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ตัวที่ทุกข์มากคือตัวกวางทำไงยิ่งดิ้นยิ่งหนักยิ่งดิ้นยิ่งเลือดก็เลยบอกว่า
นกกระนายบอกจะดิ้นเลยนะเต่าบอกเขาจะพยายามกัดให้ขาดให้ได้จนกว่าจะรู้ก็กัดไปกัดไปพอเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยฟันหมดแล้วกัดทำไม่เข้าแล้วมันเจ็บปากนี่กลบด้วยเลือดมาเลยทำไงถ้าหยุดกัดไอ้เชือกนี้ก็ต้องขาดไม่ขาดในผ่านก็ต้องมาเอาเพื่อนตายพยายามแข็งใจกัดไปยันรุ่งสว่างปากในเลือดหมดเลยยื้อก็ทนกัดในเสร็จแล้วก็พอตอนชาวมืดในผ่านก็มาแต่ชาวมืดเลยครับออกจากบ้านก็ใส่หมวกมานกกระนายรู้แล้วว่าบินมาดูเต่าบอกกัดเร็วๆคนนะบอกกัดไงเร็วแล้วฉันนี่แย่แล้วนะปากจะเลือดมาแล้วนะมาไอ้จิงจอกก็ไม่มาช่วยกัดเลยจิงจอกบอกกัดไม่ได้เขาไม่มีเขี้ยวมากัดเชือกไงบอกเนี่ยมันจะขาดแล้วมาช่วยกันนิดเดียวก็ขาดจิงจอกบอกไม่ฉันกัดไม่ได้มันจะกัดได้ก็มาวางแผนจะกินนะเสร็จนี้เลยก็บินกลับไปที่ในผ่านอีกในผ่านบินออกจากในผ่านก็เดินออกจากบ้านไอ้นกกระนายก็จิกหมวกเลยฮะบินจิกหมวกเลยหลุดเลยจิกหมวกหลุดในผ่านเอ๊ะหลางสังหรณ์ไม่ดีแล้วมั้งวันนี้กูสวยหรือเปล่าเนี่ยบินไม่ดิ่งขี้รถหัวเลยโฉบไปโฉบมาในผ่านก็หมุนเวียนอยู่แต่ไอ้หมวกนั่นแหละพยายามก่อกวนตลอดเวลาตลบไปตลบมาบินผ่านไปบินผ่านมาเฉี่ยวโฉบนั่นเองไม่ให้ในผ่านเดินไปไหนได้คือกลัวว่าเต่านี่จะกัดไม่สำเร็จในผ่านก็พะวงหน้าพะวงหวังขับเกลี้ยงไอ้เจ้านกจังไรเนี่ยมาให้ร้ายกูตั้งแต่เช้ามืดเลยจิกหมวกขี้รถหัวเฉียวไปเฉียวมาคือพยายามเอาให้ได้ทวงไปทวงมาจนสายฮะสายไม่ได้มาแต่เช้ามืดถ้ามาเช้ามืดกวางตายเสร็จแล้วก็เห็นท่านั่นไม่ไหวในผ่านมันก็มาเดินทางมาประมาณนกกระนายก็บินมาก่อนแล้วก็บินมาเลยบอกนี่นะมาแล้วนะเอาไม่อยู่แล้วนะเราเนี่ยอุตส่าห์ต่อต้านทุกอย่างเอาไม่อยู่แล้วเต่ากัดเร็วๆนะไอ้กวางก็เป็นทุกข์นะกูตายแน่คนนี้ในผางก็ถือมีดมาถืออาวุธมามีดมาถืออาวุธมาก็พอมาเห็นกวางนอนเท่านั้นโอ้โหดีใจได้กินกวางอะไรกูนี่นกนายบอกนี่ในผางไม่เห็นเต่าก็ทำหน้าที่กัดอย่างเดียวเพราะอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ในผ่านก็มาดูพอดูก็นกกระนายก็บอกว่าให้กวางเนี่ยกั้นหายใจให้ผ่องตัวขึ้นทำให้ขึ้นแล้วอืดแล้วตายตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอย่ากระดุกกระดิกอืดผ่องตัวขึ้นแบบว่าตายแล้วแต่นี้ในผ่านก็ไม่สนใจรู้ทำตาโปนเนี่ยแล้วก็ทำท้องขึ้นในผ่านก็นี่มันตายตั้งเมื่อคืนนะเนี่ยติดบ่วงดิ้นตายแล้วก็ไปหาเถาวัลย์ไปหาเถาวัลย์หาอะไรมาตัดใบไม้อะไรมาเชื่อจะสะลองไอ้เนื้อกวางนะไอ้นี่ก็กัดใหญ่เต่านี่ก็กัดผลสุดเกือบขาดนะไอ้นกกระนายก็มาดูบอกนี่เดี๋ยวถ้าในผ่านเข้ามานะในผ่านเข้ามาเนี่ยแกตัดสินใจกระตุกให้เต็มที่เลยนะวิ่งให้เต็มที่มันขาดละเมออีกนิดเดียวมันกระตุกให้เต็มที่เลยพอในผ่านเข้ามาเท่านั้นแหละกวางก็พอได้นะก็ตกเลยฮะลุกพุดเต็มที่เลยวิ่งไปก็วิ่งไปทางไอ้ป่องที่ไอ้จิงจอกนอนด้วยนะวิ่งไปเพราะมันมีป่องหลบได้เนี่ยวิ่งปุ๊บในผ่านก็ตกใจเอามีดเคว้งเลยฮะปุ๊บก็ไปไส้จิงจอกพังเลยจิงจอกตายไอ้สยามตัวนั้นรอดก็ได้พระเอกตะโกงตายตอนจบนะศีลธรรมเนี่ยนะศีลธรรมยังอยู่คู่กับคนดีเนี่ยถ้าเราจะคบกับใครเนี่ยเอาอย่างนี้ไปเปรียบเทียบเขาแม้แต่เป็นสัตว์เขายังช่วยกันได้ใช่ไหมเราเป็นคนนี่แม้ถ้าช่วยกันไม่ได้ก็สู้เต่าไม่ได้สู้นกกระนายไม่ได้คนไหนที่เป็นทุกร้ายต่อมิกก็เหมือนจิงจอกกันแหละใช่ไหมที่เขาเรียกว่าจิงจอกสังคมนะพวกที่ล่อผู้หญิงไปขายอ่ะ

ยิงตัวเมียมันก็เยอะเหมือนกันนะมันก็เป็นยิงจอกที่ทำกรรมร่วมกันฉะนั้นทำใจให้เหมือนเต่านะทำใจให้เหมือนเต่าอดทนเข้มแข็งต่อสู้ไม่ท้อถอยมิตรแท้ยามตกทุกข์ได้ยากไม่ทอดทิ้งมีเมตตามีความละเอียดอ่อนเหมือนกวางเมื่อถ้าใครจะพยาบาทอาฆาตก็ไม่ถือโทษโกรธอภัยเสมอถือเพื่อนจะร้ายก็ไม่ร้ายตอบแม้ทั้งที่รู้ว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นคอยกินเนื้อตัวเองก็ไม่คิดอะไรกับเพื่อนถือว่าไม่รู้จะก็ยังมีความเป็นเพื่อนอยู่ในใจแต่นกกระไนนั้นเป็นผลที่เป็นเรียกว่าสวมได้ทั้งสองบททั้งบูทั้งบุญนะครับตอนบูก็เอาตอนใจบุญก็มีเมตตากรุณานี่ถึงว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องอยู่แบบมีมิตรมีความสามัคคีแล้วจะมีความสุขมากนะถ้าเรามีเพื่อนตายสักคนเราดีใจไหมนะถ้ามีคนตายแทนเราสักคนเราดีใจไหมเพราะเราจะได้ตายช้าลงนะที่จริงโลกนี้ก็ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมต้องการคนเห็นใจเราใช่ไหมต้องการคนสนใจเราใช่ไหมต้องการไหมต้องการคนเห็นใจต้องการคนสนใจต้องการคนเอาใจไหมอ้าวนั่นสิแต่แรงว่าโลกนี้ต้องการสิ่งนี้คือธรรมะแล้วทำไมเราไม่สร้างให้มันเกิดขึ้นล่ะใช่ไหมโลกนี้ต้องการคนเห็นใจต้องการคนเอาใจใส่ต้องการคนเข้าใจต้องการคนช่วยเหลือเกื้อกูลฉะนั้นคุณธรรมอันนี้จงสร้างให้มีในตัวเราเราจงเห็นใจเขาจงสงสารเขาจงคิดสงเคราะห์เขาจงเอาใจใส่เขามาใส่ใจเราก็จะอยู่กันอย่างผาสุกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยตายแล้วกลับเวียนว่ายตายมาเกิดเป็นพระเทวทัตเป็นพระเทวทัตนะแล้วในพรานเนี่ยในพรานนี่เป็นใครในพรานนี่ก็องคุลิมานแต่ที่จริงแล้วทีนี้แล้วกวางเนี่ยคือใครนะกวางคือใครเดาที่ว่าใครนะกวางคือใครกวางคือใครเต่าคือใครนกกระไนคือใครนกกระไนนี่คือพระสารีบุตรผู้มีปัญญาน่ะเต่าคือใครเต่านะนับสิกาวคือใครเอาฮะเต่าพุทธเจ้าก็มีสิทธิ์นี่มีสิทธิ์จะเป็นได้อะเฮ้คือเต่านี่ก็คือพุทธเจ้านะและกวางล่ะกวางคือใครกวางคือพระอนนท์กวางคือพระอนนท์คือบางชาติเนี่ยเขาจะผุนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่พระเทวทัตเนี่ยต้องเป็นตะโกงตลอดเรื่อง แล้วพระองคุลิมาลเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่ต้องกินต้องฆ่าเขาอยู่ตลอดเรื่องแต่ต้นคดปลายกรงแต่เทวทัตเนี่ยต้นกรงปลายคดแล้วเมียในผานคือใครเมียในผานเนี่ยก็คือนางจินตมาวิกาแต่พวกนี้จะต้องเป็นตัวบทที่มีโหดร้ายกับเขาอยู่ตลอดเวลานั้นเนี่ยอดีตเนี่ยเป็นปัจจุบันปัจจุบันเป็นอนาคตอดีตนี่เป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลมันสืบเนื่องเป็นวัฏจักรเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นวงล้อของกรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปพัฒนาไปเรื่อยฉะนั้นพระพุทธเจ้าในบางชาติเป็นสัตว์นะแต่ว่าสร้างบารมีนี่เจริญเมตตาตลอดไม่เบียดเบียนใครแต่พวกเรานี่ยังมีบุญนะได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาชาติเนี่ยได้โชคดีกว่าสัตว์ทั้งสี่ตนใช่ไหมเขาก็สร้างบารมีของเขาอะแต่เขาไม่เสียทีที่เขามาเกิดเป็นสัตว์

ที่เขามีสามัญสำนึกที่ดีอ่ะไม่ประทุษร้ายนี่ถึงว่าเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระลึกชาติให้กว้างระลึกชาติว่าเนี่ยการเป็นอยู่ของสัตว์ในป่าเนี่ยมีความสามัคคีมาตั้งสมัยก่อนแล้วแม้แต่สัตว์ก็ยังรักกันมีความสามัคคียังอยู่กันแบบสังคมเพื่อเพื่อนฝูงมีความสุขนำภาษาอะไรพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องอยู่กันด้วยความรักอยู่กันด้วยความสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันพระเจ้าท่านสอนเสร็จแล้วท่านก็เล่านิทานให้ฟังเนี่ยเพื่อให้พระภิกษุเนี่ยได้มีความสามัคคีกันแล้วก็ยกอริยสัจทำให้ฟังว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์ประจำขันมีทุกข์ประจำรูปร่างหน้าตาของตัวเองฉะนั้นทุกข์อันเนี้ยก็มีทุกข์กายกับทุกข์ใจสิ่งที่จะนำคนให้พ้นทุกข์กายทุกข์ใจได้ต้องมีศีลมีความสงบและมีปัญญาคือรู้จักยกจิตตัวเองเนี่ยให้พ้นจากอารมณ์ที่เป็นทุกข์อย่าให้มันครอบงำเช่นโกรธเกลียดอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมองคนในแง่ร้ายให้เอาใจดวงเนี้ยออกเสียแล้วจะไม่มีทุกข์ให้ปลดตัวตนให้ละทิฏฐิมานะออกไปให้เจริญเมตตาเป็นหลักเมื่อทำจิตใจของเราเข้าสู่ธรรมะได้แล้วคนนั้นจะมีความสุขมากเลยในชีวิตนี้เหมือนกับเหลียวฝานที่แก้กรรมตัวเองได้ทำบุญจะนับไม่ถ้วนทำจะเป็นหมื่นครั้งนะทำแล้วยังใส่บาตรนับถ้วนยังทนไหมหรือไม่มีเวลาใส่ฝากแม่ใส่ก็ยังดีนะมีเงินเดือนไม่มีเวลาใส่ก็ฝากแม่ใส่ใครใส่ก็ได้ใส่จะนับไม่ถ้วนวันละบาทก็ยังดีนะรักษาศีลจะนับไม่ถ้วนนะศีลนี่นับไม่ถ้วนนะรักษาข้อหนึ่งวันหนึ่งนี่นับไม่ถ้วนบุญเท่าไหร่แค่วันหนึ่งไม่โกหกเนี่ยวันหนึ่งไม่พูดคำหยาบเนี่ยไม่พูดโกหกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนับบุญไม่ถ้วนนับบุญมากแค่ไหนนะแม้ก็ฝนเนี่ยตกมาเพียง5นาทีเนี่ยเรานับเม็ดมาได้ถ้วนไหมนั่นแหละเราถือศีลวันหนึ่งเนี่ยนับบุญไม่ถ้วนไม่กินเหล้าเพียงวันเดียวเนี่ยนับไม่บุญไม่ถ้วนไม่โกหกเพียงวันเดียวนับบุญไม่ถ้วนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตบหยุงเนี่ยสักตวงเนี่ยนับบุญไม่ถ้วนนะตบยุงหรือเปล่าอ้าวไม่ตบจะนับไม่ถ้วนไม่ได้สิบาปนะมันมีเวลาเกิดมาหาความสุขแค่7วัน8วันไปทำให้เขาสั้นหรือเราไปทำชีวิตสัตว์สั้นเนี่ยคนเราที่อายุสั้นๆได้รักษาไม่หายเนี่ยพวกชอบเบียดเบียนสัตว์ให้อายุสั้นนะเราต้องสอนคนไข้ว่าจะเบียดเบียนสัตว์นะจงปล่อยสัตว์โรคภัยบางคนเนี่ยเขามีเคราะห์กรรมนะรักษาไม่หายเขาไปปล่อยงัวปล่อยสัตว์เนี่ยเขาต่ออายุชะตาเขาได้นะเขารักษาอะไรต่ออะไรทิ้งหายได้นะเขาไปปล่อยสัตว์เขาทำให้อายุเขายืนทำให้โรคเขาหายได้บางคนเนี่ยมารักษาโรงพยาบาลเนี่ยบนอยู่ที่บ้านแล้วบนจะบวชบ้างบนจะถือศีลบ้างบนจะปล่อยสัตว์บ้างอะไรเงี้ยถวายทั้งทานบ้างเข้าบุญช่วยด้วยบางทีบุญก็ช่วยได้นะถึงโรคบางอย่างเนี่ยรักษาไงก็ไม่หายจริงทำสมาธิอย่างเดียวก็หายบางคนเป็นโรคมะเร็งอ่ะโยมที่ปฏิบัติเป็นโรคมะเร็งเนี่ยหมอไม่ผ่าตัดแล้วเขาไปสวดมนต์ภาวนากินยาไม่ตายทุกวันนี้ไม่ตายเนี่ยเขาเอาบุญช่วยยังเหลือตายทั้งหลายคนพวกที่ประเภทที่หมอไม่ผ่าตัดเนี่ยตอนนี้จึงว่านี่แหละเราต้องทำบุญนะมีเงินเดือนก็ทำทุกวันฝากแม่ฝากพี่น้องตักบาตรทุกวันแล้วก็จะได้เป็นคนรวยจะได้ไม่จนพวกใครทานเนี่ยคนรวยนะเดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้นะ รักษาศีลนี่ก็รักษาจะนับบุญไม่ถ้วนพยายามรักษาไว้ทำสมาธิก็เรานั่งครั้งนึงเนี่ยนับไม่ถ้วนนะบุญนะนับไม่ถ้วนนะว่าเราได้บุญเท่าไหร่บุญนี่ตีราคาด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ดัง นั้นต้องพยายามนับทำไปจะเห็นว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเราสวดมนต์จะนับไม่ถ้วนรักษาศีลจะนับไม่ถ้วนให้ทานจะนับไม่ถ้วน
ทำใจของเราเนี่ยเข้าอยู่ในศีลธรรมเป็นนับไม่ถ้วนนั่นแหละจะอยู่เหนือชะตาชีวิตจะไม่ระคำลำบากจะไม่มีอุบัติเหตุจะไม่ตายด้วยเขี้ยวจะไม่ตายด้วยอะไรอาวุธตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยโรคร้ายจะแก่ตายจะตายอย่างดีเพราะทำบุญไว้ดีเราอยากตายดีๆใช่ไหมตายดีๆก็เจริญเมตตาให้มากขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บก็เนี่ยเวลารักษาใครแล้วนึกเอาบุญนะอย่าไปคิดเอาเงินช่วยใครขอให้เขาหายเธอขอให้หายภาวนาช่วยเขาแล้วต่อไปเราจะไม่มีโรคทำให้มีเมตตาให้มากนะทำให้มีเมตตาให้มากพอทำได้ไหมได้ไหมศีลนี้ต้องถือไว้นะศีลข้อไหนใครถือไม่ได้ข้อไหนฮะใครถือได้ข้อกี่ข้อได้ทุกข้อใครถือได้ตุลาใครถือได้ไหมได้ไหมได้ทุกคนไหมผู้ชายได้ไหมชายสุราได้ไหมเต็มนี้ยังกินเหล้าไม่เป็นมั้งหรือไม่ได้มุสาถือได้ไหมได้นะ ได้เพราะขอไปถี่หรือเปล่ามุสาต้องถือนะคนที่ทำให้ชีวิตไม่ผิดหวังนั่นคือคนที่พูดไม่ปดชีวิตคนเราที่จะไม่ผิดหวังนั่นคือคนไม่ปดเนี่ยชีวิตจะไม่ถูกหลอกลวงจะไม่มีใครหลอกลวงเราจะไม่เจอผู้ชายหลอกลวงจะไม่เจอผู้หญิงหลอกลวงถ้าคนไหนถือสัจจะคนนี้ได้นะจะไม่มีผู้หญิงคนไหนมาหลอกลวงเราผู้ชายคนไหนจะหลอกลวงเราเขาหลอกลวงไม่ได้เพราะบารมีเนี่ยจะไปทำให้ผู้ชายคนเนี้ยเข้าเราไม่ถึงเราพอพูดมันนี่เรารู้ได้นี่หลอกเราพอเราถือศีลข้อนี้เราจะไม่มีใครหลอกเราแต่คนที่ไม่ถือศีลข้อนี้จะถูกผู้ชายหลอกนะผู้ชายก็จะถูกผู้หญิงหลอกฉะนั้นศีลข้อนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครหลอกเลยจะเป็นคนที่มีวาจาที่ไพเราะจะมีเป็นประเสริฐกับวาจาเป็นเพชรเป็นทองถือได้ไหมถ้าไม่อยากให้หลอกว่าถือยังไงได้อย่างนั้นไม่พูดหยาบใครก็จะไม่หยาบกับเราเราพูดไพเราะคนก็จะไพเราะกับเราเราซื่อสัตย์คนก็จะซื่อสัตย์ต่อเราจะไม่ถูกใครหลอกลวงผู้หญิงที่ถูกหลอกลวงเนี่ยเพราะไม่เคยถือศีลข้อนี้ถูกเขาล่อไปขายมั่งอะไรต่ออะไรเงี้ยทำเขาหลอกว่ารักอย่างนั้นรักนี้เขาหลอกแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องอกหักช้ำใจอยากฆ่าตัวตายอยากไม่ท้อถอยต่อชีวิตเนี่ยพวกนี้เพราะไม่มีศีลข้อนี้แล้วก็ข้อกามเมถือได้ไหมนะหรือเป็นแฟชั่นจะมาไปถามผู้หญิงบอกทำไมไปเอาสามีเขาล่ะอ้าวสมัยนี้มันแฟชั่นเนี่ยสบายซะยังเขาไม่ถูกเขาไม่กลัวหรอกขอให้สบายกันโอ้โหนะแล้วบอกงั้นก็แล้วถ้าเผื่อว่าไปเอาผู้เขาจะไปจับผู้ชายที่เป็นคนรวยๆเป็นเท่าแก่นะผู้หญิงที่สวยเนี่ยคนไหนรวยๆมีรถเก๋งมีอะไรเขาจะเอาเขาก็รู้มีภรรยาแล้วเขาเอาบอกทำไมทำงานบอกเขาก็ทำกันเยอะแยะทั่วๆไปเขาก็เอาอย่างนี้แหละงั้นก็ผลที่สุดก็ถูกหลอกถูกทอดทิ้ง

0: อกาสได้มาปารภธรรมที่วัดท่าคามซึ่งพระคุณเจ้าผู้เป็นประธานในที่นี้ได้นิมนต์มาปารภธรรมะแด่อภิสุทธิ์ในญาติโยม ธรรมะในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องด้านประพฤติปฏิบัติธรรมที่สำหรับพวกเราควรจะรู้ควรจะทำให้มีแก่ตัวเรา การปฏิบัติตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ ที่เรายังมีลมหายใจอยู่มันก็คือการปฏิบัติถ้าตามหลักธรรมะก็คือการปฏิบัติลมหายใจถ้าเราไม่มีลมหายใจแล้ว ก็หมดโอกาสปฏิบัติเพราะทุกคนเราเนี่ยอยู่ได้ลมถ้าหมดลมแล้วจะเอาอะไรมาปฏิบัติได้ก็ไม่มีโอกาสพระพุทธเจ้าท่านจับหลักลมหายใจเป็นหลักเดิมถ้ามาพิจารณาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงค้นหลักปฏิบัติมาตั้ง6ปีค้นหลักอลาระกะดาอลาระดาบททุกกดาบทวิธีปฏิบัติแบบฤาษีชีไพรทรมานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่สามารถสำเร็จได้พระพุทธเจ้ามาระลึกว่าตัวเองเคยจับลมหายใจเข้าออกได้ตอนอายุ7ขวบที่กลางทุ่งนาพอมานึกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกสบายง่ายเพราะเคยได้ปฐมฌานปฐมฌานเนี่ยก็คงจะเป็นความรู้สึกว่าอยู่ในตำราแต่ปฐมฌานจริงๆเนี่ยจิตที่ฝึกให้เป็นขึ้นมาให้เปลี่ยนจากสภาพเดิมคือไม่ใช่จิตคนธรรมดาเป็นจิตที่ถูกฝึกก็เลยยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์กรรมฐานถ้าคนเราไม่เข้าใจก็นึกว่าปฐมฌานเนี่ยวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเนี่ยเป็นเพียงวิตกวิจารแบบทั่วไปแต่การที่ว่าเข้าอารมณ์กรรมฐานเข้าฌานเนี่ยวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมละเอียดไปทุกขณะจนจิตเนี่ยมีปีติแล้วก็มีความสุขมีเอตคตาถ้าพูดงี้มันก็ง่ายแต่ที่จริงทำแล้วมันไม่ใช่เรื่องอย่างที่พูดจิตผู้สัมผัสกับสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่สุขธรรมดามันสุขที่คนเราหาไม่ได้มันสุขที่คนเราทั่วๆไปหาไม่ได้จะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีก็ไม่มีความสุขเท่ากับดูลมหายใจจนถึงปีติจนถึงสุขการที่ว่าเข้าฌานออกฌานเนี่ยจิตที่มันเป็นปีติแล้วเนี่ยเป็นสุขแล้วเป็นสงบแล้วเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตที่เข้าที่ฝึกเนี่ยมันมีพลัง มีพลังของความการเกิดฉะนั้นเรียกว่าที่ว่าคนที่นั่งแล้วได้หูทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติได้เป็นเรื่องจิตที่ถูกฝึกให้เกิดญาณเกิดความรู้อันละเอียดอ่อนของจิตตัวเองที่สว่างขึ้นมาตัวนี้คนเราเนี่ยไม่ได้คิดว่าจิตของเราเนี่ยจะฝึกได้ไปถึงขั้นนั้น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: จิตดวงใหม่มาทำนะไม่ใช่ไปเอาจิตเศร้าหมองเมื่อกี้กลับมาทำด้วยเศร้าหมองดับไปแล้วทิ้งไปเลยไม่ต้องไปยุ่งมันจิตที่รู้เนี่ยมีขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตที่เศร้าหมองดับไปแล้วจิตรู้เองก็จะดับด้วยก็เริ่มต้นภาวนาใหม่เนี่ยความสำคัญของการมีวิหารธรรมก็คือว่ามันจะได้เริ่มต้นภาวนาใหม่ไม่ใช่รู้กิเลสแล้วก็มีวิภาควิจารกิเลสตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้เริ่มภาวนาใหม่ต้องมีวิหารธรรมเพื่อจะได้เข้าสู่วงจรของการภาวนาได้เร็วขึ้นเพื่อจะหลงใหม่และรู้ใหม่รู้ได้ใจเป็นการทีไรกิเลสที่ถูกรู้ถูกดูก็จะเกิดประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะสอนจิตที่รู้เนี่ยให้เห็นว่าจิตเมื่อกี้นี่มีกิเลสนะแต่ตอนรู้ไม่มีกิเลสละมันผ่องใสขึ้นมาละจิตที่มีกิเลสเมื่อกี้นี้มีอยู่จริงระดับแล้วจิตเมื่อกี้นี้ก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูขึ้นวิปัสสนาละดูไปจนชำนาญถ้าเรามีกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยก็ให้มันเกิดไปนะอย่าผิดศีลอย่าผิดศีลแล้วก็เราจะได้ทีละสัญญาจากการดูกิเลสตัวนั้นได้ง่ายด้วยเห็นกิเลสทีไรจิตที่รู้นี่ก็จำแล้วก็เริ่มต้นใหม่หลงอีกรู้ทันจิตก็จำจะหลงแบบไหนก็แล้วแต่ว่าเราเป็นคนแบบไหนจะมีกิเลสประจำตัวของแต่ละคนทุกคนจะมีกิเลสประจำตัวที่เกิดบ่อยเกิดบ่อยก็รู้บ่อยรู้บ่อยก็เกิดทีละสัญญาได้ง่ายเกิดทีละสัญญาแล้วหลังจากที่มีทีละสัญญาแล้วหลงอีกแบบนั้นมันจะมีสติอัตโนมัตินะก็เนี่ยมันจะมาอย่างนี้นะไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปภาวนาเพื่อเสริมบุคลิกมันจะมีบุคลิกดีเองคนที่บุคลิกไม่ดีเพราะว่ากิเลสมันครอบงำกิเลสมันชวนให้เราทำกิริยาท่าทางที่ไม่น่าดูแล้วก็เศร้าหมองด้วยขณะที่กำลังทำนั้นแม้จะพยายามปกปิดยังไงแต่ด้วยใจที่มันมีกิเลสนั่นแหละมันก็เศร้าหมองครูบาอาจารย์เห็นแล้วก็อย่ามาโกหกกันอย่ามาหลอกกันพยายามปรุงแต่งยังไงบางคนทำพยายามเรียบร้อยท่านก็ทักเลยมันเกินจริงมันพยายามทำมันเหมือนจะหลอกตัวเองเนี่ยเป็นคนซนไงนะพยายามทำเรียบร้อยมันดูตัวปลอมตัวปลอมก็คือถ้าทำไปด้วยใจที่นะดัดแปลงบุคลิกตัวเองก็โกหกครูบาอาจารย์ไม่ได้ให้รู้ทันกิเลสตัวเองดีกว่าแล้วก็มีเทคนิคว่ารู้ด้วยใจที่ยอมรับขณะที่รู้ก็จะผ่องใสขึ้นมา ลองฝึกนี้ไปเรื่อยๆนะต่อไปโยมวันเวลานั่งสมาธิใช้พุทโธเป็นคำบริกรรมไปเวลานานระยะหนึ่งเกิดอาการขนลุกเย็นไปทั่วตัวเมื่อสัมผัสความสุขที่ไม่เคยเกิดมาก่อนจิตใจก็สงบเบาสบายมีสติรู้ตัวไม่ได้หลับหรือฝันไปนั่งสังเกตดูอาการที่เกิดขึ้นไประยะหนึ่งอาการขนลุกและคำบริกรรมพุทโธก็หายไปเหลือแต่ความสุขจากข้างในใจและจิตสงบเบาเย็นไม่อยากติดกับความสุขนั้นเพราะรู้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นไม่เที่ยงพอออกจากสมาธิมาใช้ชีวิตปกติประจำวันใจก็ไปกระทบกับอารมณ์ทางโลกก็เกิดกลับมาทุกข์อีก ไม่ทราบว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นคืออะไร จึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางปฏิบัติขั้นต่อไปให้ข้ามพ้นการติดสุขติดสงบเบาเย็นนั้นเพื่อเจริญปัญญาต่อไปด้วยครับอาการนั้นเป็นอาการของปีตินะมันเป็นปีติปีติมีอาการหลายอย่างอาการที่พูดมาเนี่ยก็ที่บอกมาเนี่ย

ขนลุกเบาสบายนะครับก็คือเป็นปิติที่อิ่มใจมีความอิ่มใจซาบซ่านขนลุกขนชันมันอยู่ในขั้นที่มันเกือบจะเข้าฌานประมาณนี้นะมันสมาธิมีสมาธิแล้วนั่นเองนะถ้าเกิดมีปิติขึ้นมานี่ปิติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่มันอาจจะชอบเพราะว่าปิติในการทำสมาธิมันไม่เหมือนความสุขหรือปรากฏการณ์อื่นๆที่เราพบในชีวิตปกติสุขในสมาธิมันเหนือกว่าสุขในกาม แต่มันก็เป็นสุขที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากการเราทำความสงบถ้าไปติดมันนะอยากจะมีปีติอย่างนั้นอีกจะไม่มีละเพราะอะไรเพราะในความอยากนั้นคือตัณหาไอ้ตอนที่นั่งบริกรรมพุทโธไปเนี่ยไอ้ตอนที่เกิดปีติเนี่ยไม่ได้อยากให้มีสภาวะนี้แค่บริกรรมพุทโธไปนะบริกรรมพุทโธไปด้วยใจสบายๆพอสบายๆใจก็มีความสุขอยู่กับบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆพอมีความสุขก็จิตอยู่ตรงนั้นในระยะหนึ่งก็เกิดปีติขึ้นมาก็มีอาการอย่างที่ว่าอันนี้พออาการนั้นดับไปอยากมีอาการนั้นอีกไอ้อยากเนี่ยกลายเป็นตัวขวางเป็นตัวแทรกที่มันทำให้จะไม่เกิดอีกเหมือนเราทำขนมอะไรสักอย่างนะอร่อยแล้วเราก็อยากทำขนมแบบนั้นอีกที่อร่อยนั้นแต่เติมเกลือเข้าไปนะเกินอัตราหรือเติมอะไรที่มันมีรสขมเข้าไปเนี่ยขนมนั้นผิดสูตรไปแล้วมันไอตอนแรกเนี่ยรู้พุทโธด้วยใจสบายๆแต่ตอนนี้รู้พุทโธด้วยใจอยากไอความอยากมันแทรกเข้ามามันก็เลยไม่เกิดอาการปีติอย่างที่ว่านั้นก็ทำเหมือนเดิมเคยทำยังไงทำอย่างนั้นแล้วก็เรียนรู้ไปเดี๋ยวปีติเกิดขึ้นมาเดี๋ยวปีติก็ดับปีติมันเป็นเหมือนกำลังใจของนักภาวนามีเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อนี่ไงเป็นผลของการที่มีสมาธิระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจที่จะภาวนาได้ต่อเนี่ยมันเห็นผลของการภาวนาระดับหนึ่งแล้วแต่จุดมุ่งหมายในการภาวนาไม่ได้ต้องการมีปีติเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่เป้าหมายเป็นเพียงกำลังใจเหมือนเสียงเชียร์ในระหว่างทางแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ถึงเส้นชัยเป็นเสียงเชียร์มัวแต่หันไปมองสแตนโบกมือบายบายหยุดยืนอยู่ตรงสแตนเชียร์ว่ากลายเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไปเลยไม่ได้เป็นนักวิ่งแล้วคราวนี้ดังนั้นการที่มีปีติแล้วติดในปีติก็เปลี่ยนจากนักวิ่งไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไม่ได้วิ่งแล้วรู้ทันสภาวะว่าเกิดขึ้นเป็นกำลังใจเฉยๆรู้ในลักษณะว่าเรียนรู้นะเรียนรู้ว่ามีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาถ้ามันติดใจให้รู้ทันความติดใจแล้วก็รู้ว่าไอ้ความติดใจเนี่ยถ้ากลายเป็นความอยากแล้วก็เริ่มต้นภาวนาด้วยความอยากนั่นอีกคราวนี้จะไม่เกิดเพราะความอยากเป็นกิเลสแล้วเราจะไม่ภาวนาเอากิเลสเป็นตัวนำแบบนี้จะรู้ทันกิเลสก่อนให้กิเลสดับแล้วพุทโธได้ใจสบายๆเหมือนที่เคยทำประมาณนี้นะการที่เห็นสภาวะว่ามีอยู่ระดับไปดีกว่านะอย่าไปเสียดายนะแล้วจริงๆสมาธิลึกๆนั่นนะปีติจะดับนะสมาธิยิ่งสูงอย่างฌานขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นปฐมฌานเนี่ยมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานะฌานขั้นที่สองก็ละวิตกวิจารเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาพอฌานขั้นที่สามเนี่ยละปีติไปนะเหลือแต่สุขกับเอกคตาเพราะนั้นยิ่งฌานสูงเนี่ยฌานที่สี่เลยเนี่ยสุขดับไปเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตามันเป็นเพียงทางผ่านถ้าไปติดเนี่ยก็ไม่ไปไหนประมาณนี้
แล้วก็ทำด้วยความอยากด้วยก็ทำให้ไปต่อไม่ได้มันต้องเห็นสภาวะนั้นมีอยู่เปลี่ยนแปลงยิ่งเห็นปีติเปลี่ยนแปลงไปตามปกติของมันนะสมาธิเรายิ่งดีขึ้นแล้วมีปัญญาด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราในการภาวนาปีติเกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามีปีติดับไปก็รู้ด้วยเรียกว่าเห็นตรงเนี้ยตอนเห็นปีติเกิดดับเนี่ยนะก็เรียกว่าเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะซึ่งมันไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะเห็นเวทนาคือปีติแล้วมันเป็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นมาทำได้ดูได้นะต่อไปโยมลักสลอฟกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมมีประเด็นกราบเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้1การละสักกายทิฏฐิควรพิจารณาปฏิบัติอย่างไรครับเพราะปัจจุบันยังมองไม่ออกยังน่าจะมองไม่ออกนะคำว่าเพราะปัจจุบันยังมองไม่ออกครับว่าจะละอย่างไรจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับถามมาหลายข้อนะเอาทีละข้อนะละสักกายทิฏฐิการละสักกายทิฏฐิเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นงานของโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคจะเป็นตัวละสักกายทิฏฐิเราไม่มีหน้าที่ไปละเองแต่ถ้ามันมีสักกายทิฏฐิให้รู้ทันสักกายทิฏฐิก็คือความรู้สึกว่าเป็นเราถ้ารู้สึกเป็นเรารู้ทันอันนี้เราเห็นสักกายทิฏฐิสติจะละสักกายทิฏฐิชั่วคราวสตินะตอนรู้สักกายทิฏฐิเนี่ยตอนมีสติรู้สักกายทิฏฐิตอนรู้เนี่ยไม่มีละไม่มีสักกายทิฏฐิแต่รู้ด้วยสติสักกายทิฏฐิดับไปเพราะมีสติรู้อย่างนี้นะ อย่างนี้ก็ดับไปชั่วคราวแต่มันไม่จะบอกว่าละไปก็ละชั่วคราวอ่ะ มันไม่ได้ละแบบสมุดเฉดคือไม่ได้ละแบบถาวรแต่ละถาวรต้องภาวนาไปเห็นกายเห็นใจเกิดดับเปลี่ยนแปลงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปซ้ำๆไปเรื่อยๆสภาวะต่างๆแม้จะไม่ใช่สักกายทิฏฐินะแม้จะไม่เห็นสักกายทิฏฐิเลยก็ไม่เป็นไรนะดูกิเลสไปก็ได้ภาวนาไปหลงแล้วรู้หลงก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งหลงแล้วรู้พอรู้แล้วก็ภาวนาต่ออย่างสมมติเราพุทโธพุทโธไปแล้วไม่พุทโธไอ้ไม่พุทโธคือหลงรู้จิตที่หลงแล้วก็พุทโธต่อพุทโธไปอีกไปคิดถึงอะไรดีรั้วชายแดน คิดถึงรั้วชายแดนทำไปถึงไหนแล้วรั้วชายแดนไม่ใช่พุทโธรู้ทันว่าหลงเวลารู้ไม่ใช่รู้ว่าคิดถึงเรื่องอะไรรู้แค่ว่าเมื่อกี้มันหลงตอนหลงเนี่ยมันมีเรื่องราวในความคิดแต่ตอนรู้อย่าไปรู้เรื่องราวรู้ว่าจิตมันหลงพอรู้แล้วก็พุทโธต่ออย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรอีกนะคนช่างคิดเนี่ยมันจะมีจุดที่อาจจะพลาดตรงที่ว่าพอรู้ปุ๊บเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์เมื่อกี้เราหลงไปนะหลงไปแล้วเรารู้แล้วปุ๊บมันก็ดับไปเลยมันภาวนาง่ายๆอย่างนี้ไอ้ตอนพูดในใจเนี่ยไม่ได้ภาวนาให้รู้เงียบๆรู้เงียบๆแล้วก็พุทโธต่อพุทโธไปหลงแล้วรู้เงียบๆแล้วพุทโธต่อไอตอนที่มีคำพูดอื่นๆในใจเนี่ยก็เรียกว่าหลงคำพูดอื่นที่ไม่ใช่พุทโธเรียกว่าหลงแต่ถ้าพุทโธไม่เป็นไรนี่คือพูดในใจเพื่อบริกรรมทำความสงบแต่ตอนไม่สงบมันพูดอย่างอื่นเสียงเราเองน่ะเสียงเราที่เคยพุทโธอยู่เนี่ยมันไปพูดอย่างอื่นอันนี้เรียกว่าหลงเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเรายอมรับว่ามันแค่เสียงพูดในใจเหมือนเสียงพูดพุทโธนั่นแหละรู้ในใจที่ยอมรับเมื่อไหร่นะไอ้เสียงที่พูดเนี่ยก็ดับไปก็เห็นแล้วว่าเมื่อกี้หลงแล้วดับแล้วแล้วก็พุทโธใหม่มาเลยนะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเวลารู้เนี่ยให้รู้เงียบๆรู้เงียบๆตอนพูดโทเนี่ยก็คือสงบตอนพูดอะไรมากมายอันเนี้ยก็คือหลงตอนรู้ให้รู้เงียบๆครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเรียกว่า
ไอ้ตอนที่หลงเนี่ยคือไอ้บ้าไอ้ตอนรู้เงียบๆเนี่ยเป็นไอ้ใบแล้วก็พุทโธไปแล้วก็มีไอ้บ้าแล้วก็มีไอ้ใบรู้ไอ้บ้าเมื่อกี้เนี่ยรู้แบบเงียบๆไม่วิพากษ์ไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยนะรู้เงียบๆว่ามีอยู่แล้วไอ้บ้าก็ดับไปมีไอ้ใบขึ้นมาไอ้ใบก็ดับด้วยแล้วก็พุทโธต่อแล้วก็มีไอ้บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วมีไอ้ใบรู้ว่าเนี่ยนะทำไมต้องเรียกว่าไอ้บ้าไอ้ใบไอ้บ้าไอ้ใบเพราะว่า จะได้ไม่ไปยึดว่าเป็นเรามีเสียงพูดอะไรในใจขึ้นมาไอ้บ้ารู้ทันเนี่ยนะให้รู้เงียบๆถ้ารู้แล้ววิพากษ์วิจารณ์หรือไปต่อสู้หรือไปทะเลาะกับไอ้บ้าไอ้รู้นี่บ้าด้วย ถ้ารู้แล้วพูดมากวิพากษ์วิจารณ์ไอ้นี่บ้าด้วยต้องรู้เงียบๆรู้เงียบๆ รู้เงียบๆแล้วพุทโธใหม่พุทโธเนี่ยไม่นับว่าเป็นไอ้บ้าไอ้ใบก็เป็นเพียงแค่เริ่มต้นภาวนาแล้วก็มีไอ้บ้าพูดอะไรต่างๆนานาที่ไม่ใช่พุทโธแล้วก็รู้เงียบๆมีไอ้บ้ากับไอ้ใบทำไมต้องเรียกไอ้ใบเพื่อจะได้มองว่าไอ้จิตรู้นี่ก็ไม่ใช่เราเป็นไอ้ใบแต่คนถ้าส่วนใหญ่นะเวลาพูดอะไรหลงไปแล้วเนี่ยรู้ มันรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่ามีหลงอยู่แล้วหลงก็ดับด้วยมาเนี่ยนะแต่ว่าบางทีมันก็วิพากษ์วิจารณ์เรารู้แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพื่อป้องกันในตัวนี้มีไอ้ใบขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าไอ้ตัวรู้จริงที่ดีจริงๆมันต้องรู้เงียบๆครูบาอาจารย์ท่านจะอธิบายสภาวะรู้นี้ว่าไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบไร้น้ำหนักคือไม่ใช่รู้แบบกดข่มไม่ใช่รู้แบบเบาๆลอยๆไปอันนั้นก็เบาเกินอ่ะเบาคือไม่มีน้ำหนักบางเฉียบก็คือว่ามันแค่ชั่ว1ขณะจิตนิดเดียวบางเฉียบเลยไม่ใช่ว่าเป็นตัวรู้เป็นก้อนปื้นอะไรก็ไม่ใช่งั้นบางเฉียบเลยนะแล้วมันจิตขณะที่รู้เนี่ยมันทำงานรู้แล้วมันพูดอะไรไม่ได้แล้วมันเลยเงียบกริบรู้แล้วจิตที่รู้เนี่ยมันทำหน้าที่รู้แล้วก็เลยพูดอะไรไม่ได้ถ้าจะเป็นจิตพูดก็จะพูดต่อไปเป็นจิตดวงอื่นละจิตดวงอื่นอีกหลายดวงเลยอีกหลายขณะเลย นั้นให้สังเกตดูว่าไอ้จิตรู้เนี่ยไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบหรือว่าเป็นไอ้ใบก็ได้นะเรียกว่าเป็นขณะที่รู้แบบเงียบไม่ต้องไปใส่ใจตัวสักกายทิฏฐิโดยตรงก็ได้ ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปดูว่าสักกายทิฏฐิหน้าตาเป็นยังไงมันไม่จำเป็นถ้ามันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นก็รู้ว่านี่คือสักกายทิฏฐิคือความรู้สึกเป็นเรารู้ไอ้ตัวเนี้ยสักกายทิฏฐิอยู่ หลงไปพูดอะไรมากมายเป็นไอ้บ้ารู้รู้สึกว่าเรารู้เนี่ยไอ้เราเนี่ยคือสักกายทิฏฐิคือไอ้ใบนั่นเองเนี่ยพอมีความเข้าใจว่าไอ้ความหลงหรือไอ้บ้าเนี่ยมันก็มีอยู่ระดับไปไอ้ใบนี่ก็มีอยู่ระดับไปเข้าใจถึงตรงนี้นะมันจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราสักทีหนึ่งไอ้ความปรุงแต่งก็เป็นเพียงความปรุงแต่งไอ้ตัวรู้ก็เป็นเหมือนไอ้ใบตัวหนึ่งจิตที่รู้นะเหมือนไอ้ใบพอเข้าใจตัวนี้ว่าไอ้ตัวรู้นี่เองก็ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราอุทานขึ้นมาในใจประมาณว่ามีอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นเราตรงนี้ก็เรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ความรู้สึกในตัวผู้ภาวนาก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนยังทุกข์อยู่นะเหมือนยังทุกข์อยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ ยังมีกิเลสอยู่ยังมีทุกข์จากกิเลสได้แต่ไม่มีผู้ทุกข์มันเหมือนเป็นสภาวะที่มันอาจจะเจ้าตัวอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เคยเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะมันยังไม่เข้าใจอันนี้มันอะไรของมันจริงๆมันคือละสักกายทิฏฐิได้แล้วเป็นพระโสดาบันนั่นเองแต่ถ้ายังไม่ใช่ไม่ต้องรีบเป็นนะถ้าไม่เป็นแล้วเข้าใจว่าเป็นอันตรายกว่าถ้าเป็นแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนั้นไม่เป็นไรไม่มีปัญหานั้นให้ดูกิเลสไปนะทำกรรมฐานสักอย่างนึงหลงแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานต่อ
ประมาณนี้นะหรือถ้าจะมองว่าไอ้ที่มันเผลอพูดอยู่ในใจคือไอ้บ้าไอ้ตอนรู้ให้รู้เงียบๆเป็นไอ้บ้าอย่างนี้นะมันก็จะเข้าใจถึงสภาวะต่างๆนี่มันไม่ใช่เราสักอย่างนะ

ง่ายขึ้นนะลองไปดูก็แล้วกันข้อ2ขณะฝึกเดินจงกรมถ้ามีความคิดเก่าๆผุดขึ้นมาและจะคิดอกุศลต่อจากนั้นพยายามรู้ทันช้าบ้างเร็วบ้างแต่เกิดบ่อยมากครับไม่ทราบว่าจะมีสัญญาณอะไรบอกเราได้ว่าที่ปฏิบัติมีความคืบหน้าแล้วสักเล็กน้อยก็ยังดีขอกราบเรียนถาม สัญญาณที่จะบอกว่าเราปฏิบัติมีความคืบหน้าแค่ไหนนะไม่ใช่ว่าห้ามผุดความคิดเก่าๆไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าห้ามคิดอกุศลก็ไม่ใช่ด้วย มันอยู่ที่ว่าตอนรู้ด้วยใจเป็นกลางไหมรู้ด้วยใจที่ยอมรับไหมถ้ารู้ด้วยใจที่อยากแก้ไขอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นสัญญาณบอกว่ายังไม่ก้าวหน้าเพราะว่าตัวรู้มันยังไม่มีคุณภาพที่เราภาวนามาเนี่ยเพื่อให้เกิดตัวรู้ที่มีคุณภาพคือแค่รู้แค่ดูมันคือสัมมาสมาธินั่นเองจะภาวนาพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิการที่เราฝึกในไตรสิกขาเนี่ยศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาศีลสิกขาคือฝึกให้มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่ไปละเมิดชีวิตใครไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครไม่ไปพูดอะไรที่มันเป็นการโกหกส่อเสียดหรือว่าคำหยาบหรือว่าเพ้อเจ้อนะนี่อันนี้คือฝึกให้มีศีลฝึกจิตเนี่ยฝึกให้มีกุศลเกิดขึ้นในจิตโดยกุศลตัวสำคัญ ที่มุ่งในการฝึกคือสัมมาสมาธิ เวลาบอกชื่อในไตรสิกขาจะบอกว่าจิตสิกขาแต่ถ้าพูดสั้นๆก็ฝึกสมาธิศีลสมาธิปัญญาพูดเต็มๆก็ศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาถ้าพูดย่อๆจะเอาจุดมุ่งหมายในการฝึกให้เกิดศีลสมาธิและปัญญาฉะนั้นในการฝึกจิตก็คือฝึกให้เกิดสมาธิและต้องเป็นสัมมาสมาธิด้วยนะสมาธิมี2แบบสมาธิแบบจิตรวมอยู่กับอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นรู้อารมณ์อยู่แต่ไม่เข้าไปจับอยู่กับอารมณ์เรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือเห็นอยู่อารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ได้นะครับนี่นะไม่เข้าไปจับอยู่กับอารมณ์นั้นนี่ก็เรียกว่าสัญญาณที่จะบอกก็คือถ้าเราฝึกจิตมาจนได้สัมมาสมาธิก็คือแค่รู้แค่ดูรู้อยู่ไม่เข้าไปทำอะไรตอนนี้กลายเป็นจิตตั้งมั่นแล้วเห็นอยู่นะว่ามีสิ่งนี้แต่ไม่เข้าไปทำอะไรกับมันอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าเกิดจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็คือสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานจิตเป็นกลางในการรู้การดูเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวบอกว่าปฏิบัติมีความคืบหน้าทำไมถึงคืบหน้าเพราะว่ามันจะเจริญปัญญาได้ละสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอันนั้นตัวที่บอกว่าภาวนาเป็นหรือยังถ้าทำแต่การจิตรวมจากอารมณ์แล้วพอใจที่จะให้มันรวมอยู่นี้นะมันก็ไม่ก้าวหน้านะมันจะมีแต่สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ตรงนี้รวมจากอารมณ์แล้วก็เป็นสงบพอไม่รวมจากอารมณ์ก็ไม่สงบแล้วหงุดหงิดด้วยรู้แล้วก็หงุดหงิดเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายอยากสงบพอมันไม่สงบพอรู้แล้วก็หงุดหงิดแต่ถ้าเรารู้เป้าหมายว่าจะฝึกให้เกิดจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตที่รู้อารมณ์ด้วยใจที่ยอมรับด้วยใจเป็นกลางเหมือนก็ภาวนาไปหลงแล้วรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ยอมรับตอนนี้กลายเป็นสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยรู้ด้วยใจเป็นกลางไหมรู้ด้วยใจที่ยอมรับไหมเวลาเกิดกิเลสหรือเกิดสภาวะอะไรก็ตามรู้ด้วยใจที่ยอมรับไหมรู้ด้วยใจเป็นกลางไหมนี่นะมันจะบอกว่าก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าถึงว่ารู้มันมีคุณภาพแค่ไหนถ้ารู้แล้วหงุดหงิดอันนี้ไม่มีคุณภาพมันจะเข้าไปแก้ไขและไม่เห็นตัวนั้นแสดงไตรลักษณ์ไม่เห็นกิเลสนั้นแสดงไตรลักษณ์มีแต่ว่ากูจัดการกิเลสได้ก็พอใจกูจัดการกิเลสไม่ได้ก็หงุดหงิด สัญญาณบอกก็คื
จิตที่รู้กิเลสนั้นรู้ได้แจ่มเป็นกลางไหมนะ ต่อไปโยมทัศวรรณเวลาจิตมีสมาธิเกิดได้ยินเหมือนฟ้าผ่าหรือเสียงระเบิดอยากทราบว่าเกิดจากสมาธิมากไปไหมคะมันไม่มากไม่น้อยนะมาพอดีพอดีของเราอะให้รู้ว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์นะมีเสียงอะไรแรกๆอาจจะตกใจแต่พอมันรู้ว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดจากฝึกจิตของเรานะแล้วก็อันนี้เราก็จะไม่ตกใจแล้วอ้อมีเสียงอีกแล้วประมาณนี้นะคนที่มีสมาธิจริงๆก็จะไม่ตกใจเห็นหรือได้ยินอะไรเงี้ยเห็นแสงวาบมาหรือได้ยินเสียงเปรี้ยงป้างอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ใจยังคงดูอยู่ด้วยใจเป็นกลางยอมรับไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงมีอยู่ระดับไปยิ่งมีเสียงมาแล้วก็แป๊บเดียวเนี่ยเสียงแป้งเสียงมันคือเกิดดับถ้ามีแสงวาบมาก็วาบปุ๊บแล้วก็ดับยิ่งปรากฏความไม่เที่ยงชัดเจนครั้งหนึ่งนะที่จังหวัดสุรินทร์มีงานฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะเจ้าหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็นิมนต์หลวงปู่ดูลไปชมดอกไม้ไฟยุคนั้นเนี่ยดอกไม้ไฟเป็นของหายากและเพิ่งมีไปแสดงที่จังหวัดสุรินทร์ก็ตึกคนก็ตื่นเต้นกันมากก็จะไปดูดอกไม้ไฟพุ่ปุ้งปุ้งมาเนี่ยการแสดงก็แสดงกลางคืนนะมีพุน่าจะเป็นงานช้างเราเปิดงานช้างนะการแสดงพลุดอกไม้ไฟโอ้จุดที่สว่างวาบนะคนก็โอ้ปรบมือกล่าวสรรเสริญเสียงฮือฮาหลวงปู่ดูลก็อยู่ตรงนั้นด้วยดูจนจบนะดูจนจบเขานิมนต์ไปดูก็ดูนะไปดูจนจบแล้วผู้ว่าก็มาถามเป็นไงครับหลวงปู่พลุสวยไหมหลวงปู่บอกว่าเออมันเกิดดับเร็วนะในสายตาของหลวงปู่นะไม่ได้เพลินอะไรกับมันนะเห็นนะเห็นมาวาบดับวาบดับดูอย่างนี้นะไอเนี้ยเหมือนกันเสียงมีปุ้งดับไอเสียงนี่ชัดมากกว่าชัดมากกว่าไม่ชัดไหมชัดมากกว่าแสงไหมแล้วแต่ความถนัดของคนนะปั้งปั้งก็คือเกิดดับถ้าลืมตาเห็นแสงเกิดดับได้หมดเลยทุกอย่างที่เข้ามาในความรับรู้เกิดดับทั้งนั้นถ้าสมองนะว่าจิตมันเคลื่อนไปก็ได้นะปุ้มแล้วมีจิตเคลื่อนไปฟังเสียงแต่ถ้ามันเป็นเสียงจากสมาธิของเราเองแล้วมันเกิดจากการทำกรรมฐานของเราคนอื่นไม่ได้ยินนะอันนี้ก็ปุ้งแล้วมันเหมือนจะปุ้งอยู่ในหัวเนี่ยปุ้งแล้วก็ดับก็เกิดดับดูเกิดดับไปมันไม่มีอะไรมากจะฟ้าผ่าอะไรก็เป็นปรากฏการณ์ในสมาธิของเราตอนนั้นเองคนอื่นไม่ได้ยินด้วยเราได้ยินอยู่คนเดียวก็เห็นมันเกิดดับไปเหมือนอย่างที่หลวงปู่บอกว่าไปดูพุดูพุดูดอกไม้ไฟเออมันเกิดดับเร็วไม่ได้บอกว่าสวยแสงสวยจังเลยอาตมาไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรไม่เลยเกิดดับเร็วดูในแง่เกิดดับตอนนั้นเองเห็นในแง่เกิดดับแล้วจะไม่ติดใจไม่อาลัยอาวรณ์นะ ไปถึงไหนแล้วโยมอภิสรานะกราบเรียนถามพระอาจารย์น้องสาวของโยมเป็นเส้นเลือดในสมองแตกและหมดสติไปคุณหมอวินิจฉัยว่าสมองตายม่านตาไม่ตอบสนองแล้วใส่ท่อช่วยหายใจไว้รอคนไข้จากไปอย่างสงบคำถามคือในระหว่างรอนี้จิตเขารับรู้ได้ไหมคะว่าพี่น้องเราทำเรื่องบริจาคดวงตาให้เขาเจ้าค่ะขอโอกาสถามถึงการบริจาคอวัยวะเป็นบุญแบบไหนเจ้าคะกราบขอบพระคุณ
ระหว่างรอสมองตายแล้วนะในทางครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าในตอนที่สมองตายเนี่ยแต่จิตรับรู้ได้เพียงแต่ว่าสมองเนี่ยมันเป็นรูปขันธ์มันเหมือนเป็นอุปกรณ์ในการที่จิตใช้มันเนี่ยเหมือนเป็นห้องทำงานจะสั่งอะไรเนี่ยก็สมองก็ทำงานแทนประมาณนี้นะแต่ตอนนี้อุปกรณ์มันเสียแต่จิตยังอยู่ก็ยังไม่ตายจิตมันยังอยู่ความรับรู้ยังอยู่นะบางคนเนี่ยตอนผ่าตัดเนี่ยวางยาสลบไปแล้วเนี่ยแต่จิตรู้อยู่นะรู้อยู่เลยหมดเลยหมอทำอะไรกับร่างกายตัวเองมันมีจิตรู้อยู่ร่างกายสลบไปแล้วร่างกายสลบแล้วแต่จิตเห็นอยู่หมอคุยอะไรกับพยาบาลว่าทำอะไรพอยาสลบการผ่าตัดผ่านไปฟื้นขึ้นมาบอกหมอเนี่ยที่หมอทำอยู่เนี่ยรู้ตัวหมดเลยนะหมอบอกเป็นไปไม่ได้วางยาสลบแล้วเนี่ยหมอคุยกับพยาบาลอย่างนี้ใช่ไหมมันรับรู้ได้นะนี่ในกรณีที่เขาโดนถูกวางยาสลบนี่ในกรณีของน้องโยมเนี่ยตอนนี้สมองมันไม่ทำงานเหมือนอุปกรณ์ทางร่างกายมันใช้ไม่ได้แต่จิตยังอยู่เหมือนร่างกายขยับไม่ได้สมองบางส่วนมันตายเนี่ยขยับร่างกายได้ไม่ได้แล้วอัมพาตใช่ไหมแต่จิตยังอยู่ตอนนี้มันสมองตายไปเลยบังคับร่างกายไม่ได้แต่จิตก็ยังอยู่ดังนั้นตอนนี้ถ้าจะทำอะไรก็บอกน้องหน่อยบอกน้องว่าตอนนี้นะร่างกายของเราเนี่ยมันทำอะไรต่อไปไม่ได้แล้วหมายถึงว่ามันจะใช้งานสำหรับตัวเองไม่ได้แล้วมันจะกลับฟื้นขึ้นมาเป็นปกติเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเอางี้ดีไหมเราเอาร่างกายของเราทำบุญให้เป็นประโยชน์ก่อนที่มันจะต้องดับสูญไปไม่ใช่ดับสูญดับไปหายไปตายไปก่อนที่มันจะใช้ไม่ได้เลยก่อนที่เราจะเปลี่ยนภพไปไหนเราเติมบุญกันดีไหมชักชวนพูดชักชวนเขาด้วยเขาจิตก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละจิตอยู่ตรงนั้นก็ทำเป็นเหมือนว่าเขารับรู้ได้ยินพูดคุยกับเขาบอกว่าเราจะทำเรื่องบริจาคแทนนะนี่เราตกลงกันระหว่างพี่กับน้องว่าทำบุญกันดีกว่าเนาะบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะอะไรเงี้ยก็อย่าทำโดยพละการโดยไม่ขออนุญาตอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เขารู้ให้สำนึกไว้ว่าเขารู้เอางี้ดีกว่าให้นึกไว้ว่าเขารู้นะแล้วพูดคุยเหมือนเขาได้ยินแล้วพูดเหมือนพูดคนเดียวนั่นแหละพูดคุยกับเขา บอกถึงความจำเป็นว่าความเจ็บป่วยของน้องอยู่ในระดับนี้แล้วสมองตายแล้วกลับมาเป็นปกติไม่ได้แล้วแล้วก็ร่างกายก็จะคืนกับโลกไปนี้ไม่ในอีกไม่นานละตอนนี้ยังมีเจตนาที่เป็นบุญได้สามารถเอาร่างกายที่ทำบุญต่อได้ชักชวนน้องบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะถ้าเขารับรู้ดีใจด้วยโอเคเลยเห็นว่ายังไงก็กลับคืนปกติไม่ได้แล้วบริจาคเลยนะโอ้โหนี่ก็ตอนนี้เขาจะเป็นการทำบุญในระดับสูงนะการให้ทานที่เอาอวัยวะตัวเองเป็นทานแล้วแม้แต่ว่ายอมตายเลยการบริจาคอะไรต่างๆมันต้องยอมสละตายแบบนี้ยอมสละร่างกายแล้วในระดับที่ว่ายอมตายอันนี้เขาจะทำทานระดับปรมัตถ์เนี่ยนะเป็นปรมัตถบารมีถ้ายอมสละเพียงแค่บางส่วนของร่างกายก็ถือว่าเป็นบุญสูงนะเป็นอุปบารมีทานอุปบารมีมันยิ่งกว่าการให้สิ่งของให้เงินทองเหมือนที่พระโพธิสัตว์เวลาจะสร้างบารมีเนี่ยจะต้องสละ
ชีวิตสละดวงตาสละเหมือนต้องยอมตายต้องสละร่างกายสละชีวิตได้เวลาภาวนาถึงขั้นท้ายๆเนี่ยจึงภาวนาง่ายครูอาจารย์บอกว่าคนที่หวงร่างกายตนเองเนี่ยนะเวลาภาวนาถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยจะไปยากเพราะว่ามันเหมือนจะมีความอาลัยอาวรณ์พอมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะตายนะมันจะหวั่นใจจะภาวนาต่อไม่ได้แต่ของท่านเนี่ยครูอาจารย์บางท่านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าในขั้นสุดท้ายเนี่ยพอนั่งภาวนาไปเนี่ยมันมีความรู้สึกมีเสียงมาบอกว่าลุกไปซะถ้าไม่ลุกจะตายเนี่ยมันเหมือนมีมารมาถ้าคนกลัวตายก็โอ้ลุกดีกว่าก็เลยไม่บรรลุมรรคผลไม่หลุดพ้นไปท่านก็ตายก็ตายยอมมันก็มาบอกอีกมันหลอกนะนะนี่ไม่กลัวตายมารมันก็จะบอกว่าไม่ตายแต่อาจจะบ้านะอ๋อบ้านี่หวั่นไหวนิดนึงอาจจะเป็นภาระอะไรครับแต่ไม่กลัวจะบ้าก็บ้าภาวนาแล้วบ้าไม่มีมันจะบ้าก็ยอมลองดูซิมันเป็นยังไงแล้วท่านก็ไม่ยอมลุกไม่ยอมเลิกภาวนาจนในที่สุดก็ท่านก็ผ่านหลุดพ้นไปได้นะที่หลุดพ้นได้ท่านอธิบายว่ามันต้องเคยบริจาคยอมตายประมาณเคยสละชีวิตเพื่อสร้างบารมีอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นโอกาสของเราก็แล้วกันโอกาสของน้องตกลงกับน้องก็แล้วกันว่ามันเป็นโอกาสนะชักชวนว่าสร้างบารมีประมาณนี้นะก็ต่อไปโยมมนทิรากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเราจะสังเกตตัวหลงได้อย่างไรเพราะว่าเวลาบริกรรมหลงแล้วพอรู้มันไม่เห็นตัวหลงแล้วค่ะสังเกตตัวหลงได้อย่างไรหลงก็คือสมมติว่าบริกรรมพุทโธอยู่เนี่ยตอนหลงคือตอนไม่พุทโธตอนพุทโธเนี่ยนะสมมติว่าเราพุทโธแล้วรับรู้อยู่พุทโธอยู่แถวใบตรงหน้าเนี่ยพุทโธอยู่ตรงหน้านี่มีตำแหน่งด้วยนะจะได้รู้ว่าไอ้พุทโธแล้วมันลอยไปนี่คือเคลื่อนจิตมันเคลื่อนพุทโธหลงไปแล้วรู้พุทโธจิตเคลื่อนแล้วรู้ตอนพุทโธเนี่ยให้มีตำแหน่งอยู่แถวนี้พอมันไม่พุทโธมันคือมีจิตอีกดวงนึงเป็นจิตที่หลงละไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเสียงในใจมันพูดพุทโธแล้วมันพูดอย่างอื่นพูดอย่างอื่นก็เรียกว่าหลงแต่ตรงเนี้ยตรงที่จิตไปรับรู้อย่างอื่นไปทำงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่พุทโธเนี่ยคือหลงหรือแม้แต่พุทโธอยู่แต่มันเคลื่อนไปเราพุทโธแถวหน้าเนี่ยนะแล้วมันเลื่อนไปตรงนู้นนี่คือหลงเหมือนกันจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนก็รู้ด้วยนี่ก็หลงแบบหนึ่งหรือพุทโธอยู่เนี่ยนะแต่ไม่อยากหลงก็ใส่ความตั้งใจเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธด้วยใจที่แบบเคร่งเครียดพยายามบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธอันนี้ก็หลงแบบเนื้อหลงเพ่งหลงมีหลายแบบนะพุทโธดีๆก็คือพุทโธด้วยใจสบายๆพุทโธพุทโธพุทโธด้วยใจสบายๆแต่เริ่มไปพูดอย่างอื่นไปพูดถึงชื่อพ่อคนอื่นไอ้หลงพูดเรื่องอื่นเลยที่ไม่ใช่พุทโธก็หลงนะหรือพุทโธอยู่แต่มันเคลื่อนไปพุทโธพุทโธแล้วมันไหลออกไปข้างนอกจิตเคลื่อนก็รู้ที่จะรู้จิตเคลื่อนได้ก็ต้องให้มีตำแหน่งของพุทโธอยู่เฉพาะหน้าตัวนี้อีกอย่างนึงไม่อยากหลงก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่ทำเสียงให้ดูว่ามีการทำความเข้มข้นในการท่องอันนี้คือเพ่งอย่างนี้คือหลงเพ่งแม้จะพุทโธอยู่ก็ตามคือให้มีสภาวะปกติเป็นมาตรฐานก็คือพุทโธด้วยใจสบายๆพุทโธพุทโธพุทโธนะด้วยใจสบายๆเป็นตัวมาตรฐานเอาไว้ถ้าพุทโธสบายอย่างนี้เรียกว่ายังไม่หลงแต่ถ้าไม่พุทโธเลยคือหลงอันนี้เห็นง่ายแต่ถ้าพุทโธอยู่แต่มัน
มันไม่อยู่ตำแหน่งที่เราวางไว้ทีแรกก็พุทโธแล้วไปเรื่อยๆออกไปยาวเลยอันนี้ก็หลงเคลื่อนไป

หรือไม่อยากหลงเห็นหลงแล้วนะแล้วก็ไม่อยากหลงคว้าใจเข้ามาจับพุทโธใหม่แล้วก็ให้มันเข้มข้นมากขึ้นอันนี้คือหลงเพ่งก็มันมีหลงหลายแบบก็คอยดูก็แล้วกันนะสังเกตจิตใจของเราว่ามันมีอาการเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานตั้งต้นของเราไหมมาตรฐานตั้งต้นในการทำสมถกรรมฐานที่ดีก็คือว่าหาอารมณ์ไปให้จิตไปรู้และรู้ด้วยใจสบายๆอารมณ์เล็กนี้คือคำว่าพุทโธก็พุทโธไปรู้พุทโธด้วยใจสบายๆก็เหมือนพูดอยู่ในใจพุทโธพุทโธพุทโธด้วยใจสบายๆแบบนี้ถ้ามันไม่สบายก็หลงถ้ามันไม่พุทโธเลยก็หลงถึงพุทโธอยู่แต่มันเคลื่อนไปก็หลงเหมือนกันนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ

0: ไลน์ก็หลงถ้ามันไม่พุทโธเลยก็หลงถึงพุทโธอยู่แต่มันเคลื่อนออกไปก็หลงเหมือนกันนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับหรือถ้าจะต่อก็ได้นะถ้าต่อก็ถามต่อนะฮะโยมมนทิราเนี่ยถามต่อนะปกติใช้คำบริกรรมแต่มันชอบหลงนานเลยมาบริกรรมพุทโธนับ1ถึง100แทนเห็นว่ามันง่ายกว่าพอทำได้ไหมทำได้นะฮะเป็นอุบายในการที่ทำให้เราอยู่กับพุทโธได้นานขึ้นพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3ถ้ามันเป็นคำแค่คำบริกรรมอย่างเดียวก็พุทโธไปเรื่อยๆหรือพร้อมกับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2ไปถึงเรื่อยๆถึง100พอ100แล้วก็เริ่มต้นใหม่นี่ก็ได้บางคนก็มันทำนี้มันหลงง่ายก็ให้มันมีการนับถอยหลังเพื่อที่จะได้อะไรมีใจจดจ่ออยู่กับการนับได้มากขึ้นเลยเป็นเทคนิคนะเป็นอุบายพุทโธ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วถอยให้เป็น8 7 6 5 4 3 2อะไรเงี้ยแต่บางคนไม่ถนัดก็ไป1ถึง100เลยก็ได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ครบ100แล้วก็เริ่มต้นใหม่บางทีไปถึง10กว่าแล้วก็หลงก็จะเริ่มต้นใหม่ก็ได้หรือจะนับต่อก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะให้เริ่มต้นใหม่เพื่อจะได้รู้ว่ามันหลงตรงนั้นจริงๆทำได้นะเป็นอุบายในการภาวนานะประมาณนี้นะครับทุกคนครับท่านอาจารย์ครับ
1: ไม่ได้เปิดไมค์ฮะมาแล้วครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็หมดลงแล้วต้องขอพักสักครู่ฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

สุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิราน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีวิทยุสังฆทานธรรมมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานพุทธบริษัทวัดสังฆทาน

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 น.พิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีคู่พระบรมีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎร์ที่ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยพระอัจฉริยภาพและตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงที่จะสนองพระราชดำริตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มกำลังความสามารถเปี่ยมด้วยคุณธรรมสำคัญของขติยาราชนารีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังระลึกถึงความปลื้มปิติในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีตามโบราณราชประเพณีนับแต่นั้นมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระจริยวัตรอันงดงามเสมอมายังความปลับปลื้มมายังพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งปวงนอกจากนั้นยังทรงตั้งพระราชหฤทัยในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานตามที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บังคับบัญชากิจการสำคัญหลายประการอาทิกองศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครั้นเมื่อถึงฤดูการทอดกฐินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จไปในการถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างในการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและทำนุบำรุงทางพุทธศาสนาและด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้ชื่นชมนาฏศิลป์ชั้นสูงอันวิจิตรล้ำค่าของไทยที่เรียกว่าโขนด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสาร
2: พระราชปณิธาน
0: การแสดงโขนซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เช่นการเย็บถุงพระราชทานการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือการทำซิลสกรีนลงบนผ้าเพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทานในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระ ระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารจำนวนหนึ่งแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบนับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประสงนิกรชาวไทยที่กำลังเผชิญความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นอย่างยิ่งและด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจเพื่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระราชจริยวัตรอันงดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่พร้อมอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรและประเทศชาติเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่ประจักษ์ชัดนำมาซึ่งความปิติสุขและจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วล่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2565ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิจสถิตเป็นพระมิ่งขวัญคู่พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตราบจิรัตถิติกาลเทอญ

0: ธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตอิมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำคำถามมาตอบกันต่อไปนิมนต์ครับมีคำถามจากทางสถานีมั้ยครับ
0: ครับยังไม่มีครับอาจารย์ครับ
1: ไม่มีนะเอาทางนี้กันต่อนะครับโยมวิชิกราบอาจารย์ขอโอกาสค่ะทำอย่างไรจึงจะสู้ความเศร้าครอบงำและตัวราคะได้เจ้าคะกราบขอบพระคุณรู้สึกว่าสองตัวนี้ทำให้เศร้าหมองกำลังถอยสมาธิเสื่อมเจ้าค่ะมันสองตัวนะความเศร้าครอบงำความเศร้าเนี่ยความเศร้าเนี่ยเป็นอาการเป็นสภาวะหนึ่งในการดูจิตที่พระเจ้าให้ดูเป็นสภาวะที่เรียกว่าหดหู นั่นให้ดูจิตมีราคะจิตมีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ด้วยนะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ด้วยแล้วก็จิตมีความฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้ตัวหดหูนี่คือความเศร้านั่นเองความเศร้ามันอาการมัน หดหูหงอยเหงาเศร้าซึมเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งให้รู้ทันว่ามันเป็นเพียงแค่สภาวะที่มาขัดขวางถ้าเราคิดตามมันมันก็จะขัดขวางไปเลยหรือต่อต้านมันก็ขวางนะให้รู้ด้วยใจที่ไม่ตามมันและไม่ต้านมันไม่ต้านมันด้วยไม่ตามและไม่ต้านไม่คล้อยตามมันไปและไม่ต้านมันด้วยถ้าคล้อยตามมันก็ครอบถูกมันครอบงำถ้าต่อต้านอยู่ก็เรียกว่าไม่อยากให้มันครอบงำแล้วก็ต่อสู้ไปมันก็เครียดนะกลายเป็นซึมเศร้าสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าอนุญาตให้เศร้าได้บอกตัวเองเศร้าได้แต่เศร้าแล้วรู้ให้มันเศร้าแล้วรู้เศร้าแล้วรู้เนี่ยตอนรู้ได้สติรู้จักสภาวะเนี่ยเศร้าเป็นแบบนี้เรียนรู้สภาวะยอมให้มันเศร้าไปแล้วเรียนรู้นี่คือสภาวะเศร้าอย่าตามอย่าคิดตามแล้วอย่าต้านมันด้วยเกิดขึ้นมาเกิดความเศร้าขึ้นมารู้ทันรู้แบบทำความรู้จักแบบอนุญาตให้เศร้าได้ ความยากก็คือว่าคนส่วนใหญ่จะต่อต้านแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้านไม่ได้ยิ่งเศร้าหนักเลยไม่ต้องไปต่อต้านรู้แบบเรียนรู้ทำความรู้จักสภาวะอ๋ออันนี้คือเศร้าเนี่ยนะเศร้าไปอย่างนี้รู้ทันตอนรู้ไม่เศร้าแล้วขณะที่เศร้าอ๋อมันทำไมถึงเศร้าอ๋อมันคิดเรื่องแบบนี้มันคิดเรื่องชวนเศร้ามันจึงมีความรู้สึกเศร้ามันเริ่มเห็นแต่ตอนคือตอนรู้ว่าเศร้าเนี่ยแล้วก็เริ่มดูกายต่อมีต้องมีวิหารธรรมของเราด้วยนะต้องมีวิหารธรรมเช่นว่ามีกายเป็นวิหารธรรมรู้ว่าเศร้าแล้วก็อยู่กับกายใหม่ตอนอยู่กับกายแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าร่องเศร้าอีกแล้วอยู่ๆมันจะไม่เศร้าโดยไม่ไร้สาเหตุมันต้องมีเหตุของมันเหตุของมันคือเป็นนึกถึงเรื่องอะไรสักเรื่องนึงที่มันเราแพ้ทางแล้วก็เศร้าเราก็เห็นแล้วว่าก่อนจะเศร้ามันมีคิดเรื่องนี้พอเผลอคิดรู้ทันซะเลยยังไม่ทันเศร้าก็รู้ซะแล้วเผลอคิดรู้ว่าเผลอรู้ว่าหลงคราวนี้มันไม่ทันจะเศร้าเรารู้ว่าหลงแล้วรู้แล้วก็ดูกายต่อความสำคัญคือรู้แล้วให้เริ่มต้นอยู่กับวิหารธรรมใหม่เร็วๆเศร้ารู้อยู่กับวิหารธรรมแล้วก็หลงไปคิดแล้วเศร้าอีก รู้ทันอยู่กับวิหารธรรมต่อไอ้ตอนรู้หนึ่งแวบเดียวตอนอยู่กับวิหารธรรมอาจจะไม่นานนึกหลงคิดอีกแล้วรู้ทันว่ามันหลงไปก่อนจะเศร้ามันมีหลงคิดเนี่ยไม่ใช่เศร้าแบบไม่มีสาเหตุมันมีสาเหตุคือหลงคิดมันหลงคิดเรื่องนี้เศร้าอีกแล้วรู้ทันว่าอ้าวจิตมันหลงคิดรู้ทันเลยอย่าไปตามโดยการคิดต่อแล้วอย่าไปต้านว่าอย่าเศร้ามันจะทำไม่ได้เ

ทำพอทำไม่ได้แล้วยิ่งท้อเรียกว่าหดหูท้อถอยยิ่งท้อไปใหญ่เลยนะไม่ตามและไม่ต้านเรียนรู้สภาวะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วถ้ามีเพื่อนหรือมีคนที่เราไว้ใจถ้ามันเศร้ามากก็ระบายก็ได้นะระบายเขามวนเศร้าแบบอัดอั้นปันใจหาทางระบายบ้างก็ได้พอระบายไปแล้วมันสบายใจสบายใจคราวนี้มันถ้าคิดอีกมันจะรู้ทันได้ง่ายขึ้นนะถ้ามันอัดอั้นอยู่เนี่ยนะมันอาจจะระเบิดเพื่อไม่ให้มันระเบิดก็หาคนที่เราไว้ใจได้ระบายถ้าไม่มีก็เวลามันเศร้าก็รู้ทันไปนะมีความเศร้าเป็นเพื่อนเอาความเศร้านั่นเป็นเพื่อนไปเลยเคยแนะนำโยมบางคนนะน้อยเหงาเศร้าหน้าตาซึมไม่รู้จะระบายกับใครก็บอกว่าไอ้เศร้านั่นแหละเป็นเพื่อนมันโผล่ขึ้นมาในใจก็รู้ทันเรียกชื่อมันเลยอีหน่อยเรียกนี่แบบเรียกให้มันขำๆนะเรียกอีหน่อยมาอีกแล้วรู้ทันประมาณนี้จะได้ไม่เศร้าแล้วก็เห็นอีกหน่อยหมายก็ว่าไงอีกหน่อยทักมันวันนี้ถ้าทักมันได้ก็ไม่เศร้าแล้วนี่เรื่องเศร้าแล้วอันนี้ราคะจะเป็นอีกสภาวะหนึ่งนะราคะเนี่ยถ้ามันครอบงำเลยนะโอ้โหก็รุนแรงเหมือนกันนะราคะเนี่ยมันจะมีกามตัณหาอยู่นิ่งไม่ค่อยได้แล้วก็เรียกมันจะดิ้นรนเพื่อจะไปสนองตัณหาให้ได้มันมีความรู้สึกว่าถ้าสนองได้นะมันจึงจะมีความสุขจริงๆอย่าไปเชื่อมันถ้าสนองแล้วบางทีมันมีปัญหาติดตามมาหลายอย่างเลยนะสนองตัณหาในแง่ของราคะเนี่ยนะปัญหามันมากมายดูซิว่ามันสมควรไหมถ้าไม่สมควรอย่าไปสนองอย่าไปสนองมันผิดศีลผิดธรรมไม่เอาด้วยประมาณนี้นะมันจะชวนมันจะทำให้เราร้อนรนกระวนกระวายเลยนะก็ถ้ามันผิดศีลผิดธรรมไม่เอาด้วยแต่ถ้าทำได้ต้องทำได้ทำแบบไหนวิธีการทำมันดูซิว่ามันทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนไหมเช่นมีราคะกับหนุ่มคนนี้แต่เขามีเมียแล้วอย่างนี้ไม่เอายังไงก็ไม่สมควรแม้แต่คิดพอคิดรู้ทันเลยไม่เอาเพราะว่าปลายทางเส้นทางนี้ลงนรกไปปีนต้นงิ้วอะไรเงี้ยไม่เอาด้วยไม่คุ้มกันก็ดูว่าสิ่งที่ราคะมันกำกับวงการอยู่เนี่ยมันพาเราไปไหนถ้าเราไปนรกไม่เอาด้วยอย่าดูปลายทางไม่ให้ดีนะอย่าคิดสั้นๆว่ามีความสุขสมปรารถนาแค่นี้ไม่พอแค่นี้ไม่พอเพราะว่าไอ้สุขสมปรารถนาเนี่ยมันถูกต้องตามศีลตามธรรมไหมถ้าไม่ถูกต้องอย่าไปตามอย่าไปสนองมันอันนั้นคือมันจะทำให้เราไปทำผิดศีลผิดธรรมแล้ววิบากที่จะได้รับมันเผ็ดร้อนลงนรกไม่ใช่เรื่องสนุกนะแล้วก็ไม่ใช่เวลาเพียงแค่เล็กๆน้อยๆหลายปียาวนานติดคุกบางแห่งบางประเทศเนี่ยยังออกง่ายนะทำตัวดีๆหน่อยได้รับอภัยโทษแป๊บเดี๋ยวก็ออกแต่ถ้าตกนรกเนี่ยไม่มีนะมันไปตามกำลังกรรมเราทำความเดือดร้อนผิดศีลผิดธรรมสนองความต้องการของตนเองแต่มันได้สุขแป๊บเดียวแล้วทุกยาวนานยังไม่เอาในตัวราคะเนี่ยต้องพิจารณาให้มากเวลาจะทำให้ราคะมันระงับไปดูโทษภัยของการสนองราคะนั้นมันมีโทษภัยอะไรบ้างมีอะไรฮะมีคนเนี่ยหวังเพียงสุขใกล้ๆสุขใกล้ๆเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเนี่ยพอมันมีได้รับการสนองไปแล้วเนี่ยมันไม่แค่นี้ความสุขตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างปัญหาต่อไปสร้างปัญหาแล้วเอาถ้าเขามีเจ้าของอยู่แล้ว
คราวนี้ปัญหามากเลยหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรถ่ายคลิปโอ้ลำบากนะถ้าคนไว้ใจไม่ได้อย่าไปเสี่ยงเลยราคะมันทำใจให้ทุกข์ตั้งแต่มีแล้วมีราคะนี่ก็คือใจร้อนรนกระวนกระวายแล้วไปสนองมันอีกก็ลำบากต้องเปลี่ยนจุดสนใจถ้าเราไปดูสื่อกระตุ้นให้เกิดราคะเราก็อย่าไปดูเดี๋ยวนี้มันป้อนมาถึงตรงหน้าเราเลยอยู่ในมือเราเลยใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ต้องไปอะไรฮะหนังสือลามกอะไรนี่ต้องไปแสวงหาอะไรนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแสวงหาเลยมันป้อนมาอยู่ในมือเลยต้องปัดทิ้งไม่เอามันจะมาล่อมาลวงมาล่อให้เราเข้าไปเล่นแอปนี้เข้าช่องนี้อะไรเนี่ยไม่อย่าไปยุ่งเลยมันเป็นอบายมุขมันถึงว่ามันทางที่จะไปสู่อบายมันดูหน้าเข้ามันล่อลวงด้วยแสงสีเหมือนล่อลวงด้วยความน่าสนใจให้เข้าไปไอ้ตรงปากทางเนี่ยสวยงามแต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยลงไปเลยอบายอย่าไปยุ่งนะถ้าจะเปลี่ยนกิจกรรมนะถ้าทำกิจกรรมให้มันคลายจากราคะนะไปออกกำลังกายก็ได้หากีฬาเล่นอยู่กับกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกันหรือกับคนที่ไว้ใจได้นะเพราะว่าตอนเล่นในกีฬาเนี่ยนะบางทีก็แต่งตัวอะไรชุดสปอร์ตอะไรมันก็บางทีก็อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมองเราอีกแบบนะยุคนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือภาวนาพิจารณาอสุภะไปเลยผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาของเราเองนะอย่าไปดูของคนอื่นดูของตัวเองผมของเราถ้าไม่สระไม่ล้างไม่ทำความสะอาดมันจะสะสมหมักหมมด้วยของสกปรกซึ่งร่างกายผลิตขึ้นมาผมของเราเนี่ยแหละลองแตะดูถ้าตื่นนอนเช้าเนี่ยโอ้หนังศีรษะมันหน้าก็มันผิวหนังก็มันฟันไม่แปรงก็เหม็นนอนอมน้ำลายเฉยๆนะไม่ได้กินอะไรก็เหม็นได้น้ำลายบูดร่างกายถ้าไม่อาบน้ำนะเช้าขึ้นมาไม่กล้าออกไปเจอใครนะเดี๋ยวกลิ่นเปรี้ยวออกเนี่ยร่างกายของเราเป็นของสกปรกแบบนี้มองพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะร่างกายคนอื่นก็เช่นเดียวกันเห็นตนเองก่อนเห็นตนเองให้แจ่มแจ้งก่อนว่ามันไม่สวยไม่งามแล้วค่อยไปดูคนอื่นว่าเขาก็ไม่สวยไม่งามมองไปแล้วก็ไม่มีราคะราคะเกิดไม่ลงเหมือนเดิมสกปรกเท่านั้นดูอย่างนี้ก็จะทำให้ราคะระงับดับไปได้ประมาณนี้นะอย่าไปหาสื่อกระตุ้นราคะก็แล้วกันรวมแล้วทั้งราคะและโทสะหรือว่าความเศร้าล้วนเป็นกิเลสที่ควรระวังแต่การระวังแล้วก็เป็นคนละแบบกันเพราะว่ามันเข้ามาสร้างปัญหาให้กับใจเราคนละแบบอุบายในการออกไปจากไอ้กิเลสเหล่านี้ก็จะมีอุบายไม่เหมือนกันแต่มีอุบายร่วมกันหรือเป็นวิธีร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือรู้ทันเจริญสติมีสติรู้ด้วยใจเป็นกลางสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะหรือความเศร้าที่มันปรากฏอยู่จะกลายเป็นสภาวะหนึ่งที่ถูกจิตไปเรียนรู้เห็นสภาวะนั้นแบบยอมรับว่ามีแต่ไม่ตามและไม่ต้านจะกลายเป็นว่าจิตตอนนี้มีสติเรียนรู้สภาวะนี้ก็เป็นเพียงปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปเชื่อไม่ได้แบบนี้นะก็เป็นเรื่องสติเนี่ยใช้ได้กับกิเลสทุกตัวต่อไปโยมกนิษฐาขอโอกาสพระอาจารย์โยมขาดกำลังใจ

ในการหักห้ามใจต่อการดูการละเล่นโดยเฉพาะซีรีส์จีนทำให้หมกมุ่นจะมีวิธีสร้างความเข้มแข็งให้ใจตนเองอย่างไรดีเจ้าคะกราบขอบพระคุณขอโอกาสโยมอยากได้ฮึดแรกในการตัดกิเลสเจ้าค่ะฮึดแรกฮึดแรกก็คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรหักดิบไปเลยบางคนนี่มันอย่างนี้นะบางคนบอกว่าให้รางวัลตนเองในการดูหนึ่งตอนดูตอนไม่เอานะไปตอนนั่นแหละเป็นเชื้อมันดูแล้วอยากดูอีกเนี่ยตอนแรกไม่ให้เกิดขึ้นเลยตอนแรกไม่ให้เกิดขึ้นเลยไม่มีตอนแรกสำหรับเราซีรีส์อะไรทั้งหลายแล้วไม่มีตอนแรกสำหรับเราเพราะว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยมันจะพยายามคนทำเลยแล้วมันเดี๋ยวนี้มันเก่งทำให้เรามันทำให้มันน่าติดตามมันไม่เหมือนกับเรามองออกไปนอกหน้าต่างนะนอกหน้าต่างเนี่ยก็มองไปด้วยใจที่เผลอนี่ก็มีโมหะเลยนะแต่มันไม่มีอะไรยั่วแต่ในซีรีส์เนี่ยมันเขียนบทดาราแสงสีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันทำมาเพื่อยั่วกิเลสกระตุ้นกิเลสที่ไม่มีให้มีกระตุ้นราคะโทสะโมหะกระตุ้นตัณหาทำให้อยากติดตามไอ้เนี่ยนะอันตรายมากเนี่ยไม่มีตอนแรกสำหรับเราไม่มีเลยอย่าไปเอาหากิจกรรมอื่นแทนถ้ามันว่างจะดูซีรีส์ก็แสดงว่าต้องมีเวลาว่างที่จะทำประโยชน์อย่างอื่นได้ประโยชน์อะไรบ้างเช่นจัดห้องนอนใหม่ห้องนอนตอนเนี้ยมันรกไหมถ้ามันรกอยู่ก็ไปจัดห้องนอนใหม่โต๊ะทำงานเป็นไงตอนนี้รกไหมไปจัดโต๊ะทำงานใหม่ห้องน้ำนี่มันมีคราบอะไรไหมทำความสะอาดห้องน้ำไหมลองดูนะเคลียร์ตู้เสื้อผ้าก็ได้ตอนนี้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อที่2ปีก่อนแล้วยังไม่ได้ใส่เลยนะเออโลสตีแม่มันเนี่ยลองดูนะหรือออกกำลังกายไปออกกำลังกายไปเหยียดไปยืดหรือไปเต้นแอโรบิกก็ยังได้นะหากิจกรรมทำที่แทนที่จะไปดูซีรีส์แม้แต่เดินเล่นรอบหมู่บ้านไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็ยังดีสักกว่าเนี่ยยังได้มีสารสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านสำคัญนะเขาช่วยดูแลในบ้านเราเวลาเราไม่อยู่ได้นะช่วยสอดส่องช่วยดูแลว่ามีปัญหาอะไรก็บางทีมีปัญหาอะไรก็เอาได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนี่แหละมาช่วยสารสัมพันธ์เอาไว้ทำความรู้จักเอาไว้รู้จักชื่อเพื่อนบ้านครบหรือยังสี่ทิศเนี่ยซอยเราเนี่ยมีใครอยู่บ้างเออรู้จักครบหรือยังลองไปเดินพูดคุยดูแทนที่จะไปดูซีรีส์อย่างเงี้ยหรือเขาชวนดูซีรีส์ด้วยไม่ต้องดูลองหัดทำอาหารก็ได้นะทำอาหารเมนูนี้ไม่เคยทำลองทำดูแล้วลองกินเองก่อนนะไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วไปถวายพระให้พระชิมก่อนเสียงเกินไปชิมเองก่อนนะชิมเองก่อนลองกินดูทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดรองเท้าตู้เก็บรองเท้าหรือชั้นวางอะไรพวกนี้หน้าต่างม่านบ้านมีมุมอะไรให้ทำความสะอาดเยอะแยะเลยนะลองทำดูแทนที่จะดูซีรีส์นะทำไปเปิดธรรมะไปด้วยก็ได้ครูบาอาจารย์เทศไปทำความสะอาดไปใจก็สะอาดมากขึ้นบ้านก็สะอาดด้วยนะดีนะลองทำดูโยมเอ๊ะนี่ตอบไปยังโยมวิชิเหมือนกราบพระอาจารย์ช่วงนี้อยากหนีไปปลีกวิเวกเบื่อกับการต้องเอาใจผู้อื่นเบื่อโลกมีแต่ทุกข์กิเลสในใจก็แรงสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างกลัวผิดศีลผิดธรรมไม่รู้ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เอาตัวรอดในช่วงนี้ขอโอวาทธ

จ้าค่ะโอ้ฮะจากนี้ไม่ปรีกไม่เบรกอ่ะปรีกไม่เบรกเนี่ยมันมีวิเวกแบบไปป่าเลยหรือไปอุทยานอะไรเงี้ยหรือไปหาเรียกอะไรฮะหาบ้านพักในต่างจังหวัดอะไรพวกนั้นนะไปเช่ารีสอร์ทอะไรเงี้ยก็มีนะบางคนก็ทำอย่างนั้นปรีกวิเวกไปหาที่ภาวนาไม่ใช่ไปวัดนะไปวัดบางทีมันเรื่องเยอะนะบางวัดนะบางวัดมันไปบางที่ไม่ได้พักนะแต่ถ้าไปรีสอร์ทสักที่หนึ่งไปเช่ารีสอร์ทเลยไปปรีกวิเวกแบบว่าถ้าเรารู้หลักภาวนาแล้วเนี่ยไปเช่ารีสอร์ทไปภาวนาวิเวกได้เลยถ้าอยากจะปรีกวิเวกนะในกรณีที่ว่าต้องใช้เงินสักหน่อยนะแต่ก็ได้วิเวกจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอาหารเรื่องที่พักอะไรมีคนบริการประมาณนี้นะ นี่ถ้ามันเป็นเรื่องของการเบื่อแบบเบื่อคนเนี่ยนะถ้าไม่มีโอกาสจะไปวิเวกแบบไปอยู่รีสอร์ทหรืออยู่ที่ต่างจังหวัดจริงๆเนี่ยอาจจะใช้บ้านนั่นแหละเป็นเขตส่วนตัวเช่นว่าถ้าตอนนี้นะเราอยากจะวิเวกอยู่ในห้องก็จะบอกคนในบ้านว่าช่วงนี้นะฉันเหนื่อยมากเลยนะขออยู่คนเดียวในห้องสัก3ชั่วโมงนี่ใช้บ้านเป็นที่วิเวกมีกำหนดเวลา3ชั่วโมงขอพัก เราจะพักยังไงแล้วแต่เราพักจริงๆเลยก็ได้นอนไปเลยก็ได้ ขอนอนพักบางทีบางคนนะไปหาครูบาอาจารย์ขอไปอยู่ที่วัดเพื่อจะเติมกำลังเพราะว่าสู้กับโลกมานานพอไปในวัดนะได้ที่พักแล้วจะไปพยายามทำความเพียรครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปนอนเพราะดูแล้วเพลียจริงคนเพลียจริงนะให้ท่านไม่ได้ให้ไปเดินจงกรมให้ไปนอนนอนแล้วเป็นไงยังไม่พอไปนอนอีกจนกว่าจะรู้สึกว่าได้พักผ่อนแล้วร่างกายสดชื่นจริงค่อยมาภาวนานี่ถ้าเรารู้สึกว่าอ่อนล้าโรยแรงก็พักผ่อนหน่อยอยู่ในห้องของเราเนี่ยเป็นโซนเขาเรียกเซฟโซนของเราพื้นที่ปลอดภัยบอกกับคนในบ้านว่าช่วงนี้อย่ามารบกวนขอเวลากี่ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็แล้วแต่ตกลงกันอยู่คนเดียวถ้าไม่มีเรื่องด่วนจริงๆอย่าเพิ่งเรียกนะลงมาเนี่ยแล้วก็นอนก็ได้หรือถ้านอนไม่หลับก็นอนภาวนาไปนอนรู้สึกตัวไปได้เป็นการชาร์จพลังชาร์จแบตตัวเองนะปรีกวิเวกในบ้านก็ได้นะไม่ต้องกลัวผิดศีลผิดธรรมอะไรด้วยแล้วก็อยู่เหมือนอยู่ในบ้านแล้วเขาก็ไม่ต้องเป็นห่วงคนในบ้านไม่เป็นห่วงถ้าเราจะปรีกออกไปอยู่ในรีสอร์ทในบางทีเขาอาจจะเป็นห่วงก็ได้นะในกรณีที่เป็นผู้หญิงนี่ถ้าอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเนี่ยเป็นเซฟโซนของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราแล้วเราต้องพักจริงๆนะต้องวิเวกจริงๆก็คือว่ามือถือถ้าเปิดอยู่ก็เปิดโหมดเครื่องบินแอร์เพลนโหมดตอนนี้ไม่รับข่าวไม่รับอะไรทั้งสิ้นเปิดอยู่เปิดโทรศัพท์ได้ถ้าจะเปิดนะแล้วก็คว่ำหน้าไว้ไม่ต้องไปเช็คเมลไม่ต้องไปเช็คแชทโซเชียลอะไรทั้งหมดไม่เอาถ้าความหน้าแล้วไม่ไว้ใจมือตัวเองก็เก็บเข้าลิ้นชักไปเลยไม่รู้นะไม่ยุ่งในช่วงนี้ที่เราจะพักผ่อนวิเวกของเราในบ้านในห้องในเซฟโซนในพื้นที่ปลอดภัยของเราในห้องนั้นก็ควรจะให้มันเหมาะที่จะพักผ่อนด้วยนะเหมาะที่จะวิเวกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยคือไม่ใช่อยู่แล้วอับชื้นอึดอัด
ไม่ห้องนั้นก็ต้องเป็นห้องที่เราจัดเตรียมไว้แล้วนะว่าเคลียร์สิ่งสกปรกออกไปก่อนอะไรที่มันสกปรกรกรุงรังอะไรก็เคลียร์ไปก่อนเตรียมเซฟโซนของเราให้มันอยู่แล้วน่าอยู่พื้นที่ปลอดภัยต้องปลอดภัยแล้วก็ปลอดโปร่งทุกท่านนี่แหละห้องมันมีอะไรต้องเก็บก็เก็บจะได้จะเวลาพักจะได้พักจริงๆหน้าต่างแสงที่จะเข้ามาให้ความสว่างในห้องก็ควรจะมีด้วยกลิ่นอับมีไหมนะมันตรงไหนมันอับก็ต้องทำความสะอาดก่อนยังไงนะถ้ามันมีอะไรที่ต้องทำก็ทำซะก่อนถือว่าได้ทำความสะอาดห้องพักของตนเองพื้นที่ปลอดภัยควรจะปลอดโปร่งปลอดกลิ่นนะแล้วก็ถ้าไม่อยากนอนก็นั่งนิ่งๆ นั่งอยู่กับตัวเองเห็นกายนั่งหายใจไปสบายสบายเห็นกายหายใจสบายสบายหลงแล้วรู้แล้วก็ดูกายนั่งหายใจไปแบบนี้ดื่มน้ำอุ่นๆก็ได้หรือใครชอบน้ำเย็นก็กินน้ำเย็นก็ได้แล้วแต่สบายสบายสบายสบายไอ้สิ่งบันเทิงอะไรไม่เอาสิ่งบันเทิงบางทีมันทำเกิดภาระใหม่ก็ติดซีรีส์ขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยไหนว่าปีกวิเวกนะไปดูซีรีส์ไม่ได้นะก็ต้องวิเวกจริงๆคือไม่เอาเรื่องอะไรมาใส่ตัวนะไม่ใช่ไปดูติดตามข่าวติดตามดาราติดตามซีรีส์ไม่เอาเลยประมาณนี้นะคือไม่ให้ใครรบกวนเราแล้วเราจะไปรบกวนใครอยู่กับตัวเอาใจมาอยู่กับกายใจที่มันหลงลืมกายไปนานแล้วเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันอยู่กับกายสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเราเองให้มันอยู่กับเราให้ใจอยู่กับกายมันก็หนีไปอันหนีไปรู้ทันไม่ต้องไปต่อว่ามันด้วยจะไปดุมันจะไปโทษมันจะไปทำร้ายมันไม่เป็นไรแกไปนะรู้สึกตัวใหม่ก็ไปอีกรู้ทันไม่เป็นไรกลับมาใหม่รู้สึกตัวใหม่ประมาณนี้นะใจมันอยู่กับร่างกายนี้เห็นกายหายใจไปเมื่อไหร่คราวนี้ได้จิตตวิเวกอยู่กับห้องคนเดียวในบ้านอันนี้เรียกว่าเอากายวิเวกดูกายไปจิตหลงไปในจิตไม่วิเวกจิตอยากจะคุยจิตอยากจะสนใจโน่นสนใจนี่จิตไม่วิเวกแต่ถ้ามันอยู่กับกายนี่ก็วิเวกเป็นจิตแต่วิเวกถ้ามันอยู่กับกายแป๊บเดียวแล้วออกไปเนี่ยจิตมันไม่วิเวกลองไปอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันหลงไปไม่อยู่กับกายให้รู้ทันจิตที่หลงรู้แบบยอมรับนะอย่าไปโกรธมันอย่าไปทำโทษมันแต่ถ้าโกรธให้รู้ด้วยว่าโกรธรู้ได้ใจไม่เป็นกลางอันนี้ก็รู้ได้ว่ามันไม่เป็นกลางจุดมุ่งหมายคือพัฒนาตัวรู้ให้มันเป็นกลางขึ้นมาแล้วก็อยู่กับกายของเราต่อกายของเราหายใจไปก็ดูกายหายใจอยู่กับกายได้แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นมันไม่วิเวกมันลงไปอีกแล้วอยากไปสนใจคนโน้นคนนี้อยากจะคุยให้รู้ทันรู้แล้วรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะขณะนั้นขณะที่รู้นั้นวิเวกนิดนึงวิเวกนิดนึงคือมันสามารถทำให้จิตที่มันอยากจะไปคุยกับคนคนนี้ดับลงไปได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็มากายวิเวกจิตวิเวกกับกายนี้ต่อจนกระทั่งว่าเห็นเลยว่ามันหลงไปทีไรรู้ทันหลงดับทุกทีอยู่กับกายไปหลงไปทีไรรู้ทันหลงดับทุกทีคราวนี้มันอยู่ไปเรื่อยๆจนไม่สงสัยในความหลงนั้นแล้วเนี่ยจิตมันจะเริ่มหันมาสนใจไอ้ตัวรู้นี่เองตัวรู้นี้เองก็เกิดดับเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเห็นว่าไอ้ตัวรู้นี่ก็เกิดดับเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วไม่ใช่เราเมื่อไหร่ตรงนี้จะวิเวกจากกิเลสอย่างน้อยๆ3ตัวนะตัวสักกายทิฏฐิตัดออกไปได้เลยไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้ววันนี้
วิจิกิจฉาสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่กลับมาอีกแล้ววิเวกจากไอ้ตัวนี้ไปอีก ความหลังความงมงายเป็นศีลัพพตปรามาสตัดไปได้อีกเนี่ยคือมันตัดเองด้วยนะโสดาปัตติมรรคก็ตัดไปประมาณนี้นะตัดกิเลสวิเวกไปแล้ว3ตัวเลยเป็นอุปติวิเวกก็เป็นค่อยละไปเรื่อยๆไม่ยุ่งเกี่ยวกิเลสตัวนี้ไปแล้วถ้าละกามได้ก็ตัดกิเลสในแง่ของกามไปอีกเป็นพระอนาคามีตอนนี้ก็วิเวกง่ายขึ้นไปอีกนะประมาณนี้นะถ้าเป็นพระอรหันต์ก็วิเวกแน่ๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิเลสอะไรเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านก็วิเวกนะนี่เราก็เอากายวิเวกก่อนแล้วก็จิตวิเวกด้วยฝึกจิตวิเวกขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ตอนที่มันไม่วิเวกมันอยากจะไปเจอคนอยากจะไปสนใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้รู้ทันตอนรู้ทันไอ้ความสนใจที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นก็ดับลงไปนี่นะไอ้จิตที่รู้เนี่ยก็จะเรียนรู้จิตที่มันไม่วิเวกแล้วก็วิเวกใหม่อยู่กับกายแล้วก็ไม่วิเวกแล้วรู้ทันตอนที่รู้ไอ้จิตไม่วิเวกเมื่อกี้นี้ก็ดับลงดูอย่างนี้นะมันน่าจะพอทำได้อยู่นะต่อไปโยมอะไรเลเลวดาออกเสียงผิดขออภัยด้วยกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมมีคำถามเรื่องเจ้ากรรมนายเวรโยมได้ยินเรื่องการรักษาคนไข้จากหมอแผนปัจจุบันว่าคนไข้รักษากับหมอแล้วไม่หายแต่ไปหาหมอพระให้รักษาโดยการใช้มีดปักที่เนื้อแล้วอาการก็ดีขึ้นที่เคยนอนไม่หลับในวันโกนวันพระก็นอนหลับได้ดีซึ่งหมอแผนปัจจุบันท่านนั้นก็ไปดูการรักษาของหมอพระด้วยพระท่านให้คุณหมอช่วยจับคนไข้ตอนรักษาเพื่อไม่ให้ดิ้นพระท่านก็เอามีดมาปักคุณหมอก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าปักคนไข้เขาจะเจ็บมากพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเจ้าคะและในสมัยพุทธกาลมีการรักษาเช่นนี้เหมือนกันไหมเจ้าคะโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับอะไรฮะมีดปักเรียกว่าไม่รู้แล้วก็ทำไม่เป็นด้วยไม่เคยได้ยินด้วยไม่มีความรู้เลยแต่ถ้าเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยถ้าความเข้าใจเรื่องเจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นยังไงถ้าเข้าใจว่าเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคอยกำกับการให้ผลของกรรมอันนี้ผิดไม่เจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้ไม่มีนะแต่ถ้ารู้สึกว่ามีใครโกรธแค้นเราอยู่จองเวรเราอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าบอกว่าเขาคือเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้ยังพออนุโลมนะยังพออนุโลมว่าคนที่จองเวรเราเขาคือเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยนะแต่อย่าเหมาว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะมีคนจองเวรหรือเจ้ากรรมนายเวรซะทั้งหมดมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือเป็นวิบากของเราเองเจ้ากรรมนายเวรถ้ามองในแง่ว่ามันคือวิบากที่เราสร้างกรรมเอาไว้แล้วมันก็มีวิบากส่งมาตรงนี้นะอันนั้นคือเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองคือเราทำกรรมเอาไว้แล้วมันก็ส่งวิบากมาทำกรรมดีก็เหมือนมีญาติคอยรอต้อนรับให้อาหารให้เครื่องดื่มให้ปัจจัย4อำนวยความสะดวกเอาไว้คือบุญที่เราทำเอาไว้เป็นกรรมดีแล้วมีวิบากดีรออยู่ถ้าเราทำชั่วก็มีศัตรูรออยู่ข้างหน้านะใครทำเองนะศัตรูที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำกับคนนี้แล้วเขาจะไปรอนะเป็นวิบากนะที่ชัดๆก็เช่นว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยมีอยู่คราวหนึ่งถูกกล่าวตู่คือยกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงมากล่าวเช่นถูก
นางจินตมานวิกา

หาว่าทำให้นางท้องกล่าวหาพระพุทธเจ้าทำให้นางท้องเนี่ยถูกกราบตู่นั่นก็เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าในอดีตชาติเมื่อคราวเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีพลาดนะฮะไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเอาไว้เป็นเรียกว่าเป็นบุพกรรมในครั้งก่อนที่พระองค์ได้ทำเอาไว้บุพกรรมนั้นน่ะทำพระองค์ทำเองแล้วทำกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเนี่ยพระเจ้าพระองค์ก่อนก็ไม่มาเป็นเจ้าเก่าในเวรไม่มาจองเวรแน่นอนเพราะว่าพระองค์นั้นดับขันธปรินิพพานไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นวิบากของพระองค์เองที่ได้ทำอกุศลเอาไว้กล่าวตู่ตอนที่ถูกนางจินจามานวิกาเนี่ยกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงเป็นเพราะพระองค์เคยกล่าวตู่พระเถระที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ระบุชื่อด้วยนะกล่าวตู่พระเถระนามว่านันทะในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนู้นเวลาเวียนว่ายตายเกิดก็ตกนรกนะพอมาในชาติสุดท้ายยังได้รับการกล่าวตู่จากนางจินจามานวิกาตอนชาติหนึ่งพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์มีความรู้มากมีคนศรัทธามากมีลูกศิษย์มากได้สอนมนต์ให้กับลูกศิษย์ประมาณ500คนตอนนั้นก็เป็นผู้ที่มีบริวารมากอย่างนั้นแล้วก็เห็นฤาษีท่านหนึ่งมีอภิญญามีฤทธิ์ก็เกรงว่าเขาลูกศิษย์จะไปหลงศรัทธานับถือฤาษีที่มีฤทธิ์ท่านนั้นก็เลยกล่าวตู่ฤาษีองค์นั้นบอกว่าฤาษีตนเนี้ยมักมากในกามคุณโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเกรงว่าลูกศิษย์จะไปศรัทธาเขาก็ไปอะไรสร้างเฟกนิวส์กล่าวตู่ไปลูกศิษย์ก็พลอยเชื่อไปด้วยทำให้พระองค์ได้รับการกล่าวตู่จากนางสุนทรีนี่เป็นวิบากฤาษีนั้นก็ไม่ได้มาจองเวรไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรในลักษณะมาไปจองเวรแต่วิบากที่พระองค์ทำเอาไว้ให้ผลคนที่มาวางแผนมากล่าวตู่ก็ไม่ใช่ฤาษีองค์นั้นได้สร้างวิบากอะไรไว้เนี่ยนะเช่นว่าเป็นควานช้างอยู่ชาติหนึ่งใส่ช้างไล่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่มาบิณฑบาตวิบากนั้นก็ทำให้ท่านตกนรกและเศษกรรมที่เศษวิบากที่ต้องให้ผลก็คือมาในชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกช้างนาราคิรีเข้ามาจะทำร้ายวิ่งไล่พระปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรใครแต่วิบากที่พระองค์เคยทำเอาไว้มาเองอันนี้นะเล่ามาหลายอย่างเพื่อจะบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรอาจจะไม่ใช่เป็นบุคคลอะไรมันคือกรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้แล้วจะส่งผลให้เกิดวิบากไม่ได้มีความแค้นของคนอื่นอะไรที่จะมาให้ส่งผลแบบนี้นะดังนั้นการที่ไปบอกว่าไปแก้เจ้ากรรมนายเวรอะไรไม่รู้นะมันอาจจะไม่ตรงตามหลักของพุทธธรรมก็ได้แต่ถ้ามันมีคนแค้นกันจริงก็สั่งสอนให้เลิกจองเวรกันเช่นเรื่องของนางยักษินีไปกินลูกของโยมคนหนึ่งกินกันไปกินกันมาจนชาติสุดท้ายเนี่ยมากินลูกของโยมคนนี้แล้วเขาถูกกินลูก

ปแล้วสองครั้งครั้งที่สามก็คลอดปุ๊บก็วิ่งอุ้มลูกมาเข้าวัดขอความคุ้มครองจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเจอพอดีนะนางยักษ์ก็วิ่งไล่ตามมาแล้วก็พระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังว่าจองเวรกันมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วหลายชาตินับไปถ้วนเห็นโทษไม่ให้การจองเวรแล้วให้อภัยกันได้เลิกแล้วต่อกันอย่างนี้นะมันควรจะเป็นแบบนี้นะคือต่างฝ่ายต่างเห็นภัยของการจองเวรแล้วยกเลิกการจองเวรอยู่ด้วยกันด้วยเมตตาอยู่ด้วยกันด้วยกรุณาอยู่ด้วยกันได้ต่อไปแล้วอย่างนี้นะจึงจะเป็นสิ่งที่ควรเป็นในพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้านะประมาณนี้นะเรื่องจองเวรนั้นเป็นเรื่องที่ยาวอยู่

0: ยาวอยู่เหมือนกันหมดเวลาซะแล้วนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านได้ครับ
2: อิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนรสโสยทามนิโชติรสโสยทาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

สุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีวิทยุสังฆทานธรรมมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานพุทธบริษัทวัดสังฆทาน

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญ

0: วัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์ลุงผู้วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลลุงผู้บุญจันทร์ลุงผู้ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีลุงผู้เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิพย์ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: คนใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายแล้วก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทำให้เราเพราะใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราใจร้อนมานานตอนนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุมรอบคอบบ้างจิตใจเราสามารถพัฒนาทำให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่คนว่าทำไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทำหรือไม่พยายามทำไม่ขวนขวายทำมีอยู่ยังในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเหมือนหน่อเนื่องอยู่ในสันดานในความรู้สึกตัวเองไม่แก้ใจตัวเองได้คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนขี้โกรธมากขึ้นคนคิดมากก็คิดไม่หยุดคิดมากขึ้นอันนี้แหละปัญหาที่ใจของเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่ามีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเข้ามาหาศีลมาตัดสินใจมาหาธรรมเพื่อให้เรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไรสวดมนต์อย่างไรไหว้พระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสงบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้าน รู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้เขารู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีการตนินทาให้ร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็อยู่กับความวุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของจิตใจเราเพราะว่ามาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำทานเราก็จะต้องทำทานทางใจด้วยทำจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมด

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้ใคร่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมผู้ใจบุญทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธและก็เจริญสุขท่านผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีและก็ข้าราชการผู้คุมทุกท่านทุกคนที่อาตมาได้มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมและก็ได้ปรารภธรรมะกับญาติโยมวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นมงคลอย่างดีที่เราได้พบกันก็เพื่อจะได้ทำความรู้จักเข้าใจซึ่งกันและกันจะได้เกิดความสุขสงบร่มเย็นในดวงใจของพวกเราที่อาตมาได้มาบรรยายธรรมะวันนี้ได้ก็เพราะอาศัยบุญบารมีหรือว่าอาศัยแรงศรัทธาของคุณโยมสมควรซึ่งอาจารย์สมควรโชคชัยนี้ได้ทำหนังสืออาราธนาให้อาตมามาแสดงธรรมที่จังหวัดอุทัยในรายการ แผ่นดินทองแผ่นดินธรรมด้วยกันทั้ง3วันวันนี้ก็เป็นวันที่2จากวันที่1ก็ไปแสดงที่บ้านไร่ที่อำเภอบ้านไร่ก็มีพวกคณะในอำเภอและข้าราชการตลอดทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มาฟังธรรมกันมากพอสมควรซึ่งในอำเภอก็เป็นอำเภอตัวอย่างที่ดีที่เป็นบุคคลที่นำที่ดีที่ด้วยการเลิกอบายมุขด้วยการไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ซึ่งจะหาได้ยากสำหรับผู้นำที่เอาศีลธรรมเข้ามาปกครองต่อไปบ้านเมืองก็คงจะสงบร่มเย็นแล้วก็โยมทุกคนก็พามาที่อำเภอหนองฉางก็มาแสดงธรรมที่นั่นเสร็จแล้วก็วันนี้ก็มาได้พบกับญาติโยมในที่นี้เป็นครั้งแรกก็คงจะได้พูดคุยกันบ้างบางอย่างที่พอสมควรกับเวลาความจริงอาตมาก็เคยเข้าไปที่เรือนจำบางขวางบ่อยครั้งเมื่อก่อนตอนหลังๆนี่ก็ได้ส่งพระไปก็ปีที่แล้วนั้นพระที่วัดก็ไปแสดงกันทั้งหมดทุกแดนเลยต้องใช้พระไปแสดงทุกอาทิตย์เนี่ยก็ใช้พระมากก็ที่นั่นก็สนใจปฏิบัติกันดีทั้งผู้คุมก็เป็นมหาสิสนมากพวกมหาปริญญาก็รู้ธรรมะดีแล้วก็สนใจปฏิบัติกรรมฐานก็เลยนำขององค์กรรมฐานเนี่ยไปสอนให้กับผู้ที่อยู่ในเรือนจำให้สงบจิตใจไม่ให้เราร้อนไม่ให้วุ่นวายแล้วก็ภายในเรือนจำนั้นบุคคลก็บางคนก็เป็นเคยอยู่ข้างนอกก็เคยผ่านวัดผ่านวาผ่านโบสถ์ผ่านเรียนผ่านศึกษามาดีแล้วพอมาตะกิดมาเปิดธรรมะให้รู้บ้างก็เขาเข้าใจในแสงสว่างก็ได้ปฏิบัติตนให้เกิดความสุขสงบอยู่ในเรือนจำได้อย่างดีทั้งผู้คุมและก็ทั้งคนที่อยู่ในเรือนจำอันนี้ที่บางขวางบางคนก็ใช้ได้ประโยชน์มาก คือวิธีที่ว่าเราทำอย่างไรเราจะอยู่เป็นสุขอันนี้สำคัญในชีวิตของคนเราทุกคนเราต้องการอยู่เป็นสุขทุกคนไม่ต้องการอยู่เป็นทุกข์ไม่มีใครคนไหนบอกฉันอยากอยู่เป็นทุกข์ฉันไม่อยากอยู่เป็นสุขไม่มีใครประกาศตัวว่าต้องการอยู่เป็นทุกข์ทุกคนต้องการความสุขแม้แต่ว่าจะมนุษย์เลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็อยากได้ความสุขฉะนั้นว่าทำอย่างไรเราจะอยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่คนเดียวก็เป็นสุขอยู่หมู่มากก็เป็นสุขอันนี้ถ้าเราทำใจได้ก็เป็นสุขจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าทำอย่างไรเราจะอยู่อย่างสงบสุขเราจะไม่มีอะไรมาคุ้มขังจิตใจเราได้อาจทิ้งอื่นจะมีกำแพงมีอะไรหนาแน่นแต่ว่าจิตใจของเรานี้ไม่มีอะไรมาคุมขังได้มันสามารถจะคิดไปถึงบ้านถึงพี่น้องถึงลูกถึงเมียถึงการงานถึงอดีตที่ได้มาพันไปได้ใจ
เรียกว่ามันขังใจไม่อยู่ใจมันสามารถออกไปได้แต่ถ้าใจมันออกไปบ่อยมันก็เกิดทุกข์เกิดความไม่สงบเกิดความเป็นกระสับกระส่ายอยากไปตามใจตัวเองแต่ถ้ามันไปไม่ได้มันก็เกิดกระวนกระวายเกิดความเล่าร้อนเป็นทุกข์อย่างมากเรียกว่าฉะนั้นเราทำอย่างไรเราที่จะเข้าไปควบคุมใจดวงนี้ได้ว่าให้มันสงบสุขร่มเย็นคือไม่ใช่ว่าอาตมาจะมาพูดให้โยมทำอย่างเดียวอาตมาเคยอยู่อย่างนี้มาแล้วแต่ว่าไม่เคยเข้ามาอยู่ในเรือนจำอย่างนี้นะเคยอยู่ในสภาพที่ขังตัวเองมาแล้ว3ปีตอนนั้นอาตมาบวชได้พรรษาหนึ่งแล้วก็ออกเดินธุดงค์นี่เล่ากันย่อๆนะก็เดินเที่ยวไปแล้วก็คิดอยากจะได้สมาธิอยากจะรู้เรื่องว่าสมาธิเนี่ยมันมีดีแค่ไหนก็มาถามกลับจากธุดงค์มา7เดือนกลับมาถามอาจารย์ว่าสมาธิเป็นอย่างไรเขาบอกสมาธิก็นั่งอย่างนี้นะเป็นสมาธิบอกผมไม่เห็นเป็นสมาธิเลยผมนั่งอย่างไรก็ไม่เป็นสมาธินั่งมา7เดือนแล้วไม่เป็นสมาธิต้องสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยมันก็เป็นสมาธิบอกผมทำยังไงดีผมจะได้รู้เรื่องสมาธิก็บอกมีทางเดียวนะท่านต้องปฏิบัติกินเดินนั่งนอนให้รู้จักเราก็เลยอธิษฐานตัวเองเข้าไปอยู่ป่าช้าป่าช้านะที่จริงป่าช้าบ้านของอาตมามันรกน่ากลัวที่สุดเลยเมื่อเป็นเด็กมาเนี่ยจะว่าให้เดินผ่านเลยไม่เข้าไปใกล้กันคือความกลัวน่ะแต่พอเราบวชอยากเห็นเรื่องของว่าสมาธิเป็นยังไงเมื่อรู้สมาธิแล้วเราจะได้ไปรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรแล้วก็รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรแล้วก็รู้ว่าสวรรค์นรกเป็นอย่างไรพระนิพพานเป็นยังไงคือถ้าเรารู้สมาธิตัวเดียวเราก็สามารถจะไปรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากเข้าหาความสงบก็เลยเข้าป่าช้าตอนนั้นเข้าพรรษา2อาตมาก็บอกกับโยมแม่กลับจากธุดงค์แม่ก็บวชชีนะพ่อก็บวชพระพอบวชตั้ง28พรรษาแล้วบวชตั้งแต่อาตมายังอายุ10กว่าขวบพอลูกเริ่มช่วยตัวเองได้พ่อก็บวชพระเลยแล้วแม่ก็บวชชีตามปีอาตมาธุดงค์น้องก็เลยบวชทุกวันนี้น้องก็ยังบวชธุดงค์อยู่ทีนี้อาตมาก็เลยอยากรู้เรื่องนี้เริ่มต้นพรรษาที่2ที่1เริ่มทําแต่มันไม่รู้พอที่2ปุ๊บก็อธิษฐานตัวเองขอเข้าไปอยู่ป่าช้าบอกโยมแม่บอกอะไรก็ได้ถ้าไม่มีก็เอากรดปักแต่ความจริงเราไปลองปักกรดอยู่3วันก่อนวันแรกมันกลัวเหลือเกินกลัวแต่ก็ทนเอาพอได้3วันมันมีความสุขยังมีความสุขมากที่เราไม่เคยได้รับลดในชีวิตที่เราใช้มาตลอดเราไปอยู่กับผีไปนอนกับผีวันที่3มีความสุขมากทั้งที่ฝนก็

ตกนะแต่มีความสุขจริงๆในชีวิตที่เราไม่เคยเจอความสุขพอเราดับจากความกลัวไปได้ความสุขมันเกิดขึ้นแต่อีตอนหัวค่ำเที่ยงคืนเนี่ยมันกลัวจริงๆแล้วพอตัดสินใจได้ก็เจอความสุขแล้วต่อมาก็ยึดมั่นว่าพรรษานี้เราจะต้องเข้าป่าช้าจะต้องไปเก็บตัวอยู่สัก3เดือนแต่แล้วก็ไปหาอาจารย์อาจารย์บอกเอายังไงจะปฏิบัติยังไงจะเรียนอภิธรรมต่อหรือจะปฏิบัติบอกไม่เรียนเพราะเรียนมาพอแล้วไม่อยากเรียนอยากจะรู้เรื่องปฏิบัติเพื่อนๆพระเขาเรียนกันหมดเขาเรียนกันจบอาตมาอยากรู้เรื่องกรรมฐานไม่เรียนไม่เอาละลาภยศสรรเสริญพอกันทีเอาแค่กรรมฐานเนี่ยชีวิตนี้เราจะได้รู้ว่าบุญมีจริงอย่างไรบาปมีจริงอย่างไรสวรรค์นรกมีจริงอะไรบวชแล้วไม่รู้นี่เสียชาติเกิดที่มาบวชนะต้องบวชให้รู้ให้เห็นให้ได้ก็เลยมีทางเดียวที่เราจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกได้จะรู้เรื่องสมาธิได้ก็เข้าป่าช้าเราบอกไม่มีอะไรใบตาลบังๆเราก็ยังดีความอยากอยู่ป่าช้านะทั้งที่เราก็มันจะอยู่ได้จริงแค่ไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่ไอ้ใจหนึ่งก็อยากจะทดลองอาจจะเป็นบุญบันดาลให้เราไปส่งผลไปก็ได้เสร็จแล้วอาตมาก็ได้คนหนึ่งเขามีร้านไอ้ร้านอาหารน่ะมีร้านอาหารเป็นศาลาทำขายหายเขาก็เลยถวายเลยรู้ว่าพระอยากอยู่ประชาและเป็นครั้งแรกที่บ้านนั้นไม่มีใครสนใจอยากจะอยู่ประชาพระบวชเขาก็บวช3เดือนเสร็จ3เดือนเสร็จมีเหลือเราองค์เดียว20กว่าองค์เหลือเราองค์เดียวคิดอยากจะทุดงอยากจะอยู่ประชาประชานั้นก็ที่หลายไร่มันเป็นป่าเดี๋ยวนี้เขาพอเลิกอาตมาเลิกอยู่แล้วเขาก็เอารถแท็กเตอร์ดุลป่าออกก็ไถทำเป็นโรงเรียนไปทุกวันนี้กลายเป็นโรงเรียนพอมีเด็กร่ำเรียนเจริญไปแล้ว แต่แล้วก็มีกุฏิเพียงว่ามันกว้างเพียงเรียกว่าพอสุดเท้าสุดตีนสุดมือเท่านั้นแหละแล้วก็เกียมบาตรไปลูกหนึ่งกลดไปคันหนึ่งก็ไม่มีอะไรเพราะพระที่จะเข้าไปอยู่ประชาเนี่ยต้องทิ้งหมดเงินทองแม้แต่มีสักสลึงเดียวก็เอาติดไปไม่ได้แต่ก็ฉันมือเดียวแล้วก็ฉันเฉพาะในบาตรวันหนึ่งก็ฉันครั้งเดียวคือไปทรมานตนที่เราจะได้รู้แล้วก็ไปไหนไม่ได้นะพูดคุยกับใครก็ไม่ได้จะคุยได้เฉพาะอาจารย์องค์เดียวญาติโยมจะไปจะมาใครจะมาเผาศพอะไรศพเราพูดไม่ได้ทั้งหมดทั้งสมาทานไม่คุยกับใครอาจารย์บางทีใหม่ๆก็ครึ่งเดือนมาครั้งหนึ่งนักงานเขาเดือนหนึ่งมาครั้งไปครึ่งปีมาครั้งหนึ่งไปปีหนึ่งมาเยี่ยมเราทีหนึ่งเราเหมือนคนใบ้เลยเก็บตัวอยู่เฉพาะในบริเวณกุฏิเองไม่ได้ไปไหนเลย3ปีที่จะมาอยู่มาไม่ต้องพูดต้องคุยมันก็เป็นสุขดีโยมไม่ใช่แล้วสังกะสีกุฏิที่อยู่นะโยมนะพอลุกขึ้นไปห่มผ้าชนพอดีเลยร้อนมากไอ้กฎก็หนาไอ้กุฏิก็เล็กมันพอเฉพาะนอนได้เท่านั้นเองคนยาวๆนอนชนเลยอยู่ได้3ปีตอนเวลาหน้าฤดูร้อนนะอาตมาก็ลองกลางกดลงมากดมันหนาๆผ้ากลางกดแล้วก็ทำใจทำใจให้เย็นพอเราทำใจเย็นนะกุฏิมันก็ไม่ร้อนพอเราทำใจคิดโน่นคิดนี่กุฏิมันร้อนทันทีเลยเอาจริงนะอ๋ออยู่เป็นสุขอยู่อย่างนี้เองแล้วไม่ต้องคุยกับใครอยู่3ปีพ่อแม่พี่น้องใครจะมาเราก็ไม่คุยทั้งหมดมีหน้าที่ดูใจปฏิบัติใจตนเองให้สงบอย่างเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิบางคืนก็อยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งบางวันเราก็ลองไม่ฉันข้าว3วัน7วันลองไม่ฉันมันก็อยู่ได้ไอ้ใจมันอยู่ได้ก็อย่างอะไรก็อยู่ได้หมดเลยโยมพอใจสงบแล้วมันควบคุมอะไรความหิวก็ควบคุมได้ความร้อนก็ควบคุมได้ความพุ่งซ่านก็ควบคุมได้ใจที่คิดถึงเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวคิดอยากไปโน่นไปนี่มันก็คุมได้หมดเลยแต่ก่อนเราคุมไม่ได้เลยบวชใหม่ๆนี่คิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้อยากจะสึกไปเที่ยวกับคนโน้นคนนี้มันคิดตลอดเวลาเจนอาตมานี่อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเขียนหนังสือไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็โอ้เราแค่บวชอายุ20ปีนี่เริ่มประสาทมาแล้วอะไรๆมันลืมไปหมดเลยแสดงว่าเราปล่อยชีวิตมัวเมาอยู่กับทางโลกมากจนถึงกับสติปัญญาที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันจะหมดไปแล้วเมื่อก่อนเป็นเด็กๆเนี่ยใครมาเล่าไปดูหนังดูลิเกเนี่ยอาตมากลับมาภาคให้เขาได้

มาเล่าเขาว่าได้เหมือนเรื่องจริงแต่พออายุมากๆขึ้นมาแล้วถึงวัย19 18 20แล้วเนี่ยเริ่มเลือนลางความจำเพราะเราไปคิดหมกมัวเมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมดูโขนดูหนังเที่ยวกับเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวเราก็มาคิดได้ว่าทำไมเราจึงเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จิตใจก็เลยมีทางเดียวที่เราจะแก้ตัวเองคือเข้าทำใจให้สงบพอมานั่ง3เดือนนะโอ้หยิบกระดาษขึ้นมานี่เขียนอะไรอะไรเป็นเรื่องเป็นราวได้ใจนี่มันเทศให้ตัวเองฟังได้โอ้อย่างนี้ดีเราต้องอยู่อีกปีหนึ่งพออีกปีนึงมันเทศดีกว่าเก่าอีกมันสอนตัวเองได้อาจารย์บอกว่าถ้าอยากพูดนะเทศไม่ต้องไปพูดกับใครเทศใส่ต้นไม้ก็เลยกันว่างั้นไม่ต้องไปคุยใครกลัวเราจะอยากพูดออกมาข้างนอกผลที่สุดเราอยู่คนเดียวสบายดีก็อยู่คนไม่พูดในดีที่สุด3ปีจะมาอยู่ยังชอบใจแล้วว่า3ปียังน้อยไปขออาจารย์ไปอยู่ต่ออีก4ปีที่เขาสารพัดดีแต่อาจารย์บอกไม่ต้องอยู่แล้วอยู่วัดนี่แหละเอ๊ะเราทำไงดีเราอยากอยู่เงียบๆอย่างนี้มันดีจริงๆอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขถ้าเราทำใจได้โยมไอ้คนที่เที่ยวไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่มันไปตามกิเลสตามความอยากตัวเองมันเป็นทุกข์มันพากายเดินไปเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่สำรวมกายวาจาไม่คิดจะไปไหนนี่เป็นสุขกว่าจิตใจได้พักผ่อนร่างกายได้พักผ่อนอาตมายิ่งกว่าโยมอยู่ที่นี่นะอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทำกันได้นะพวกพระทั้งหลายเขาไม่เอากันหรอกบางองค์ไปอยู่3วันละร้องโอ้ยตายแล้วกลุ้มพระองค์7วันโอ้ยออกพระองค์3เดือนออกแต่เราถือว่าเราจับเจ้าของมันได้แล้วคือใจคือเจ้าตัวความอยากเจ้าตัวความคิดเนี่ยมันตัวอิทธิพลหนักที่สุดที่มันพาเราไปดีไปชั่วพาไปสุขไปทุกข์เราก็เลยตั้งใจที่จะควบคุมจิตตัวเองทีนี้พอเราออกจากที่นั่นนะโยมธรรมะก็ไปอยู่ที่ถ้ำหมี3ปีก็อยู่ได้อยู่กับไม่ต้องหาใครมาเป็นเพื่อนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอออกจากที่นั่น3ปีจะมาก็ไปอยู่ที่ถ้ำกระเปาะชุมพรอีก3ปีก็ไปอยู่ในถ้ำจะอยู่นานๆเข้าไปไอ้กิตติศัพท์ที่เราชอบอยู่คนเดียวสงบพระก็อยากไปหาเราอยากไปสงบก็เลยเพิ่มเป็น10องค์20องค์ก็เลยกลายเป็นหมู่คณะทุกวันนี้มันอยู่คนเดียวไม่ได้แต่แล้วไปไหนก็มีเพื่อนมีหมู่แต่ถ้าจะกลับไปอยู่อย่างนั้นก็ยังอยู่ได้อยู่ใจยังรักอยู่แต่ว่าเมื่อมีการงานหน้าที่อย่างนี้แล้วก็เราก็อุทิศตนเพื่อศาสนาไปพักหนึ่งเราคิดว่าเราแก่เท่าแล้วเราก็คงจะหันหนทางเข้าไปสู่ความสงบครั้งที่เราเคยได้มาเราคิดว่าพอเราแก่ตัวแล้วเราก็คิดไปละหาถ้ำหาป่าอยู่คนเดียวก็สบายใจดีเรื่องที่ว่าที่เราอยู่คนเดียวได้เมื่อแต่ก่อนเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้นะโยมนะมันอยากอยู่คนหมู่มากเหมือนกันเพราะใจของเราฟุ้งซ่านหาที่พึ่งไม่ได้แต่อาศัยด้วยบุญบารมีที่ครูบาอาจารย์สอนวิธีทำสมาธิแล้วเราก็เอาสมาธินั้นยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจควบคุมอารมณ์ของเราพยายามให้โกรธน้อยลงโลภน้อยลงหลงน้อยลงให้มีสติสัมปชัญญะพอเราควบคุมใจของเราได้มันก็เลยหยุดอยู่กับที่ได้มันก็มีความสุขอาตมาคิดถึงบ้านพอเข้าห้องเนี่ยเข้าอยู่คนเดียวคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านหนอพุทโธคิดถึงบ้านหนอตัดปุ๊บ3เดือนตัดเจนไม่คิดถึงบ้านเลยตัดเจนใจนี่ไม่แวบไปบ้านเลยบวชใหม่ๆไม่อยากไปแต่บ้านโยมพี่สาวก็พี่ลุงพ่อก็ไม่มาบ้านลุงน้องก็ไม่มาบ้านท่านทำไมมาบ้านเรื่อยเลยเรานึกอายใจโดนพี่สาวว่ามันคิดถึงแต่บ้านอยากจะไปบ้านไปนั่งที่บ้านแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่บ้านก็กลับมาวัดอีกภาษาแรกอาตมาคิดถึงแต่บ้านแต่เรารู้ว่าใจของเรานี่ไม่ถูกต้องเราก็พยายามที่จะหัดฝึกใจของเราให้มันคนละทางพอปีที่สองอาตมาพยายามตัดไม่คิดถึงบ้านเลยแล้วก็ตัดตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้อาตมาก็ไม่จำเป็นต้องเข้าบ้านอีกต่อไปเอาวัดทำบ้านได้ครับนี่แต่ด้วยอาศัยที่ว่าเราไปอยู่ไอ้ที่แคบๆก่อนนั่นเองโยมไปอยู่ไอ้กุฏิคนเดียวไม่พูดไม่คุยอยู่กับเขาอยู่คนเดียว3ปีอาตมาคิดว่าเราทำอย่างนี้ทำตัวเองนี่ดีกว่าให้คนอื่นทำเราก็เป็นสุขสงบเราบังคับใจตัวเอง
ไม่มีอะไรโยมยาก็ไม่ต้องใช้อะไรใช้สมอดองกับน้ำมูดใช้สมอเนี่ยนะเอามาดองเอาน้ำมูดใส่ปัสสาวะเนี่ยน้ำมูดนะเอาปัสสาวะใส่เวลาเราเป็นอะไรแล้วก็ดองกับน้ำมูดวันหนึ่งอาตมาก็ไปปัสสาวะที่ห้องน้ำพอดีพอขยับล้างไอ้น้ำมูดพอดีมันลงไอ้คอหานพอดีเราก็ต้องล้วงขึ้นมาล้างเอาใหม่แล้วก็ฉันทั้งน้ำทั้งเนื้อหมดเลยมันเป็นยาของพุทธเจ้ามีพระที่ท่านอยู่ในถ้ำในป่าในที่ปฏิบัติท่านฉันตามคำสอนได้แล้วดีกับยาอื่นฉันด้วยยาดองด้วยน้ำมูดเน่าเนี่ยไม่ต้องไปหาโรงพยาบาลโยมฉันแล้วดีมากแก่ปวดแก้เมื่อยแก้กระสายได้ทั้งหมดเนี่ยเอาปัสสาวะตัวเองนี่นะโยมปัสสาวะตัวเองอ่ะถ้าเราจะกินเร็วเราก็ต้มเลยใส่เกลือกินทั้งน้ำทั้งเนื้อหอมไม่เหม็นหรอกแต่ถ้าดองเราต้องใส่อื่นด้วยใส่พวกตะไคร้สุขาพวกขิงพวกอะไรใส่เข้าไปแล้วมันก็หอมถ้าดองหลายวันนี่เป็นยาพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่อาตมาพูดเพื่อให้ญาติโยมได้รู้ว่าวิธีการความเป็นพระที่จะอยู่อย่างไรอย่างสงบสุขไม่ใช่จำเป็นจะต้องใช้ที่กว้างขวางถึงขนาดนี้อาตมาไม่ได้อยู่กว้างขนาดนี้หรอกอยู่แคบยิ่งกว่าโรงนี่กุฏิหลังเดียวแล้วก็เข้าไปถากครบปลวกให้อยู่เพียงครบปลวกเดียวแล้วก็อยู่กับซากศพมีผีตายมีผีขวางเราก็ลานั่นเรามากลางคืนเราก็เดินไปพิจารณาว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าแก่ว่ารวยว่ามีว่าจนสวยไงก็ต้องตายเหมือนกันเราก็หยิบกระดูกมาดูเราก็ต้องเป็นอย่างนี้พยายามจะปลงให้มันตกอ่ะเรารู้แล้วว่าคนเรานั้นมีกิเลสหนามากโลภมากโกรธมากหลงมากพิจารณาอย่างไรมันก็ยังมีกิเลสอยู่ฉะนั้นเราต้องพยายามไปพิจารณาให้มันมากเข้าทุกทีเพื่อเราจะได้ชนะใจตัวเองบ้างจะได้เกิดความสุขสงบร่มเย็นในชีวิตของเราอาศัยธรรมะอันนี้เองโยมที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาทุกวันนี้แล้วครูบาอาจารย์ของอาตมาก็ดีเป็นพระดีๆมากไม่โลภเลยอาตมาบวชอยู่กับท่านเนี่ยท่านอายุต้อง70กว่าแล้วท่านไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวมีอะไรท่านก็สร้างวัดสร้างวาทำเป็นประโยชน์สาธารณะหมดช่วยเหลือคนจริงๆนมตอนเย็นก็ไม่กินฉันมื้อเดียวบุหรี่ไม่สูบเงินไม่เอาฉันแล้วเราก็เลยโอ้เราเจอครูบาอาจารย์ดีงี้เราก็ถวายตัวละขอเป็นศิษย์ท่านเพื่อจะได้ให้ไอ้กิเลสของเราเนี่ยที่มันชอบโน่นชอบนี่มันไปอยู่กับคนที่เบาบางจะได้เบาบางไปด้วยก็เลยสบายใจที่ว่าเรามีผู้นำที่เป็นผู้ไม่โรคแล้วเราก็จะได้เสียสละไปด้วยฉะนั้นจึงว่าเบญจศีลเบญจธรรมซึ่งเป็นธรรมคุ้มครองพวกเราให้อยู่สุขสงบเอากันแค่ธรรมะเบื้องต้นนี่พวกเราก็สุขเลยนะแล้วสรุปท้ายคือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาหยุดยั้งใจเราให้ละความโกรธให้ละความโลภความหลงให้มันเบาบางลงนั่นแหละจะอยู่เป็นสุขอยู่ที่ใดก็ได้โยมว่างๆโยมต้องนั่งเฉยๆสัก5นาทีดูสิแล้วก็ตัดความคิดให้หมดเลยไม่ต้องคิดถึงใครถึงบ้านถึงลูกถึงครอบครัวถึงปัญหาชีวิตตัดให้หมดแล้วโยมจะรู้ว่าโยมใจเป็นพระโอ้โยมออกจากคุกเสร็จแล้วออกจากคุกโดยไม่รู้ตัวเลยโยมออกจากคุกไปแล้วไม่มีอะไรคุ้มขังตัวเองเลยเรียกว่ากรงมันหลุดโซ่กรวนมันหลุดไปด้วยใจตัวเองทำได้สงบได้โซ่กรวนคุกนี่มันหลุดหมดเลยเราไม่ได้อยู่ในที่นี้ซะแล้วเราไปอยู่อีกดินแดนหนึ่งของความสุขถ้าใครทำได้นะจะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในที่นี้มันอยู่แต่กายเท่านั้นในแต่ใจมันเป็นสุขสงบมันไม่คุ้มขังอะไรทั้งหมดเขาบอกว่าเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระเคยบวชแล้วก็ไปนั่งกรรมฐานกับพระโมคคัลลาแล้วก็พระกัสสปะที่เป็นพระธุดงค์แล้วก็พระโมคคัลลาก็บวชแล้วก็ปฏิบัติดีทำฌานได้ทำปฐมฌานได้ปฐมฌานนี่สามารถระลึกชาติได้มองรู้เรื่องบุญบาปอะไรสวรรค์นรกได้เสร็จแล้วแกก็เสื่อมศึกมาก็เสื่อมพอเสื่อมศึกมาแล้วนะนี่ขออภัยนะอาตมาเล่าความจริงนะอาตมาไม่ได้พูดอะไรนะเดี๋ยวโยมจะเข้าใจว่าไปว่าสกิดอะไรโยมคือพูดไปตามเรื่องของชาดกนะ
พื่อจะสรุปให้เรื่องมันเข้ากันแล้วโยมจะได้ทำใจตามพระนั้นได้จะได้พอศึกมาปุ๊บก็มีเพื่อนหนุ่มเพื่อนลายด้วยกันที่เป็นนักเลงหัวไม้ขึ้นมาก็ชักชวนไปเที่ยวโน่นกันเที่ยวนี่กันไอ้ตนเองที่เคยบวชกรรมฐานเคยได้ฌานเคยได้ความสงบเนี่ยมันก็เสื่อมไปหมดก็ไปตามเพื่อนเลยไอ้ที่แรกเพื่อนมันก็ดีนะเข้ามันไปปล้นเขาเลยสมัยก่อนเขาปล้นจริงก็ที่ก็ปล้น500นะเรียกโจร500น่ะปล้นเมืองปล้นบ้านเลยก็ไปกับเขาพอปล้นเข้ามาก็ชื่อเสียงก็โด่งดังตำรวจก็ตามจับพอตามจับผู้นี้ก็หนีพอหนีก็จับได้หมดเลยพอจับได้หมดเขาก็เอาไอ้เนี่ยเอาอะไรสมัยก่อนเขาลงโทษแรงนะจับโจรได้เขาจะขุดหลุมแล้วก็เอาผานเนี่ยตัดคอเลยจริงๆก็ลงดาบจริงก็เอาผานเนี่ยไถคอแล้วก็ไฟคลอกเลยเงี้ยรุนแรงมากสมัยก่อนก็นึกได้โอ้โหเราจะตายเอ๊ะเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเราได้ก่อนจะตายอ๋อเมื่อก่อนอาจารย์สอนเราให้นั่งสมาธิอย่าอย่างนั้นเลยเราจะเข้าสมาธิก่อนตายพวกนั้นก็จะลงดาบแล้วพวกไปจะฆ่ากันลงคนโน้นคนนี้กันเรียบร้อยมาแล้วเหลือคนนี้ก็เข้าสมาธิเลยที่ตนเองเคยได้มาเข้าสมาธิเขาระลึกถึงครูบาอาจารย์เข้าสมาธิพอทำจิตว่างได้เข้าสมาธิผสมฌานปุ๊บพิจารณาเห็นว่าเราเกิดมาแล้วแก่ได้เจ็บตายก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณไอ้โซ่กวนนั้นหลุดมาเลยไอ้ตัวก็ลอยเห็นพระพุทธเจ้ามาเห็นครูบาอาจารย์มาเทศน์โปรดตัวก็ปีติลอยหลุดจะคือคาไปเลยผลสุดคนนั้นเนี่ยพ้นไปได้คนนึงแล้วก็กลับไปถึงสำนักก็บวชเลยเป็นพระอรหันต์พ้นตายไปได้คนหนึ่งอาศัยที่ว่าตนเองได้เคยมีครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนศีลธรรมไว้ก่อนตอนบวชพอมาถึงเข้าคับขันก็เอาตัวเองรอดได้ไอ้เป็นเพื่อนนั้นถูกฆ่าตายหมดคนนั้นทำสมาธิแล้วคือคาหลุดลอยเข้าปฐมฌานเข้าสมาบัติไปเป็นพระไปเลยพ้นไปได้แล้วพอทำสมาธินี่นะพวกนี้ดาบนี่จะลงคอไม่เข้าหรอกคนนี้พ้นอันตรายหมดที่สามเณรสังกิจจะนะพวกโจร500จับไปเนี่ยเอาไปฆ่าสังเวยเนี่ยพอพวกโจรจะฟันคอก็เข้าสมาธิมันฟันดาบคดมาเลยว่าทำไมคนเนี่ยไม่มีใครทนคมดาบได้หรอฟันเท่าไรก็คอขาดทั้งหมดเนี่ยมีดเราเนี่ยคมเหลือเกินฆ่าคนมาเยอะแล้วทำไมสามเณรตัวน้อยเดียวจึงฟันไม่เข้าบอกอยากรู้เลยบอกอยากรู้ไปกับเราทีนั้นเราจะบอกให้บอกวิชาให้ผลที่สุดก็เลยมาศึกษากับสำเนียงก็เลยรู้กรรมฐานเกสาโลมานะขาทันตาตาโจพระท่องไปจิตมันสงบเข้าสมาธิได้เลยไปบวชกับพุทธเจ้า500องค์ผลจากการที่เราได้มีครูบาอาจารย์ที่แนะนำเรื่องใจของเราเนี่ยเราได้กลับจิตกลับใจทำให้เราพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นโยมไม่ต้องกังวลหรอกโยมต่อไปนี้ทำใจให้สบายเถอะทำใจให้เหมือนไม่มีคุกไม่มีตารางในตัวเราอยู่ที่ไหนก็ได้คนที่ทำสมาธิอยู่นะโยมนะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่10 ปี 20 ปีก็เหมือนไม่ได้อยู่ในนี้สมาเซไปสอนสมาธิที่บางขวางก็บอกผมจะอยู่เท่าไหร่ก็ได้นั่นแกโทษฆ่าคนก็ติดถึงมากแกบอกพอตะก่อนนี่แกวุ่นวายมากพอแกมาได้สมาธินี่แกบอกโอ้สบายใจทุกวันนี้ผมเขาจะให้ผมออกก็ออกเขาจะให้ผมอยู่ก็อยู่ผมไม่เดือดร้อนแล้วเพราะผมมีที่พึ่งทางใจมีหนังสือธรรมะก็อ่านคุยธรรมะแกนักธรรมเอกเหมือนกันนะแต่ก่อนนะแต่ชั่วความโกรธรูปเดียวมันก็ทำให้ตนเองเสียหายได้ฉะนั้นเรื่องที่เราจะควบคุมตัวเองนะโยมไม่ยากหรอกนะเราเป็นชาวพุทธมีรัตนตรัยอยู่แล้วมีที่พึ่งอยู่แล้วเราพยายามฝึกตนเองเถอะเราจะได้ความสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขบางคนก็อยู่ข้างนอกนะเขาอยากตายนะอยู่ในนี้ไม่อยากตายหรอกใช่ไหมไม่มีใครอยากตายเราอยากออกแต่คนอยู่ข้างนอกแล้วมันจะไปไหนอยากตายก็มีกินยาตายฆ่าตัวตายมีเงินมีทองมีปัญหาเยอะเขายังฆ่าตัวตายแสดงว่าทำใจไม่ได้นะยังเราอยู่นี่เราไม่อยากตายใช่ไหมเราอยากจะมีความสุขเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าเบญจศีลเบญจธรรมในที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้1เราไม่กัปปานาติปาตา

เถระมณีสิกขาพระทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตนี่เบญจศีลศีลข้อนี้เมื่อเราเจริญเมตตามากขึ้นละโอ้เขาก็เจ็บเราก็เจ็บเขาก็ตายเราก็ตายใครก็รักสุขเกลียดทุกข์ทุกคนก็อยากอยู่มีชีวิตอยากมีความสุขอยากอยู่กับครอบครัวอยากมีที่พึ่งซึ่งกันและกันเมื่อธรรมอันนี้เกิดขึ้นกับศีลข้อนี้ก็เป็นเบญจธรรมทำให้บุคคลนั้นเกิดมีเมตตาเต็มเปี่ยมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีกรุณาคิดสงสารไม่เบียดเบียนใครทำแค่ข้อหนึ่งเท่านั้นเองคุ้มครองโลกได้โยมให้อยู่เย็นเป็นสุขเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ไม่ฆ่าเราเราไม่เบียดเบียนเขาเขาไม่เบียดเบียนเราทั้งชาตินี้และชาติหน้าเมื่อเรามีธรรมข้อนี้ธรรมอันนี้ก็คุ้มครองเราให้มีปฏิกรรมนี้ดีตลอดไปจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็มีแต่เมตตาเราก็สงสารตัวเราเราก็สงสารคนอื่นรักใคร่คนอื่นเหมือนกับตัวเราคนเรามีศีลแค่ข้อปานานี่ก็เป็นสุขเลยนะโยมอันนี้อธินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของงดเว้นจากการรักซึ่งเงินและทองหรือทรัพย์สินที่เขาหวงเราจะไม่ขอหยิบขอต้องของใครแม้แต่สลึงเดียวบาทเดียวเราเว้นข้อนี้นะเราก็ตัดความโลภสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตที่ชอบเราขยันมันเพียรหาทรัพย์เฉพาะตนเก็บได้เฉพาะตนแล้วเราไม่เบียดเบียนทรัพย์คนอื่นเมื่อเราเลี้ยงชีวิตที่ชอบอย่างนี้เราก็มีความสุขใครจะมาทำอะไรเราไม่ได้ไปที่ไหนก็มีคนรักใคร่เอ็นดูมีเพื่อนมีฝูงมีมิตรที่ดีเพราะทำข้อนี้คุ้มครองเราไม่รักทรัพย์คนอื่นคนอื่นก็รักษาทรัพย์ให้เราที่เมืองลังกานะโยมเขาบอกเอาญาติพี่น้องเป็นรั้วเอาความดีเป็นรั้วเมืองลังกาไม่ต้องล้อมรั้วทุกคนเข้าวัดหมดเมืองลังกาบอกว่าใช้ญาติพี่น้องล้อมรั้วแต่เมืองไทยเราไม่ได้นะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามีคือเขามีเบญจศีลเบญจธรรมก็มีอสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยแบบสันโดษมีกินยังไงก็กินไปไม่คิดอะไรมากแล้วก็ไม่คิดจะเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นทรัพย์ตนศีลข้อนี้ก็คุ้มครองเราเลยสีเรณสุขติงยันติคนมีศีลก็มีความสุขสีเรณโภคสัมปทาคนมีศีลก็ไม่จนสีเรณอนิพุติงยันติคนมีศีลก็พ้นทุกข์ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานมีความสุขได้ตลอดไปเป็นนิพุติงยันติได้อันนี้กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้างดเว้นจากการผิดลูกเขาเมียเขาคือชื่อว่าเมียคนอื่นเราไม่เอาละขอตายถวายหัวกลัวบาปเราเว้นจากเมียคนอื่นแล้วตอนนี้ก็สบายใจทำให้กามของเราเนี่ยเบาบางเป็นผู้ไม่มักมากในกามยินดีเฉพาะเมียตนภรรยาตนพอเรามีศีลข้อนี้เราก็มีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนในชีวิตเลยแต่ว่าเบญจธรรมคือเรารู้จักคุ้มครองใจตัวเองไม่ให้เกิดความอยากเกิดกิเลสตัณหาที่จะไปผิดลูกผัวเขาเมียเขาแล้วเราก็ไม่มีเรื่องจะไปทะเลาะไปบาดหมางไปผิดใจกับคนอื่นได้เมียใครใครก็รักผัวใครใครก็รักธรรมะคำสอนพระเจ้าได้สอนให้เราเจริญได้ในทางใจแล้วเรามามีศีลแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนใครจะมาว่าเราเป็นคนไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ถูกนินทาไม่ถูกให้ร้ายมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าเว้นจากการพูดปดพูดคำหยาบพูดหลอลวงล่อลวงพูดเท็จสัมมาวาจาเป็นเบญจธรรมสัมมาวาจากล่าววาจาไม่ไอ้อีมึงกูพูดจารู้จักน้ำใจซึ่งกันและกันเขาก็ต้องการให้เราพูดดีเราก็ต้องการให้เขาพูดดีทุกคนก็ต้องการคนซื่อสัตย์ทุกคนก็ต้องการคนจริงใจต่อกันเมื่อใจเขาเป็นอย่างไรใจเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็สำรวมวาจานี้ให้ดีก็เป็นธรรมะที่จะคุ้มครองป้องกันให้เราเกิดความสุขร่มเย็นในการใช้คำพูดกับสังคมได้ทนิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาซึ่งของมึนเมาเป็นของเสพติดให้โทษเป็นต้นเช่นกัญชายาฟินเฮโรอีนเหล้าอะไรนี่เราก็งดเว้นเลยแล้วพอเรางดเว้นจากสิ่งนี้ใครจะมาว่าเราใครจะเอาความผิดมาให้เราไม่มีเลยประวัติเราจะไม่มีเลยแต่นี้เมื่อเราไม่มีของเสพติดให้โทษนี้เราก็ไม่ผิดเป็นคนดีมีความสุขตอนนี้ก็มีสติดีสิคนไม่เมาก็มีสติดีจะทำอะไรก็กลัวบาป
กลัวผิดกลัวพลาดก็ยังคิดได้พอเมาชั่วแวบเดียวมันก็ขาดสติแต่เราเว้นศีลข้อนี้ได้แล้วนะจะเป็นคนมีสติคุ้มครองตัวเองตลอดไปฉะนั้นเบญจศีลเบญจธรรมที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยพวกคนไทยเราลืมไปเองข้อเดียวบางคนก็ทำไม่ได้เนี่ยมันก็เลยว่าเราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาก็ยังช่วยเราไม่ได้แต่ความไม่จริงพุทธเจ้าน่ะตามช่วยเราอยู่ตลอดเวลาแต่ขอให้เราเคารพเราบูชาเริ่มใสว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆขอให้เราปฏิบัติได้แล้วเราจะพ้นทุกข์ได้มีความสุขได้ศีลข้อเดียวยังรวยได้นะเขาถือศีลข้อเดียวยังรวยได้ศีลข้อหนึ่งก็รวยได้ศีลข้อสามก็รวยได้และถือศีลข้อหนึ่งก็พ้นนรกได้พ้นทุกข์ได้คือไม่ต้องถือถึง5ข้อโยมเอาปีละข้อละข้อเท่านั้น5ปี5ข้อถือได้สบายเลยเนี่ยถ้าเอาวันนี้อาตมาให้โยมถือ5ข้อโยมคงแบกไม่ไหวนะใช่มั้ยแต่ถ้าเอาปีละข้อได้ใช่มั้ยได้มั้ยโยมเอาปีละข้อครึ่งข้ออะไรก็ยังดีฉะนั้นถึงว่าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาถือศีลจากพระเอาแค่ข้อศีลถือมาเสร็จแล้วก็โอ้โหศีลนี่มันจะถือได้เลยเนาะเราก็มีลูกมีเมียต้องทำมาหากินจะต้องทำบาปก็มานึกยังไงเรารับกับพระมาแล้วก็ต้องถือให้ได้คนเราพอทำความดีมันมีมารพจนนะพอเดินมาเป็นแบบเหมือนอย่างกับเมืองอุทัยมันมีวัดล้างบ้านล้างเมืองล้างเยอะๆเนี่ยมันเป็นป่าสมัยก่อนนะนะเดินลอดเถาวัลย์อะไรมาจากวัดน่ะพอมาถึงไอ้งูเหลือมงูใหญ่มันก็เห็นเหยื่อมามันก็ลงมัดเลยมัดเดี๋ยวกูตายแน่ไม่มีมีดพกอยู่เล่มหนึ่งงูมันก็รัดจะกลืนนะมันก็เข้ามาที่คอก็ชักมีดขึ้นมาจะเชือดคองูถ้าเชือดคองูศีลห้าเราก็ขาดเราก็ชีวิตนี้เราก็ไม่มีศีลแล้วตายเราก็ไปนรกแต่ว่าเรารอดตายก็จริงแต่ศีลเราขาดแต่ถ้าเราไม่เชือดคองูเราก็ตายจะเอายังไงดีเนี่ยศีลก็เป็นของหายากประเสริฐเรารับมาแล้วกับพระตัดสินใจเรายอมตายดีกว่าทิ้งเอาศีลไว้ก็เควี้ยงมีดทิ้งเลยถ้ามีดมันอยู่ที่มือถ้าเจ็บขึ้นมันจะเชือดคองูก็เลยเควี้ยงไปตุดแขนเลยพอเควี้ยงมีดมันก็ไปปักด้วยอำนาจศีลที่แสดงมั่นคงเนี่ยงูมันกินไม่ได้มันร้อนเลยมันรีบคลายออกเลื้อยเข้าป่าไปเลยมันกินคนมีศีลไม่ลงโยมแต่เราก็ศีลนี่ดีเหมือนกันแฮะงูก็ไม่ตายศีลก็ไม่ขาดมันถ้าเราฆ่างูในศีลแล้วก็คงขาดแล้วก็คงทำความดีไม่ได้ก็เลยเดินไปเก็บมีดพอเดินไปเก็บมีดก็ไปแงะคือมีดมันเป็นไอ้อิฐไอ้พวกของโบราณที่มันข้างล่างนี่คงจะมีอะไรก็เลยแงะขึ้นมาดูแงะขึ้นมาดูมันไปเจอไอ้ของโบราณที่ไอ้เมืองล้างเขาฝังไว้นะมันเป็นเงินหม้อทองหม้อเขาฝังไว้ก็เลยโอ้ลาภของเราแล้วที่มีสินก็เอาไอ้เงินทองนั่นแหละกลับไปบ้านเลยรวยกันเลยชาตินั้นเพราะอาศัยสินตัวเดียวนะทำให้รวยได้มันเป็นบุญบันดาลได้เหมือนกันคนเรามันไม่แน่นอนแต่ขอให้ยึดรัตนะใดเอาทางสินทำไว้ก็เลยมันไปพาไปดีเองเหมือนยังโยมอยู่ในนี้ไม่ใช่ว่าโยมจะอยู่ในสภาพนี้นะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองมันมีใช่ไหมแต่โยมทำความดีมีศีลธรรมเขาก็เป็นนุ่นเป็นอย่างโน้นใช่ไหมเป็นตัวเขาเขียวนั่นได้ใช่ไหมเห็นนะเขาก็พิจารณาความดีก็เอาไปเถอะไอ้นี่มันดีให้ไปทำมาหากินใช่ไปได้เหมือนกันนะศีลธรรมนี่มันออกไปได้ง่ายๆโยมอย่างผู้ว่าเรือนจำเขาก็มองใครมันดีเอาให้มันไปเถอะเขาก็จะพยายามปลดโทษไปจนหมดโยมเขาไม่เอาคนที่ทำไม่ดีคนที่ทำดีนี่เขาไม่ไว้หรอกโยมแต่โยมทำใจเหมือนพระเลยโยมอยู่ไม่ได้หรอกทีนี้โยมพระมันต้องไปอยู่วัดใจเจริญเท่าไรมันก็ไปอยู่ที่เจริญใจมันเสื่อมเท่าไรมันก็ยิ่งอยู่ที่ต่ำเท่านั้นใช่ไหมโยมเพราะนั้นโยมฝึกใจโยมฝึกให้เจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยศีลธรรมแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ขอให้พัฒนาจิตใจก่อนอย่าไปโกรธอย่าไปพยาบาทอย่าไปคิดอาฆาตอย่าไปโทษเหตุอื่นเหตุไม่ใช่ที่นี่เป็นเรื่องของเราเหตุมันเรื่องของกรรมเราก็นึกว่าทำดีให้มันเจริญทางใจไว้หาศีลธรรมแล้วโยมจะ
เหตุอันนั้นอาจจะพาโยมไปดีได้ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราความไม่จริงเรื่องของพระเนี่ยก็ต้องมีความอดทนเหมือนกันความจริงโยมยังฉันสามมื้อได้นะยังสูบพระนี่ทำอะไรไม่ได้เลยฉันก็ต้องฉันมื้อเดียวแต่ที่วัดนี่ก็บุหรี่เขาก็ไม่ให้สูบหนังก็ดูไม่ได้โทรทัศน์ก็ดูไม่ได้เพลงก็ฟังไม่ได้พระนี่เขาห้ามหมดเลยโยมยังร้องเพลงได้ดูหนังได้มันยังมีทางออกเยอะแยะเลยแต่เรื่องของวินัยของพระเนี่ยคือว่าท่านพระพุทธเจ้าท่านพยายามสอนให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ใจตัวเองและได้ควบคุมตัวเองว่าจิตมันเป็นนายกายมันเป็นเราดีชั่วเนี่ยไอ้ใจนั่นมันใช้ไปฉะนั้นท่านจึงว่าสอนให้ฉลาดให้มีสติปัญญาควบคุมใจตัวเองและจะได้ชนะตัวเองแล้วก็จะอยู่ในที่เจริญโยมฉะนั้นศีลธรรมวันนี้โยมได้ฟังไว้แล้วปฏิบัติไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ลองทำกันดูพยายามโน้มน้าวจิตใจให้เกิดเจริญเมตตาให้ความรุ่มร้อนในใจให้มันเย็นลงสงบลงและจะมาว่าโยมจะได้มีความสุขไม่มีเครื่องอะไรจะมาพันธนาการโยมได้เลยมันจะหลุดไปเหมือนอย่างกับพระที่เข้าฌานได้นั่นเองมันหลุดไปเองอนุภาพศีลธรรมเนี่ยจะมาเชื่อเหลือเกินปฏิบัติที่ไหนก็พ้นทุกข์ที่นั่นเนี่ยขอให้ทำจริงๆเถอะโยมอย่าไปคิดว่าธรรมะช่วยไม่ได้นะโยมนะช่วยได้ในชาตินี้นะโยมขอให้ลงมือปฏิบัติเถอะมันจะพยายามตอนจะนอนก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทุกวันโยมคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์แล้วทำใจของเราให้เจริญขึ้นและจะคุ้มครองเราตลอดเวลาเป็นไงโยมจะเอากิเลสไว้หรือจะเอากิเลสออกนะโยมจะเอากิเลส3ตัวไว้หรือจะเอาออกความโกรธดีไหมโยมความโกรธเป็นทุกข์นะโกรธมากแล้วลืมตัวโกรธมากแล้วตั้งสติไม่อยู่ทำผิดพลาดได้เราจะหาธรรมะเข้าชนะความโกรธแล้วเอาความโกรธออกไปจะดีเป็นสุขจะอยู่ที่ไหนเป็นสุขความโลภไม่ดีถ้าโลภแล้วลืมตัวอยากได้แล้วลืมตัวเผลอตัวได้โดยที่มันมีความโลภมากเราต้องพยายามเอาความโลภออกไปแล้วจะได้มีสติไม่ลืมตัวภาวนาเป็นเครื่องกันความหลงทำให้เราเป็นคนไม่หลงให้เข้าใจความจริงได้ว่าคนเรานี่ไม่มีอะไรเราเอาแค่อิ่มเดียวมันเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันทุกคนมันกินไปอย่างไรมันก็ไปอยู่ในท้องไม่มีอะไรหรอกเป็นเสลดเป็นน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองเหมือนกันหมดทุกคนจะแต่งตัวอย่างไรมันก็ไอภายในมันก็เหมือนกันทุกคนทุกคนไม่มีอะไรมันมีสภาพเหมือนกันทั้งหมดพุทธเจ้าถึงจะสอนให้รู้จักปรงกรรมฐานนะคนเราต้องมีกรรมฐานนั่นจริงๆจะปรงใจได้จึงจะทำความดีเอาบุญกุศลได้สีเรนสุขติงยันติศีลเป็นรากเหง้าของบุญทั้งหมดเลยเพราะศีละศีรษะเนี่ยเขาบอกมันสูงกว่าตีนใช่ไหมเขาบอกศีลเนี่ยเหมือนศีรษะมันจะเป็นรากเหง้าสูงที่สุดที่จะนำบุญกุศลทั้งปวงมาให้เราได้หมดศีลเนี่ยเหมือนศีรษะของเราฉะนั้นเราต้องเคารพศีรษะของเราไว้ได้แล้วเนี่ยสีเรนสุขติงยันติศีลจะคุ้มครองจิตใจของเราให้มีความสุขร่มเย็นตลอดไปจะอยู่ที่ไหนก็ถือได้โยมไม่จำเป็นจะต้องเลือกชั้นวรรณะบุคคลที่นี่เคยฝึกสมาธิกันทุกวันไหมเคยฝึกไหมโยมใครได้ทำสมาธิบ้างยกมือสิยังไม่เคยเหรออ๋อเคยอยู่ที่ไหนทำอยู่บ้านเคยอยู่ที่นี่ก็ทำได้ที่นี่ก็ดีนะสภาพที่เนี่ยเรียบร้อยดีถ้าทำดีแล้วก็ตมาเขาว่าถ้าเรารู้จักคุมใจตัวเองก็คงจะเกิดความสุขได้อย่างดีมากแต่ที่ตมาได้เล่าว่าตมาเคยไปอยู่อย่างแคบๆมาแล้วเนี่ยโดยที่บังคับตัวเองนะบังคับตัวเองเนี่ยอยู่ที่แคบๆมาแล้วใน3ปีตัวอาจารย์อยู่ตั้ง 5-6 ปีนะตัวอาจารย์เองเขาอยู่ประชา 5-6 ปีจนพวกชาวบ้านหาว่าพระเสียสติแต่พอออกมาแล้วจึงได้รู้ว่าอ๋อพระปฏิบัติทำอย่างนี้เองการควบคุมตัวเองเนี่ยโดยการที่เราพยายามไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันวุ่นวายไม่ต้องไปคิดอะไรเราอยู่อย่างนี้ก็ทำเหมือนพระกันแล้วกันทำใจอย่างนั้น
ไม่ไปคิดถึงบ้านเราให้มันอยู่แต่ในกำแพงนี่เนี่ยแล้วก็พอออกนอกกำแพงก็ดึงมาไว้ในใจเราอย่ามันปีนออกนอกกำแพงมันปีนข้ามบ่อยๆมันก็เป็นทุกข์บ่อยๆใช่ไหมบางคนตัวอยู่ในกำแพงแต่ใจไปอยู่บ้านเนี่ยทุกข์ตายโยมจะทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องหาธรรมะเป็นที่พึ่งควบคุมให้อยู่ภายในใจของเราแล้วถ้าใจของเราไม่ออกนอกกำแพงได้เป็นสุขที่สุดเลยอันนี้เรื่องใจนะโยมต้องสำคัญมากถ้าโยมอยากจะได้ความสุขต้องทำใจให้มีสมาธิแล้วงานการโยมก็ทำไปเถอะเขาให้ทำอะไรโยมก็ทำไปเถอะเป็นความรู้ที่ดีที่สุดนึกว่าเรามาเข้าศึกษากันทีหนึ่งพระที่วัดก็ท่านก็เคยมาอยู่อย่างเนี้ยท่านออกไปก็ไปปฏิบัติไปอยู่ทุดงกาตมาโอ้ปฏิบัติดีท่านเคยเข้ามาอบรมอย่างเงี้ยท่านเกหน้าดูเลยล่ะพอแม่ตามใจพระธรรมเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกนะเข้าเบื่อชีวิตโยมพอมาไปบวชอยู่กับอาตมาเนี่ยสักลายจนตัวเองกำแพงแต่ใจไปอยู่บ้านเนี่ยทุกตายโยมจะทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องหาธรรมะเป็นที่พึ่งควบคุมให้อยู่ภายในใจของเราแล้วถ้าใจของเราไม่ออกนอกกำแพงได้เป็นสุขที่สุดเลยอันนี้เรื่องใจนะโยมต้องสำคัญมากถ้าโยมอยากจะได้ความสุขต้องทำใจให้มีสมาธิแล้วงานการโยมก็ทำไปเถอะเขาให้ทำอะไรโยมก็ทำไปเถอะเป็นความรู้ที่ดีที่สุดนึกว่าเรามาเข้าศึกษากันทีหนึ่งพระที่วัดก็ท่านก็เคยมาอยู่อย่างเนี้ยท่านออกไปก็ไปปฏิบัติไปอยู่ทุดงกาตมาโอ้ปฏิบัติดีท่านเคยเข้ามาอบรมอย่างเนี้ยท่านเกหน้าดูเลยล่ะพอแม่ตามใจพระธรรมเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกนะเข้าเบื่อชีวิตโยมพอมาไปบวชอยู่กับอาตมาเนี่ยสักลายในกำแพงแต่ใจไปอยู่บ้านเนี่ยทุกตายโยมจะทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องหาธรรมะเป็นที่พึ่งควบคุมให้อยู่ภายในใจของเราแล้วถ้าใจของเราไม่ออกนอกกำแพงได้เป็นสุขที่สุดเลยอันนี้เรื่องใจนะโยมต้องสำคัญมากถ้าโยมอยากจะได้ความสุขต้องทำใจให้มีสมาธิแล้วงานการโยมก็ทำไปเถอะเขาให้ทำอะไรโยมก็ทำไปเถอะเป็นความรู้ที่ดีที่สุดนึกว่าเรามาเข้าศึกษากันทีหนึ่งพระที่วัดก็ท่านก็เคยมาอยู่อย่างเนี้ยท่านออกไปก็ไปปฏิบัติไปอยู่ทุดงกาตมาโอ้ปฏิบัติดีท่านเคยเข้ามาอบรมอย่างเนี้ยท่านเกหน้าดูเลยล่ะพอแม่ตามใจพระธรรมเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกนะเข้าเบื่อชีวิตโยมพอมาไปบวชอยู่กาตมาเนี่ยสักลายเต็มตัวมาเลยไม่สนใจกันท่านแต่คนเราหมดกรรมนะมันหมดกรรมพอออกมาบ่อยๆนะเข้าๆบ่อยๆมันก็คงจะว่าขืนเข้าไปเขาก็เล่นงานตายแน่ก็กรอบแล้วนะไอ้นี่เข้าไปบ่อยเขาก็เอากระบองลงให้สักทีสองทีแต่แล้วก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีก็เลยพอมาเจอพระกรรมฐานมาบวชเลยโยมบวชแล้วคนละคนเลยนิสัยเรียบร้อยอ่อนหวานนิ่มนวลเอาจริงเอาจังต่อธรรมวินัยกลายเป็นพระไปได้โยมพ่อแม่นี่หมดปัญญาแล้วน่ะรักลูกมากก็เลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นได้โยมนี่มาอยู่กับอาตมามีหลายคนเขาคนเรียนรู้ดีๆเนี่ยไม่ใช่คนไม่มีเรียนรู้เรียนจนจบจนจบช่างจบอะไรสมัยนั้นวัยรุ่นเนี่ยยกพวกตีกันน่ะแล้วแต่ว่าพอกลับมาบวชเป็นพระเป็นเจ้าก็ดีโยมอยู่นี้ยังอยู่เลยแต่ไม่ได้เอามาด้วยบางคนพอกลับเข้ามาแล้วมาบวชไปอยู่ดีพ่อแม่ขนาดลูกคนมีเงินนะเป็นลูกอาจารย์เห็นถ้าสังคมที่เมืองไทยไม่ดีเขาส่งไปอยู่ต่างประเทศเลยกลัวลูกจะเสียแต่ที่จริงมาบวชแล้วก็กลับดีหมดเขาตอนนั้นเขาไม่เจอธรรมะเองโยมถ้าเขาเจอธรรมะแล้วเขาก็คนมีสติปัญญาเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าวันนี้อาตมาอยากจะให้โยมเนี่ยได้เข้าใจว่าทำอย่างไรจะอยู่เป็นสุขทำอย่างไรจะเกิดความสุขในที่นั้นให้อยู่ที่นั้นเหมือนบ้านเราอยู่ที่นั้นเหมือนเมืองเราแล้วถ้าทำใจได้โยมก็จะเป็นสุขตลอดไปแล้วทุกทั้งปวงก็จะไม่มาเบียดเบียนโยมภัยทั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้นกับโยมโยมไม่ต้องกลัวภัยอันตรายทั้งหมดขอให้ยึดรัตนตรัยยึดศีลธรรมแล้วทุกข์ก็จะหมดไปจากโยมความเล่าร้อนความฟุ้งซ่านในดวงใจของโยมก็จะเย็นลงสงบลงในที่นี้เองเอาที่นี้แหละเป็นที่ปฏิบัติธรรมโยมจะได้มีความสุขในที่นี้เอง
ไม่ต้องไปรอ

วันหน้าหรอกรอเอาวันนี้เลยทำวันนี้ก็ได้วันนี้เลยเหมือนเราจะกินข้าวเลยโยมไปรอพรุ่งนี้กินอิ่มไม่ได้นะต้องกินวันนี้ให้มันอิ่มวันนี้อะไรๆก็ต้องให้อิ่มไปก่อนไม่เป็นไรเราวันนี้มันยังไม่ดีพรุ่งนี้ก็กินให้อิ่มก่อนไม่ได้เราต้องกินให้อิ่มวันนี้ถ้ารอพรุ่งนี้อิ่มแล้วหิวตายเลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเหมือนอาหารใจที่เราจะต้องพยายามไขว่คว้าหาไว้ให้เกิดความสงบร่มเย็นกับเราเสียก่อนที่เราจะปล่อยให้มันเลยตัวเราไปก่อน

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ภริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตู

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีวิทยุสังฆทานธรรมมูลนิธิกตปุญโญวัดสังฆทานพุทธบริษัทวัดสังฆทาน

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีคู่พระบรมีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎร์ที่ทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยพระอัจฉริยภาพและตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงที่จะสนองพระราชดำริตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มกำลังความสามารถเปี่ยมด้วยคุณธรรมสำคัญของขัตติยราชนารีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังระลึกถึงความปลื้มปิติในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีตามโบราณราชประเพณีนับแต่นั้นมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระจริยวัตรอันงดงามเสมอมายังความปลับปลื้มมายังพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งปวงนอกจากนั้นยังทรงตั้งพระราชหฤทัยในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานตามที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บังคับบัญชากิจการสำคัญหลายประการอาทิกองศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครั้นเมื่อถึงฤดูการทอดกฐินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จไปในการถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างในการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและทำนุบำรุงทางพุทธศาสนาและด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้ชื่นชมนาฏศิลป์ชั้นสูงอันวิจิตรล้ำค่าของไทยที่เรียกว่าโขนด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารพระราชปณิธานการแสดงโขนซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เช่นการเย็บถุงพระราชทานการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือการทำซิลสกรีนลงบนผ้าเพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทานในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารจำนวนหนึ่งแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบนับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประสงนิกรชาวไทยที่กำลังเผชิญความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นอย่างยิ่งและด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจเพื่อประสงนิกรชาวไทยพระราชจริยวัตรอันงดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่พร้อมอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประสงนิกรและประเทศชาติเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่ประจักษ์ชัดนำมาซึ่งความปิติสุขและจงรักภักดีของประสงนิกรชาวไทยทั่วล่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตสถิตเป็นพระมิ่งขวัญคู่พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตราบจิรัตถิติกาลเทอญ

0: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณสาราดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
1: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอกนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าจุดว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
2: ของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมแน่นอนการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมสีให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเรา

0: ไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
1: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะเก็บ800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
2: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: การส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็มาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องหรือยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอันรมปฏิรมวิตกวิจารไปแล้วเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือพระกฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติ

สมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารเขาเรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการบังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแหละบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นนักเข้าก็เลยกลัวความคิดตัวเองเข้ามาคิดยกใหญ่คิดไม่จบไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงาน
ไปนู่นไปต่างๆไปโน่นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่ว่ามาแค่สอกมาเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับซะจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงคืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นพอจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับค่อยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดค่อยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้แล้วเมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าเนี่ยก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่น
ไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้เขาเรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิขั้นทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงกลับดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเราหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบดังนั้นเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยามบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรการจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาแล้วลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านยังไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดจะรู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เรียกว่าจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปิติสุขเอตคตาเป็นสมถะ

ก็เกิดปีติสุขเอกตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตดูความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก108,000ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาวานายังไงก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเคยรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปตั้งยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เราจะโกรธก็รู้เราจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้ก็กลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เอาไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดซะแล้วโกรธซะแล้วจึงรู้โกรธซะแล้วจึงรู้เผลอไปซะแล้วจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นคือเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนเข้ามาอย่างเงี้ย

ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ได้รู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันออนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติมันจึงได้สนใจตัวเองไงสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปนั่นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมกันก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเรียนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โคคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตเป็นเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10
อนุสติอธิสิบอธุภะสิบอรูปฌานสี่เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งยกมือคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่ผูกแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือถ้าพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลกกฎหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งนะจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเมื่อเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตเรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็เรียนจบเรียนจิต
พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสําเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกระยะระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเตี้ยอะไรเงี้ยไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานแต่นั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เหมือนกับเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาแสดงเป็นเจตสิกจำไว้หมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดแต่ไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้เลยมันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่คิดอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองตั้งหากไอ้ที่เลิกได้นะเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไป
ที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิต

บางคนจึงก็พอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการงานกลายเป็นเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเลิกเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราครั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราจึงจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้ก็เรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงก็ให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติถึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกของมันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทนี่เข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลของมันร้ายแรง
ฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทดังนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วอย่างโสดาบันสกิทานาคาอนาคาพระอรหันต์เขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งนะมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งเสียแล้ววางเฉยเสียแล้วก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากดังนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดใช่ไหมอย่างคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าผู้ชายทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนเขาไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติดูโอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายหลายชาติหลายหลายวันหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามมาอยู่โกรธก็ห้ามมาอยู่รักก็ห้ามมาอยู่โลภก็ห้ามมาอยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดยังไงไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นนั้นว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่กับคนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกาย
นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเวสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเรารู้กายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรๆเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

เช่นกายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเปลือกตัวเนื้อแดงๆแล้วก็พิจารณาชำระเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำระเนื้อไปเมื่อชำระเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดในตับในมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ผงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดแต่โครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้ท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็รายกายไปเป็นธาตุดิน ถ้ารายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนตอนพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นสอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการทั้งสองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไปลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปฝุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพ
พิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไข่ที่ใดปล่อย

ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดใดย่อมมีอายุยืนและมียศจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายปัญจกนิบาต

คนเรามีแต่ความยึดมั่นถือมั่นกันอยู่เมื่อเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดจิตใจก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนเท่านั้นจะมั่นคงเป็นสมาธิได้อย่างแท้จริงพระธรรมคำสอนพระธรรมโกษาจารย์

การทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดหมายความว่าทำจิตให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงถ้าจิตใจยังไม่เป็นอิสระจากอำนาจครอบงำของสิ่งทั้งปวงจะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สัพพะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสังฆวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสังฆวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังพุทธันดารัสสะสังฆโหติณบัดนี้จะได้วิสัชนาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาทั้งหลายที่ได้มาพรับพร้อมกันในณสถานที่นี้ในวันนี้จะได้แสดงเรื่องนาตาปิตุอุปัฏฐานังการที่บุคคลได้ปฏิบัติซึ่งบิดามารดาอันหนึ่งพุทธดารสสังคโหกล่าวถึงคุณของบิดามารดาสงเคราะห์แก่บุตรธิดาของตนเองอีกอันหนึ่งเป็นสองอย่างดังได้ยกเป็นภาษิตไปในเบื้องต้นนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาพากันพินิจพิจารณาดูแล้วว่าคนที่จะเป็นบิดามารดานั้นเป็นคนชนิดอย่างไรแต่ว่าบุคคลใดหญิงชายที่เกิดมาได้ปฏิบัติบิดามารดาให้เป็นสุขอันนี้เรียกว่าทางลูกจัดเป็นมงคลอันประเสริฐโดยวิเศษถ้าถามว่าคนอย่างไรเรียกว่าบิดามารดาของบุตรธิดานั้นแก่ว่าหญิงชายเนี่ยใดเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์ให้บังเกิดหรือยังสัตว์ให้เจริญขึ้นหญิงนั้นชายนั้นเรียกว่าเป็นบิดามารดาของบุตรพวกเราท่านทั้งหลายหากมาพิจารณาดูแล้วว่าคนที่เป็นบิดามารดานั้นจะมีคุณอย่างไรแก่บุตรธิดาของตนเองพวกเราพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าคนที่เป็นบิดามารดานั้นมีคุณสี่ประการแก่บุตรธิดาของตนเองในเบื้องต้นนั้นบิดามารดาเป็นพรหมแก่บุตรหนึ่งข้อ2บิดามารดานั้นเป็นภุพเทวดาหนึ่งข้อ3บิดามารดาจัดชื่อว่าเป็นภุพาจารย์แก่บุตรธิดาอีกหนึ่งข้อ4จัดชื่อว่าเป็นอาหุนยา1ยกเป็นคน4ประการดังนี้จัดว่าเป็นพรหมนั้นคือบิดามารดามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสี่ประการแก่บุตรเหมือนเท้ามหาพรหมอธิบายความว่าเมื่อแรกสัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์บิดามารดาทั้งสองนั้นประกอบไปด้วยเมตตาเมตตาก็คือความรักใคร่นั่นเองอยากจะให้ทารกเจริญมัตนามีความสุขไม่คิดจะให้ทารกเสวยซึ่งความทุกขเวทนาอุตส่าห์รักษาคันธาทุกวันคืนเรามาพิจารณาดูบุคคลที่มีลูกตั้งอยู่ในครรภ์นั้นบิดามารดานั้นมีความเมตตาขึ้นในจิตในใจของตนเองทั้งมารดาผู้ที่ตั้งครรภ์นั้นก็ดีพยายามเพียรรักษาการเดินไปเดินมาก็ดีกลัวชนนั้นชนนี้กลัวลูกเป็นอันตรายเรามาพิจารณาอย่างนี้ก็พยายามเพียรรักษา สมัดระวังอยู่ตลอดบางคนก็พาคันไปหาแพทย์หาหมอฝากต้องกับแพทย์กับหมอเพื่อให้หมอตรวจและรักษาพยาบาลอยู่บ่อยๆอย่างนี้เพื่อจะไม่ให้ลูกมีความทุกขเวทนาหรือล่มตายไปอย่างนั้นอย่างหนึ่งแต่อุตส่าห์รักษาคันพาทุกวันคืนเช่นนี้ประคับประคองอยู่นี้ตลอดเราเคยได้เห็นอยู่แล้วว่าคนมีคันต้องทุกข์ยากลำบากการยืนเดินนั่งนอนไปไหนก็ดีมีความลำบากแล้วก็พยายามรักษาลูกอยู่ในคันระมัดระวังอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาต่อลูกอยู่บัดนี้หากคันใหญ่แล้วคันทารกคลอดจากคันเป็นหญิงหรือเป็นชายจะขี้ร่ายขี้เหล่หรือสวยสดงดงามก็ตามมารดาบิดาก็มีจิตกรุณารักษาเลี้ยงดูยกขึ้นอุ้มชูใส่เปไกวทั้งกันลิ้นไหลเหลือบยุงบุ้งหลานลมและแดดมีให้มาแผ่วผ่านร่างกายนี่พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูสิคนที่คลอดบุตรออกมาแล้วต้องระมัดระวังรักษาลูกของตนเองทัตตีหรืออะไรอะไรต่างๆรักษาสัตว์ทั้งหลายที่จะมาคบมากัดตัวลิ้นยุงมาคบมากัดระมัดระวังอยู่อย่างนั้นภาคเพียรพยายามดูลูกของตนเองอยู่ตลอดจะไม่ได้ไปไหนมาไหนบางบุคคลต้องดูแลบางคนก็ให้มีคนอื่นจ้างคนอื่นมาเฝ้ารักษาอยู่ต้องเสียเงินเสียทองจ้างแม่เลี้ยงให้เราก็พอจะพิจารณาเห็นได้การดูแลซึ่งลูกหากพ่อแม่ไปทำงานก็ต้องแม่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลให้อาหารการกินก็ดีรักษาก็ดีอาบน้ำก็ดีเวลาไปเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ดีเปื้อนเปี้ยนที่ไหนแม่เลี้ยงก็ขับเปลี่ยนพยายามรักษาบิดามารดามาพบเข้าก็จะได้พากันปฏิบัติเหมือนกันดูแลลูกของตนเองอันนี้เรามาพิจารณาดูเช่นนี้การเลี้ยงดูนี้แหละเป็นข้อที่สำคัญมากเลี้ยงดูลูกของตนเองอย่างหนึ่งท่านทารกเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาจะปรารถนาสิ่งอันใดมารดาบิดาก็หาให้ด้วยน้ำใจเป็นมุทิตาแก่บุตรของอาตมาที่เลี้ยงไว้นี่เรามาพิจารณาดูสิเมื่อเด็กเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อใหญ่ขึ้นมาพอสมควรอยากได้โน้นอยากได้นี้อยากกินโน้นกินนี้อยากได้ของใช้อันนั้นอันนี้ของเล่นอันนั้นอันนี้เคยเห็นไหมเด็กเข้าไปในร้านค้าต่างๆพอเห็นเครื่องเล่นนานาต่างๆในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องเล่นสมากมายเราท่านทั้งหลายก็พอจะเห็นได้คนมีบุตรมีธิดาอยู่ตามบ้านตามช่องก็ดีเห็นเครื่องเล่นนานาต่างๆใส่ตะกร้าไว้ไม่รู้กี่ชนิดกี่อย่างเขาปีกขึ้นมาพ่อแม่ก็มีมุทิตาด้วยน้ำใจมุทิตาแก่บุตรของอาตมาที่เลี้ยงไว้ก็หาให้ในสิ่งที่ควรหาให้มาเล่นมาใช้เพื่อให้ลูกตนเองมีความสุขสบายใจอันนี้เราเห็นได้ชัดว่าพ่อแม่นี้เป็นมุทิตาแก่บุตรของตนที่เลี้ยงไว้จริงๆนี่ก็เรียกว่าท่านมีคุณแก่เรานี่อย่างหนึ่งอันนี้ท่านหัดบุตรหญิงชายโตใหญ่มีสามีภรรยาอันนี้เรียกว่าเรียงขึ้นมาโตใหญ่ขึ้นมาแล้วบิดามารดาก็มีจิตอุเบกขาหากใหญ่แล้วมีสามีภรรยาเป็นผู้คุ้มครองซึ่งกันและกันรักษากันได้แล้วบิดามารดานั้นก็มีจิตอุเบกขาไม่ต้องพิทักษ์รักษาเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะลูกมีผัวมีเมียอยู่ด้วยกันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องเขาจะรักษาซึ่งกันและกันเองพ่อแม่ก็เลยวางอุเบกขา ไม่เป็นห่วงไม่พิทักษ์รักษาเหมือนมาแต่ก่อนนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าบิดามารดาเป็นปุพพะเทวดานั้นถือได้พิทักษ์รักษาทารกนั้นมาแต่ก่อนกลัวเทวดาทั้งปวงตั้งแต่อยู่ในครรภ์มานี่เราพิจารณาดูสิการพิทักษ์รักษาลูกของตนเองตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์นั้นพิทักษ์รักษาประคบประงมประคับประคองอยู่ทั้งพ่อและทั้งแม่บิดามารดานั้นอย่างได้พากันไปหาแพทย์หาหมอดังได้กล่าวมานั้นไปตรวจดูทุกเดือนหรือว่าทุกอาทิตย์ก็เป็นได้บางบุคคลฝากท้องกับแพทย์กับหมอพยายามรักษาอยู่คันเดียวเนี่ยจะเดินไปเดินมาก็ดีเดินขึ้นบ้านลงบ้านก็ดีกลัวชนนั้นชนนี่อะไรประคับประคองอยู่ไม่ให้ยกของหนักไม่ให้ทำการงานหนักผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่เราจะเห็นได้ชัดแค่จะเดินไปตามถนนหนทางก็ดีเดินอยู่ที่ใดไปมาทำอะไรก็ระมัดระวังของที่จะมาโดนในครรภ์ของตนเองกลัวลูกนั้นไม่สบายหรือมีทุกขเวทนาหรือถึงตายไปแม่ก็ต้องพยายามรักษาครรภ์ของตนเองเอาไว้ไม่ให้กระทบกระเทือนสิ่งอื่นอันนี้แหละรักพิทักษ์รักษาเหมือนเทวดาหรือว่ารักพิทักษ์รักษาก่อนเทวดาทั้งปวงพ่อแม่รักษาลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์เราค่อยพิจารณาดูข้อที่สามว่าบิดามารดาเป็นปุพพาจารย์นั้นได้ให้โอวาทคำสั่งสอนแก่ทารกนั่นมาก่อนครูอาจารย์ทั้งปวงเราพิจารณาดูเมื่อหากลูกคลอดออกจากครรภ์มาแล้วตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่นอนอยู่ในเบาะเนาะนวมก็ดีจนว่าลุกนั่งได้บิดามารดาต้องแนะนำสั่งสอนถ้าลูกชนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดื้อทุกข์ซนก็ดีบิดามารดาย่อมแนะนำสั่งสอนให้โอวาทสั่งสอนไม่ให้ดื้อดึงไม่ให้ชนหรือเด็กมันชนทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีมันจะทุบจะตีหรือมันจะกัดก็ดีมันจะเอาของแข็งของคมทำร้ายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดีบิดามารดาก็แนะนำสั่งสอนไม่ให้กระทำเราทุกคนพิจารณาดูสิบิดามารดาเป็นผู้ปราชญ์เป็นอาจารย์สอนตั้งแต่เบื้องต้นสอนมาจน1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีก็ดีบิดามารดาย่อมแนะนำสั่งสอนแต่คุณงามความดีไม่ให้ลูกทำความชั่วให้ลูกชนคนลูกดื้อเราเห็นไหมอยู่ตามบ้านตามช่องก็ดีในเมืองในนาก็ดีอยู่ที่ไหนลูกชนทำอย่างนั้นอย่างนี้ชกต่อยตีกันก็ดีทุบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดีกินอาหารการกินนี้ไปเล่นในของสกปรกก็ดีแต่สิ่งสิ่งของสิ่งนั้นสิ่งนี้ตาเครื่องนุ่งห่มทำเกะกะเครื่องเล่นอะไรต่างๆก็ดีอย่างนี้ในพวกทั้งหลายเหล่านี้ดามดาต้องแนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติตนเอง

ดีไม่ให้ทำสิ่งของที่ไม่ดีไม่งามนี่เรียกว่าเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่ตลอดเมื่อลูกชนก็แนะนำสั่งสอนอยู่อย่างนั้นด้วยความเมตตาแก่ลูกของตนเองเรียกว่าเป็นอาจารย์ในเบื้องต้นส่วนอาจารย์ที่สองนั้นลูกใหญ่ขึ้นมาแล้วก็คือครูสอนโรงเรียนให้ไปเข้าศึกษาเล่าเรียนแล้วครูก็แนะนำสั่งสอนตัวหนังสือให้ลูกการออกเขียนได้อันนี้เป็นอาจารย์ขั้นที่สองเช่นลูกใหญ่วัฒนาการขึ้นมาอาจารย์ที่สามนั้นก็คือครูบาอาจารย์บวชอยู่ในบวรพุทธศาสนาท่านได้ศึกษาเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์แล้วท่านก็จะแนะนำสั่งสอนทางด้านกิริยามารยาทในด้านจิตใจให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์เพื่อจะได้ฝึกฝนอบรมปฏิบัติตนเองให้เป็นคนที่มีมนุษยธรรมเกิดขึ้นไม่เป็นที่พึ่งของตนเองนี่เป็นอาจารย์ท่านที่สามพวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาดูเช่นนี้แล้วบิดามารดานั้นเป็นผู้ปราชญ์นั้นได้ให้โอวาทคำสั่งสอนแก่ทารกนั้นมาก่อนครูอาจารย์ทั้งปวงดังได้กล่าวมานั้นพวกเราให้พากันทบทวนนิดพิจารณาให้จงดีเราเกิดมาตั้งแต่เล็กๆจนมาถึงปัจจุบันเรานั่งอยู่ในสถานที่นี้ที่สี่ว่าบิดามารดาเป็นอาหุเมยานั่นคือบรรดาบิดาควรจะรับของที่บุตรนำมาให้เป็นต้นข้าวน้ำผ้าผ่อนทนสบายผูกหมอนเสื่อสาดอาสนะที่บุตรหญิงชายนำมาสักการะบูชาในข้อนี้หากว่าบุตรธิดาของตนเองนั่นเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นคนที่มีกิจการหน้าที่มีเงินเดือนก็ดีหรือมีการค้าขายมีเงินมีทองก็ดีด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนเองนั้นแต่เมื่อมาระลึกถึงดูพ่อแม่เป็นผู้มีบุญมีคุณแก่ตนเองนี่แล้วก็ควรหาสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ให้ท่านกินข้าวกินน้ำอาหารการกินดีๆผ้าผ่อนทนสบายเครื่องนุ่งห่มก็ซื้อมาให้ท่านนุ่งท่านห่มดีๆผูกหมอนเสื่อสาดอาสนะก็ดีเมื่อซื้อมาให้ท่านได้อยู่ได้นอนได้นั่งที่ดีๆให้มีความสุขที่บุตรหญิงชายนำมาสักการะบูชาบิดามารดาของตนเองนี่เรียกว่าบุตรนั้นต้องเป็นคนมีเงินพอสมควรมีสติปัญญาพอสมควรจึงจะกระทำได้เช่นนี้หากเราทำไม่ได้ก็ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้ข้าวให้น้ำก็ดีอาหารการกินดีๆให้บิดามารดาของตนเองได้รับประทานกินน้ำสำราญมีความสุขแต่ถ้าหากมีเงินกดซื้อผ้าผ่อนทนสบายเครื่องนุ่งห่มตามกำลังปัญญาของตนเองที่จะหาได้ผูกหมอนเสื่อสาดอาสนะก็เหมือนกันที่จะให้ท่านได้นั่งได้นอนมีความสุขสบายหรือปูที่อยู่ที่นอนให้ท่านอย่างนี้ก็เรียกว่าบุตรหญิงชายนำมาสักการะบูชาพวกเราท่านทั้งหลายถามว่าของที่บุตรหญิงชายนำมาบูชาแก่บิดามารดานั้นจะมีผลอานิสงส์อย่างไรแก่ว่ามีผลมากเลยทีเดียวสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุผู้ปฏิบัติบิดามารดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เห็นภัยในวัฏสงสารนี่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ทรงยกเป็นภิกษุที่บวชในบวรพุทธศาสนาให้เป็นหลักตัวอย่างได้เมื่อภิกษุนั้นท่านไปเที่ยวบิณฑบาตได้อาหารมายังไม่ได้ฉันเลยจะให้แก่บิดามารดาก็ควรให้ไม่เป็นอาบัติด้วยศรัทธาไถ่ข้อที่หนึ่งคือไม่ผิดศีล นั่นเองและข้อที่สองว่าบิดามารดาตั้งอยู่ในองค์ห้าคือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่บุตรทั้งหลายค่ายกับพระอรหันต์เพราะเหตุนั้นจึงเห็นว่าบุตรบูชาแก่บิดามารดาก็เหมือนดังว่าบูชาแก่พระอรหันต์นั่นเองเราพิจารณาข้อนี้บางคนอาจจะมีความสงสัยว่า

ไม่ต้องให้สิ่งของแก่บิดามารดาให้ข้าวให้น้ำอาหารการกินให้ท่านมีความสุขให้ผ้าปันทนสบายเครื่องนุ่งห่มของท่านให้ท่านได้นุ่งได้ห่มมีความสุขให้เสื้อสาดอาสนะเบาะหมอนให้ท่านนั่งนอนได้มีความสุขอย่างนี้จึงมีบุญได้บุญมากมีพระอานิสงส์มากเหมือนกับให้พระอรหันต์คนทุกคนอาจจะสำคัญในข้อนี้เป็นส่วนมากพวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาดูสิหนึ่งบุตรฆ่าบิดามารดากับฆ่าพระอรหันต์นั้นย่อมมีโทษเท่ากันนี่สิมันมีโทษเท่ากันเพราะท่านมีบุญมีคุณมากเหมือนกันเมื่อหากเราทำร้ายท่านหรือฆ่าท่านแล้วย่อมมีโทษเท่ากันให้ถึงอเวจีนรกได้เหมือนกันถามว่าบุตรหญิงชายอุปถาแก่บิดามารดามีกี่อย่างแก่ว่ามีสองอย่างบัดนี้เราจะอุปถาบิดามารดาก่อนมีอีกเหมือนกันคืออุปถาอย่างสูงนั้นอย่างหนึ่งคือบิดามารดาไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ไปอ้อนวอนชักชวนให้บิดามารดามีความศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้ดำรงอยู่ในจิตใจในไตรสรณคมนั้นหนึ่งนี่ข้อสองมารดาบิดาไม่มีศีลวิรัตข้อปฏิบัติคือไม่มีศีล5ศีล8ประการท่านไม่ค่อยอยากรักษาศีลเราก็ไปอ้อนวอนชักชวนให้บิดามารดาของตนเองสมาทานรักษาศีล5ศีล8ประการให้บริบูรณ์ในสันดานของท่านหนึ่งที่3บิดามารดาไม่ได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นคนมืดมนด้วยอกุศลใจพาลาก็ไปชักชวนให้บิดามารดาฟังพระธรรมเทศนาให้รู้จักบาปบุญคุณและโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์จะได้แสวงหาประโยชน์ไปในชาติข้างหน้าเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนของท่านนั่นอย่างหนึ่งที่สี่บิดามารดาไม่ได้บริจาคทานด้วยมีสันดานพระตนีเหนียวแน่นหวงเห็นทรัพย์สมบัติไม่ให้ซึ่งถ้าทานไม่จำแนกแจกทานอะไรมีเท่าไหร่ก็เก็บไว้เฉยๆก็เราก็เข้าไปวิงวอนด้วยคำอ่อนหวานให้บิดามารดาบริจาคทานการกุศลเอาไว้เป็นที่พึ่งของท่านที่ห้าบิดามารดาไม่มีปัญญาพิจารณาซึ่งสังขารร่างกายไม่รู้จักเท่าจักแก่มาแล้วเป็นคนที่มืดมนอนธการอยู่ด้วยอวิชชาโมหะหุ้มห่อจิตใจเอาไว้เราจึงเข้าไปอ้อนวอนชักนำชักชวนสั่งสอนให้บิดามารดามีปัญญาและอวิชชาโมหะมูลให้เสื่อมสูญจากสันดานจะได้ยกจิตขึ้นสู่พระกรรมฐานคือสมถะและวิปัสสนานี่เรียกว่าการเจริญภาวนาแนะนำสั่งสอนให้ท่านไปนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิเพื่อจะได้มีปัญญาเกิดขึ้นจะได้ให้เกิดปัญญาอย่างวิเศษจะได้ละเสียซึ่งกิเลสให้สิ้นไปในดวงจิตดวงใจของท่านเช่นนี้หนุ่มหญิงชายทั้งหลายได้ปฏิบัติสันดาดังพรรณนามานี่จัดเป็นมงคลอันประเสริฐโดยวิเศษนี่จัดเข้าในปฏิบัติบูชาโดยแท้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากจะมาพิจารณาดูองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกภิกษุตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลให้เป็นตัวอย่างเหมือนพระสารีบุตรไปสั่งสอนมารดาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาและศีลเป็นต้นทีละดังได้
รู้มาว่าพระสารีบุตรไปทูลลาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าสู่นิพพานสมเด็จสัพพิชิตมารจึงตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรมารดาของท่านยังไม่รู้จักคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านจงไปสั่งสอนให้มารดาของท่านเลี่ยมใสเถิดพระสารีบุตรก็บังคมทูลลาไปสู่เรือนมารดาแสดงพระธรรมเทศนาให้มารดาเลี่ยมใสในพระรัตนตรัยรู้จักพระรัตนตรัยได้เป็นพระโสดาบันพระสารีบุตรจึงดับขันเข้าสู่ปรินิพพานในเรือนเป็นที่ประสูติของท่านในการทั้งนั้นอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่พระอรหันต์ก็ดีท่านก็ยังไปแนะนำสั่งสอนบิดามารดาของตนเองให้เลี่ยมใสในพระรัตนตรัยเป็นตัวอย่างดังได้กล่าวมานี้คุณบุตรหญิงชายทั้งหลายใดได้ปฏิบัติมารดาด้วยองค์ห้าคือมารดาบิดาไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาหนึ่งมารดาบิดาไม่มีศีลให้มีศีลหนึ่งบิดามารดาไม่ได้ฟังธรรมให้ได้ฟังธรรมหนึ่งมารดาบิดาไม่ได้บริจาคทานให้ได้บริจาคทานมารดาบิดาไม่มีปัญญาให้มีปัญญาหนึ่งบิดามารดาพร้อมปฏิบัติบิดามารดาพร้อมด้วยองค์ห้าดังนี้จัดเรียกว่าเป็นปฏิบัติบูชาบิดามารดาให้พ้นจากไม่ได้เสวยซึ่งความสุขในเบื้องหน้าดังวิจัชนามาชนีแต่นี้พวกเราทั้งหลายมาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคุณบุตรคุณธิดาที่เกิดมานั้นหากได้ปฏิบัติบูชาที่ดีได้ดังนี้เราควรให้อามิชบูชาอีกอย่างหนึ่งบุตรหญิงชายทั้งหลายใดที่มีความกตัญญูรู้คุณแห่งบิดามารดาจะทำความอุปถัมภ์ปฏิบัติบิดามารดาของตนด้วยอามิชมีข้าวและน้ำเสื้อสาดอาสนะผ้าผ่อนทนสบายกีฬานเพศัตปัจจัยเวลาท่านเจ็บไข้ให้อยู่ให้ยานวดแข้งนวดขาฟันบาทาให้บิดามารดามีความสุขสบายกายและสบายจิตชนีจัดเรียกว่าอามิชบูชาย่อมนำมาซึ่งอนิสงส์ผลจัดเป็นมงคลเจริญประการหนึ่งอีกประการหนึ่งบุตรหญิงชายทั้งหลายที่ได้อุปถัมภ์บิดามารดานั้นย่อมเป็นที่สรรเสริญแห่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นหนึ่งจะหนึ่งบุตรหญิงชายทั้งหลายได้ปฏิบัติบิดามารดาของตนย่อมจะให้พ้นโทษทันธนาการพวกเราท่านทั้งหลายหากบุคคลนั้นแต่เป็นผู้ปฏิบัติบิดามารดาของตนเองด้วยการปฏิบัติบูชาก็ดีอามิชบูชาก็ดีที่ได้พรรณนามานี้เรียกว่าเราเห็นบุญเห็นคุณบิดามารดาว่าท่านได้เลี้ยงเรามาท่านได้ดูเรามาตั้งแต่เบื้องต้นเราก็จะได้พากันตั้งจิตตั้งใจตอบแทนบุญคุณของท่านหากทุกคนยังไม่เข้าใจในการที่จะปฏิบัติตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาของตนเองนั้นก็ให้มาตั้งจิตตั้งใจพิจารณาให้เข้าใจว่าบิดามารดานี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวทุกคนก็พอจะมองเห็นได้ว่าท่านมีบุญมีคุณมากแก่เรา
ถ้าจะพิจารณาอีกอย่างหนึ่งดูการสงเคราะห์ของท่านจึงเป็นภาสิตพุทธดารัสสังขโหนี่เรียกว่าการสงเคราะห์การสงเคราะห์ลูกนั้นอย่างไรบิดามารดาแต่ว่าบุคคลใดมีความสงเคราะห์แก่บุตรหญิงชายทั้งหลายด้วยอามิตรและข้อปฏิบัติจัดเป็นมงคลประเสริฐนี่เรียกว่าบิดามารดาสงเคราะห์ลูกเมื่อเกิดมาแล้วบุตรทั้งหลายมีเท่าไหร่แก่ว่าบุตรทั้งหลายมีสามคืออภิชาตบุตรหนึ่งอนุชาตบุตรหนึ่งอวชาตบุตรหนึ่งเป็นสามดังนี้อภิชาตบุตรนั้นจะพิจารณาดูว่าในแก่บุตรหญิงชายทั้งหลายที่มีอุปนิสัยแก่กล้ายิ่งกลัวบิดามารดาของตนด้วยเป็นศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์และเชื่อในทานศีลภาวนาเรียกว่าเชื่อในการทำบุญทำทานการกุศลมีผลเชื่อว่าการรักษาศีลเป็นเครื่องระงับความโกรธให้เบาบางเชื่อว่าการเจริญภาวนาทำให้เกิดปัญญารู้ไม่ให้ลุ่มหลงเชื่อในการบูชาและฟังธรรมนี่เรียกว่าการสักการะบูชาและฟังเทศน์ฟังธรรมมีผลมีประโยชน์เมื่อฟังแล้วจะได้นำไปปฏิบัติฝึกหัดตนเองไปตามทํานองของธรรมที่ได้ฟังมานั้นเป็นผู้มีศีล5มีศีล8กรรมบท10ยิ่งกว่าบิดามารดาหนึ่งมีสุตะคือการฟังพระธรรมฉันว่าอะไรฟังเทศน์ฟังธรรมมามากเทศนายิ่งกว่าบิดามารดาหนึ่งมีจาคะความบริจาคทานข้าวและน้ำผ้าผ่อนทนสบายเป็นต้นยิ่งกว่าบิดามารดาหนึ่งมีปัญญาความรู้ความฉลาดพิจารณารู้ในทางโลกและทางธรรมยิ่งกว่าบิดามารดานั้นอีกอย่างหนึ่งบุตรทั้งหลายมีองค์ห้ายิ่งกว่าบิดามารดาท่านเรียกว่าอภิชาตบุตรผุดยิ่งในปัจจุบันนี้บุตรหญิงชายที่จะมีสติปัญญาโควิดามันดาดังได้กล่าวมานี้ก็มีอยู่บ้างแต่ยังไม่มีมากเท่าไหร่ในข้อที่สองนั้นอนุชาตบุตรนั้นได้แก่บุตรที่ทั้งหลายหญิงชายที่เกิดมามีศรัทธาเป็นผู้เชื่อมั่นในศีลมีสุตะคือการฟังมีจาคะคือการบริจาคมีปัญญามีความรอบรู้เสมอกับบิดามารดาไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่ากันคือบิดามารดามีศรัทธามีศีลสุตะจาคะปัญญาบุตรหญิงชายทั้งหลายก็มีเสมอกันท่านเรียกว่าอนุชาตบุตรบุตรประพฤติตามบิดามารดาของตนเองในข้อนี้บิดามารดาเป็นผู้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลก็ดีประพฤติคุณงามความดีหรือครอบครองทรัพย์สมบัติก็ดีอยู่ในบ้านในช่องเป็นผู้ปฏิบัติดีพอสมควรแล้วแม่รักษาทรัพย์สมบัติมรดกอะไรก็ดีตกทอดมาถึงก็ได้ปฏิบัติตนเองดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างนี้จะเรียกว่าท่านรู้จักการปฏิบัติและท่านก็รู้จักการทำบุญทำทานการกุศลท่านรู้จักการฟังเทศน์ฟังธรรมท่านรู้จักการบริจาคทานการกุศลท่านรู้จักรักษาศีลท่านรู้จักไปนั่งทำความสงบเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมตามสมควรแต่เราเป็นอนุชาตบุตรเมื่อเห็นบิดามารดาของตนเองทำคุณงามความดีเช่นนี้ตนเองก็ได้ปฏิบัติคุณงามความดีตามสติกำลังปัญญาของตนเองเรียกว่าทำตามพ่อตามแม่พ่อแม่มีความสามารถทำอย่างไรแล้วก็ทำไปเช่นนั้นเหมือนคนอยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาวัดมาวากับพ่อกับแม่กับบิดามารดาของตนเองแม่เห็นบิดามารดาพากันทำบุญทำทานการสุขสันต์กราบไหว้หักดอกไม้บูชาก็ดีไปไหว้พระสวดมนต์ก็ดีไปรับศีลรักษาศีล
หรือไปนั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ดีเนี่ย

นเองใหญ่ขึ้นมาแล้วตนเองก็ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติตามบิดามารดาของตนเองสืบมาเรียกว่าเป็นอนุชาตบุตรประพฤติตามบิดามารดาของตนเองได้อีกอย่างหนึ่งวชาตบุตรบุตรต่ำช้ากว่าบิดามารดาในข้อนี้สิพิจารณาดูให้เข้าใจบัดนี้บุตรต่ำช้ากว่าเร็วชามกว่าบิดามารดาเป็นคนพาลว่ายากสอนยากพ่อแม่แนะนำสั่งสอนไม่อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของพ่อแม่เลยนี่พิจารณาดูส่วนมากในปัจจุบันนี้อาจจะมีคนว่ายากสอนยากลูกของคนเป็นคนมากๆไปด้วยความโกรธโลดหลงไม่ดำรงตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาศีลทานการภาวนาอะไรและฟังธรรมเทศนาเป็นคนหนาไปด้วยคุมโลดเจตนาลักซ่อหล่อลวงเอาสิ่งของเขาหวงแหนมาเป็นของตนเป็นคนโทโสโกธาตีดาบิดามารดาพี่หญิงพี่ชายหยาบคายแก่ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นคนนอกพ่อนอกแม่ไม่ตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของบิดามารดาเป็นพานไม่ประพฤติตามบิดามารดาของตนนี่พวกเราท่านทั้งหลายคนเราทุกคนนี้จะได้เห็นว่าลูกชนิดนี้เป็นส่วนมากลูกที่ไม่ดีกว่าพ่อกว่าแม่ต่ำกว่าพ่อกว่าแม่ไม่อยู่ในคำสั่งสอนของพ่อแม่พ่อแม่แนะนำสั่งสอนคุณงามความดีอะไรให้ปฏิบัติตนเองเป็นคนดีหรือพ่อแม่สั่งสอนให้ศึกษาเล่าเรียนก็ดีไปโรงเรียนก็ดีไปศึกษาพ่อแม่พยายามแนะนำสั่งสอนให้ลูกนั้นไปโรงเรียนแล้วเลิกโรงเรียนก็ให้กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ช่วยทำกิจการงานกับพ่อแม่หรือปัดกวาดบ้านช่องก็ดีในบ้านในช่องรักษาสิ่งของรักษาความสะอาดเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเครื่องนุ่งเครื่องห่มหนังสือก็ดีกระเป๋ามาจากโรงเรียนให้เก็บให้งามให้มีระเบียบเรียบร้อยพ่อแม่แนะนำสั่งสอนอย่างนี้การอยู่การกินก็ดีล้างถ้วยล้างชามก็ดีจัดสิ่งใดในบ้านในช่องให้มีระเบียบเรียบร้อยให้รักษาบ้านช้าช่องให้รักษาจิตการหน้าที่ของตนเองให้ทำการบ้านให้ท่องหนังสืออะไรพ่อแม่แนะนำสั่งสอนอย่าไปเที่ยวเตะเล่นที่โน้นที่นี่เสียการเสียเวลาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเราเรียนขยันขันแข็งหมั่นเพียรนี่บิดามารดาแนะนำสั่งสอนลูกเช่นนี้เป็นส่วนมากไม่ให้ไปเที่ยวเล่นกลางคืนไม่ให้กินเหล้าเมายาไม่ให้เป็นโจรเป็นขโมยไม่ให้ทุบให้ตีคนอื่นให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีทั้งการเดินไปเดินมาขอให้เป็นคนสงบเสงี่ยมเยี่ยมตัวให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ให้รู้จักผู้เฒ่าผู้แก่จะไปทำแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ด่าผู้เฒ่าผู้แก่ด่าพ่อด่าแม่พี่หญิงพี่ชายก็ดีอย่าไปทุบไปตีพ่อแม่จะแนะนำสั่งสอนเช่นนี้แก่ลูกของตนเองไม่ให้ไปเที่ยวเล่นกลางคืนเสียการเสียเวลาไม่ให้ไปเล่นไพ่เล่นโปอะไรไม่ให้สื่อเบอร์สื่อหวยไม่ให้เป็นคนซุกซนดื้อด้านชกต่อยตีอยู่หมู่เพื่อนฝูงอยู่ในการงานในบุญที่โน้นที่นี่อันนี้แหละบิดามารดาย่อมแนะนำสั่งสอนลูกเช่นนี้แต่ลูกไม่ฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาเมื่อไม่ฟังคำสั่งสอนบางทีไปกินเหล้ากินยาเมามาก็ดีบิดามารดาแนะนำสั่งสอนก็จะไปทุบไปตีบิดามารดาเนี่ยอันจะเป็นบาปเป็นกรรมมันหนักหนามีโทษมากหรือจะไปด่าที่หญิงพี่ชายก็ดีด่าปู่ย่าตายายก็ดีด้วยคำหยาบคายนานาต่างๆทำให้วาจานั้นเป็นบาปเราจะมีโทษมากอาจจะไปตกนรกอเวจีก็ได้นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาดูสิลูกเป็นอวชาตบุตรไม่มีมากเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้อันลูกที่ไม่ฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาทั้งหญิงและทั้งชายนี่แหละเราเห็นแล้วในปัจจุบันนี้เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีไม่ตั้งใจแล้วเราเรียนศึกษาตามคำสอนของบิดามารดาสอนให้
และครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนยังนอกพ่อนอกแม่ไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เมื่อเกิดอันตรายขึ้นจะเป็นโจรเป็นขโมยไปปล้นไปจี้ทุบตีก็ดีอันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะไปจับเอาเข้าไปในห้องขังคุกตารางรางเรียนจำนำความทุกข์มาให้อีกแหละก็มีโทษบางทีก็อาจถึงอันตรายถึงตายก็ได้ลูกที่ไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นี่ทำให้พ่อแม่มีความทุกข์ความลำบากหากลูกไปนอนอยู่ในคุกในตารางแล้วจะเหมือนทำให้พ่อแม่ไปติดคุกด้วยมีความทุกข์แก่ลูกคิดถึงลูกใจก็คิดถึงลูกอยู่ในเรือนจำนำความทุกข์มาให้บางทีก็ขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองเข้าของมากมายหลายอย่างเราจะเห็นได้ชัดไหมทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้มีหมดลักซ่อล่อลวงมีหมดทุกวันนี้ไปฟังคำสั่งสอนไปเที่ยวกลางคืนไปโรงเรียนแล้วกลับไปนอนบ้านของคนอื่นบ้านเพื่อนหญิงเพื่อนชายก็ดีไม่มาบ้านมาช่องไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนอนที่ไหนพ่อแม่ก็มีความคิดถึงเป็นห่วงแก่บุตรของตนเองนี่เรียกว่าคนนอกคอกไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นี่มันจะเป็นบาปเป็นกรรมมากคนอย่างนี้มีส่วนมากเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้เราพิจารณาให้เห็นหากบุคคลใดเป็นคนนอกจากคำสั่งสอนของพ่อแม่แล้วเดี๋ยวเรียกลูกคนนอกคอกคนว่ายากสอนยากไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ผลสุดท้ายแล้วบุคคลนี้ก็เป็นคนเกเป็นเศษเหล็กเป็นคนที่ไม่ดีในสังคมไม่เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองไม่เป็นคนดีของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายไม่เป็นคนดีของในพระพุทธศาสนาไม่เป็นพลเมืองดีของพระมหากษัตริย์เป็นคนเกเรเป็นคนซุกซนเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวทรามท่านจึงจัดเรียกว่าอวชชาตบุตรบุตรต่ำช้าเลวทรามกลัวบิดามารดาทำให้บิดามารดามีความทุกข์แก่บุตรเช่นนี้เป็นส่วนมากจนได้ร้องห่มร้องไห้บางบุคคลเพราะลูกไม่ดีทั้งหญิงทั้งชายก็ดีทำให้บิดามารดามีความทุกข์เหตุฉะนั้นทุกคนหากตนเองได้เป็นบุตรหญิงชายก็ดีเป็นคนที่ว่ายากสอนยากอย่างนี้ได้ฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาอย่างนี้ทำให้บิดามารดามีความทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วควรปฏิบัติตนเองปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นให้เป็นคนฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่แนะนำสั่งสอนอย่างไรคุณงามความดีที่พ่อแม่เป็นคนดีมีศีลธรรมมีศีลาจารวัดเราก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่แนะนำสั่งสอนอย่าซุกซนอย่าดื้อดึงอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ควรฟังคำสั่งสอนของท่านการไปศึกษาเราเรียนก็ดีเมื่อไปโรงเรียนแล้วเมื่อเลิกโรงเรียนก็ให้กลับบ้านมาทำกิจการงานกับพ่อแม่อย่าไปเที่ยวเล่นเตะไปโน้นไปนี่ไปนอนบ้านของคนนั้นคนนี้กับเพื่อนกับฝูงโดยไปโรงเรียนแล้วไม่กลับบ้านเลยกลับไปนอนบ้านของคนอื่นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำแล้วก็เลิกโรงเรียนแล้วก็กลับมานอนบ้านของตนเองตามคำสอนของพ่อแม่จึงจะเป็นลูกคนที่ดีการที่ปฏิบัติตนเองเป็นคนดีนี่แหละพ่อแม่มีความสุขหากลูกตนเองเป็นคนดีอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของพ่อแม่แล้วพ่อแม่ที่ดีแนะนำสั่งสอนลูกนั้นหวังให้ลูกมีความสุขให้ลูกมีความสบายทั้งแนะนำการสั่งสอนให้ขยันศึกษาเราเรียนก็ดีทำการบ้านก็ดีทำความสะอาดในบ้านจิตการงานในบ้านจัดของให้มีระเบียบเรียบร้อยให้บ้านสะอาดสะอ้านก็ดีอย่างนี้ปฏิบัติตนเองให้ดีแม่จะล้างถ้วยล้างชามก็ให้สะอาดสิ่งของอันใดก็ให้สะอาดจัดไว้ให้มีระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่นอนเบาะหมอนก็ดีเป็นของตนและช่วยบิดามารดาของตนเองด้วยการศึกษาเราเรียนก็ต้องขยันขันแข็งจนให้มันเรียนจบเรียนแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจหาตนเองเป็นคนกินเหล้าเมาสุราแคบคันซายาฝิ่นก็ดีก็ให้ละให้ปล่อยให้วางเสียอย่าไปทำต่อไปไอ้คบเพื่อนคบฝูงที่ไม่ดีจะพาเราไปได้มีความทุกข์กละจากเพื่อนจากฝูงนั่นอย่าไปคบเพื่อนคบฝูงที่ไม่ดี
อย่าไปนอนบ้านของคนอื่นไปศึกษาเล่าเรียนแล้วต้องกลับบ้านของตนเองมาช่วยการงานบ้านกับพ่อกับแม่อย่างนี้เมื่อพ่อแม่ใช่ทำจิตการงานอันใดก็ตั้งจิตตั้งใจทำจิตการงานอันนั้นให้สำเร็จตามความประสงค์ของท่านนี่เรียกว่าบุตรที่ดีเมื่อบุตรของบุคคลที่ดีฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนแล้วพ่อแม่มีความสุขใจแก่ลูกว่าลูกตนเองเป็นผู้ปฏิบัติดีถ้าหากเราปฏิบัติดีแล้วเราจะไปที่ไหนไปศึกษาเล่าเรียนก็ดีไปกับเพื่อนกับฝูงก็ดีไปเมืองนอกเมืองนาก็ดีไปในการงานทำบุญกุศลในวัดในวาก็ดีพ่อแม่มีความสุขใจว่าลูกนั้นปฏิบัติเป็นคนดีลูกเราเป็นคนดีไปแล้วไม่ต้องเป็นโจรเป็นขโมยไม่ทุบไม่ตีใครไม่อาละวาดที่ไหนไม่ไปกินเหล้าเมายาอาละวาดที่ไหนเป็นคนดีรู้จักวัดมาอาวาสรู้จักอยู่ใต้คำสั่งสอนของบิดามารดาแล้วพ่อแม่นอนอยู่บ้านก็มีความสุขใจนี่เรียกว่าลูกปฏิบัติบูชาบิดามารดาเป็นคุณงามความดีที่แท้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายบุตรหญิงชายทุกคนก็ดีให้หันมาแต่ปฏิบัติอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของบิดามารดาเสียตนเองก็จะได้เป็นคนดีได้นี่แหละเรามาพิจารณาดูบิดามารดานี้ท่านเป็นผู้มีบุญมีคุณมากท่านจึงแนะนำสั่งสอนให้เราปฏิบัติแต่คุณงามคุณดีแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติเสียจากว่าด้วยการสงเคราะห์บุตรหญิงชายด้วยอามิสก่อนอย่างนี้บิดามารดาเลี้ยงบุตรหญิงชายมาด้วยจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสี่ประการเรามาพิจารณาดูขั้นบุตรหญิงชายเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาบิดามารดาควรสงเคราะห์ด้วยอามิสและข้อปฏิบัติคือให้โอวาทคำสั่งสอนในทางโลกและทางธรรมทั้งสองประการสงเคราะห์ด้วยอามิสนั้นตั้งแต่ป้อนข้าวอาบน้ำก็ดีเราพิจารณาดูสิบิดามารดาสงเคราะห์เราตั้งแต่ป้อนข้าวอาบน้ำให้น้ำอยู่น้ำกินน้ำอาบให้น้ำนมในหัวใจของท่านกินเลือดในหัวใจของท่านนะเรากินนมมารดาของตนเองให้ของกินให้แก่บุตรหญิงชายบริโภคเครื่องนุ่งห่มก็ดีและหาของเล่นต่างๆมีลูกวัวลูกควายลูกรถลูกเรือลูกเครื่องบินอะไรต่างๆทุกวันนี้มีมากมายกายกองเลยการสงเคราะห์ด้วยอามิสและหาเสื้อผ้าเครื่องประดับประดากายดูนซื้อสิ่งของเครื่องนุ่งเครื่องห่มให้ลูกให้เต้าแต่กำไรเสมาแต่กำไรที่ว่ากำไรแขนแต่ต่างหูให้ตุ่มหูเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้แก่บุตรหญิงชายของตนจนถึงหาทาชาติทาสาสามีภรรยาให้ทรัพย์เงินตราทาสีทาสาสวนนาเป็นที่สุดเราพิจารณาดูการสงเคราะห์ของท่านท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กข้าวข้าวต้มขนมอาหารการกินเครื่องนุ่มห่มน้ำอาบก็ดีให้กินนมก็ดีอย่างนี้เรามาพิจารณาดูให้การศึกษาเราเรียนให้ค่ารถค่าเรือนะค่าหนังสือดินสอปากกาค่านุ่งผ้าห่มเข็มขัดเกือบหมวกอะไรค่ารถค่าเรือไปมาทั้งหลายเหล่านี้เวลาเจ็บป่วยก็ให้อยู่ให้ยาไปหาแพทย์หาหมออยู่ยาพยาบาลแก่ลูกอย่างเลี้ยงดูมาคบประงมเลี้ยงลูกมาล้างน้ำขี้ตีผ้าเงี่ยวซักผ้านุ่งผ้าห่มประคบประคับประคองอยู่ถ้าลูกเจ็บป่วยก็พ่อแม่ก็ป่วยด้วยเพราะคิดถึงลูกของตนเองกลัวลูกตนเองตายนี่การสงเคราะห์ลูกมีมากมายกายกองส่งเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีหมดเงินหมดทองไม่รู้เท่าไหร่เราคิดทบทวนคืนไปดูสิว่าเราตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ของบรรดาของตนเอง9เดือนนั้นท่านไม่คิดเอาอะไรถ้าเราไปนอนโรงแรมที่มีค่าสูงดูสิเชียงใหม่ก็ดีกรุงเทพก็ดีเมืองนอกเมืองนานขึ้นไปนอนโรงแรมเขาพักโรงแรมเขาแล้วเขาจะคิดเอาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเวลาเอาเงินตากี่บาทกี่สตางค์จากเรานี่เรานอนอยู่ในครรภ์ของบรรดาถึง9เดือนนั้นจึงคลอดออกมาท่านไม่ได้คิดเอาคุณค่าแม่สตางค์เดียวเลยนอนอยู่ในครรภ์ทุกข์ยากลำบากปานใดก็ตามนี่
เราเห็นชัดอย่างนั้นแบบนี้ข้าวต้มขนมอาหารการกิน

กินนมของท่านแต่เลี้ยงนมกามีไม่หมดลูกกี่บาทกี่สตางค์ทุกวันนี้เลี้ยงนมวัวนมควายก็ดีเลี้ยงลูกของตนแล้วมาพิจารณาค่าเครื่องนุ่งเครื่องห่มค่ากระดาษดินสอเกือบหมวกอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บค่าอยู่ค่ายาที่พาไปหาแพทย์หาหมอจนจะเจริญใหญ่วัยใหญ่ขึ้นมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าศึกษาเราเรียนจนไปถึงชั้นสูงสูงนั้นจนจบมาได้หมดเงินหมดทองไม่รู้เท่าไหร่พันเท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่แสนเท่าไหร่ล้านบาทมาบุคคลนั้นเป็นหลายล้านบาทก็มีท่านมีบุญมีคุณมากแก่คุณนบุตรคุณนาธิดาบุตรหญิงชายของตนเองถึงขนาดนั้นท่านให้คำแนะนำสั่งสอนตักเตือนทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้แล้วคิดดูสิท่านมีบุญมีคุณมากแก่เราเช่นนี้แล้วเราก็ควรระลึกดูว่าเป็นผู้อุปการะดูแลอุปถากรักษาคนนิบัติเราจริงๆมีบุญมีคุณมากหากเราไปทำลายท่านนั่นมันจึงมีบาปมากเหมือนกับทำลายพระอรหันต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เช่นนั้นเมื่อเรามามองทบทวนเห็นบุญเห็นคุณของบิดามารดาเช่นนี้แหละอันเป็นหลักสำคัญท่านไม่ได้เอาคิดเงินตาแก่เราเลยบางคนนี่จนใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีอายุ20กว่าปี30ปีกว่าก็มีสามีภรรยาแล้วยังไปรบกวนพ่อแม่เอาเงินเอาทองกับพ่อกับแม่อยู่เป็นลูกที่เลี้ยงไม่ใหญ่สักทียังมาขอเงินขอทองกับพ่อแม่อยู่บางคนมีเงินเดือนก็ยังมาขอพ่อขอแม่อยู่เลี้ยงตนเองก็ไม่คุ้มอยู่เห็นกันเป็นส่วนมากอยู่เลยทุกวันนี้แต่พ่อแม่ก็ยังให้ลูกอยู่ด้วยความเมตตาคือความรักใคร่กรุณาความสงสารต่อลูกอยู่มุทิตาความพอยินดีว่าเป็นลูกของตนเองจะเป็นหญิงเป็นชายขี้ไล่ขี้เลสูงต่ำดำขาวยังไงท่านก็สงเคราะห์อยู่ก็ถือเป็นลูกของตนเองท่านมีความรักนี่เราเห็นดูสิใหญ่ปานนั้นก็ยังเลี้ยงตนเองไม่คุ้มยังไปติดหนี้บิดามารดาอีกทั้งหลายตั้งแต่ตั้งอยู่ในครรภ์จนบิดามารดาสงเคราะห์เรานั้นถือว่าเราเป็นหนี้ท่านหนี้บุญคุณคือท่านมีบุญมีคุณมากต่อเราเราจะทำยังไงถ้าท่านเรียกเอาเงินเอาทองนั้นคืนไปเราจะเอาเงินที่ไหนมาให้ท่านท่านมีบุญมีคุณมากแค่นี้แต่ท่านไม่เอาหรอกบิดามารดานั้นไม่คิดเอาเงินเอาทองกับลูกกับเต้าคืนมาในการสงเคราะห์ขอให้ลูกของตนเองนั้นปฏิบัติตนเองเป็นคนดีทั้งหญิงทั้งชายและเลี้ยงดูตนเองมีเงินดำเงินเดือนก็ดีค่าขายมีเงินมีทองให้มีความสุขท่านก็พอใจแล้วท่านไม่คิดเอาค่าเลี้ยงดูมาแม้สตางค์เดียวท่านรักลูกเช่นนี้มีคุณบุญคุณมากเช่นนี้พวกเราท่านทั้งหลายให้พิจารณาให้จงดีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างบุปการีบุคคลรู้จักผู้มีอุปการะแก่ตนเราแล้วสงเคราะห์แก่ตนเราแล้วนั่นก่อนกตัญญูกตเวทีเมื่อรู้บุญรู้คุณของท่านได้อุปถัมภ์บำรุงสงเคราะห์เรามาแล้วเราต้องตอบแทนบุญคุณของท่านตามสติกำลังปัญญาของตนเองนี่แหละเป็นข้อสำคัญพวกเราท่านทั้งหลายหากเราปฏิบัติตนเองให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายแล้วพ่อแม่ก็จะมีความสุขใจแก่ลูกนั้นว่าตนลูกตนเองเป็นคนดีปฏิบัติบูชานี่แหละเป็นหลักสำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นคุณบุตรคุณธิดาหญิงชายก็ดีก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติตนเองให้เป็นคนดีอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของบิดามารดาของตนเองโอวาทคำสั่งสอนของครูของอาจารย์โรงเรียนที่เราไปศึกษาเราเรียนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่บวชอยู่ในบวรพุทธศาสนาให้สอนทางธรรมให้มีศีลอาจารวัตรมีเป็นมนุษยธรรมให้เราพากันตั้งจิตตั้งใจเช่นนั้นเรียกว่าเราปฏิบัติบิดามารดานั้นด้วยการปฏิบัติตนเองเป็นเครื่องบูชาโดยแท้อามิชบูชานั้นเราจะทำยังไงเราจะสงเคราะห์ท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่รีบพากันตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติท่านเราจะให้ข้าวน้ำอาหารการกินที่ดีแก่บิดามารดาก็รีบเราจะหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ดีให้ท่านในนุ่งได้ผมดีๆเราจะให้

เสียสาดอาสนะเบาะหมอนก็ดีที่อยู่ที่นอนให้ท่านนั้นได้นั่งได้นอนดีๆเมื่อท่านเจ็บป่วยมีโรคภัยใกล้เจ็บเกิดขึ้นแก่ร่างกายของท่านแล้วก็พาไปหาแพทย์หาหมออยู่ยาพยาบาลนวดขั้นบาทาบีแข้งบีบขาให้น้ำอยู่น้ำกินปฏิบัติมารดาบิดาของตนเองให้อยู่มีความสุขจนถึงท่านล่วงลับกลับไปแล้วเราก็จะได้ทำบุญอุทิศเป็นเนืองนิดส่งผลบุญไปให้ท่านนี่เรียกว่าการเราสงเคราะห์หรือว่าเราตอบแทนบุญคุณของท่านตามสันติกำลังปัญญาของเราหากบางบุคคลนั้นทุกข์จนกับพ่อกับแม่แล้วก็ทำได้ยากแต่ขอให้ปฏิบัติบิดามารดาเอาใจใส่ดูแลรักษาอย่าไปเที่ยวเล่นที่โน้นที่นี่เวลาบิดามารดามีคน

บรรดาเอาใจใส่ดูแลรักษาอย่าไปเที่ยวเล่นที่นู้นที่นี่เวลาบิดามารดามีความเจ็บป่วยต้องให้พยายามปฏิบัติรักษาไปหาแพทย์หาหมอก็ดีคลินิกก็ดีโรงพยาบาลก็ดีหรืออยู่บ้านของตนเองนั่นก็พาตั้งจิตตั้งใจใส่ความภาคเพียรพยายามดูแลให้ใกล้ชิดอันนี้แหละจะปล่อยปะละเลยบิดามารดาของตนเองไปเที่ยวดูลิเกดูหนังดูละครดนตรีอะไรเที่ยวเตะที่นู้นที่นี่เมื่อบิดามารดาเจ็บป่วยเราต้องคอยดูแลรักษาท่านเราคิดดูสิท่านดูแลเรามาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนคลอดออกมาซักผ้าขี้ตีผ้าเหี่ยวมาตั้งแต่เล็กๆจนจะใหญ่มาเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้ท่านมีความลำบากมากกว่าเราท่านปฏิบัติเรานี้ปฏิบัติบิดามารดาเมื่อท่านใหญ่แล้วอย่างนี้ท่านเจ็บป่วยก็ดีเราจะปฏิบัติไม่ได้หรือนี่เราพิจารณาดูตั้งแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งทรงสั่งสอนแก่ภิกษุบวชในอยู่ในบวรพุทธศาสนาเมื่อบิดามารดามีความเจ็บป่วยท่านก็ยังให้น้ำกินให้อยู่ให้ยาปรุงอยู่ปรุงยาหาแพทย์หาหมอไปดูแลพยาบาลรักษาบิดามารดาของตนเองตามที่จะกระทำได้ถ้าเป็นบิดาก็ต้องอาบน้ำให้ก็ได้ถูหลังก็ได้ซักผ้าให้ก็ได้ถ้าเป็นมารดาก็ให้น้ำอยู่น้ำกินให้น้ำอาบเสร็จจับตัวของท่านไม่ได้ก็ให้อยู่ให้ยาให้แพทย์ให้หมอมาดูแลรักษาตนเองก็ไปดูแลทุกวันทุกวันจนถึงบิดามารดาจะล่วงลับดับตายจากไปนี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ให้แก่ภิกษุผู้บวชในบวรพุทธศาสนาไม่ให้ลืมบุญลืมคุณของบิดามารดาของตนเองเลี้ยงเรามาจนได้ใหญ่จนได้บวชเรียนในบวรพุทธศาสนาได้ก็เพราะอาศัยบิดามารดาเลี้ยงดูมาจึงใหญ่มาชนนี้พวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาให้ดีๆให้ถี่ถ้วนว่าบิดามารดาเป็นผู้มีบุญมีคุณมากแก่คุณและบุตรคุณและธิดาหญิงชายที่เกิดมาในจากท่านนั้นอันนี้เรามองเห็นเช่นนี้แล้วควรพิจารณาติดตองน้อมเข้ามาใส่ใจข้างตนให้ทุกคนพิจารณาให้เข้าใจเช่นนี้แล้วควรตั้งตนเป็นคนที่ปฏิบัติตนเองให้อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนบิดามารดาทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราจะกระทำได้จะเป็นคนดื้อด้านจะเป็นอวชาตบุตรบุตรนอกพ่อนอกแม่ให้อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของพ่อแม่แล้วคุณละบุตรคุณละธิดาหญิงสานั้นจะเป็นคนดีและเป็นคนเจริญงอกงามเป็นคนดีของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายเป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นคนดีในบวรพุทธศาสนาไปอยู่หมู่ใดกลุ่มใดก็ดีอยู่ประเทศใดเมืองใดก็ดีคนปฏิบัติดีแล้วย่อมนำแต่ความสุขความเจริญมาให้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วการเทศนามาแต่ต้นจนอวสานนี้เรื่องการปฏิบัติบูชาอุปถากดูแลรักษาซึ่งกันและกันนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตดารัสสังคโหติท่านนี้การบุคคลใดได้ปฏิบัติบิดามารดาของตนเองให้อยู่มีความสุขนั้นจัดเป็นมงคลอันประเสริฐการที่บิดามารดาเพราะได้สงเคราะห์เรามาแล้วเราก็ตอบแทนบุญคุณของท่านจึงสมกับภาษิตที่ว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างอุปการีบุคคลผู้รู้อุปการะก่อนกตัญญูกตเวทีบุคคลรู้จักว่าบุคคลอื่นอุปถากดูแลอุปการะสงเคราะห์แก่เราแล้วเราก็ตอบแทนบุญคุณของท่านคนชนิดนี้เป็นคนที่หายากพวกเราท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ที่จะยังแสดงให้พวกเราได้ยินได้ฟังทุกคนได้ยินได้ฟังดังได้กล่าวมานี้แล้วก็ให้พากันประพฤติปฏิบัติหัดกายวาจาจิตของตนเองไปตามทํานองของธรรมคำสอนดังได้กล่าวมาเราก็จะได้เป็นคุณบุตรคุณธิดาหญิงชายที่ดีของพ่อของแม่และของปู่ย่าตายายและของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นคนดีชนีพ่อแม่ก็ย่อมจะมีความสุขความสบายเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ยกบิดามารดาของตนเองให้

0: ต้นจากความทุกข์ให้มีความสุขเจริญวัฒนาการท่านก็มีความสุขอยู่ในทุกอริยบทเหตุฉะนั้นนะการเทศนามาแต่ต้นก็ขอเห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการด้วยเวลาเพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ดูก่อนอานนท์ธรรมอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานคือการตั้งสติ4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7อย่างให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาคือความรู้วิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์พระพุทธภาษิตจากสังยุตตนิกายมหาวา

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปจนถึงเข้าสู่พระนิพพาน ก็ขอนอบน้อมคารวะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วก็พระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์แล้วก็ขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมผู้มีจิตฝ่ายในธรรมก็ให้นั่งสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติทำไปด้วยนั่งสมาธิดังนั้นการฟังถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ไม่เกิดประโยชน์บางครั้งก็เป็นโทษต่อตัวเราเองต่ออารมณ์เราเองถ้าใจเราไม่มีสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เรียกว่าได้น้อยกว่าเสียมันมากกว่าที่ว่าได้น้อยคืออะไรคือเราไม่สามารถรับรู้หรือว่าเก็บความจำหรือข้อมูลที่ว่าเสียประโยชน์คืออะไรเสียเวลาเสียโอกาสที่เรานั้นได้สละเวลาละภารกิจการงานจากบ้านจากเรือนมาแล้วเราตั้งใจมาทำกายทำวาจาทำใจของเราให้มันเกิดเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างและสังคมฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเมื่อมีร่างกายมีอัตภาพก็ได้มาสร้างแต่คุณงามความดีเพราะว่ามนุษย์นี้ยังต้องเกิดยังต้องแก่ยังต้องเก็บยังต้องตายยังแสวงหาภพสาแสวงหาชาติต่อไปตราบใดที่เรายังไม่พ้นกิเลสตราบใดที่จิตเรายังมีความอยากถึงว่าจะเป็นความอยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรานั้นตั้งอยู่ในความอยากฉะนั้นสิ่งที่เรามีที่เราเกิดที่เราเป็นนั้นมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเราเข้ามารักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่บังเอิญมันมีเหตุมาแต่ชาติที่ปางก่อนของเราก็เรียกว่าบุญที่เราสะสมไว้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปนั้นมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งให้เรานั้นมาเรียกว่าวิบากกรรมฉะนั้นใครทำกรรมดีไว้มากนะวิบากกรรมก็แสดงออกให้จิตใจเราฝักใฝ่แต่คุณงามความดีให้มีใจนั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความอลัมสบายของตัวเองเป็นผู้เสียสละฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันต้องฝึกต้องหัดทำไมต้องฝึกต้องหัดล่ะเพราะว่าบารมีของเรามันยังไม่เต็มถ้าฝึกหัดดีแล้วจิตที่ฝึกหัดดีแล้วนั่นย่อมนำสุขมาให้แก่ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติฉะนั้นนักปฏิบัติผู้ฝ่ายในความสงบผู้แสวงหาความสงบแสวงหาบุญแสวงหากุศลก็คือพยายามทำจิตใจของตัวเองให้สงบให้ระงับกายอยู่ตรงไหน กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายคิดกายนึกกายทำอะไรก็แล้วแต่แล้วถามว่าจิตอยู่ตรงไหนจิตต้องคอยตามไปกับกายไม่ใช่กายนั่งอยู่แต่จิตไปไหนจิตออกนอกกายเมื่อจิตออกนอกกายแล้วมันเป็นอะไรเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตนี้เป็นหน้าที่คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเมื่อตาเห็นรูปก็ปรุงแต่งไปหูได้ยินก็ปรุงแต่งไปจมูกได้กลิ่นก็แต่งไปปรุงไปตามแต่ความชอบใจตามพอใจของตัวเองแล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราจะให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยแต่เป็นได้เหมือนกันก็คืออะไรก็คือทำความดีเหมือนกันได้นะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำก็ได้แค่เรามาบวชถือศีลฟังเทศฟังธรรมกันบางครั้งบางคราวมันไม่ใช่มันต้องทำให้เป็นอุปนิสัยก็เรียกมีเหตุมีปัจจัยเป็นอุปนิสัยถึงแม้ว่าชาตินี้เรายังไม่สำเร็จยังตัดกิเลสไม่ได้ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของเราก็แล้วแต่เมื่อเราฝึกไปหัดไปนะสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะมันก็เป็นบารมีพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าท่านจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติเดียวเมื่อไหร่ท่านก็สะสมบารมีไปของท่านทศชาติอะไรมั่งแล้วแต่ที่เราได้เรียนรู้กันมาฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วถ้าเราไม่ใช้ร่างกายไม่ใช่จิตใจของความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะเอาอะไรไปได้ไปไม่ได้เกิดมาก็เกิดมาเปล่าๆนะเรียกว่าประมาทในบุญของตัวเราเองฉะนั้นเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติการทุกเมื่อเชื่อวันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกหัดขัดเกลาให้จิตใจเนี่ยมันขาวสะอาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นคนเราจะสร้างจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่สร้างด้วยวันเดียวปีเดียวนะมันเป็นภพเป็นชาติยิ่งถ้าเราเลิกถ้าเราละได้ในชาติปัจจุบันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานะเมื่อเรามาบวชในขมะบารมีเนี่ยวันสองวันสามวันเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมีขึ้นฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้สูญเปล่าอย่าให้เป็นโมฆะนะจงรีบตักตวงนะโอกาสเรามีแล้วนะอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปเพราะพระการนะก็คืนกินเราไปทุกวันทุกวันทุกวันนะพระการก็คือรายการและเวลายักษ์ตรงนี้เป็นยักษ์ที่กืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนนะไม่ว่าแก่ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวกินไปทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วมันไม่ยืดไม่ยาวแล้วเราจะเอาอะไรไปได้ก็เนี่ยบุญและกุศลนี่แหละวาสนาบารมีของเราถ้าเราไม่ทำเนี่ยอยู่เฉยๆจะอธิษฐานอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ฉะนั้นบารมีเนี่ยมันต้องบำเพ็ญเพียรนะเนกขัมมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีหลายสิ่งหลายอย่างภาวนาบารมีอุตสาหะ

ภาคความเพียรสละความขี้เกียจขี้ค้านออกจากจิตใจของเรานะฉะนั้นถ้าเรานั่งแล้วเราพยายามพิจารณาดูจิตของเรานั่งตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธินั่งยังไงก็ได้ให้ใจมันอยู่กับกายให้ความคิดเรามาอยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติรู้เท่านั้นเองคนเรานั้นทำอะไรก็แล้วแต่นะที่มันไม่ดีที่มันไม่งามที่มันเพ้อที่มันผิดเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะขาดตัวรู้นั่นเองถ้าเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมได้กายวาจาและใจของเราฉะนั้นใจของเราเนี่ยบางครั้งมันควบคุมไม่ได้มันก็ยังมีความคิดมีความนึกเขาปล่อยเข้าไปนะเดี๋ยวถ้าเขาเบื่อเขาหน่ายเดี๋ยวเขาก็เลิกคิดนะฉะนั้นมันอยู่ที่ปัญญาของเราว่าเราถามตัวเองว่าเราคิดเราปรุงแต่งเพื่ออะไรคิดไปอดีตที่ผ่านมาแล้วมันมีประโยชน์ไหมของที่มันผ่านมาแล้วจะเอาขึ้นมาจะหยิบยกขึ้นมาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่คิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความสุขมีความเอิบอิ่มแต่เมื่อย้อนหลังไปแล้วถึงอดีตที่ไม่ดีไม่งามที่มันผิดมันพลาดมันพังมันเผลอไปแล้วเนี่ยก็เกิดความเศร้าหมองใจขึ้นมาอีกนะใจเศร้าหมองเมื่อใจสมองแล้วมันทำให้เราไปตรงไหนยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสุขแต่สมาธิเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีความสุขมันมีความเอิบอิ่มฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าหวังความสงบเนี่ยเราก็ต้องหมั่นต้องเพียรนะต้องมาเรียนรู้อะไรเรียนรู้จิตใจของตัวเองเรียนรู้อะไรง่ายๆก็เรียนรู้เรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาตำรับตำราไปขวายคว้าไปค้นคว้าอยู่นั้นดูในอาการ32ของเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยภายนอกภายในอวัยวะ32แล้วก็ดูอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในฉะนั้นคนเราที่มาเดือดร้อนวุ่นวายที่ทะเลาะกันนะถกเถียงกันแย่งชิงกันก็เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อารมณ์ตัวเองฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องรู้จริตว่าเราเป็นคนที่มีจริตมีนิสัยอย่างไรเห็นไหมถ้าเราเป็นคนโกรธเนี่ยเป็นโทสะจริตเนี่ยเราก็ต้องเจริญเมตตาให้มากๆถ้าเราเป็นโลภจริตขี้โลภเนี่ยเราก็รู้จักให้ทานบริจาคสิ่งของที่เราบริจาคไม่ได้ให้ได้เนี่ยมันก็ตัดไปนะสำคัญโมหะจริตเนี่ยความลุ่มหลงเนี่ยมันทำกันยากที่จะให้ไม่ลุ่มหลงเนี่ยอย่างน้อยเราก็ลุ่มหลงอะไรอ่ะลุ่มหลงในกายของเรานี่แหละว่ากายของเรานั้นมันดีกายของเรานั้นมันสวยกายของเรานั้นมันสะอาดแต่ที่จริงแล้วพิจารณาลงไปแล้วศึกษาลงไปแล้วเนี่ยกายเรามันสะอาดไหมมันไม่มีของสะอาดหรอกถ้าสะอาดเราทำไมต้องชำระล้างร่างกายของเราต้องชำระล้างเพราะมันไม่สะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันไม่ชำระล้างได้ไหมมันก็มีแต่ความสกปรกอยู่ในจิตใจของเราเพิ่มไปทุกวันทุกเดือนทุกปีเป็นภพเป็นชาติตามไปไม่ว่าภพชาติไหนถ้าเราไม่ขจัดไม่ชำระล้างให้มันขาวให้มันบริสุทธิ์เราก็ต้องไปชำระล้างในชาติในภพต่อไปฉะนั้นตอนนี้เรามีโอกาสแล้วนะมีวาสนาแล้วมีบารมีแล้วบุญมาถึงแล้วอย่าประมาทในบุญนั้นอย่าไปคิดว่ายังไม่ต้องทำหรอกนะพรุ่งนี้ค่อยทำพอถึงพรุ่งนี้ก็มะรืนค่อยทำวันหน้าค่อยทำผัดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำนะเมื่อหมดโอกาสแล้วพอจะตายแล้วโอ้ยรู้งี้เราทำใจของเรานะให้มันสงบมันจะได้ไม่ไปนรกเพราะคนเราเนี่ยเวลาจะดับขันจะหมดลมนะโยมนะมันไม่ใช่ว่ามันไปกันง่ายๆนะมันมีเวทนามากแล้วแต่เราทำกรรมอะไรไว้มากนะบางคนนี่หลับไปเฉยๆก็ถือว่าเขามีบุญอย่างพวกเราเนี่ยคงไม่ได้หลับไปง่ายๆหรอกคงต้องทุรนทุรายกันนะระโยงระยางด้วยสายนู่นสายนี่เจาะมั่งแทงมั่งผ่ามั่งนะอันนี้ก็เป็นวิบากของเรานั่นแหละ

เราก็ไม่ต้องไปโทษใครหรอกใช่ไหมก็เป็นของเราที่เราทำมาเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รักษาศีลเพราะเราไม่เจริญภาวนาถ้าเรารักษาศีลแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลแปดเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าทำให้เป็นนิจศีลนิจธรรมก็จะเป็นศีลสิ่งที่ดีนะเราจะได้พบสวรรค์สมบัติเทวสมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็มนุษย์สมบัติฉะนั้นคนเราถ้าอยากจะให้มันพ้นทุกข์น่ะมันต้องทำให้ข้ามอารมณ์ตัวเองความยึดมั่นถือมั่นนะยึดฉะนั้นคนเราเนี่ยมันทุกข์มันยากเพราะอะไรยึดเป็นตัวเป็นตนคิดว่าสิ่งนี้มันเที่ยงนะสิ่งนี้มันต้องอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าเรามาศึกษาความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยที่เที่ยงแท้แน่นอนคือธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติที่เรานั้นอยู่กันทุกวันในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะนี่แหละใช่ไหมเราต้องกินต้องขับต้องถ่ายต้องทำละล้างร่างกายต้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะธรรมะก็คือความเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออะไรล่ะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นธรรมดาแต่ถามว่าเราจะอยู่เหนือธรรมะได้ไหมมันอยู่เหนือไม่ได้หรอกแต่เราต้องรู้จักธรรมะมารู้จักธรรมะแล้วมันรู้จักการปล่อยวางก็มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพบที่เราเห็นที่เราได้ประสบมาเนี่ยมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองมันก็ปล่อยวางอะไรจะได้มาเราก็ไม่ดีใจจนเกินไปอะไรจะเสียไปเราก็ไม่เสียใจจนเกินไปทำใจให้เฉยเฉยทำใจให้ปกติฉะนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักวางเฉยอุเบกขาอุเบกขาของนักปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาของคฤหัสถ์อุเบกขาของคฤหัสถ์ก็เรื่องของเขาจะทำอะไรก็ทำไปไม่สนใจอะไรมันจะลกอะไรมันจะสกปรกอะไรมันจะวุ่นวายเราก็อุเบกขาวางเฉยแต่อุเบกขาของนักปฏิบัติคือมีปัญญาว่าอะไรที่เราควรจะบำรุงรักษาไว้อะไรที่เราจะยึดไว้อะไรที่เราควรปล่อยฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องยึดมั่นไว้ก่อนยึดมั่นในลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทยึดมั่นเพื่ออะไรเพื่อละเพื่อวางยึดมั่นไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมยึดให้มั่นเพื่ออะไรให้มีฐานอันมั่นคงถ้าเรามีฐานมันคงแล้วเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันไม่หวั่นไหวใครจะมาทำให้เรานั้นหวั่นไหวไม่ได้เพราะอะไรเพราะตาเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วหูเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วใจของเราก็มีเครื่องป้องกันนั้นด้วยอะไรด้วยศีลสมาธิปัญญาของพวกเรานั่นเองนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยปัญญามันมีแต่เราจะใช้หรือยังเท่านั้นเองเรามีแต่เรายังไม่รู้จักใช้บางทีใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษใช้ยังไงใช้ในทางโลกก็คือใช้ทำหากินใช้เอารัดเอาเปรียบกันถ้าเราได้เปรียบนี่เราถือว่าเรานั้นฉลาดแล้วนะแต่ทางพุทธศาสนานี้ไม่คิดอย่างนั้นผู้ให้เป็นผู้เจริญผู้ให้เป็นผู้เสียสละผู้ให้นั้นเป็นผู้มีแต่ความสุขแต่ผู้รับนั้นบางครั้งไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะรับแล้วไม่รู้จักพอไม่มีคำว่าพอแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยมันรู้จักคำว่าพอพออะไรพอเพียงพอดีพอเหมาะพอสมพอควรแล้วถามว่าพอดีตรงไหนมีอะไรเป็นมาตรฐานก็อยู่ที่จิตใจของตัวเราเองนั่นแหละอยู่ที่ภูมิปัญญาของเราเองแล้วว่าอันไหนมันพอดีกับเราเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราจะกะเกณฑ์ได้ไหมว่าคนนี้ชามทานได้ชามเต็มชามครึ่งชามสองชามสามชามมันกะเกณฑ์ไม่ได้นะมันอยู่ที่ตัวของตัวเจ้าของเองแล้วถามว่ามันอิ่มเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์เหมือนกันไหมมันให้โทษเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์มันให้โทษเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเรานั้นเป็นผู้รู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ละมันเมื่อละแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นมันมีแต่ความเบาสบายแต่ถ้าไม่ละแล้วนี่มันก็เกิดโทษเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องแบกมันใช่ไหม
ฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้เอาอะไรทั้งสิ้นนะแต่ให้มีพื้นฐานให้มีกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งสารพัดสารพันเจ็ดจิตเจตสิกเนี่ยเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วผลสุดท้ายรวบรวมแล้วใจเป็นผู้รับทั้งนั้นเลยฉะนั้นพยายามเอาสิ่งเบาๆเอาสิ่งดีๆนะเขาเรียกว่าความจำนะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก memory ใช่ไหมความจำสมัยก่อนเนี่ยไม่ไอเครื่องเก็บความจำมันไม่ยอมจะอันนี้พูดสมัยใหม่หน่อยเครื่องเก็บความจำ memory มันจะใหญ่ๆใช่ไหมเก็บได้หน่วยความจำได้มากสมัยนี้มันไม่ใหญ่แล้วมันนิดเดียวแต่มันเก็บความจำไว้ได้มากฉะนั้นใจของเราก็เหมือนกันอย่าให้มันใหญ่นะให้มันเล็กแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพสมัยก่อนเป็นอะไรเป็นเมมโมรีธรรมดาเดี๋ยวมี SD เดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นไมโครเล็กนิดเดียวแต่ว่าคุณค่ามันมากเหมือนกันนั้นที่เราต้องพยายามนะเก็บสิ่งเหล่านี้อย่างที่พูดว่าเรามาบวชวันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีของเราทั้งนั้นเลยนะเรามีศีลเราก็ภูมิใจในศีลของเราว่าเราได้รักษาศีลเรามีสมาธิเราก็ภูมิใจในที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติสมาธิของเราเรามีปัญญาเราก็ภูมิใจในปัญญาของเราจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เราไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบนะเราไม่ต้องไปดูคนอื่นแต่บางครั้งเราดูคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราทำดีมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นการเห็นการดูการได้ยินการได้ฟังต้องพิจารณานะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ตามไม่หมดได้ยินอะไรได้ฟังอะไรก็ตามไม่หมดเก็บไม่หมดแต่ต้องมีการพิจารณาเมื่อการพิจารณาเกิดขึ้นก็คืออะไรตัวปัญญาญาณฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยจิตมันจะเข้าสู่พระนิพพานพระนิพพานก็คืออะไรคือความดับอะไรก็ดับความคิดของตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปดับอะไรที่ไหนเลยนะความร้อนดับที่ไหนก็ดับที่ใจของเราเหตุมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจก็ต้องดับที่ใจของเราจะไปดับที่คนอื่นได้ไหมไม่ได้นะบ้านเราไหม้เนี่ยถ้าเราไม่ดับที่บ้านเราไปดับที่ไหนล่ะใช่ไหมต้องดับใจของตัวเองซะก่อนให้มันเย็นลงเสียก่อนแล้วถามว่าเย็นด้วยอะไรก็นี่แหละสมาธิของเราเนี่ยนั่งตรงไหนก็แล้วแต่นั่งก็ทำใจให้เป็นปกติหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโธเราไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องนึกอะไรทั้งสิ้นถ้าคิดนึกสิ่งภายนอกแล้วทำให้เราเล่าร้อนใจแต่ถ้าคิดถึงแต่คำภาวนาพุทโทพุทโธแล้วมันมีแต่ความเยือกความเย็นความสะอาดความสบาย เพราะว่าพุทโธนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่คนเราไม่เป็นผู้รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ภาวนาเราไม่ตื่นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติเราไม่เบิกบานเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่เกิดจะยึดอะไรก็ยึดอยู่นั่นแหละเสียอะไรไปก็เสียดงเสียดายอยู่นั่นแหละทำไมไม่ช่างมึงช่างมันเสียบ้างปล่อยมันเสียบ้างวางมันเสียบ้างเพราะคนเราเนี่ยแบกขันของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้งห้าเป็นของหนักทุกวันนี้เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่ามันหนักแล้วถามว่าถ้าพิจารณาไปแล้วจะรู้ไหมว่าหนักไม่หนักมันรู้แต่ที่ไม่รู้กันเพราะอะไรเพราะอวิชชามันปิดบังเพราะความมืดบอดนะพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกอันคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้ก็เลยไม่เห็นแสงสว่างสักทีหนึ่งแสงสว่างมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ข้างในนะปัญญาญาณมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่ใจของเรานั่นเองไม่มีอะไรเลยญาณจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่การเราประพฤติการที่เราปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นเมื่อเราเสียโอกาสเสียเวลามาแล้วอย่าปล่อยให้มันเสียโอกาสนะรีบพยายามจิตมันยังไม่เป็นสมาธิยังไม่รู้จักเรื่องสมาธิคนที่มาใหม่คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยยังไม่มีสมาธิก็ต้องค้ำให้ถึงสมาธิมันจะได้หมดสงสัยไงไม่งั้นเวลาพระท่านพูดว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อีกก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยแหละฐานกายอยู่ตรงไหนล่ะกายนั่งก็ให้รู้กายนั่งกายยืนก็ให้รู้กายยืนกายเดินก็ให้รู้กายเดินกายนอนก็ได้รู้กายนอนนั่นแหละฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายจิตเป็นนายกายเป็นเบา
ถึงความสำคัญคนเรามันไม่อย่างนั้นเนี่ยทำอะไรมันขาดสติมันไม่มีตัวรู้เมื่อไม่มีตัวรู้แล้วมันก็เป็นโทษจะพูดอะไรออกไปไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการพินิจพิจารณาก็เรียกว่าขาดสติถ้าขาดสติแล้วทำอะไรลงไปแล้วมันเป็นเรื่องเสียเรื่องดีไม่มีแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเรื่องเสียมันไม่มีเพราะอะไรเพราะมันกั้นกองไว้ก่อนว่าควรจะพูดไหมควรจะคิดไหมควรจะทำไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยปัญญามันมีแต่ไม่ใช้เพราะอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วถามว่าจะเอาไปใช้ตอนไหนจะไปใช้ตอนตายเหรอก็พิจารณาอะไรไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเวทนามันมากใช่ไหมคนเราจะตายเนี่ยเวทนามันมากทุกขเวทนามันมากแล้วถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดปัญญาของเราเนี่ยมันแยกไม่ได้หรอกใช่ไหมฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องรู้จักการแยกแยะกายกับจิตแยกทุกขเวทนาให้มันออกจากจิตนะทุกขเวทนาให้มันออกจากกายเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยใช่ไหมพอเรานั่งนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยแล้วแยกสิแล้วถามว่าที่มันปวดมันเมื่อยอะไรมันปวดกายมันปวดจิตปวดไหมใจปวดไหมมันไม่ปวดแต่ที่มันปวดที่มันเจ็บเพราะอะไรเพราะไปยึดว่าอันนี้คือกายของเรานะไม่แยกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่แยกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เก็บไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยกชั่วดีนะไม่แยกศีลไม่แยกธรรมก็เก็บไปหมดเลยแล้วถามว่าใจของเรามันน้อยๆเนี่ยใจของเราที่มันเปราะบางเนี่ยมันเก็บอะไรไว้มากๆเนี่ยเมื่อความโกรธของเราเก็บไว้มากๆอุณหภูมิมันมากมันก็เผาใจของเราให้มอดไหม้ไปหมดบางครั้งระเบิดเลยระเบิดด้วยอะไรด้วยวาจาด้วยกายคำพูดปุสวาทกายก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาให้เกิดโทษแล้วถามเมื่อทำลงไปแล้วจะรับโทษไหมก็ต้องเลยรับโทษคืออะไรล่ะวิบากของกรรมฉะนั้นกรรมคือการกระทำนะเมื่อการกระทำเกิดขึ้นแล้วมันจะมีวิบากเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยวิบากกรรมมันก็สนองเราให้นั้นใจสบายแต่เราทำกรรมไม่ดีมันเป็นวิบากกรรมอันนี้ไม่ดีทำให้ใจเราร้อนอยู่ที่ไหนไม่เป็นสุขจะอยู่ห้องแอร์อยู่ในที่สบายสบายกินดีอยู่ดีนอนดีแต่ว่าใจมันไม่สบายนะมันก็มีแต่ความเล่าร้อนใจเผาใจเราทุกวันแล้วถามว่าทุกวันนี้ใจเราสบายหรือยังใจเราเป็นสุขหรือยังมันยังสุขไม่แท้จริงมันมีเขาเรียกว่าสุขสุขดิบดิบเบื่อเบื่ออยากอยากมันเป็นลักษณะนั้นบางครั้งมันก็เบื่อโอ้ไม่อยากอยู่แล้วเป็นมนุษย์ไม่อยากอยากจะเข้าวัดเข้าวาแล้วอยากไปปฏิบัติธรรมแล้วบางครั้งมันก็มีความอยากอีกอยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่มันหมดไม่หมดสงสัยอ่ะฉะนั้นต้องรู้อารมณ์ตัวเองต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะอย่าไปตามอารมณ์ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตนั้นมันคิดได้ก็ให้มันคิดไปมันอยากจะคิดก็คิดไปเพราะหน้าที่ของมันเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่เราอย่าคอยตามดูมันเฉยๆไม่ใช่คิดปั๊บก็ทำปั๊บเลยไม่ใช่หยุดพิจารณาสักระยะนึงก่อนนะเหมือนกับความโลภของเราเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่เห็นเสื้อผ้าสวยๆนะเห็นกระเป๋าดีๆเห็นรองเท้าแฟชั่นใหม่ๆเกิดความอยากแล้วเรายังไม่รู้จิตตัวเองเลยว่าอันนี้มันอยากแต่ถ้ารู้จิตตัวเองไม่ได้เราต้องถามตัวเองว่าของเรามีหรือยังมันมีมากหรือยังเราขาดหรือเปล่ามันสมควรหรือเปล่าไอเนี่ยตัวยับยั้งชั่งใจใช่ไหมเมื่อเราพิจารณาแล้วมันยังไม่สมควรมันยังมีอยู่ของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่น่าจะสิ้นเปลืองไปเลยมันยังใช้อยู่ได้ไม่ขาดไม่วิ่นไม่ขัดไม่สนนะเราก็อย่าตามใจมันเราก็ไม่เสียทรัพย์ใช่ไหมแต่เวลาเราไปทำบุญนี่คิดแล้วคิดอีกเลยโยมคิดแล้วเลือกแล้วเลือกอีกจะเอาแบงค์อะไรดีนะทั้งที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะเมื่อเราบริจาคไปแล้วเนี่ยมันเป็นของเรานะไม่ใช่เป็นของใครเลยไม่ใช่เป็นของพระไม่ใช่เป็นของวัดเลยเป็นของเราแท้ๆเลยเขาเรียกว่าฝากธนาคารบุญนะแต่เวลาซื้อของนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องพิจารณาเลยว่านี่มันแบงอะไรไม่ต้องเลย
เขาบอกราคาเท่านั้นก็ฟักเลยแต่เวลาทำบุญ

0: แหมพิจารณาจังเลยนะทั้งที่เป็นของเราเพราะอะไรเพราะความตนีเพราะคิดว่าให้ไปแล้วมันอดมันหมดมันจนไม่ใช่นะไอ้เรื่องการให้ทานเนี่ยตมาเชื่อ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะตมาทำบุญไปล้านหนึ่งนะไม่ใช่เงินตมานะเงินวัดทำบุญกฐินไปล้านหนึ่งสองสามวันโยมเขียนเช็คมาให้2 ล้านแล้วเนี่ยโยมนะอันนี้เราไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วจะต้องให้สิ่งตอบแทนมาไม่ใช่มันเป็นอัตโนมัตินะอันนี้พวกเรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้บริจาคพอจะบริจาค ก็โอ้เดี๋ยวก็อดเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็จนไปคิดอย่างนั้นคิดว่าหมดว่าอดว่าจนมันต้องคิดว่าไม่อดไม่หมดไม่จนยิ่งให้ยิ่งมียิ่งมากยิ่งเพิ่มยิ่งพูนคนเราคิดได้อย่างนี้ไหมน้อยคนมากมีแต่ว่าโอ้ให้มากแล้วจะเอาอะไรกินล่ะต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าให้หมดไม่มีอดไม่มีจนคนเราถ้ามีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นแล้วไม่อดไม่ยากไม่ลำบากอันนี้เรามันกล้ากลัวๆเอ้ยจริงหรือเปล่าให้ไปแล้วมันจะเพิ่มได้หรือเปล่าบุญจะเพิ่มเราจะเพิ่มให้เติมให้เต็มหรือเปล่าไปคิดอย่างนั้นไม่เกิดความสงสัยลังเลไม่ต้องสงสัยลังเลทำไปเลยนะถ้าเกิดความสงสัยลังเลเนี่ยเขาเรียกว่าปิดกั้นหนทางของเรานะลองดิลองสิ่งดีๆลองกันบ้างสิ่งที่ไม่ดีลองกันมามากแล้วสิ่งที่ดีๆลองเลยทำให้หมดกายวาจาทำให้หมดตัวนะเพราะว่าหมดตัวไม่ใช่ไปขายบ้านขายช่องขายรถขายทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่หมดด้วยกายวาจาใจของเราให้หมดจากกิเลสหมดจากความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยให้หมดจริงๆอันนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแต่บางครั้งเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะความตนีแต่ลองสละได้ดิโยมมันสบายนะคนเราเนี่ยอันไหนที่เราให้ไม่ได้เนี่ยของที่เรารักของที่เราชอบใจของที่เราหวงเนี่ยนะถ้าให้ได้มันโล่งไปเลยนะแต่ให้ไม่ได้นี่มันยังมีความหวงมันยังมีความห่วงกลัวจะหมดกลัวจะหายไปแต่ให้ไปแล้วเป็นไงสบายนะเมื่อให้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดใจเนี่ยเมื่อบางคนบริจาคทานเนี่ยทำบุญไปแล้วก็ยังมีความติดใจว่าจะเอาบริเงินของเราไปทำอะไรจริงหรือเปล่าจะเอาไปละลายแม่น้ำจะเอาไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่ามันเกิดความสงสัยฉะนั้นความสงสัยเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะปิดกั้นมรรคผลของเราไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าบอกแล้วทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปทำบุญอย่างไรผลลัพธ์ก็ได้อย่างนั้นปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงไม่ใช่ปลูกมะม่วงจะได้ทุเรียนเมื่อไหร่มันไม่ได้หรอกนะเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นฉะนั้นบุญบาปเนี่ยเราต้องพยายามพิจารณาแต่ที่จะพิจารณาด้วยอะไรล่ะต้องใจที่มีความสงบเสียก่อนทำใจให้ว่างๆเสียก่อนทำใจให้มันเป็นบุญเสียก่อนนะถ้าใจยังว้าวุ่นวุ่นวายเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอกเพราะมันยังสับสนไม่รู้จะไปทางไหนมันมีหลายทางให้เลือกเหลือเกินนะมันไม่ไปทางตรงมันไม่ไปสัมมาทิฏฐินะบางครั้งก็ยังมีฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั่นแหละนะเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีตาแล้วศูนย์พวกเนี้ยเขาเรียกปัญญายังทึบอยู่นะคนเราไม่มีอะไรศูนย์เปล่าหรอกไม่มีอะไรศูนย์เปล่าทำกรรมอะไรอันนั้นก็จะได้รับผลกรรมอันนั้นนะอย่างเหตุปัจจัยวันนี้เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบุญสำเร็จหรือปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการฟังปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการพิจารณาจิตตปัญญาปัญญาแล้วจะทำให้ใจเราเจริญขึ้นก็เพราะอะไรภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญาก็คือทำให้ปัญญาเจริญขึ้นฟังแล้วเกิดปัญญาเห็นแล้วเกิดปัญญาลงมือปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาปัญญาที่นี่ไม่ใช่ไปทำมากินปัญญาที่นี่ในทางธรรมก็ให้รู้เรื่อง สัจธรรมความเป็นจริงของร่างกายสังขารของเรานั่นเองดังนั้นคนเราถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะดังนั้นทำความดีไม่ต้องลังเลทำความไม่ดีความชั่วต้องลังเลไว้ก่อนถ้าทำไปแล้วเมื่อวิบากกรรมมันปรากฏแล้วแล้วก็จะมาโวยวายว่าฉันทำอย่างนี้แล้วทำไมผลบุญไม่อำนวยเลยไม่ช่วยเลยแล้วถามว่าบุญกับบาปเราทำอะไรไปมากถ้าทำบุญมากวิบากกรรมมันก็สนองเราให้ใจเราสบายถ้าทำบาปไว้มากแล้วทำบุญนิดเดียวเนี้ยมันจะช่วยจะพยุงกันได้ไงไม่ได้นะฉะนั้นบุญต้องทำให้มากๆบาปละได้ไม่ทำได้เสียดีจะได้ไม่เกิดโทษบุญยิ่งทำยิ่งเกิดทำให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นบุญที่จะบริสุทธิ์บุญที่จะมีคุณค่ามีราคามากที่สุดก็เรียกเป็นยอดบุญก็คืออะไรก็คือภาวนาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียทรัพย์เพียงแต่ว่าเสียสละเวลาวางภารกิจการงานไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องอ้างตราบใดที่ยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้ยังคิดได้ยังมีลมหายใจมีโอกาสภาวนาได้ภาวนาก็คืออะไรก็ทำใจของเราให้เจริญนั่นแหละฉะนั้นคนเราไม่ภาวนาใจมันก็เสื่อมลงไปมันก็ซามลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักภาวนาภาวนาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องพุทโธหรอกจะอะไรก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังของเราคือให้ลมของเรานั้นมันอยู่ในองค์ภาวนาฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราจะทำให้มันเจริญนะมันต้องมีการพัฒนาจิตใจของเราเหมือนกันมันต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจะพัฒนาด้วยอะไรด้วยกรรมฐานนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าต้องมาบวชที่วัดไม่จำเป็นนะยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติรู้เท่านั้นเองอยู่ทำอะไรให้มีอารมณ์ในปัจจุบันทำภารกิจการงานก็ให้รู้ว่าเราทำการงานอารมณ์อยู่ในปัจจุบันอยู่ในการงานนั้นไม่ใช่ว่าอารมณ์อยู่ในการงานแล้วจิตส่งออกไปสู่ภายนอกขับรถก็ให้รู้ว่าขับรถตามองไปข้างหน้าก็รู้ไม่ใช่ตามองไปข้างหน้าจะใจไปไหนก็ไม่รู้ไปคิดถึงอะไรก็ไม่รู้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเป็นยังไงบางครั้งก็เสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้คนอื่นนั้นเสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้ตัวเองนั้นเสียทรัพย์เสียสินนะอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ประจำว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยคือศีล5มันก็ไม่หนักไม่หนาไม่ต้องแบกไม่ต้องหามอะไรเลยไม่ต้องไปขวายไปคว้าอะไรตรงไหนเลยนะเพียงแต่เรางดเว้นไม่ทำข้อห้ามทั้ง5เท่านั้นแหละไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมนะไม่พูดปดพูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อนะแล้วก็ไม่เสพติดของมึนเมาแล้วถามมายากไหมไม่ยากยากเพราะอะไรยากเพราะเราไม่ทำเพราะคิดว่ามันไม่ยังไม่เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงเวลาแล้วของมีค่าเนี่ยไม่เอาแล้วจะไปเอาอะไรเพชรไม่เอาจะเอาอะไรจะเอาก้อนหินก้อนกรวดเหรอแบกไปทำไมให้มันหนักเพชรน่ะเม็ดเดียวแค่กะรัตเดียวมันก็คุณค่ามันมากแล้วก้อนหินน่ะไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงทองคำกับตะกั่วหนักเหมือนกันแหละแต่คุณค่าอะไรมันมากกว่ากันต้องใช้ปัญญานะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญญามีแต่ว่าใช้ไม่เป็นหรือว่าไม่อยากจะใช้ก็ไม่รู้แต่เอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เป็นแต่โทษนั่นแหละแล้วเมื่อเราทำสิ่งไม่ดีฝังไปฝังใจลงไปตอกย้ำลงไปทุกวันมันทำให้เรานั้นเป็นคนหยาบนะพูดอะไรก็หยาบจะทำอะไรกิริยาอะไรก็หยาบไปหมดเลยแต่นักปฏิบัติเนี่ยทำอะไรมันละเอียดนะจะเดินก็เดินแบบมีสติแบบคนมีศีลจะพูดก็พูดแบบคนมีสติมีศีลจะทำอะไรก็ทำแบบคนมีสติมีศีลมีธรรมนะแต่เราไม่ฝึกไม่หัดนี่นึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะเดินก็เดินนึกจะทำอะไรก็ทำบางครั้งข้าวของเสียหายขาดสตินะฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วมันไม่เสียสตังค์เลยนะถ้าขาดสติแล้วเสียสตังค์แน่นอนนะฉะนั้นเราต้อง คอยดูจิตของเราไม่ต้องไปดูการกระทำของคนอื่นใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจหลับตาดูกายของเราดูจิตของเราดูความคิดของเราดูลมหายใจของเราเมื่อลืมตาเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นน้อมเข้ามาในใจในกายของเราเพราะคนเรานั้นมันมีอะไรเป็นแก่นสารสิ่งอะไรที่เราจะเอาไปได้สิ่งอะไรที่เราจะยึดได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดได้ทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องมันก็ยึดได้ตอนที่เราสบายใจนั่นแหละตอนที่เรามีสุขนั่นแหละมันก็ยึดได้แต่พอเรามีทุกข์แล้วใครไม่สามารถช่วยเราได้เลยตัวของเราเองเนี่ยแหละที่สามารถช่วยตัวของเราได้เมื่อเรายำจะเจ็บเราจะตายนี่บางครั้งหมอก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเราก็พยายามไปหาหมอถ้าหมอช่วยได้ไม่มีคนเจ็บคนตายหรอกแต่ทำไมคนบางคนหายบางคนไม่หายทำไมบางคนตายก็เพราะอะไรล่ะเพราะกรรมของเขานั่นแหละฉะนั้นเมื่อวิบากกรรมมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่าไปโทษใครให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมพยายามละกรรมชั่วทำแต่กรรมดีเมื่อละกรรมชั่วแล้วทำแต่กรรมดีแล้วกรรมดีจะตอบสนองเรานั้นให้มีความสุขความเจริญจะอยู่ตรงไหนจะเดินตรงไหนจะนั่งตรงไหนจะนอนตรงไหนมีแต่ความผาสุกเท่านั้นเองฉะนั้นศีลธรรมทำให้เรานั้นมีความสุขสังคมใดก็แล้วแต่ครอบครัวใดก็แล้วแต่ไม่มีศีลไม่มีธรรมครอบครัวนั้นไม่มีความร่มเย็นมีแต่ความทุกข์ความร้อนแล้วถามว่าในวัดไม่มีแต่ความทุกข์ความร้อนไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะในวัดมีแต่คนมีศีลมีธรรมแล้วบ้านเราถามว่ามีความทุกข์ความร้อนมีความวุ่นวายไหมมีเพราะอะไรเพราะบุคคลครอบครัวนั้นไม่มีศีลและไม่มีธรรมฉะนั้นวันนี้เราก็มาได้ฟังนะการปรารภธรรมในเหตุที่ว่ามาบำเพ็ญบุญและกุศลโดยการฟังพระสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสที่เรานั้นนะสวดให้กับหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นเวลาก็เกือบ800วันแล้วนะก็ถือว่าเรานั้นยังมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันตลอดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดถ้าเรายังไม่เบื่อนะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าเบื่อนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งดีภายนอกนั้นจงเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายกำหนัดฉะนั้นคนก็ถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อจะไว้กี่เดือนกี่ปีนะก็จะบอกให้รู้เลยว่าไม่ต้องถามสวดไปเรื่อยๆเทศไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีใครจะฟังนะแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครฟังอย่างน้อยทางบ้านก็ฟังนะเพราะว่าทางบ้านก็ติดตามรายการของหลวงพ่อสนองท่านแล้วเราก็มีโอกาสนะสมัยก่อนก็จะพูดว่าไม่มีโอกาสได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะไม่ได้ไปวัดนะไม่มีใครพาไปวัดคนแก่ก็อยากจะมาวัดอยากจะมาทำบุญเดี๋ยวนี้ก็หมดโอกาสนะแต่ตอนนี้ไม่หมดโอกาสแล้วบางคนอยากจะทำบุญก็ไม่มีโอกาสมาทำบุญด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้อะไรมันสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างนะมาไม่ได้ก็โอนเข้าบัญชีโทรศัพท์มาเอาจะทำบุญนั่นนั้นตะไลก็ได้ทำแล้วเช้ามาก็เปิดวิทยุเปิดทีวีรับศีล5 6โมงเช้าแต่ของเรานี่มัน 3:30 นแล้วก็ตื่นกันมาแล้ว 4:00 ก็สวดมนต์ทุกวันพอ 5:00 ก็นั่งสมาธิ 6:00 ก็สมาทานศีลฉะนั้นศีล5เราต้องสมาทานทุกวันนะโยมตั้งจิตเลยนะให้มันเป็นนิสัยนะให้ศีลรักษาเรานะเราไม่ต้องไปรักษาศีลเขาหรอกศีลจะรักษาเรากายวาจาใจของเรานี้ให้มันเป็นปกติดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญไม่มีโอกาสจะได้ฟังตามแล้วฟังก็เหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องนะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็น อะไรก็แล้วแต่เกาะอยู่ตามเพดานพระท่านเทศไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันฟังไม่ได้แต่เรายังมีโอกาสฟังก็ฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปจิตใจของเราก็จะได้เจริญขึ้นแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกฐินเราก็ได้ทำบุญกันหลายวัดก็ถือว่าเป็นโอกาสของเรานั้นได้ทำทานบารมีเป็นกาลทานเพราะว่าปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติจบลงก็ขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาที่ท่านได้นำพาผู้เหล่านั้นได้รู้จักการประพฤติได้รู้จักการปฏิบัติก็ขอบุญบารมีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยเมตตาโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องในโลกมืดเรื่องของคนที่เคยอยู่ในโลกที่สว่างสวัยมีแต่ความสวยๆงามๆของธรรมชาติในโลกกว้างแต่ทว่าคราวนี้ด้วยผลของวิบากกรรมทำให้ต้องมาอยู่ในโลกมืดนี้เป็นผลกรรมของคุณพ่อเกียงจังหวัดขอนแก่นคุณพ่อเกียงได้เล่าให้ฟังว่าก่อนนี้ตาของเขาทั้งสองข้างก็ยังมองเห็นเหมือนกับผู้คนตาดีๆทั่วไปแต่ทว่าเมื่อ2 ปีที่ผ่านมานี้เองตาของเขาทั้งสองข้างนี้ต้องมาบอดสนิทลงมันเหมือนกับว่าเขาต้องมาอยู่ในโลกมืดแต่เพียงผู้เดียวเขาคิดๆดูว่าคงจะเกิดมาจากวิบากกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตเรื่องเป็นดังนี้สมัยเมื่อเขาเป็นเด็กหนุ่มอายุ15หรือ16ปีนั้นเขาได้จับเอาตั๊กแตนมาบีบตาของมันทั้งสองข้างหลังจากนั้นก็จะโยนให้มันบินขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนที่เขาบีบตาของตั๊กแตนตาของมันจะบอดไปทันทีจะมองไม่เห็นทางไปทางมาเลยพอตั๊กแตนโดนปล่อยมันก็จะบินหมุนหมุนหมุนหมุนวนวนเป็นวงกลมขึ้นไปบนท้องฟ้ามองดูคล้ายๆบ้างไฟตะไลที่เขาจุดแล้วโยนขึ้นไปบนท้องฟ้ามันจะหมุนหมุนขึ้นไปแล้วเขากับเพื่อนๆต่างพากันหัวเราะชอบใจไปตามๆกันเรียกว่ามีความสุขสนุกสนานอยู่กับความทุกข์ของสัตว์อื่นเขาได้ทำกับตาตั๊กแตนแบบเดียวกันนี้อยู่หลายครั้งหลายคราด้วยกันยังมีอยู่อีกครั้งหนึ่งที่เขาเคยแกล้งคนตาบอดตอนนั้นก็คงจะอายุ20กว่าปีเห็นจะได้ในวันนั้นที่หมู่บ้านจัดให้มีงานบุญประจำปีมีชายตาบอดคนหนึ่งได้มาเที่ยวงานกับเพื่อนๆ เขาด้วยเขาเป็นคนบ้านอื่นชายตาบอดคนนั้นให้เพื่อนจูงมาพอเดินผ่านคุณพ่อเกียงจะเป็นด้วยความซุกซนของเขาหรือความคึกขนองเขาจึงขอจูงชายตาบอดจากเพื่อนจากนั้นก็จูงมือคนตาบอดเดินไปเรื่อยๆแต่พอเดินจูงไปได้สักพักก็มองเห็นกองขี้ควายกองหนึ่งอยู่กลางถนนที่เพิ่งเดินผ่านมาแวบหนึ่งในความคิดก็คิดขึ้นมาว่าชายคนนี้จะตาบอดจริงหรือไม่จึงจูงมือของเขาเดินกลับทันที ในจังหวะที่จูงมือกลับมานั้นขาของคนตาบอดก็เหยียบเข้ากับกองขี้

ควายเข้าอย่างจังคุณพ่อเกียงและเพื่อนๆต่างก็พากันหัวเราะชอบใจไปตามๆกันชายตาบอดคนนั้นบ่นพึมพำในใจต้องรู้ว่าคุณพ่อเกียงแกล้งขาวเข้าให้แล้วจากนั้นหลังจากทำแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานเท่านั้นไม่เคยคิดสักนิดเลยว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหนักหนาต่อมาเขาก็ได้แต่งงานกับสาวงามคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันจากนั้นก็ยึดอาชีพทำนาตามพ่อแม่ที่เคยทำมาสิ้นฤดูทำนา

เดียวกันจากนั้นก็ยึดอาชีพทำนาตามพ่อแม่ที่เคยทำมาสิ้นฤดูทำนาก็ได้ไปรับจ้างทำงานทั่วไปเคยฆ่าวัวฆ่าควายมาหลายตัวเหมือนกันในระยะมีลูกมีเมียนี้พระท่านว่ากงกรรมกงเกวียนมันจะหมุนวนหมุนเวียนคือกรรมที่เขาได้เคยก่อเคยสร้างเอาไว้บัดนี้มันก็ได้ย้อนรอยมาสู่ชีวิตของเขาเข้าจนได้คือเมื่อปี2544ตอนนั้นเขาอายุ58ปีหลังจากที่กลับมาจากการทำงานเป็นช่างไม้ก่อสร้างบ้านที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิในเย็นวันนั้นพอเขากลับมาถึงบ้านแล้วก็รู้สึกปวดไม่เมื่อยและเหนื่อยอ่อนตามร่างกายก็คิดไปว่าไปทำงานหนักมาร่างกายคงจะพักผ่อนไม่เพียงพอควรจะไปหาหมอเพื่อให้หมอฉีดยาบำรุงร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงจะดีกว่าเขาจึงได้ไปฉีดยากับหมอที่คลินิกซึ่งเปิดขึ้นในหมู่บ้านฉีดยาตอนเย็นพอตอนเช้าตื่นขึ้นมารู้สึกว่าตาด้านซ้ายมองไม่ค่อยจะเห็นมันเป็นพร่ามัวเขาก็หายามาหยอดตาแต่ก็ไม่หายเป็นอยู่4วันตาของเขาด้านซ้ายก็บอดไปเฉยๆอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นอีก4วันก็ได้ให้ลูกสาวพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพื่อจะให้คุณหมอตรวจดูว่าตาของเขาที่มืดบอดลงไปนี้มันมีสาเหตุอันใดพอที่จะรักษาให้หายเป็นปกติหรือไม่เช้าวันนั้นขณะที่เขาเดินจะก้าวขาขึ้นไปบนรถโดยสารหัวเข่าของเขาได้ไปกระแทกเข้ากับตัวถังของรถอย่างแรงเท่านั้นแหละตาของเขาด้านขวาที่เหลืออยู่ก็มืดบอดสนิทลงไปอีกมันทำให้โลกทั้งโลกที่เคยสว่างสวยต้องมืดสนิทลงทันทีเขาก็ให้ลูกสาวรีบพาไปหาหมอหลังจากที่คุณหมอมาตรวจดูตาเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็บอกว่าเซลล์ตาของคุณลุงอักเสบหมอช่วยอะไรไม่ได้แล้วใจเขานี้หายแวบไปเลยนึกไม่ถึงว่าจะมาตาบอดในยามแก่เขาก็ยังไม่ละความพยายามจากนั้นก็ให้ลูกสาวพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เผื่อคุณหมอจะมีช่องทางช่วยเขาได้บ้างคุณหมอที่นี่ก็บอกว่าหมอช่วยอะไรคุณลุงไม่ได้แล้วเขาเลยให้เมียและลูกสาวพาไปหาหมอดูนั่งทางในหลังจากหมอดูตรวจดวงชะตาและนั่งทางในเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะโรคที่ทำให้ตาของคุณลุงเป็นในครั้งนี้เกิดจากโรคของวิบากกรรมคุณลุงลองคิดทบทวนดูสิว่าเคยไปทำกรรมกับตาของคนหรือสัตว์ตัวใดจนตาขาวมืดบอดมาบ้างไหมเขาก็ตอบไปว่าเคยบีบตาตั๊กแตนจนตามันบอดและเคยแกล้งคนตาบอดหมอดูเลยสรุปให้ฟังว่ากรรมอันใดก็ตามจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราทำเอาไว้แล้วกรรมนั้นก็จะเป็นกรรมของเราทันทีและมันก็พร้อมที่จะสนองคืนกับเราไม่ช้าก็เร็วจะได้รับผลของกรรมที่ตนได้กระทำขึ้นมานั้นแน่นอนดังคุณลุงได้รับอยู่ในขณะนี้พอคุณพ่อเกียงได้รู้สาเหตุแห่งกรรมที่ทำให้ตามืดบอดทั้งสองข้างแล้วใจเขาก็ปล่อยวางไม่เป็นทุกข์ไม่คิดจะไปรักษาที่แห่งใดอีกแล้วจากนี้ไปเขาก็จะยอมชดใช้กรรมที่เขาได้กระทำเอาไว้นั้นสุดแท้แต่กรรมเวร

พราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววผลถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวพั่วอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ยโอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เมตตาของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยวางไว้มันเป็นเมตตาใหญ่ที่คุ้มครองโลกได้เลยเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกได้แต่คนเราไม่ได้มาปฏิบัติกันเองก็เลยจึงเห็นศาสนาแคบๆมองเห็นว่าช่วยอะไรไม่ได้แม้ถ้าเราทำอย่างเขาบ้างเป็นไงวะใครเข้ามาวัดเนี่ยไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วพุทธศาสนาช่วยท่านได้บอกผมไม่มีจะกินแล้วจะช่วยได้ไงไม่ต้องกลัวนับถือพระให้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วคุณก็พ้นจากความยากจนคุณก็พ้นจากความทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์ที่ใจเนี่ยคุณรู้จักพอใจทุกข์ไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนคุณทำใจให้สบายคุณก็พ้นทุกข์ได้อะไรๆมันอยู่ที่ใจของคุณทั้งนั้นเอ๊ะอยู่ที่ใจแต่ท้องมันยังหิวทำไงไม่เป็นไรสัจจะสะสมเรามีเรามีเงินสัจจะสะสมช่วยกันเนี่ยเอาแสดงว่าเราก็มีบทบาทที่จะไปต่อรองได้ทันทีว่านี่เนี่ยพุทธเริ่มมีบทบาทแม่งก็เราแม่งก็พวกคลิกก็ต่อน้ำมาให้ถึงบ้านเลยเนี่ยก็ไปต่อมาจากภูเขาเลยบ้านร้อยหลังคาไม่ต้องไปไหนเปิดน้ำใช้ได้ทันทีนั่นแหละเขามีกองทุนของเขาสัจจะสะสมของเขาเขาจึงเอาเงินกองทุนนั้นมาทำแล้วมาช่วยกันแล้วเขาก็ไปบอกว่านั่นน่ะพระเจ้าประทานให้มาเขามีจิตวิทยาสูงนี่เขาจึงได้ก้าวหน้ากว่าเราไงเขาจึงได้ทำได้สำเร็จเนี่ยแต่นี้เรามันคนไทยเราคนพุทธเรามันตัวใครตัวมันมันแบบนั้นไม่ได้รวมหน้าไม่ได้หันหน้าเข้ามาหากันไม่ได้คิดจะช่วยกันถ้าคิดจะช่วยกันก็ดีสิเอาสิมากองทุนรวมกันแล้วตอนนี้ที่ไหนกันดานที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนน้ำท่วมไฟไหม้ที่ไหนอดอยากที่ไหนยากจนเราช่วยกันเกิดมาแล้วตายแล้วเกิดมาแล้วต้องตายเราทำความดีร่วมกันมีอะไรก็เสียสละกันซะก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วจึงจะมาให้กันเรามาให้กันตอนเป็นนี่ถ้าเราเป็นพุทธใจกว้างเราก็ช่วยศาสนาได้เยอะเลยไอ้นี่คำสอนของพระบางทีมันก็สอนแบบเห็นแก่ตัวก็มีนะโยมทำไปเถอะบุญน่ะทำไปแล้วไม่ไปไหนเป็นของเราโยมก็อยากจะได้บุญอยากจะรวยทำยกใหญ่แต่ไม่ได้อะไรออกมาสักทีกิเลสก็ไม่เคยละเลยโลภ ก็ไม่เบาโกรธก็ไม่เบาหลงก็ไม่เบามันยังตึงแน่นอยู่ทุกอย่างอันนี้แสดงว่าพระสอนให้โยมละแต่พระไม่ละมันก็เลยไม่มีตัวอย่างที่ดีมันก็ยิ่งคล้ายๆว่ามันไปติดตันกันไปหมดไม่มีใครจะแกะออกได้เลยอันนี้มันน่าคิดนะเรามาช่วยดิมาช่วยเหลือสังคมให้มันมองเห็นธรรมะให้ทุกคนเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดที่ใจให้เราก็ต้องดับกันที่ใจศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ดับทุกข์ที่ใจได้เราโกรธแล้วเราก็เลิกโกรธได้เราเกลียดเราก็เลิกเกลียดได้เราอิจฉาริษยากันเราก็ไม่มีแล้วเราเป็นชาวพุทธเนี่ยรักษาอารมณ์โสดาบันไม่เกลียดไม่โกรธไม่ริษยาซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าให้ตัดขาดจากสิ่งพวกนี้เราก็ถือว่าพุทธในแหมสอนให้ตัดขาดจากบาปจากความชั่วเนี่ยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่เป็นเบียดเบียนบ้านอื่นไม่ทาได้ให้ร้ายให้มีแต่เมตตาสงสารคนอื่นพอเรามาเห็นพุทธอย่างนี้ได้มันก็มีหลักยึดก็สบายใจใครมาถือใครมาปฏิบัติมันก็เห็นประโยชน์ทุกคนฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าพุทธศาสนาเราปฏิบัติต้องเราก็ได้รับความสุขของเราเราเห็นในปัจจุบันในชาตินี้ทุกข์มันดับได้ในชาตินี้อันนี้ไม่ใช่เราไม่เห็นนะเรามองเห็นฉะนั้นถึงว่าที่พูดไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่าไปเชียร์คริสต์อย่างเดียว หรือไปยกย่องเขาเขามีหลักการของเขาดีเราควรพิจารณาเอามาใช้บ้างหลักการของพุทธเราก็ดีแต่ว่าไม่มีใครเอามาใช้เองเมตตาของพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยเพื่อแผ่ให้คนพ้นจากความยากจนหมดแล้วเหมือนกับพระเจ้ามาโปรดเลยพรหมวิหาร4เนี่ยแต่ทุกคนเราไม่ได้เอามาใช้กันกลับตรงกันข้ามไม่มีพรหมวิหารโลกจึงวุ่นวายจึงเดือดร้อนเบียดเบียนกันอย่างนี้แต่ถ้าเรามีพรหมวิหารมีเมตตาต่อใจเราจริงๆต่อคนอื่นจริงๆด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยโลกนี้ก็จะสงบสุขจะอยู่กันอย่างไม่มีทุกข์เดือดร้อนไม่มีศัตรูไม่มีภัยไม่มีเวรทุกคนก็รักหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เกิดความอบอุ่นคันนี้จะอยู่บ้านก็อบอุ่นอยู่วัดก็อบอุ่นแหมเห็นคนพุทธเดียวกันนี่มันมีความสุขเหลือเกินเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะเราต่างคนต่างเมตตาต่อกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสังคมนี่มีความสุขมากทำไมเราจะทำให้อย่างนั้นให้เกิดอย่างนั้นไม่ได้บ้างถ้าเราทำให้เกิดได้เมื่อไหร่มันก็มีความสุขอย่างกับวัดธรรมกายเนี่ยเขาก็ทำดีอ่ะธรรมกายเราไม่มองเขาในแง่ดีแล้วเขาสามารถนำนักศึกษานักเรียนอะไรให้เข้าหาสามัคคีกันให้ปฏิบัติทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเขาก็เป็นโครงการที่ดีสอนให้คนรู้จักสงบใจให้ดับความโกรธอันนี้มันก็เป็นโครงการที่เราน่าจะสรรเสริญกันเราพูดเป็นธรรมะพูดเป็นกลางคนเราเนี่ยมันควรจะเอาความดีกันควรจะไม่มองกันในแง่ร้ายควรจะมองกันในแง่ดีบ้างแล้วก็พยายามใครรักศาสนาไหนก็พยายามทำศาสนานั้นให้ดีเผยแพร่ศาสนานั้นให้กว้างไกลก็ถือว่าต่างคนต่างทำหน้าที่กันก็ดีแล้วคลิปเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาก็เผยแพร่เพื่อพระเจ้าของเขาเราเป็นพุทธเราก็เผยแพร่เพื่อพุทธเจ้าเราก็เชื่อพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะเป็นผู้รู้แจ้งของจริงคือเข้าถึงสัจธรรมจริงๆพุทธเจ้าไม่มีอะไรปิดบังเลยเราก็เชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าดีเราก็ไม่ใครจะไม่เชื่อเราก็เชื่อมันก็ช่วยเราได้เหมือนกันฉะนั้นคนไหนจะไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ไปสนใจฉะนั้นจึงว่าศาสนานี่สอนบุคคลให้มันให้คนไว้ที่ชอบอย่างมากเลยอย่างหนึ่งก็ไม่ไปคิดจะเบียดเบียนไม่ไปคิดจะต่อต้านกับใครพระพุทธเจ้าในใบสอนให้คนเป็นศัตรูกันเลยนะแตกอยู่ศาสนาเดียวศาสนาแต่พวกศาสนาของตัวเท่านั้นจังหวะเป็นมิตรเฉพาะพวกของตัวคนอื่นกลับเป็นศัตรูเนี่ยแต่ว่าศาสนาพุทธนี่เป็นแม่ใหญ่ที่สอนให้รักทุกคนกันเลยให้ทุกคนให้มีเมตตาต่อกันห้ามเบียดเบียนกันมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ห้ามศาสนาทุกชื่อว่าเป็นชีวิตมนุษย์แล้วไม่ให้เบียดเบียนกันถ้าเบียดเบียนแล้วถือว่าเป็นบาปเป็นโทษมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะที่มีเมตตาที่สั่งสอนเอาเวไนยสัตว์แล้วไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ให้ทำสงครามไม่ให้เบียดเบียนให้มองกันในแง่ดีให้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรเงี้ยคิดแล้วจริงว่าพระพุทธเจ้านั่นนะเป็นผู้มีใจประเสริฐผู้มีน้ำผ้าหรือไทยผู้มีน้ำใจนั้นประเสริฐบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้แสดงออกมานั้นแสดงออกมาจากใจจริงทุกคนบางทีก็ปฏิบัติกันไม่หมดแต่ถ้าเรารู้ตามคำสอนพระเจ้าเลยว่ามันเป็นคำสอนที่ดีทั้งนั้นเลยคำสอนพระเจ้าเนี่ยดีทุกคำเลยแหมน่าฟังทุกคำดีทุกคำเราจะไปนึกติตรงไหนก็ไม่ได้ถ้าเราไปอ่านนะถ้าเราไปศึกษาเราจะรู้เลยว่าพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งอ่านยิ่งปฏิบัติไปยิ่งทราบซึ้งในคุณของท่านท่านมีเหตุมีผลของท่านท่านฉลาดทำอะไรท่านรัดกุมทุกอย่างอันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าได้รู้เรื่อง สิ่งเหล่านี้ไว้สมบูรณ์อย่างมากเลยจึงได้แก้ไขอะไรได้ดีพระองค์จึงได้มองเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันรักสุขทุกคนน่ะไม่มีศาสนาไหนเกลียดทุกข์เลยไม่ต้องการเสียชื่อเสียงไม่ต้องการมีปัญหาอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเราไม่เข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดประเสริฐไม่มีอะไรจะเทียบเลยพระองค์ถึงเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมนั่นหมายถึงว่าสำเร็จแล้วเนี่ยก็ยังกินเดินนั่งนอนได้อยู่แต่ว่าไม่ตกนรกเท่านั้นเองคือไม่ไปทำบาปอีกแล้วนะทำแต่บุญกุศลอย่างเงี้ยก็เรียกว่าการปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้คนนี้เป็นศัตรูกันเนี่ยแสดงว่าศาสนาพุทธเราก็มีน้ำใจสูงแล้วไม่สอนให้คนเป็นศัตรูกันไม่สอนให้คนลบลาฆ่าฟันกันให้ใช้โดยเหตุผลพระพุทธเจ้าสอนด้วยดีเลยนะแต่ว่าคนเราไม่ตามกันไม่ตามไปเอาตำราข้างนอกมาใช้ก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีเมตตามีความรังเกียจมีการเอารัดเอาเปรียบกันแต่นั้นถึงว่าแต่ว่าพุทธเจ้าก็ยังสอนอยู่ในคัมภีร์ของท่านยังบอกว่าทุกคนมีเมตตาต่อกันให้รักใคร่กันไม่เบียดเบียนกันเราไปที่ไหนเราไปเจองั้นเราก็สบายใจทีนี้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคนเราไม่ได้เอามาใช้เองเลยไม่เห็นความสำคัญที่จริงมันเป็นธรรมะที่มีอานุภาพเหมือนกับมีพระเจ้าบันดาลคือทำอะไรตามท่านแล้วมันได้มรรคผลถึงว่าเรามีศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เราในเห็นว่าทุกข์มันเกิดจากใจนรกมันก็เกิดจากใจสวรรค์ก็เกิดจากใจนิพพานก็คือทำนรกทำสวรรค์ให้หมดไปทำให้มันมีที่พึ่งที่เกาะทางสวรรค์และนิพพานก็เมื่อไม่มีที่พึ่งที่เกาะทางนรกสวรรค์เมื่อมันไม่มีที่จิตมันไม่ไปเกาะนรกสวรรค์แล้วก็ไปยึดนิพพานเป็นอารมณ์ฉะนั้นที่พุทธเจ้าลงมาเกิดนะสร้างบารมี4อสงไขยก็มาแสนมากับก็ดี16อสงไขยก็มาแสนมากับหรือ8อสงไขยก็มาแสนมากับก็ดีพระพุทธเจ้าต้องการเกิดมาช่วยคนคนมันมีทุกข์ทางใจมากคนมีทุกข์ทางใจมากจริงๆคนต้องกินยาตายเพราะทุกข์ใจฆ่าตัวตายเพราะทุกข์ใจร้องไห้เพราะทุกข์ใจเสียใจเพราะทุกข์ใจกินยาตายฆ่าตัวตายยิงตัวตายผูกคอตายโดดน้ำตายกินยาเบื่อตายก็ตายเพราะทุกข์ใจไอ้กายเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกแต่ว่าใจเนี่ยมันทรมานมันเจ็บมันปวดมันรวดมันร้าวมันอึดอัดบอกไม่ถูกก็เลยว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรตายดีกว่าคือเรียกว่าคิดตัดเท่าน้อยเฉพาะตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เห็นโทษเห็นทุกข์ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีทุกข์ทางใจไม่พ้นทุกข์มีทางใจทุกคนเนี่ยที่ว่าดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตแล้วก็ความโลภก็มีความโกรธก็มีหลงก็มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้หาทางดับทุกข์ท่านพบแล้วว่าอริยสัจ4เนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยท่านบอกว่าจิตที่เข้าไปรู้จิตทุกอย่างจิตวิตกวิจารปีติสุขเมื่อจิตไปรู้จิตทุกอย่างแล้วละเอียดรอแล้วจิตนั้นย่อมยกอารมณ์ตัวเองขึ้นสู่วิปัสสนาญาณแล้วเมื่อสู่วิปัสสนาฐานก็สามารถสำเร็จเป็นโสดาบันได้ฉะนั้นมรรคผลมีอยู่ฉะนั้นถึงว่าทุกที่พุทธเจ้าทรงเห็นนะว่าคนเราเนี่ยมันทุกข์จริงๆดีใจเส เสียดีใจเดี๋ยวก็มีเสียใจเขาอย่างนั้นบางทีดีใจทันทีเสียใจมันหลายวันคนเรายังอยากจะเกิดก็ต้องมาทุกข์อย่างนั้นอีกอะไรอย่างนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมองให้เห็นว่าจี้เข้าไปว่าคนที่เดือดร้อนมันทุกข์ใจจริงๆทำไมคนรวยๆมีเงินทำไมจึงฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยคนรวยๆทำไมจึงผูกคอตายคนรวยๆทำไมจึงเป็นโรคประสาทต้องไปอยู่โรงพยาบาลเอาออกบ้านไม่ได้เอาออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ต้องปล่อยไปที่โรงพยาบาลเลยแสดงว่าทุกข์ใจทางนั้นเลยพระองค์สอนให้หาทางดับพระองค์สอนวิธีดับทุกข์เนี่ยมีกรรมฐาน40เนี่ยพระองค์รู้ว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นทางดับทุกข์วิปัสสนาเป็นทางละเด็ดขาดเนี่ยสมถะเป็นการเริ่มต้นดับทุกข์วิปัสสนาเป็นการรู้แจ้งในอารมณ์อันนั้นๆนั้นเรียกว่ารู้จักทางดับทุกข์ฉะนั้นจึงว่าจิตเนี่ยสำคัญเราพุทธศาสนาพระองค์ฉลาดสอนให้ดูเรื่องจิตของเราเนี่ยจิตของพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์แล้วจิตของพุทธเจ้าแต่ท่านสอนให้ดูจิตเราแต่ที่จริงพอดูจิตพวกเราจิตเราเศร้าหมองจิตเราทำบาปจิตเรานึกแต่สิ่งไม่ดีพระองค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจมันกลับมาสู่ปกตินั่นจึงจะพบความสุขเพราะนั้นจึงว่าที่พุทธเจ้าท่านสอนวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่ารู้จิตเห็นจิตเนี่ยมีสติเข้าไปทำสมาธิเสร็จแล้วทำสมาธิทำสมาธิให้เกิดขึ้นก็เข้าไปรู้จิตแล้วก็ไปเห็นจิต

ิตคิดนึกอะไรก็รู้จิตดับก็รู้คือเมื่อรู้แล้วแต่นี้รู้แล้วเราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นไอ้ที่เขาทุกข์กันนั้นเขาไม่ได้ดับที่จิตเขาไม่ได้รู้ที่จิตเขาไปดับที่กายบ้างไปดับที่เรื่องอื่นบ้างแต่ถ้าเราจะดับที่จิตนั้นก็คือดับอย่างนี้เนี่ยคือตอนนี้พอเข้าใจวิธีทางดับทุกข์ก็ไม่มีศาสนาไหนแล้วไม่มีคำสอนศาสนาใดที่จะเสมอเหมือนยิ่งใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์สอนดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็หมายถึงนิพพานได้อย่างอื่นก็สอนให้ไปแค่สวรรค์สวรรค์มันจะเที่ยงหรือสวรรค์มันก็ไม่เที่ยงมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายสวรรค์มันก็มีอายุของเขาสวรรค์มีอายุของเขาแต่ว่านิพพานนี่ไม่มีอายุนิพพานแปลว่าเราดับทุกข์ได้เราไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายเพราะเราไม่ต้องอยากเราไม่อยากตายบ่อยๆนี่นิพพานก็เลยทำให้เรานี้พ้นจากความตายฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้สอนให้ขัดแย้งกับใครให้เรามองเห็นว่าอ๋อทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเราสามารถจะดับได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นคว้าทางดับทุกข์ได้สาวกค้นคว้าทางดับทุกข์ตามพุทธเจ้าได้เราก็ภูมิใจแล้วว่าเราไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเพราะว่าทุกข์นี่สามารถดับได้เราไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปกินยาตายฆ่าตัวตายไม่ต้องไปคับแค้นใจไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรแล้วเพราะภาวนาให้ใจสงบเป็นจิตกุศลส่วนหนึ่งฉะนั้นคนเราบางทีก็ไปพึ่งผู้อื่นอยู่เสมอไปไม่ได้มองตัวเองคือนึกว่าคนอื่นจะช่วยให้เราดับทุกข์ที่ใจเราได้ไม่ได้เราโกรธนี่ใครจะมาช่วยให้เราหายโกรธไม่ได้เราโลภนี่จะใครจะมาช่วยเราหายโลภไม่ได้เรารักนี่จะมาช่วยให้เราเลิกรักเลิกชังอะไรไม่ได้ฉะนั้นใจเนี่ยมันเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าไม่ดีเขาถือว่าไม่ให้เอาไว้ไม่ดีเขาถือว่าเป็นกิเลสที่คิดเรื่องไม่ดีเขาถือเป็นกิเลสเขาพยายามเข้ามาหาความดีฉะนั้นพอเข้ามาแล้วพอมาแล้วมารู้จักละกิเลสเนี่ยพอมารู้จักละกิเลสแล้วจะรู้เลยว่าทุกข์มันดับคนเราทุกข์เพราะความโกรธความพยาบาทความอิจฉาริษยาความไม่สม่ำเสมอของใจนั้นทุกข์ใจทั้งนั้นนรกของใจทั้งนั้นไม่มีใครสร้างความคิดให้เราเลยเราคิดเองความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเมื่อเราคิดมากๆแล้วความหลงก็ครอบงำให้ยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นถูกอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยอันนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เข้าวัดเข้าวาจิตมันก็ไปยึดอยู่กับวัตถุพอตายไปแล้วไม่ได้อะไรตายไปแล้วเราไม่ได้ปล่อยวางเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นทุกข์เห็นทุกข์ที่ใจของท่านว่าใจพวกของคนเราเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะเป็นหัวใจที่ไม่มีที่พึ่งที่เกาะมันจะทำแต่ทุกข์อย่างเดียวจะคิดแต่เรื่องไม่ดีมากๆขึ้นมามันก็เลยต้องทุกข์คนที่ต้องร้องไห้ต้องเสียใจกับความคิดนึกตัวเองเนี่ยมากที่สุดแต่เขาก็ไม่สามารถจะแก้ความคิดนึกเขาได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีครูบาอาจารย์สอนให้เขาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่มีเวลาไปวัดตอนนั้นจึงว่าทุกข์ของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเวลาใดก็ได้ที่เราจะดับได้ทุกเวลาจะกินก็ดับได้จะนอนก็ดับได้จะนั่งก็ดับได้บอกว่าทุกข์ที่ดับได้เนี่ยคือดับที่มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเนี่ยเรากำลังโกรธแล้วนะเราก็ไปกำหนดรู้ว่าเรากำลังโกรธทุกข์ก็ดับเรากำลังโลภแล้วนะไปรู้ว่ามันโลภมากเราก็กำหนดที่ตรงโลภเนี่ยใจมันก็ละความเห็นแก่ตัวได้เราหลงแล้วนะเราลืมตัวแล้วนะเราไม่คิดว่าเราแก่เราตายแล้วเราคิดจะอยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยเราหลงผิดแล้วเนี่ยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วเราก็รู้ว่าจิตเราหลงพอเรามีสติแล้วมันก็พอเราพิจารณามีสติแล้วมันก็ดีขึ้น
มันก็ดับอันนั้นได้ฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักดับทุกข์และไม่เบียดเบียนต่อคนอื่นพระองค์เห็นว่าการรู้จิตตัวเองการเข้าถึงจิตตัวเองนั้นเป็นคำสอนอันสูงสุดที่ทุกคนจะนำหมู่คณะและตัวเองพ้นทุกข์ได้ในเมื่อตราบใดเรายังรู้จักจิตใจของตัวเองฉะนั้นจึงว่าศาสนาไหนก็ดีเขาสอนเพื่อให้ไปสู่พระเจ้าของเขาแต่เราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ค้นคว้าแล้วว่ามีอะไรบ้างในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์รู้หมดแจ้งโลกเลยว่ามันไม่มีอะไรคนเราเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายโลกหน้าก็ต้องหมุนเวียนเหมือนกันถึงจะเรามาเกิดมาเป็นผู้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ต้องมีทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ตรงหน้าอีกเหมือนกันฉะนั้นมันก็ได้รับผลแต่สิ่งที่มันพลัดพรากจากกันฉะนั้นจึงว่าธรรมะเท่านั้นแหละที่จะอนุโลมทำให้ใจของเราสบายได้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยผู้ใดปฏิบัติแล้วเห็นผลทันทีไม่ใช่ต้องไปรอ20วันหรือเดือนแล้วปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เห็นผลเมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ที่หัวใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไรจะหาวิธีดับให้ได้ถ้าดับไม่ได้มันก็สร้างทุกข์มากขึ้นทุกวันมีความโกรธความโลภมากขึ้นมีนำปัญหาแต่ว่าพระท่านเข้าใจอยู่แล้ววิธีดับทุกข์ท่านก็เอาธรรมะเป็นวิธีทางพุทธเจ้าสอนเอามาดับทุกข์ที่ใจรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็รู้มันอย่างนั้นรู้หน้าตาของมันดูลักษณะของมันมันก็เข้าใจฉะนั้นว่านิพพานแปลว่าดับคือเห็นทุกข์นั่นเองนิพพานแปลว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยนิพพานแปลว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยหมายถึงว่าคนเห็นทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกข์ในรูปนามเห็นทุกข์ในอารมณ์ตัวเองนั่นแหละจึงจะนิพพานได้แต่ถ้าคนไม่เห็นทุกข์นี่ก็ยังติดอยู่ติดมนุษย์สมบัตินมนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานนั่นก็เป็นเพียงปรารถนาไปตามปากตามประเพณีเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ใจจริงแล้วไม่ไปใจจริงก็ยังอยากจะมาเกิดหมุนเวียนอยู่กับมนุษย์อีกอะไรเงี้ยพอรักอยู่ในอัตภาพของมนุษย์ทั้งที่บางคนก็แก่แล้วอายุมากแล้วเจ็บปวดทุกอย่างก็ยังไม่อยากทิ้งสังขารยังไม่อยากตายยังอยากจะอยู่ดูลูกดูหลานทั้งที่ก็มีทุกอย่างแล้วก็ยังอยากอยู่ต่อไปฉะนั้นจึงว่าเราได้พบคำสอนพุทธเจ้าอันประเสริฐสุดแล้วนี่เราก็ไม่ได้ใครจะชมเชยอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ว่ากันนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ได้แล้วอารมณ์กรรมฐาน40เนี่ยเป็นอุบายฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงเป็นบาดฐานที่ทำให้ทุกคนได้มีทางดับทุกข์ดับนรกความเร่าร้อนใจตัวเองได้นรกสวรรค์มันอยู่ที่ใจทั้งหมดถ้าใจมันไปเสาะถ้าใจมันเป็นเทวดาตายไปก็เป็นเทวดาถ้าใจเป็นนรกเป็นเปรตตายไปก็ไปนรกเป็นเปรตเหมือนกันฉะนั้นปัจจุบันในสำคัญปัจจุบันเราจะต้องพยายามทางสร้างความดีให้เราได้มองเห็นว่าเราเนี่ยดับนรกได้แล้วไม่จิตใจไม่เร่าร้อนแล้วจิตใจเยือกเย็นแล้วเพราะเรามีสติควบคุมตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้วางตัวเองว่าเราพลาดพลั้งเลยเราก็ทำไม่ดีทุกทีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นว่าทางดับทุกข์พุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกไม่ต้องไปรอชาติหน้าแต่บอกดับขณะที่ใจคิดขณะที่ใจคิดนั่นแหละท่านบอกให้มีสติเข้าไปดับขณะที่ใจคิดแต่เราต้องมีบริกรรมอื่นเข้ามาช่วยอันนี้เมื่อเราเข้าใจความหมายนี้แล้วก็ทำที่ไหนก็ได้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นชาติใดภาษาใดอยู่ที่ใดท่านสอนให้รู้จักทำใจเท่านั้นเองจะทำเวลาใดก็ได้เพียงให้รู้จักใจตัวเองว่าสงบหรือไม่สงบถ้าสงบก็ให้เจริญยิ่งไว้ถ้าไม่สงบก็พยายามหาทางแก้ไขทำใจไม่ให้ฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นจึงว่า
ทำคำสอนพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวหรอกจะไปสาบสูญว่าใครจะกลืนใครจะเอาเราไปไม่ต้องพวกเราก็ปฏิบัติของเราไปเลยกันมันเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธิของเรามาเองก็ไม่ต้องไปทุกข์กังวลอะไรฉะนั้นว่าธรรมะของสอนพุทธเจ้าเป็นทางดับทุกข์เป็นจุดยอดของธรรมไม่ต้องกลัวแล้วว่าใครจะมากลืนกลืนก็ให้เขากลืนไปเถอะเขากลืนเอารัตนตรัยไปเขากลืนเอาแก้วสามประการมากลืนเอาพระพุทธกลืนเอาพระธรรมกลืนเอาพระสงฆ์กลืนเอากรรมฐาน40ไปถ้าเขากลืนได้งั้นเขาจะเป็นโสดาบันได้เขาจะเป็นสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ได้เพราะเขากลืนรัตนตรัยไปเขาจะเอาศัพท์ของเราไปใช้ไงเขากลืนเอารัตนตรัยเข้ามาเราก็ดีสิโอ้เราไม่ต้องไปเผยแพร่เลยเขามาขอเอารัตนตรัยของเราไปเองไปเป็นพระเจ้าของเขาเองพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าเทวดาเนี่ยก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเพราะมีจิตเกิดดับคนที่ยังมีจิตเกิดดับอยู่ก็ถือว่ายังเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าจิตที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วนั่นแหละจึงจะนิพพานถ้าตราบใดคนเรายังมีสังขารมีขันธ์5อยู่ก็ถือว่ามีจิตเกิดดับมีคิดโน่นคิดนี่ถ้าพวกที่ยังคิดได้อยู่ยังรักความสุขอยู่นั้นถือว่าเป็นพวกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอะไรแต่ถ้าพวกที่ไม่มีจิตเกิดดับจิตว่างมันไม่เกิดไม่ดับเลยนะพวกนั้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงเห็นว่าเราควรจะทำดูว่าจิตที่ว่างไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าผู้ที่จะพ้นจากเยื่อมัจจุราชคือพ้นจากความตายมีความสุขสูงสุดนั่นก็คือผู้ไม่คิดไม่นึกผู้ทำจิตไม่คิดไม่นึกอันนั้นจุดยอดที่สุดผู้ที่ยังคิดยังนึกอยู่นั่นยังพ้นไปไม่ได้เพราะยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดเพราะจิตพวกนี้เป็นตัวเกิดสวรรค์ก็ดีจะไปอยู่วิมานชั้นไหนก็ยังคิดยังนึกอยู่แต่ว่านิพพานนั้นเป็นผู้ละความคิดนึกเท่านั้นจึงว่านิพพานนี้เป็นธรรมสูงสุดที่มีอยู่ในศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่สอนให้ละความคิดนึกยินดียินร้ายเพราะในศาสนาอื่นเขาสอนให้คิดนึกให้คิดนึกนั่นคือยังต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่แต่ศาสนาพุทธเจ้าในสุดยอดคือเรียกว่าไม่คิดไม่นึกอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมสุดยอดเป็นธรรมของความดับเป็นธรรมของนิพพานนี่ว่าเรามีของดีไปแล้วใครจะกลืนเราไปก็กลืนนิพพานมันก็ยิ่งดีเขาจะได้เชื่อพระพุทธเจ้าสติว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ตรัสรู้ที่ถูกต้องเป็นสัพพัญญูยุตญาณที่มีความรู้เข้าถึงสัจธรรมจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเขาศึกษาได้มากเท่าไหร่เขาจะเข้าใจได้มากเท่านั้น

อไปนี้ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณาระลึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นแล้วระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายสงบทำจิตใจของเราให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลกายเป็นพระทำใจให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเราเรื่องเก่าๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องที่ยังไม่ถึงก็ไม่ได้ถึงพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราพิจารณาเบื้องบน

ปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมแล้วดูกรูรอบตัวเองนั่งอยู่พิจารณากายใจของเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมยันโคนผมเรื่อยรอบศีรษะตัวเองเรื่อยมาตามท้ายทอยมาตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปยันตะโพกพื้นนั่งแล้วดูกรูเรื่อยไปตามลำขาตะปอมหัวเข่าลำตัวพิจารณาอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามนึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกถึงพระไว้ในใจพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรานึกพระธรรมไว้ที่ใจพระสงฆ์ไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกน้อมเรื่อยไปตามสันหลังเป็นข้อๆไปเห็นกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อเรื่อยไปยันตะโพกพื้นนั่งถึงตะโพกพื้นนั่งก็พิจารณาเรื่อยไปตั้งปลายเท้าขึ้นมาระวังกลางทรงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครพยายามทำใจให้ว่างสว่างสงบเย็นพยายามนึกน้อมเรื่องภาวนาไว้ในใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเราเต้นแรงแล้วก็สังเกตเต้นค่อยก็สังเกตพยายามรู้ว่าที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้พุทโธไว้ที่ใจธัมโมไว้ที่ใจสังโฆที่ใจและใจของเราก็จะสงบเยือกเย็นไปเองพิจารณาอยู่ที่ใจของเราทุกลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ายาวเราก็รู้พอลมให้ใจเข้ายาวเป็นอย่างไรให้ใจออกยาวเราก็รู้ให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นให้ใจออกยาวให้ใจช้าให้ใจเร็วให้ใจแรงให้ใจเบาให้ใจหยาบให้ใจละเอียดก็ระลึกรู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติระลึกรู้กายใจของเราพิจารณาเรื่อยไปมีอาการ32ร่างกายคนเราพยายามพิจารณาทุกลมให้ใจเข้าออกให้ใจยาวให้ใจสั้นให้ใจร้อนให้ใจเย็นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาอยู่ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองไว้เป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณทำเล็ดงากลมติดปลายจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามทำให้ติดต่อกันติดไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกจนกว่าใจของเราจะสงบการพิจารณาลมให้ใจเขาออกเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิตัวเดียวในการควบคุมตัวเองไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นพยายามระลึกรู้อยู่ที่กายใจของเราเมื่อเราพิจารณาลมให้ใจเข้าแล้วให้ใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดไม่เป็นที่พึ่งทางใจของเราแล้วก็พยายามทำเรื่อยๆไปพยายามทำจนกว่าใจของเราจะเย็นลงสงบลงฉะนั้นสมาธิทุกลมให้ใจเข้าออกจึงมีประโยชน์หายใจเข้าเราก็ภาวนาพุทธหายใจออกแล้วก็ภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามส
แสดงพยายามทำความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องมากระทบอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้จนกว่าใจจะสงบพิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีหูทั้งสองข้างมีคิ้วทั้งสองคิ้วมีตาสองดวงดวงตาดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตามีปากมีฟันมีคางมีปากมีฟันมีคางลำตัวของเราเป็นอย่างไรพิจารณาในกายของเราแม้ใจไปพิจารณาถึงคนอื่นถึงเรื่องอื่นเมื่อพิจารณาร่างกายบ่อยๆจิตของเราก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายไม่ค่อยขวนขวายอะไรมากไม่ค่อยดิ้นรนอะไรมากปล่อยละวางอะไรก็ได้เป็นขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำสมาธิจนกว่าใจของเราจะสงบจะสงบมากก็ให้เป็นที่สงบสงบน้อยก็ให้รู้ว่ามันสงบน้อยพยายามทำจิตใจของเราอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นถ้าภาวนาลมให้ใจเขาออกยังไม่สงบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามระลึกถึงความดีที่เราได้สร้างสมอบรมแล้วก็พิจารณานับใหม่ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสองให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสามให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสี่หายใจเข้าพูดในยกโทนับ5หายใจเข้าพูดในยกโทนับ6หายใจเข้าพูดในยกโทนับ7หายใจเข้าพูดในยกโทนับ8หายใจเข้าพูดในยกโทนับ9หายใจเข้าพูดในยกโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นหายใจเข้าพูดในยกโทนับ1ใหม่จนกว่าใจจะสงบไม่คิดอะไรพยายามนึกน้อมวิธีปฏิบัติง่ายๆพยายามนึกใส่ใจของเราก็จะกลายเป็นความสงบฉะนั้นเราต้องพยายามตั้งใจทำสมาธิให้ติดต่อกันพูดลมเข้าโทรลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบไม่คิดเรื่องอื่นฉะนั้นต้องพยายามตั้งสติน้อมเห็นกายใจมีอาการ32รูปแล้วร่างกายของเราจะยืนเราก็รู้จะนั่งเราก็รู้ตัวจะนอนเราก็รู้ตัวจะกินจะคิดจะนึกจะทำอะไรเราก็พยายามดูร่างกายของเราเคลื่อนไหวมีอาบทต่างๆกันเราก็พยายามสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างเราก็ภาวนาของเราเรื่อยไปคิดอะไรเราก็พุทโธกิจอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใหญ่พยายามมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกจนกว่าใจของเราจะสงบถ้านับยังไม่สงบเราก็หัดพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบทำกรรมฐานต้องพิจารณาปัญจกรรมฐานเป็นมูลรากของกรรมฐานต้อง40เราจะบวชมาในพุทธศาสนาเราจะกรรมฐานบทใดก็บทนี้เนี่ยอุปชายะบอกให้เป็นอารมณ์กรรมฐาน40ทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นในการพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาเกสาเกศผมของเราเมื่อก่อนก็ดำยาวต่อไปมันก็ขาว
ไม่มีอะไรเป็นของน่ารักสวยงามก็พิจารณาตามความจริงพิจารณาเกศาผมเกศาผมพิจารณาเส้นผมบนศีรษะของเราเมื่อพิจารณาแล้วว่าผมนี่ก็มีการงอกออกมาแล้วก็มีการเสื่อมไปขาวดำไปในที่สุดพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปฏิกูลถ้าเราไม่ซักไม่ฟอกปล่อยทิ้งนานๆผมเราก็มีเหงื่อใครเป็นของไม่สะอาดทุกคุมขนกลายเป็นขนอยู่ที่ใดก็ไม่สะอาดที่นั้นเพราะเป็นที่ออกเหงื่อออกใครเราปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นเรื่องธรรมดาในร่างกายเราไม่ได้ชำระล้างตาโจนไอโลมาขนเราก็พิจารณาขนคิ้วขนตาขนจมูกขนทั่วตัวแล้วว่าร่างกายของเรามีขนหุ้มรอบมานี่พิจารณาโลมาขนเราก็เห็นขนอยู่ที่ตามตัวเราเหงื่อใครออกทุกเส้นขนถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างขนก็จะเป็นของสกปรกไม่สะอาดดูน่ารังเกียจพิจารณาตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นขนก็ดีผมก็ดีขนก็ดีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆให้เหงื่อใครเปื้อนเปื้อนหรือผมคนตายหรือขนคนตายก็ไม่มีใครอยากถูกต้องดูน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดนขาเล็บพิจารณาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกมาจากมือเท้าของเราพิจารณาว่านขาเล็บพิจารณาเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างไม่ถูปล่อยทิ้งไว้นานๆเล็บเราก็เป็นของสกปรกเป็นของน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดพิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจพิจารณาผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีถ้าเราไม่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ชำระล้างคัดถูแล้วก็เป็นของสกปรกไม่สะอาดทั้งหมดทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีทันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาทันตาฟันตาฟันให้นึกเห็นฟันในปากเราเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกทันตาฟันพิจารณาฟันของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างกินอาหารปล่อยทิ้งไว้นานฟันเราก็มีกลิ่นเหม็นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอันนี้เห็นได้ง่ายฟันของเราพยายามพิจารณาเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจนกว่าใจของเราจะสงบตะโจหนังเราพิจารณาให้หนังหุ้มรอบกายของเราหนังกายของมนุษย์นี่มีหนังผืนเดียวมันหนังสัตว์อื่นเหมือนกันตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าเราก็พิจารณาตะโจหนังหนังนี่เราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่ชำระร่างกายเลยหนังก็เป็นของตกบกมีกลิ่นเหม็นเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาหนังที่หุ้มรอบกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกศาผมเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราจนกว่าใจจะสงบจนกว่าใจจะไม่คิดนึกเรื่องอื่นตัดอดีตอนาคตที่มาก้มลุมจิตใจของเราให้ฟุ้งซ่านไม่เกิดความสงบสุขได้ฉะนั้นพยายามทำสติทำสมาธิให้จิตใจของตัวเองนี่มีความสุขสงบยิ่งขึ้นไปพยายามพิจารณาร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นในร่างกายเราทุกสัดส่วนจึงว่าในร่างกายของเราก็เป็นของไม่สะอาดพิจารณาตามความเป็นจริงฉะนั้นร่างกายคนเราก็มีทวารทั้ง9มีตั้งแต่หูตาจมูกลิ้นกายใจกายใจพุทธเจ้าก็บอกว่าในร่างกายคนเราก็มีทุกสิ่งที่เป็นของปฏิกูลไหลออกมา
ฉะนั้นให้พิจารณาตามความจริงก็เห็นว่าร่างกายคนเรานี่เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเป็นของปฏิกูล

นอกจากอวิชชาคือความหลงตัวเดียวจะทำให้เห็นว่าดีแต่นั้นร่างกายคนเราที่หลงกันอยู่เห็นกันอยู่ก็คือเรายังลืมตัวบ่อยๆก็ไปเผลอยึดว่านั่นอันนั้นเป็นของสวยของงามก็เลยตัดใจไม่ได้ก็เลยเกิดทุกข์เรื่อยไปฉะนั้นเราต้องพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมพิจารณาจนเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้หลักคำสอนพุทธเจ้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นในร่างกายของเราหวนระลึกย้อนไปย้อนมาก็เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆในร่างกายของเราไม่มีอะไรคนเราเกิดมายึดตัวยึดตนแล้วก็ตัวตนก็เอาไปไม่ได้มันก็ต้องตายต้องแตกสลายดับไปในที่สุดในร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพร่างกายคนอื่นหรือสภาพสัตว์อื่นต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องใจฉะนั้นเราก็พยายามยึดหลักธรรมะทำใจให้สบายอย่าไปคิดอะไรมากคิดแล้วมันเป็นทุกข์คิดแล้วไม่เกิดความสุขสงบร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นของที่ห่อไว้เรายังไม่ได้คลี่ห่อออกพอเราคลี่ห่อออกแล้วก็ไม่มีอะไรภายในก็มีหนังเอาหนังออกไปแล้วลอกออกไปแล้วก็มีเนื้อแดงแดงหุ้มรอบกระดูกของเราเอาเนื้อแดงแดงออกไปในร่างกายของเราก็มีแต่ซี่โครงมีกระดูกสันหลังมีกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกศีรษะพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกก็ไม่มีอะไรภายในเอาเนื้อออกไปเอาหนังออกไปเอาโครงกระดูกไปก็ไม่มีอะไรภายในเมื่อเราไม่พิจารณามันก็หลงเมื่อพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่หลงคือเห็นตามความเป็นจริงจิตใจเราก็จะสะดุดมากขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำจิตใจของเราให้ผ่องใสให้เบิกบานยิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากข้าวเกิดจากอาหารทุกชิ้นทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายของเราที่อยู่มาได้นี่ก็ลมหายใจพาไปพามาลมหายใจเข้าพาไปลมหายใจออกเข้าพาไปพามาที่มีทุกวันเนี่ยถ้าลมดับเมื่อไหร่ก็ไม่พาไปพามาจิตเราก็สงบจิตเราก็เข้าถึงความดับร่างกายเราก็เข้าถึงความแตกดับฉะนั้นเมื่อพิจารณางี้แล้วก็ไม่มีอะไรร่างกายคนเราก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของปฏิกูลภายในถ้าเราไม่หลงแล้วก็เห็นสภาวะความจริงแยกธาตุออกไปแล้วร่างกายคนเราเนี่ยมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมดาธรรมชาติไปแต่การปฏิบัติธรรมเราต้องการปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรรมชาติให้รู้ว่าเหนือความจริงเหนือความสัจจะหรือเหนือธรรมชาติธรรมชาติคนเราก็ต้องชอบคิดชอบนึกแต่ว่าธรรมชาติของใจก็พยายามละรูปต่างๆละความคิดนึกจนกว่าใจจะสงบพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณากายภายในบ้างมีกายภายในมีผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณาจนกว่าใจของเราจะสงบพยายามปฏิบัติน้อมมาดูกายดูใจอยู่ตลอดเวลาจะยืนก็ดูจะนั่งก็ดูก็นอนก็ดูกินคิดนึกแล้วก็พยายามรู้ตัวเองมาดูจนกว่าใจของเราจะมีสติมีสมาธิจนกว่าใจของเราจะไม่หลงอันนั้นเนี่ยเราจะได้สติได้สมาธิไว้กับความคิดนึกของเราไม่ให้คิดไปอย่างอื่นฉะนั้นการพิจารณากายใจของเราก็พิจารณาไปเป็นขั้นๆตอนๆไม่ใช่พิจารณาทีเดียวต้องค่อยๆ

พยายามปล่อยละวางให้เป็นภาวนาไปถึงกระชั่งไม่ถึงกระชั่งจะสงบก็ภาวนาไม่สงบก็ภาวนาภาวนานั่นจะเป็นตัวบุญตัวกุศลทำให้จิตใจเราสงบได้สักวันใดวันหนึ่งอันนี้เราต้องพยายามภาวนาไปอย่าได้ท้อถอยอย่าได้นึกว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ได้อะไรมันไม่สงบไม่สงบนั่นตัวสติจะเกิดตัวสมาธิปัญญาจะตามมาฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกพยายามทำใจของเราทำใจของเราสงบได้ก็เป็นบุญกุศลฉะนั้นต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นทำสติมากขึ้นเท่าไรเราก็จะมีความรู้มากขึ้นเท่านั้นพิจารณาร่างกายอาการ32

0: ึ้นเท่านั้นพิจารณาร่างกายอาการ32ให้บ่อยๆอย่าไปติดสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องหัดพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกรู้จักทุกข์สุขอารมณ์ของเราเป็นอย่างไรต้องพยายามกำหนดวิธีทำใจของเราเรื่อยๆไปการทำสมาธิต้องพยายามไม่ให้จิตออกนอกกายทำไว้ในกายใจทำจนจิตของเราเนี่ยไม่ไปคิดอย่างอื่นจนจิตใจของเรามั่นคงไม่ลืมไม่เลือนมีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งกินทั้งคิดนึกอะไรเราก็รู้ตัวเรามีสติสัมปชัญญะอันนี้จิตใจก็จะเป็นบุญกุศลในการที่ระลึกรู้ตัวเองมากขึ้นไม่ลืมตัวเองอย่าไปคิดถึงคนอื่นพยายามตัดใจไม่คิดถึงอดีตอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องที่แล้วมาเก็บมาคิดใหม่ก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่เกิดความสุขไม่เกิดความสงบไม่เป็นบุญกุศลอนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจของเราเล่าร้อนฟุ้งซ่านวุ่นวายทำใจให้เป็นปัจจุบันดีกว่าพยายามละอนาคตพยายามไม่ไปคำนึงกับอนาคตไม่ถอยไปคิดกับอดีตทำใจเป็นกลางวางเฉยจิตของเราจะได้ไม่วุ่นวายไม่บั่นทอนอารมณ์ตัวเองอันนี้เราต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นกินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติคิดนึกอะไรก็ให้มีสติพูดจาอะไรก็ให้มีสติพยายามทำความรู้ไว้ทั้งกินเดินนั่งนอนก็เรียกว่ามีสติโดยการพิจารณาตัวเองบ่อยๆเข้าสมาธิเราก็พิจารณาเวลาเข้าสมาธิเวลาออกจากสมาธิเราก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองออกจากสมาธิพยายามทำใจอย่างนั้นดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราก็จะไม่ไปคิดอย่างอื่นจิตของเราก็จะอยู่กับสมาธิอันนี้เราต้องพยายามเอากายของเราเนี่ยเป็นหลักพิจารณากายของเราเป็นหลักอะไรๆมันก็ไปจากกายใจทั้งหมดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์นรกนิพพานมันก็ไปจากกายใจของผู้ปฏิบัติฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเจริญสติสมาธิให้เกิดขึ้นในกายใจของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรก็ให้รู้ตัวไว้แล้วจิตใจของเราก็จะไม่เผลอตัวจะเห็นตัวเองกินเดินนั่งนอนมากๆขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขสงบทางจิตใจไม่ต้องไปคิดอะไรเรื่องวุ่นวายต่างๆตัดปัญหาทางโลกไปก็เหลือแต่ภาวนาอย่างเดียวอันนี้ก็สมควรเกิดเวลาก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจของเราออกจากสมาธิการจะออกจากสมาธิเราก็ต้องทำใจสบายๆอย่าเพิ่งรีบอย่ารีบลุกขึ้นค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่คุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปอธิษฐานใจก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใคร่รู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อหลีธรรมธโร

ธรรมทานธรรมทานนี้เลิศกว่าทานทั้งหลายการแสดงธรรมะบ่อยๆแก่บุคคลผู้เงี่ยหูลงรับฟังนี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รักการชักชวนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นทรงไว้ได้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาชักชวนผู้ละเมิดศีลให้ตั้งมั่นทรงไว้ได้ถึงพร้อมด้วยศีลชักชวนผู้ไม่อยากให้ตั้งมั่นทรงไว้ได้ถึงพร้อมด้วยการให้ปันชักชวนผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นทรงไว้ได้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลายเรียบเรียงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่23พระสูตร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: วันวิสาขบูชาธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ขอบนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโดยพร้อมเพียงกันวันนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาตี 5:28 นาทีแต่มันก็สว่างซะแล้วขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือวันนี้เป็นวันที่เราจะปลอดโปร่งเป็นวันที่เราจะไม่หวงหน้ากังวลหลังเป็นวันที่เราจะเป็นบุคคลผู้ล้มละลายเหมือนกับไม่มีอะไรแม้แต่ความห่วงใยในเรื่องการอยู่การกินของเราก็ไม่มีเราจักไม่รีบเราจักไม่ร้อนเราจักกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดังที่เราได้กล่าวโทมนการคาถาไป20วลีเมื่อกี้นี้เป็นการยกย่องเทิดทูนบูชาคุณค่าของพระศาสดายังไม่จบลงมีเป็นร้อยๆถ้อยคำที่อุบาลีอุบาสกได้แต่งเป็นกราบเป็นกลอนนอบน้อมนมัสการพระศาสดาประกาศความเป็นสาวกอย่างแก้วกล้าต่อหน้านิคันธบริษัทสมัยนั้นจนเป็นเหตุให้นิคันธนาถบุตรอาเจียนร่าเลือดออกมาเพราะถ้อยคำที่กล่าวเมื่อกี้มันยิ่งใหญ่มากเป็นคาถานะเราได้พูดกันเพียงแค่20คำพี่น้องทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่เราจะได้บุญกันใหญ่หลวงเป็นวันที่เราจะได้กุศลเป็นวันที่เราพร้อมที่จะเสียสละจะปล่อยจะวางเพื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะกระทำทุกอย่างเพื่อการบูชานั่งสมาธิบูชาแสดงธรรมบูชาฟังธรรมบูชาพระศาสดาถ้าผู้ใดยังนอนบูชาอยู่ทางโน้นก็ช่วยอนุเคราะห์ปลุกกันให้ตื่นให้ลุกขึ้นมา น่าสงสารนะเพราะว่าเรามากันหลายคนบางคนอาจจะร่างกายป่วยไข้ไม่สบายแต่จิตใจก็ยังปรารถนาจะบูชาพระศาสดาอุตส่าห์ดั้นด้นมากับเพื่อนกับฝูงเมื่อมาแล้วมันไม่ไหวบางทีกายพอจะไหวแต่จิตใจก็ป่วยขั้นโคม่าไม่ยอมลุกเพื่อนลุกมาก่อนนอนนอนแล้วจะอุตส่าห์ตื่นขึ้นมากวนเพื่อนด้วยบางคนขัวขาขัวขาจักเป็นพ่อใหญ่วันใดขัวขาเอาบุญดอกเล่ากระไดเฮ็ดให้มูเศร้าอยากนอนหย่อนอยู่ได้ขัวขาเล่านั้นถ้าเราไปเห็นจังใดก็ดีเวอร์กันนะเอาบุญหลายอย่างให้อภัยกันไปเมื่อปีที่แล้ววันวิสาขบูชาเป็นวันที่ร้อนมากลมก็ไม่กระพือพัดแม้สักหน่อยเดียวเหือไหลใครหยดทั้งยุงก็เยอะนั่งสมาธิบูชากันในวันวิสาขปีที่แล้วเหมือนกับจะเป็นลมเป็นแรงร้อนเหลือเกินเป็นเหตุให้พี่น้องญาติโยมชาวอำเภอบ้านแพงติดใจในอากาศร้อนในวันนั้นพากันซื้อพัดลมเหล่านี้เอามาห้อยมาพัดนี่เป็นเหตุมาจากความร้อนวันวิสาขปีกายโยมอุดมศิวารมหัวหน้าใหญ่พากันไปอ้วนไปชักไปชวนพี่น้องชาวบ้านแพงเอาพัดลมมาปีนี้ไม่ให้พัดฝนตกกระหน่ำ นี้คืออะไรพี่น้องปีกายนี้เราก็ต่อสู้กับอากาศที่ร้อนอบอ้าวปีนี้เผชิญหน้ากับฝนถ้าจะว่าไปแล้วมันเข้ามันครบวงจรมันสมบูรณ์ในวันประสูติในวันตรัสรู้ในวันปรินิพพานในวันที่พระโพธิสัตว์จุติจากชั้นดุสิตสู่พระครรภ์ของมารดาตลอดถึงวันประสูติออกมาวันตรัสรู้เหล่านี้จะมีลักษณะบรรยากาศของโลกคล้ายๆกันบุพพนิมิต32ประการเกิดขึ้นในโลกในจำนวน32ประการนั้นคงไม่เอามาเล่าจนหมดหรอกข้อที่24บุพพนิมิตข้อที่24มีคำกล่าวว่ามหาเมฆได้ตั้งทะมึนขึ้นท้องฟ้าคำรามหลังจากนั้นสายฝนทั้งหลายก็หลั่งลงสู่มหาทวีปทั้งสี่เปรียบเสมือนอมตะธรรมอมตะธาราของพระศาสดาจะหลั่งลงสู่โลกให้ได้รับความร่มเย็นนั่นเล่าเอาไว้ว่าวันประสูติวันพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตยังลงสู่พระครรภ์ด้วยสติสัมปชัญญะนอกจากแผ่นดินไหวแล้วมหาเมฆก็คำรามท้องฟ้าร้องลั่นฝนก็ตกลงมาในมหาทวีปทั้งสี่หวนฝ่าห้องหำระง่มฝนว่าโย่เพียงหลวงควนคุ้งดาวคึกซาเสี่ยวแสนกอกลางกีบและดูผืดผอมเพ่งถวนเทินแถวมานั่นมหาเมฆเข่าขนงเน่งบังบดสุริญ่าเอียงคำแรงลงใหม่พระจันทร์ใสแสงขึ้นวันเพ็ญทิพหาคำวิสาขาประเสริฐลำวันพระเจ้าสนะม่านฟางฟางผ่าผื่นซอว่าตาเมืองศูนย์ทรงคอยคุ้งดาวนี่เป็นคำกล่าวที่เขียนสะท้อนออกมาจากจิตใจอันละเอียดอ่อนปราณีตละมุนละไมของบรรพบุรุษของเราชาวอีสานบรรยายสภาพในวันวิสาขะท้องฟ้าร้องหวนฝ่าห้องหำระง่มฝนว่าโย่เพียงหลวงควนคุ้งดาวผึกซาเสี่ยวแสนกอกลางกีบลมก็พัดเมื่อวานก็เห็นลมพัดกันอาตมานั่งภาวนาอยู่ชั้นสูงสุดของกุฏิขออย่าให้พัดแรงมากเกินกว่านี้กลัวต้นไม้จะหักทับเต็นท์ทับที่อยู่อาศัยของพี่น้องทั้งหลายหลังจากลมหยุดพัดก็มีฝนลงมาปีนี้ครบวงจรเหมือนกับวันนั้นบรรยากาศคล้ายๆกับความร้อนอันอบอ้าวระอุของแผ่นดินแผ่นฟ้าก็เหือดแห้งเหยหายบรรยากาศเย็นสบายท่ามกลางสายฝนอันฉ่ำฟังเสียงกบเขียดร้องระงมเหมือนบทเพลงแห่งพระธรรมวันนี้ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เสียงกบเมื่อเช้าเวลาล่วงไปตีหนึ่งอาตมาตื่นขึ้นมาแล้วตีหนึ่งก็มานั่งสมาธิสูดบรรยากาศลมพัดเย็นๆเปิดหน้าต่างหมดสายฝนหลั่งลงน้อยๆพอจะเข้าสู่เวลาตีสองฝนตกมากตกมากก็มีความคิดถึงสงสารญาติโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่กันอย่างไรหนอฝนตกนี้จะเปียกปอนสักขนาดไหนอยู่ในเต็นท์ที่เขากางให้อยู่ในกฎในศาลาก็คงจะแออัดยัดเยียดได้หลับได้นอนกันบ้างหรือไม่ถ้ามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่นึกถึงความอุตสาห์พยายามของท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์พยายามพากันมาประพฤติปฏิบัติบูชาปีกายร้อนอบอ้าวปีนี้เข้าสู่ฝนพี่น้องไม่ได้อาตมาไม่ได้นึกว่าจะมามากมายกันป่านนี้ก็เลยทำให้ค คิดเป็นห่วงต่อสุขภาพของท่านสุขภาพกายกลัวจะป่วยจะไข้สุขภาพจิตใจกลัวจะท้อเทหวั่นไหวต่ออุปสรรคดินฟ้าอากาศมีความเป็นห่วงแล้วก็นึกไปถึงพี่น้องชาวมุสลิมเขาบูชาพระศาสดานาบีมูฮัมมัดเดินทางจากประเทศทุกประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามไปสู่นครเมกะนครมดีนาของประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อเปรียบเทียบกับการมาของเราในวันนี้ไม่ได้เสี่ยวไม่ได้เสี่ยวทางโน้นมีแต่ฟ้าจดดินไม่มีต้นไม้เป็นร่มเงาแดดแผดเปรี้ยงทะเลทรายอันแสนจะร้อนระอุวันดีคืนดีเกิดพายุทรายแซนด์สตอมคือพายุทรายพัดมามืดฟ้ามัวดินหลับตานั่งหลับตาอยู่เอาอะไรปิดจมูกไว้พอนั่งนานๆหน่อยสัก10นาที20นาทีทรายก็จะมาท่วมขึ้นมาก็ต้องลุกขึ้นเคลื่อนให้ทรายพัดหนีบางทีเป็นเวลาตลอด2วัน3วันพี่น้องชาวมุสลิมเป็นจำนวน20 30ล้านปัจจุบันนี้ที่พากันเดินทางไปก็พากันไปใส่ชุดขาวเหมือนกับเรานี่แหละเห็นแล้วอาตมาคิดถึงพ่อแม่พี่น้องเราแต่ก่อนไปอยู่ที่นู่นว่าทำอย่างไรหนอชาวพุทธจะนุ่งขาวห่มขาวระลึกถึงวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพี่น้องชาวมุสลิมพากันมาแสวงบุญที่นครเมกกะมะดีนะเขาเรียกว่าฮัจจีฮัจจีพิธีฮัจจีคือพิธีไปถือศีลไปไหว้พระผู้เป็นเจ้าพระอันเลาะที่นั่นไม่ใช่วันสองวันมีการล้มตายกันเป็นจำนวนมากตายเพราะแดดร้อนตายเพราะเป็นลมตายเพราะหอยหิวแต่ท่านเหล่านั้นก็พอใจที่จะตายเพื่อคืนไปสู่พระอันเลาะคืนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าพอตะวันบ่ายคล้อย สนธยาสายันกำลังจะรับขอบฟ้าเสียงสวดมนต์ก้องกังวานในทะเลทรายคิดดูเถิดว่าคนเป็น 20-30 ล้านนี่เสียงจะดังขนาดไหนจากลำโพงต่อๆกันไปเสียงอันละฮอวาฮาดอันฮัมดูลินลาฟังและวังเวงหน้าเลื่อมใสหน้าประทับใจนั้นคือศรัทธาปีนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงคนไทยเราก็มีอาการเสียชีวิตไปหลายคนที่อุตส่าห์ไปเพราะพี่น้องชาวมุสลิมจะมีอุดมคติอันหนึ่งว่าชาติหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ขอให้ได้ไปทำพิธีฮัจญีที่นครเมกกะมะดีนาจึงจะถือว่าสมบูรณ์ที่ได้เกิดมาสมัยก่อนไม่มีรถไม่มีเรือบินไม่มีเครื่องบินพี่น้องชาวมุสลิมพอใกล้จะถึงเหลืออีกสักเดือนสองเดือนอยู่ทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาระเบียนอยู่แถบทะเลแดงอยู่แถบคาบมหาสมุทรอินเดียพากันขี่อูฐพากันขี่ลาไปแรมรอนไปลำบากมากพี่น้องทั้งหลายนั้นเกิดมาจากศรัทธาที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าอาตมามานึกถึงพวกเราทำไมหนอในวันสำคัญเช่นนี้พวกเราจึงไม่พากันสนใจผู้หลักผู้ใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นพระมหาเถระหัวหน้าหน่วยงานราชการหัวหน้ารัฐบาลทำไมหนอไม่พากันปลุกเราเพื่อให้คนเข้าถึงธรรมเช่นนี้เหมือนพี่น้องชาวศาสนาคริสต์พี่น้องชาวอิสลามอาตมาคิดมานานคิดว่าเราถ้าหากยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้บวชในศาสนาเราจะพยายามที่สุดชักชวนพ่อแม่พี่น้องของเราให้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้เข้าถึงศีลถึงธรรมสุดความสามารถที่จะทำได้ความตั้งใจในวันนั้นก็เกิดมาจนถึงวันนี้ พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราตีระฆังตีสามเกือบตีสองเกือบจะครึ่งแล้วนะตีสองเกือบจะครึ่งเพราะตามปกติพวกเรานั้นตื่นมาตีสองอาตมาตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งมา

สมาธิฟังเสียงฝนพอถึงตีสองฝนตกหนักแล้วก็ยังไม่ได้ตีระฆังอาตมาก็คิดว่าควรจะให้โอกาสสงสารเป็นห่วงสุขภาพพ่อใหญ่แม่ใหญ่เมื่อคืนอาจจะนอนไม่ถนัดเพราะฝนตกอาจจะเปียกอาจจะชื้นบางท่านก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาเถอะให้โอกาสอนุเคราะห์สังขารสงสารเมตตาต่อมาก็ตีสองเกือบจะครึ่งพระท่านก็มาตีระฆังพี่น้องก็พากันทยอยมาพวกเราตื่นมาตีสองเกือบครึ่งนั้นพวกเราก็ว่าตื่นมาดึกแล้วแต่ว่ามีคนที่ตื่นก่อนเราตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าๆแข่งฟ้าแข่งฝนตากฝนไม่ได้นอนอยู่ในกฎไม่ได้นอนอยู่ในเต็นในศาลาเหมือนเราหรอกอาตมานั่งอยู่ที่สูงอยู่ที่ห้องนอนที่สูงโน้นเปิดประตูหน้าต่างนั่งสมาธิมองดูทางโน้นทางนี้เห็นแสงโคมไฟติดหน้าผากเดินผ่าสายฝนแถบโน้นเขาตื่นดึกกว่าเราตั้งแต่ตีหนึ่งกว่านิดหนึ่งเขาตื่นไปทำบาปเอาแสงโคมเอาโคมไฟนี่ติดหน้าผากไปหาส่องกบที่มันร้องส่องเขียดที่มันขานส่องนกส่องปลาเท่าที่เขาจะเห็นอะไรที่จะได้ฆ่าพวกเราตื่นมายังตามหลังพวกตื่นมาทำบาปเขาตื่นมาทำบาปขยันกว่าเราตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าเพราะเหตุนั้นพวกเราอย่าถือว่าลำบากลำบนนะผู้ใดยังนอนอยู่ก็ลุกขึ้นมาเสียสู้พวกที่ตื่นมาทำบาปไม่ได้พอเราตื่นมานั่งสมาธิอยู่ก็มีพ่อใหญ่สองสามคนยังนอนเฉยอยู่กลางวงอาตมาก็มีความนึกขึ้นมาว่าโอ้คนทำบุญนี่มันทำยากลำบากเนาะทำคุณงามความดีฝนตกมีร่มนอนศาลาหลังใหญ่พวกตื่นมานั่งสมาธิเต็มศาลาแต่ตนเองก็นอนเฉยสู้พวกโคมติดหน้าผากแข่งฝนไม่รู้งูจะกัดตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาไม่กลัวเลยเขาไปทำบาปในพวกนั่งสมาธิห้อมล้อมอยู่ก็ยังไม่ยอมตื่นมาพอมาถึงตีสี่พวกตื่นมาได้อาตมาเดินไปฉายไฟดูต่อมาก็ตื่นมาก็มาทำขวาขาให้มูอีกบาทหนึ่งว่าคือขากแต่เฮ้อเพิ่นนี่วะคิดในใจเอาก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันพูดให้เห็นภาพพจน์โดยทั่วไปขอให้เราเข้าใจว่าตื่นมานั่งสมาธิตีสองกว่านี้อยู่ใต้ร่มสาราฟังเสียงฝนตกฟังเสียงฟ้าร้องฟังเสียงกบเขียดที่มันร้องระงมนี่ยังไม่ทุกข์ยากลำบากเท่ากับผู้ที่เอาโคมติดหน้าผากแข่งฟ้าแข่งฝนตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าไปหาฆ่าหาแกงหาทำบาปทำกรรมคนในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองปฏิบัติการของกิเลสของคุณธรรมเป็นถิ่นเป็นแดนของผู้ที่จะมาแสวงหาคุณงามความดีเป็นดินแดนของผู้ที่จะมาก่อเวรสร้างกรรมทำมาหากรรมก็ต้องอาศัยโลกอันนี้พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเมื่อคืนเราได้พูดกันค้างไว้วันนี้เราจะพูดต่อโดยไม่รีบไม่ร้อนเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องอีกแล้วสำหรับวันนี้ตัดปัญหาความกังวลเหล่านี้ไปมีแต่คนเก่งคนกล้าทั้งนั้นเมื่อคืนเราพูดถึงเรื่องจิตโลกอันจิตย่อมนำไปเล่าเรื่องทุกอย่างตั้งแต่มนุษย์กลุ่มแรกจิตของมนุษย์ที่ได้พัฒนามาเกิดในโลกเมื่อโลกเกิดใหม่ๆสุดท้ายโลกก็พินาศไปเพราะจิตของมนุษย์ตกต่ำเลวทรามลงเมื่อโลกพินาศไปโลกเกิดมาใหม่ก็จะมีจิต
ดวงใหม่หลายๆดวงที่ยังไม่ถึงความหลุดพ้นที่ได้พัฒนาได้ฝึกฝนอุบัติขึ้นในชั้นอาภัสรพรหมเมื่อหมดบุญก็มาเกิดในโลกที่เกิดใหม่ๆพร้อมกันแม้พระพุทธเจ้าของเราเองพระองค์ก็เคยเล่าว่าพระองค์เคยอยู่ที่ชั้นอาภัสรพรหมถึง7สังวัตตะวิวัตตะกับฟังอย่างนี้ท่านอาจจะงงสักหน่อยหนึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ปนมาเกิดในโลกตอนที่โลกเกิดใหม่ๆพร้อมกับหมู่อาภัสรพรหมตัวท่านเองก็เคยอยู่ในชั้นอาภัสรพรหมเคยหลงเข้าไปปนเข้าไปในวัฏสงสารชั้นนี้ถึง7ครั้ง7สังวัตตะวิวัตตะกับในอาภัสรพรหมนี้อันนี้เล่าให้ท่านฟังย้อนหลังเพื่อจะเชื่อมต่อเมื่อวานนี้หลังจากนั้นเราก็มาพูดถึงจิตพวกเรานี้ก็มาเพราะจิตที่ได้ทำบุญได้ทำกุศลวนมาสู่วัฏสงสารชั้นกลางคือชั้นที่เป็นมนุษย์และเทวดาพระอริยเจ้าชั้นต้นๆชั้นต้นๆระดับโสดาบันขึ้นไปหมดโอกาสที่จะเวียนลงสู่เหตุทิมะวัฏสงสารเปรตอสุรกายนรกสัตว์เดรัจฉานหมดโอกาสแต่จะยังตกค้างอยู่ในมัชฌิมวัฏสงสารและอุตตมอุตตรมัฏสงสารคือวัฏสงสารชั้นกลางและชั้นสูงจากมนุษย์ถึงเทวดาวนไปเวียนมาถึงพรหมโลกส่วนมากพรหมโลกนั้นจะเป็นพวกอนาคามีเมื่อจิตเข้าถึงระดับอนาคามีแล้วขึ้นไปสู่พรหมโลกไม่ยอมกลับคืนมาตั้งแต่ชั้นสุทธาวาส5อวิหาอัตตปาสุทัสสีสุทัสสาอกนิฐาจิตไปถึงช่วงนี้จะขึ้นไปเรื่อยถ้าไปถึงอวิหาก็จะเปลี่ยนไปสู่อัตตปาสุทัสสีสุทัสสาขึ้นไปแล้วก็ไปปรินิพพานหมดไปไม่กลับมานั้นเป็นวัฏสงสารชั้นสูงแล้วก็ไปสุดลงตรงนั้นหลุดออกไปกระแสแห่งวิญญาณก็ไปขาดตรงนั้นวิญญาณนั้นเป็นกระแสจิตที่ได้พัฒนากระแสวิญญาณให้สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อยๆจะถึงความแน่นอนที่ไม่ตกลงไปเบื้องต่ำตรงที่เข้าถึงโสตะอาปันนะหรือว่าโสตะปัตยังคะเข้าถึงกระแสแห่งโสดาบันจิตชนิดนี้จะได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆอะไรเป็นเครื่องพัฒนาจิตช่วยฟังให้ดีนะว่าเครื่องพัฒนาจิตนี้มีอะไรที่ทำให้จิตของเราจะไม่ตกต่ำมาถึงขั้นที่เป็นมนุษย์แล้วก็ไม่วนไม่เวียนย้อนคืนไปสู่ความเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้จะยังวนเวียนอยู่ก็ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจิตระดับนี้จะเป็นจิตที่ได้รับการพัฒนาสิ่งที่จะนำมาสู่การพัฒนาจิตนั้นคือสติช่วยฟังให้ดีนะว่าสติเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีสติเหมือนกันแต่มันน้อยมันไม่มากสติสัมปชัญญะสองอันนี้เป็นเครื่องพัฒนาจิตให้สูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงที่สุดสติสัมปชัญญะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเป็นปัญญาเป็นวิมุตติญาณทัศนะวิสุทธิเป็นความรู้เป็นความเห็นอันบริสุทธิ์จนหลุดพ้นจากขอบเขตแห่งอวิชชาแต่ช่วงแรกนี้ยังอาศัยสตินี้ยังไม่ใช่เป็นตัวที่
หลุดพ้นบริสุทธิ์

ช่วยฟังให้ดีสตินี้เป็นเครื่องมือพัฒนาจิตแต่ในขณะเดียวกันตัวมันเองนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวทำให้บริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะตัวมันเองมันเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เหมือนกับสิ่งที่อาตมาพูดเมื่อวานนี้ว่าทรัพย์เป็นอุปกรณ์สำหรับทำให้เกิดความสะดวกสบายสะดวกในการทำชั่วก็ได้สะดวกในการทำดีก็ได้มีทรัพย์แล้วไปจ้างฆ่าใครก็ได้มีทรัพย์มากๆแล้วไปสกัดกั้นความดีของคนดีไม่ให้เกิดขึ้นในโลกเพื่อเปิดโอกาสสนับสนุนให้ความชั่วขยายขึ้นอย่างกรณีทรัพย์คนชั่วเมื่อยามมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเลือกตั้งเขาต้องการคนดีต้องการให้คนดีเอาความดีมาสู่โลกสู่สังคมแต่คนชั่วมีทรัพย์มากเขาเอาทรัพย์ของเขานี่ไปสกัดกั้นความดีของคนดีไปเที่ยวจ้างไปเที่ยววานคนโน้นคนนี้ให้เลือกเอาเขาขึ้นมาทรัพย์นี่มันมีโทษมากๆถ้าทำผิดแม้แต่คนดีก็ไม่มีโอกาสจะโผล่จะเกิดขึ้นมาเพราะถูกทรัพย์ของคนชั่วสกัดกั้นความดีของคนดีเอื้ออำนวยให้ความชั่วระเบิดระบาดขึ้นเกื้อกูลแก่การขยายความชั่วต่อไปนั่นสตินี้ก็เหมือนกันเป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาจิตให้จิตนี่ดีขึ้นสูงขึ้นหรือจะพัฒนาไปในทางทำชั่วก็ยังได้เวลาเขาไปป้นบางคนมันมีสติมันมีสมาธิจนไม่ตื่นไม่วอกแวกเอิ้นว่าทุนป้นทุนหลักคนบ่เคยล่มไปบังแหน่เจ้าย่างยองไปหมาเห่าว่องบาทเดียวก็แลนดอกไอ้พวกที่มันมั่นคงมันมีสมาธิมันมีสติแต่สติของนักเลงสมาธิของคนพาลมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมันทำพิษภัยได้อย่างใหญ่หลวงเขาไปป้นเขาอย่างไม่สะทกสะท้านไม่วอกแวกป้นกลางวันแสกๆรอยนวลไปเพราะนั้นสติบางสำนักทำสมาธิฝึกสติอย่างเดียวเน้นแต่สติอย่างเดียวลืมไปว่าเลยสติไปนั่นมีอะไรมีสัมปชัญญะควบคุมกันจนไปถึงจุดหนึ่งสติกับสัมปชัญญะเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นความรู้เป็นมหาปัญญาตรงนี้แหละจิตทุกๆดวงนี่ถ้าฝึกแต่สติไปถึงจุดหนึ่งสติตื่นโพงมากไปมันก็เลยเถิดไปไม่มีสัมปชัญญะถ้ามิฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านฝึกสมาธิท่านฝึกมีสติมามากมากแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แม้แต่เวลาเกิดมาเนี่ยท่านจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเข้าสู่ครรภ์ของมารดามีสติสัมปชัญญะสะโตสัมปชาโนกุฏฉิงมีสติมีสัมปชัญญะสะโตสัมปชาโนกุฏฉิงโอกมติเรามีสติมีสัมปชัญญะก้าวลงสู่ครรภ์แม้แต่เวลาท่านเกิดนะท่านเข้าสู่ครรภ์มารดาก็มีสติมีสัมปชัญญะที่มันฝึกมาเป็นแสนมหากัปฝึกมาเวลาเกิดจากครรภ์มารดาสโตสัมปชาโนโพธิสัตโตสะโทสะโตสัมปชาโนกุจิงนิกมติพระโพธิสัตว์คลอดประสูติจากพระครรภ์ของมารดาด้วยสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเต็มถึงขนาดนั้นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่

ก็พร้อมมันก็พร้อมอันนี้เรียกว่ามันเต็มเปี่ยมขนาดนี้ฝึกมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับแสนมหากัปนี่แสนโลกจึงทำให้สติระดับนั้นยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่ามณีพัทธะชื่อเพราะเหลือเกินนะชื่อยักษ์ตัวนี้ชื่อไว้แน่ชื่อดีขนาดมณีพัทธะยักษ์ชื่อแกไพเราะมากไม่น่าจะเป็นยักษ์เลยในพระไตรปิฎกเช้าๆจวนจะสว่างแกก็ไปยืนร้องเพลงยักษ์สัมมาทิฏฐิอยู่แกก็ไปยืนร้องเพลงสติมะโตสทาพัทธังแกว่าอย่างนี้ผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อผู้มีสติย่อมพบแต่ความสุขผู้มีสติย่อมหลุดพ้นว่าเนี้ยเวรานะมุจติหลุดพ้นจากเวรก็เพราะสติคือมณีพัทยักษ์เนี่ยแกได้เคยเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมแล้วแกก็ปฏิบัติธรรมเน้นสติสัมปชัญญะต่อมาเมื่อแกเป็นยักษ์ยักษ์นี่อย่าได้หมายถึงตัวโหดร้ายอย่างเดียวนะพระเจ้าพิมพิสารโสดาบันเมื่อท่านตายไปแล้วท่านก็เป็นยักษ์แต่ยักษ์นี่ยักษ์ชนิดโตยสติโสปุตาอยู่ในมหาสมยสูตรพูดถึงยักษ์พูดถึงกุมพันอิทธิมันโตมีฤทธิ์ชุติมันโตสว่างสวัยอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตมีวันนะอันยิ่งใหญ่ยัตสสิโนมมียศอันรุ่งเรืองโมธมานาอภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวันนังก็พากันมาชื่นชมยินดีอนุโมทนาภิกษุในป่ามหาวันอันยิ่งใหญ่แปลว่ายักษ์ชนิดนั้นเป็นยักษ์ที่มากราบมาไหว้มาชื่นชมมายินดีกับพระสงฆ์องค์เจ้ากับเหล่าผู้ประพฤติธรรมเพราะนั้นพวกเราพอพูดถึงยักษ์ก็คิดไปว่าจะโหดร้ายทารุณแย่เขี้ยวมาหักคอกินคนโน้นคนนี้นี่เมื่อกี้เราสวดบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าไป20คำที่สรรเสริญไปนั้นถ้าวันตอนบ่ายเราสวดต่อไปถึงคำที่70กว่าไปหา80หา90ก็จะได้ยินคำหนึ่งว่ายักขัสสะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นยักษ์เป็นหัวหน้าแห่งยักษ์โหดร้ายนะถ้าท่านเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นหัวหน้ายักษ์เนี่ยวันนี้ถ้าสวดต่อไปเพราะว่าคำนี้เป็นคำบาลีกลางๆดอกคนสมัยโบราณในอินเดียเขาจะมองสองมุมถ้าขึ้นต้นว่ายักษ์เนี่ยจะมองสองมุมถ้ายักษ์หนึ่งอย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็เป็นยักษ์ยักษ์ชติตระพาลิงกโรตีติยักษ์โคบุคคลใดที่คนทั้งหลายต้องกราบไหว้ทำพาลีกรรมพาลีกรรมคือเอาของมาให้ด้วยกินอาหารการกินภาษาโบราณภาคอีสานว่าพอกพาลีได้ยินไหมว่าพอกพาลีพอกผีพาลีผีเอาแนวไหนไปแนวหนึ่งไปเลี้ยงผีให้ผีกินจำได้ไหมคนโบราณว่ามาฆ่ากันมาเยอะมากินยาสูมั่วเมาสาเทียนยอมมากกินเขาพอกทั้งพาลีเขาพอกตามที่คนหมอบให้เขานั่นจังได้กินจนว่าล่ำดับเท้าพายรุ่นมาเฮาใหญ่มานี้ย่ามากินเขาหนามเฮาจังเอิ่นใส่ผีเขียนไว้ในหนังสือบั้งจุ่มหลักคำผูกสามของประเทศลาวว่าคนลาวเนี่ยถือผีถือสางผีไทยผีแถนไทยมาจากภาษาจีนแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์เทียนไทยพ่อแม่บรรพบุรุษของเราสมัยโบราณนู่นศาสนาของเราความนับถือของเรามันใกล้ชิดกับชาวจีนถือพ่อถือแม่ว่าพี่น้องชาวจีนพ่อแม่ตายทำห่วงซุ้ยไว้กราบไว้ไหว้คนลาวของเราคนไทยคนลาวของเรามาตามลุ่มน้ำโขงตั้งแต่นู้นตั้งแต่อาณาจักรหนองแสตาลิฟูทะเลสาบเออไหคุณหมิงนู่นมณฑลยูนาน
คุณมีเดี๋ยวนี้คนลาวเต็มตึ้งอยู่นู่นเอาบุญพระเวทแห่บังไฟกุ๊บอยู่คนพวกเรายังไม่ได้ขึ้นไปอีกหน่อยเขาทำถนนจากเมืองลาวไปบ่อนกเต็นออกไปคุณหมิงพวกเราจะได้ไปเที่ยวกันแหละเราก็นึกถือศาสนาถือผีพ่อผีแม่ผีไทยผีแถนแบบเมืองจีนนั่นแหละพอจะกินข้าวก็เอาอาหารการกินเลี้ยงผีเอิ้นว่าพอกพลีไอ้พลีคำนี้เป็นภาษาบาลีเมื่อวานยังพูดถึงปัญจพลีกตาโหติกระทำพลีกรรมห้าอย่างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ตายแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านปุพพะเปตพลีไอ้พลีพลีนั่นไม่ว่าของที่เอาไปให้ให้อยู่ให้กินของที่เขาเอามาถวายพระถวายพวกเราผู้นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยก็เรียกว่าพลีกรรมเอาข้าวน้ำโภชนะอาหารมากระทำพลีกรรมแก่สมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้นุ่งขาวห่มขาวเพราะนั้นผู้ใดที่ผู้คนทำพลีกรรมทำด้วยความกราบไหว้เคารพเลื่อมใสบุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์มันก็เลยละเอียดพวกเราเข้าใจว่ายักษ์มันต้องหากินหัวหมูกินเลือดแดงๆมันเข้าใจอย่างนั้นยะชะตะปรพลิงกโรตีติยะโคนี่ผู้ใดอันบุคคลทั้งหลายต้องกราบไหว้ต้องทำพลีกรรมบุคคลเหล่านั้นแหละชื่อว่ายักษ์พระพุทธเจ้าก็เลยเป็นจอมโจกแห่งยักษ์แต่นี่เอาทำไมมาถึงยักษ์ล่ะมาจากไหนจึงมาหอดยักษ์ล่ะเนี่ยถามคืนนึงฟังถูกไหมเนี่ยจับต้นเขาได้ไหมเนี่ยสงสัยลืมกันหมดแล้วพูดถึงสภาพแวดล้อมของยักษ์ย้อนคืนสู่บทเดิมมะนีพัทธยักษ์ยักษ์ที่มีชื่อไพเราะมากอยู่ในยักขะสังยุตสังยุตตนิกายสคาถาวัคพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่812นี่ให้ทางอาจารย์มหาประสิทธิ์ไปค้นอ่านยักษ์ชื่อเพาะตัวเนี้ยมาร้องเพลงบอกพระพุทธเจ้าว่าสติมะโตสทาพัทธังก็ว่าอย่างนี้สติสุขเมโสสุเมธติผู้มีสติย่อมมีความสุขอยู่ทุกเมื่อผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อคนที่มีสตินั้นย่อมหลุดพ้นจากเวรพระพุทธเจ้าได้ยินพระพุทธเจ้าได้ยินท่านฟังท่านมันพูดถูกถูกเมื่อหมดสติมะโตสทาพัทธังนี่เป็นคำกล่าวของยักษ์พระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าอันนี้ถูกผู้มีสติย่อมเจริญผู้มีสติย่อมเจริญผู้มีสติย่อมพบกับความสุขอันนี้พระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าถูกต้องแต่พอยักษ์บอกว่าผู้มีสติย่อมหลุดพ้นพระพุทธเจ้าหั่นก็เลยพูดร้องเพลงตอบยักษ์ตัวที่บอกว่าผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อผู้มีสติย่อมพบกับความสุขแต่ผู้มีสตินั้นยังไม่หลุดพ้นเป็นว่าอย่างนี้ณเวลาณปริปริมุตจติผู้มีสตินั้นก็ยังไม่พ้นจากเวรดอกคือยังไม่สามารถจะบรรลุธรรมบริสุทธิ์ได้ที่ถึงที่สุดแต่ถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีที่งามมากถ้าเมื่อใดเผลอสติลงไปเมื่อนั้นก็ล้มละลายอาตมาเคยไปปฏิบัติธรรมแบบฝึกแต่สติเมื่อตอนเป็นคารวาสก็เป็นฮิปปี้อยู่นี่3ปีที่อาศัยการปฏิบัติธรรมโดยเน้นแต่สติซึ่งเราก็แสวงหาเพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับอุปนิสัยครูบาอาจารย์มีที่ไหนก็ไปทำตัวเป็นคนว่านอนสอนง่ายแม้เราจะศึกษามามากจะเรียนมามากก็เอามันกองไว้ไม่ให้มันเป็นพิษเป็นภัยทำตามด้วยความเต็มใจสมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆผู้ใดชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมาก่อนอาตมาจะเข้าไปถามไม่ว่าพระไม่ว่าคารวาสผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเขาบอกแล้วก็ทำทีนี้ยอมลดว่าเราเนี่ย
มันเรียนมามากมันอาจจะพลุงพลังยอมเป็นคนโง่ที่สุดลองดูแล้วก็ไปทำไปฝึกสติปรากฏว่าดีใจมีแต่คนสนับสนุนเขาเรียกว่าเข้ากรรมฐานเข้าไปในห้องไม่ได้พูดกับใครดอกมีแต่คนเอาข้าวไปให้กินไม่ได้พูดแม้แต่ผู้ที่เอาข้าวไปให้กินเขาสนับสนุนป่านนั้นต้องการให้เราฝึกสติให้เราเข้าถึงศีลถึงธรรมเห็นหน้าผู้ที่หิ้วเป็นตัวมาส่งนี่น้ำตาไหลภายในโอ้ยสมาดีแท้เนาะบ่แม่นผีบ่แม่นหนองไหลเสือบ่ถึงกันบ่แม่นพ่อแม่นแม่สมาดีแท้หาแนวมาให้อยู่ให้กินสิกุ้มเพิ่นบ่เนาะเฮานี่เนาะตอนนี้มันลำพึงลำพันเองมันดอกตั้งใจทำแต่ความเพียรขันบ่ได้หายก็ให้ได้กุ้มคาเข่าคาหนามเพิ่นหิวมากแน่เด้อเมื่อกับเรามาที่นี่พวกแม่ครัวนู่นนะพวกเราเลยลืมนึกถึงคิดถึงข้าเจ้าเนี่ยบ่พ่อใหญ่สั่งพวกนี้มีงานมีการเหนื่อยท่านเหล่านั้นไม่มาได้มาทำอย่างเราไม่ได้มานั่งดูลมหายใจอย่างเราดอกยุ่งยากลำบากญาติบ่พ่ออยู่ญาติบ่พ่อกินตายไปแล้วหลายคนตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมา 5-6 ปีที่เราทำบุญหาเนี่ยนายชุนคนหนึ่งนายอมรคนหนึ่งตายกว่าลายบาปบางไม่จนหอดมือตายพูดพร่ำจนสิ้นใจย่านบ่พอกินผู้ปฏิบัติธรรมหลายลายบาปแสดงว่าจิตใจผูกพันอยู่กับการทำโรงครัวอยากจะให้ผู้ปฏิบัติธรรมพวกนั้นตายไปขึ้นสวรรค์แต่พวกเรานี่จะตายไปลงนรกหรือจะขึ้นสวรรค์ก็เอาให้ดีอาตมาก็มานึกถึงสมัยนั้นวันหนึ่งนั่งอยู่มันไม่มีอะไรมันมีแต่น้ำตาไหลมันร้องไห้เองมันว่ากลัวจะไม่คุ้มค่ากับคุณงามความดีที่คนอื่นเขามาอุปถัมภ์คำจุนทนุถนอมแต่ละวันแต่ละวันมีแต่อาหารดีๆเอามาห้อยใส่เป็นโตเอามาห้อยไว้ให้เราเขาให้เราเข้ากรรมฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าสมัยก่อนมีไหมหนออย่างนี้ทำไมมีแต่คนดีๆอยากจะให้เราดีเราก็ยังไม่ดีบางทีเราก็คิดเหมือนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้บวชก็เลยมาคิดต่อไปว่าในโลกนี้จะมีประเทศไหนบ้านไหนเมืองไหนที่จะดีเหมือนประเทศไทยที่มีคนคอยสนับสนุนให้เราปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะบอกว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลกถ้าท่านชอบเข้ากรรมฐานไม่ต้องพูดไม่ต้องจากับใครมีคนเอาข้าวไปให้ท่านกินไม่ต้องทำอะไรทำแต่กรรมฐานอย่างเดียวอย่างนี้ไม่มีที่ไหนในโลกมีแต่ในประเทศไทยวัดเนินพะเนานั้นแห่งหนึ่งจังหวัดหนองคายวัดที่อาตมาได้เกิดขึ้นได้บวชที่นั่นเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ใดต้องการจะไปเข้ากรรมฐานที่นั่นก็พร้อมต้อนรับแต่ท่านต้องทบทวนว่าตัวท่านเองนะจะทำให้มีบุญมีกุศลคุ้มค่ากับการสนับสนุนของบุคคลเหล่านั้นไหมวัดเพลงวิปัสสนาแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็คงมีอีกหลายวัดได้ยินว่าทางภาคกลางวัดอัมพาวันสิงห์บุรีวัดอะไรเนี่ยมีอยู่หลายวัดที่สนับสนุนให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องทำอะไรเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องแลบอาตมาก็เคยไปเข้าอย่างนี้มาเหมือนกันเอามาต่อกันคงจะได้สัก3ปีเป็นคารวาสอยู่2ปีกว่าที่ได้เข้าอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นพระใน1ปีเต็มๆที่ไม่ได้พูดกับใครแล้วก็กินข้าวแล้วก็ทำความเพียรแต่ท่านเน้นให้กระทำเจริญแต่สติอาตมาในตั้งใจทำจนผมหล่นไปส่องดูไปอาบน้ำค่อยๆส่องลงไปเห็นเงาตนเองผมมันหายไปไหนหมดเพราะว่าเรากินน้อยเกินไปเรานอนน้อยเกินไปละลึกถึงเวลาใดเห็นหน้าคนที่หิ้วเป็นโตมายื่นให้เราพอนอนตื่นขึ้นแล้วลึกถึงบุคคลเหล่านั้นเหมือนมันมีสปริงในร่างกายมันรีบพุ่งผันขึ้นมาลดมานอนตายอยู่นี่เฮ็ดหยังมันด่าเจ้าของ
เราบวชมานอนอยู่นี้หรือเขาเอาข้าวเอาปลามาให้มันคุ้มไหม

จะตกนรกหลุมไหนหนอมานอนอยู่ตรงนี้มันด่ามันเองรีบลุกขึ้นอาการนอนของอาตมาน้อยลงน้อยลงจนมีความรู้สึกว่าไม่รู้มันนอนเวลาใดรู้สึกก็ตื่นรู้สึกก็ตื่นตื่นรีบลุกตื่นซิบเถื่อลุกขึ้นซิบเถื่อนั่งรับนั่งงอกนั่งแงกประหันบาทเนี่ยเอาไปเอามาสงสัยมันคงไม่มีอาหารเลี้ยงมันพอหรืออย่างไรผมหล่นลงบางลงบางลงบางลงแต่สิ่งที่ปรากฏเห็นบ่อยๆคือเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันมักจะเป็นบ้าบ่อยๆปีหนึ่งหลายๆคนเข้าทีหลังก็เป็นบ้าทีหลังเข้าก่อนก็เป็นบ้าก่อนเฮ้ดูตัวเองแม่กูก็จะบอกเป็นบ้าคือหมู่พ่อน้องก็ดูอยู่การฝึกสติอย่างนี้การฝึกสมาธิการเจริญกรรมฐานอย่างนี้มันน่าจะดีขึ้นคนดีๆทั้งนั้นที่ตั้งใจมาปฏิบัติทำไมต้องเป็นบ้าคำถามเหล่านี้ก็คืนมาถามใจนึกถึงสมัยพุทธกาลบางคนเป็นบ้าแก้ผ้าแก้ผ่อนจนจะหมดสตินางปตาจาราผ้าไม่มีสักชิ้นเป็นบ้าคิดถึงลูกสองคนตายไปผัวคนหนึ่งตายไปในวันเดียวกันพ่อตายแม่ตายพี่ตายความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่เธอหมดสติสัมปชัญญะเหลือแต่จิตที่แสดงไปตามอำนาจแห่งสัญชาตญาณร้องไห้หัวเราะแก้ผ้าแก้ผ่อนไปพระพุทธเจ้าแสดงคำให้ฟังนิดเดียวมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็บวชเจริญประพฤติปฏิบัติธรรมต่อมานางก็เป็นพระอรหันต์มีหลายๆคนที่เสียศูนย์แล้วกลับดีขึ้นแต่พวกเรามีแต่คนดีๆทั้งนั้นตั้งใจไปปฏิบัติธรรมแล้วกลายเป็นบ้าบ้ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติน่าจะมีอะไรผิดเทคนิคน่าจะทำให้ดียิ่งขึ้นกับเสียอาตมาก็นึกถึงเราก็มีสติดีจนถึงขนาดที่ว่านึกจองหองนึกจองหองในใจใช้ภาษาโบราณว่าจองหองแปลว่าจังไรจองหองก็แปลเองมันคงจะจองขึ้นไปพุ่นละจนหองหองสูงสูงพุ่นละถ้าเป็นภาษาพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอัสมิมานะถือตนเองอย่างสูงส่งว่าตนเองนี่เก่งมากเพราะในขณะที่ฝึกสติเพียงแต่ให้รู้ตนเองอย่างเดียวรู้จิตรู้ใจมันรู้เข้าหนักๆจนมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะกลัวกิเลสตัวไหนเลยในโลกเนี่ยเอ้ยบริยานหัวมันดอกไปกว่าฉันมันคิดอะไรขึ้นมาเรารู้มันหมดเข้าใจว่าตนเองเก่งมากจนนึกจองหองพองขนขึ้นมาว่ามันจะมีอย่างอีกป้าแนวเจ้าของเสียยานกิเลสนี่เฮ้อวะสันคิดไปหาอะไรก็ไม่น่ากลัวโอ้ยมันมาเท่านี้มันตบขมับทีเดียวเพ้อแป๊บเดียวฝรั่งสาวโป๊ะเอามาหาทีเดียวเท่านั้นแหละมันชวนไปเป็นลูกเขยพ่อมันเท่านั้นแหละจ้ากมันไปใส่บะซุ่มนั่นเฮียขอบพ่อขอบบาดเนี่ยนั่งอยู่ว่าคืนมันไม่ได้อยู่นี่ไรจิตนั่นมันจะไปเป็นลูกเขยพ่อฝรั่งนุ่นเมืองคักบาทไงวะสมน้ำหนาฉันว่าเก่งแถเจ้าบาทไงวะสันลุกขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งร้องไห้ไปด้วยสมเหตุเวทนาจิตใจของเราเข้าใจว่าเราเก่งสติของเราเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเมื่ออะไรคิดมามันทันสติมาจากภาษาสันสกิตว่าสระแปลว่าลูกศรนั่นแล่นไปอย่างรวดเร็วทีนี้พอมาเป็นบาลีมันเป็นสตามันเป็นสติคือความระลึกรู้ระลึกทันบัดนี้มันอ่อนตัวยวบเลยอาตมาก็น้อยใจว่าเรานี่ไม่ได้มีอะไรดีเลยแม้แต่น้อยอุตส่าห์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนผมหล่นหมดแล้วพอมาเจอสภาพอย่างนี้จิตใจกระเจิดกระเจิงถ้าจะสึกไปนี่อายไปหมดถ้าจะอยู่ไปไม่ก้าวหน้าขู่คอตายเสียยังจะดีกว่าถ้าจะฆ่า

ตนเองตายอายสัตว์เดรัจฉานมันหมาตัวหนึ่งมันก็ไม่อยากตายจักเสียจังใดบาดนี้จุโลอยู่นั่งไห้ซิกก็จากอายตายก็งูอยู่ไปบ่ก้าวหน้าตายซะดีกว่าตายเพราะว่างูงูกูห่อนหมาบาดนี้บ่มีแนวดีตัวกูเนี่ยว่าจะนั่งไห้ตอนนี้สติสัพพัญญะหมดเลยมันไม่มีฐานที่ตั้งต้องมารวบรวมใหม่ว่ามันก็ยังมีเชื้ออยู่นิดเดียวเท่านั้นอาศัยหลักที่ได้ศึกษามาเห็นน้ำตาตนเองหยดลงไปในถ้วยแกงเพราะเขาเอาข้าวใส่ปิ่นโตมาให้เห็นหน้าเขาก็โอ้ยหน่าจังสิมันบ่สมควรไปกินเขา

จังสิมันบ่สมควรไปกินเขาเขาเจ้าดอกเขาเจ้าเห็ดหักน้ำกระดอเบิดปีจะเป็นโง่เนาะคิดว่าสาธุทอนถ้ามันเป็นบุญบ้างที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาขอยกให้พวกที่เอาข้าวเอาปลามาให้อันที่เหลือเป็นบาปขอเอาผู้เดียวไปตกนรกหลุมใดก็ได้มีความน้อยจะเขาเอาข้าวมาให้ไปเอาเป็นโตมีสัมปชัญญะมีสติเคลื่อนมือมันฝึกแบบเคลื่อนไหวช้าๆไปจับเอามาตั้งแต่มันก็เจอกระเจิงหมดแล้วล่ะเพิ่นเฮ็ดคือซื่อๆดอกมาตั้งเปิดอาหารออกจะกินเห็นอาหารนึกถึงสภาพจิตใจของตนเองมันไม่พอจะไปกินข้าวของบุคคลเหล่านี้น้ำตามันก็หยาดไหลออกมาปั๊บลงมาไหลอาบแก้มลงมาใส่ไปในถ้วยแกงในปิ่นโตพอเห็นน้ำตาสติที่ยังเหลืออยู่นิดหน่อยมันระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าที่เคยเล่าเรียนในพระไตรปิฎกภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอออกบวชแล้วด้วยศรัทธาถูกกิเลสตัณหาบีบคั้นจนน้ำตาไหลหนองหน้าเธอประพฤติพรหมจรรย์ทั้งที่น้ำตาหนองหน้าไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาเรากล่าวว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี้ได้สติวันนี้หนึ่งกูนี่ล่ะคนหนึ่งเพิ่นว่ายิ้มออกมากูนี่ล่ะคนหนึ่งน้ำตาไหลบดซิกหัวมันดอกเพิ่นว่าตรงนี้ก็เลยต้องมาตั้งใหม่สิ่งที่เราทำมามากๆนี่มันคงจะได้แต่เพียงสติสัมปชัญญะแต่มันไม่มีพื้นฐานรองรับอะไรมันไว้มันจึงล้มละลายพังภาพลงมามันไม่มั่นคงก็มานั่งนึกจะเอาอย่างไรแต่ก่อนเราเรียนพระไตรปิฎกใหม่ๆเราอ่านพอเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งเท่านั้นแหละหน้าที่100กว่า171หรือไงนี่เราก็พบแล้วพระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติที่พระทั้งหลายผูกคอตายฆ่าตัวตายเอาบาตรเอาจีวรไปจ้างตะเถนปาดคอเจ้าของเพราะเกิดความเบื่อหน่ายสังเวชมีความรู้สึกเบื่อหน่ายตนเองอสุภกรรมฐานสติสัมปชัญญะมันเห็นแต่ความเบื่อความหน่ายเท่านี้เองแต่เสร็จแล้วก็เลยว่าอยากจะหลุดจะพ้นก็เลยให้เขาฆ่าตนเองตัวเองฆ่าเอาบ้างพระอนนท์ไปบอกพระพุทธเจ้าเมื่อท่านออกมาจากปฏิสันลีว่าขอจงแสดงธรรมหลักธรรมอันเกื้อกูลแก่จิตที่ไม่โลดโผนที่ไม่รุนแรงที่ราบเรียบเหมาะแก่คนทุกเพศทุกวัยเหมาะแก่จิตทุกจริตที่มันไม่หวาดเสียวไม่ตื่นเต้นไม่โลดโผนไม่ลำบากลำบนพูดง่ายๆว่าเข้าไปจัดการกับจิตอย่างนิ่มนวลละเอียดอ่อนจากหยาบๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปมีไหมหลักธรรมที่มันเหมาะแก่จิตทุกระดับในการพัฒนาจิตอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสแสดงอานาปานสติมีสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกอาตมานั่งระลึกถึงสิ่งที่เราเคยศึกษามาหลังจากนั้นเราก็เลยได้เคยทำมาแล้วตั้งแต่ก่อนๆโน้นก็เลยลองทำมามันเคยชื่นชอบมันเคยสงบมันเคยมีความสุขจนอยากบวชจนไม่อยากอยู่เป็นคารวาสแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยความสุขเหล่านั้นมันไปไหนทำไมมันจึงต้องมาอยากศึกก็เลยนึกว่าเราได้ทิ้งปฏิปทาเส้นทางเก่าทางเดิมที่เราเคยเดินมาเราหลงทางเสียแล้วเราควรจะย้อนคืนทางเก่าและก่อนหน้านั้นมันก็เป็นอยู่มันฝันให้เห็นท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมดีๆนี่มันจะฝันอยู่นะจำไว้ให้ดีพระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพจริงๆมันมีอยู่ธรรมเนี่ยจะหล่อเลี้ยงใจเราอยู่หรือจะพูดเลยเถิดไปในสิ่งที่ตาไม่เห็นพวกเทวดาที่เป็นเพื่อนกับเราหลายภพหลายชาติหรือเป็นครูบาอาจารย์เก่าหรือเป็นเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันอาจจะมีในพระไตรปิฎก

มีอยู่บ่อยๆมาช่วยกันมาบอกบางทีได้ยินแต่เสียงบางทีก็มาในรูปลักษณะอาจจะฝันนี่ก็ได้วันนั้นก่อนหน้านั้นอาตมาฝันว่าตนเองนี่เดินทางไปกับคนหลายคนเป็นทางที่สะดวกมากทางลาดยางเลยไปแล้วก็ไปถึงแม่น้ำลึกตะลิ่งชันน้ำใสจนเขียวสะพานนี้หย่อนลงไปในแม่น้ำนั้นพอจะพอลงไปในแม่น้ำก็สุดไม่ต่อกันจนข้ามฟากทุกคนไปถึงนั้นก็ต้องกลับอาตมาเข้ากรรมฐานมาเป็นปีมีคนเข้ากรรมฐานอยู่ด้วยกัน 40-50 คนเราไม่ค่อยรู้จักกันว่าใครมาจากไหนจากไหนนอกจากเวลาไปฟังธรรมพอจะจำหน้าได้ปรากฏว่าในฝันนั้นก็ไปเห็นคนเหล่านั้นแหละคนที่เคยไปประชุมร่วมกันไปฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ร่วมกันแต่จำได้ชัดเจนคนหนึ่งเป็นชาวสุพรรณบุรีแม้ไม่คุ้นก็จำพูดภาษาไทยกลางคนนี้เป็นพ่อขาวโกนผมเวลาออกพรรษาแล้วแกก็กลับไปประกอบการค้าเป็นคนจีนพอถึงเข้าพรรษาแกมาแกทำอยู่อย่างนี้มาแล้ว8 ปีเรียกว่าเข้ากรรมฐานมาแล้ว8 ครั้งครั้งละ6 เดือนแกยังเคยชมอาตมาว่าตั้งแต่ผมเข้ากรรมฐานมานี้8 ปีผมยังไม่เคยเห็นผู้ใดมาทำความเพียรอย่างนี้ทั้งขยันทั้งละเอียดอดทนเอานะอาจารย์จะต้องเห็นธรรมแน่นอนอาศัยโยมคนนี้แหละเป็นคนบอกอาตมาโยมทั้งหลายเนี่ยมาบอกบ่อยๆใครที่เห็นว่าประพฤติปฏิบัติธรรมมาดีๆเนี่ยเขามาบอกอาตมาฝังมากแล้วครูบาอาจารย์ก็ยกย่องโยมคนนี้เข้าใจธรรมะชั้นสูงคนโน้นขั้นนั้นคนนั้นขั้นนี้มันจะเป็นความเสียอันหนึ่งถ้าบอกว่าขั้นโน้นขั้นนี้ไปไกลแล้วส่วนมากคนไหนที่ครูบาอาจารย์ยกย่องว่าไปไกลแล้วขั้นโน้นขั้นนี้ส่วนมากพวกนั้นเนี่ยมักจะล้มละลายเพราะความจริงเรื่องจิตนี้เป็นปัจจตันเยวะญาณังปัจจติอาตมาก็เชื่อฟังโยมนี้อยู่ทำตามแกบอกอย่างไรก็ทำแกก็บอกว่าตั้งแต่เคยเข้ามาใน8 ปีไม่เคยเห็นผู้ใดทำความเพียรละเอียดและขยันอย่างนี้ในวันนั้นฝันว่าเดินไปตามทางสายใหม่ลาดยางแอดฟันอย่างดีแล้วก็ไปเจอแม่น้ำที่ลึกใสจนเขียวสะพานหย่อนลงไปเพียงจ่อลงไปในน้ำก็สุดทุกคนมาถึงนั้นก็นั่งปรึกษากันไปยังไงข้ามไม่ได้กลับทุกคนต้องกลับคนนั้นพูดกับอาตมาว่าอาจารย์สะพานมันไม่ข้ามไปไม่ได้หรอกกลับเถอะเราใครเขากลับหมดแล้วในความจองหองของเราเนี่ยในฝันมันก็จองหองมันบอกว่าเดินทางมาไกลขนาดนี้ไม่กลับหรอกใครจะกลับก็กลับไปเสียอาตมาจะลอยเกิดอยู่ในลุ่มน้ำสงครามบ่ยากหรอกน้ำสำเนียงเกิดอยู่ในลุ่มน้ำโขงไม่กลัวน้ำขนาดที่แต่จะหาท่าลงดีๆก็บอกว่าในเนี้ยมีจระเข้มีอะไรเยอะน่าจะมีแต่ก็จะเที่ยวหาท่าลงพอไหว้ข้ามก็จะไหว้ใครจะกลับไปหมดก็กลับไปน้ำแค่นี้มั่นใจในกำลังไหว้จะไหว้ได้เขากลับกันหมดในฝันนั้นอาตมาก็เดินไปเลาะไปตามฝั่งเลาะไปก็เลยไปเจอเส้นทางสายหนังเก่ามากเก่าใบไม้ร่วงปกแต่ยังไม่มีต้นไม้เกิดทับมากแต่เป็นเส้นทางเก่าที่สะดวกอยู่ก็ไปตามเส้นทางสายเก่าที่มีใบไม้แห้งๆร่วงหล่นปกคลุมเดินเลาะไปก็ไปเห็นสะพานก็เป็นสะพานที่เก่ามากๆจนไม่มีร่องรอยคนเดินมีก็น้อยนักหนาแต่ดีเดินข้ามสะพานนั้นไปน้ำห่วงนั้นแหละพอข้ามไปถึงฝั่งโน้นก็ยืนหันหลีหันขวางว่าไอ้พวกที่กลับไปเนี่ยทำไมไม่มาที่นี่ทางที่นี่ก็ดีแม้จะเอารถยนต์รถอะไรข้ามก็ได้ทำไมหนอคนจึงไม่มาทางสายนี้หันหน้าหันหลังอยู่
เหลือไปอีกทีหนึ่งก็ไปเห็นหลวงปู่พุทธทาสนั่งอึมตึมมาตัวใหญ่ๆมีมากมากกำลังคอยมาคอยใครล่ะครับจะบวชหน้าทั้งหลายอย่างเนี้ยบวชใครบวชคุณนั่นแหละเอ้าผมบวชแล้วจะบวชอะไรอีกเลยบวชบวชบวชทั้งวันอย่างนี้แล้วท่านก็หันหน้าขึ้นหัวเราะเห็นฟันเหี้ยนๆอยู่ข้างบนหัวเราะเฮ้อแล้วก็มองไปเห็นภูเขาสูงแล้วก็มีอาสมเขียวๆตื่นขึ้นมาเอ๊ะทำไมเราฝันแปลกประหลาดอย่างนี้เว้ยฝันก็ฝันเห็นเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันทางสายใหม่นี่มันทำไม่ข้ามแม่น้ำหลังจากนั้นอาตมาก็ปฏิบัติต่อไปสร้างสติสัมปชัญญะไปนั่นแล้วสร้างสติอยู่กับการเคลื่อนการไหวการเคลื่อนการไหวเข้าใจว่าตนเองนี่ไม่กลัวพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็เจอปัญหาเลยพอเสร็จแล้วจิตใจนี่เหมือนมันแตกกระเจิงไปหมดเลยจะอยู่ไม่ได้จนอยากตายพอเห็นน้ำตาร่วงลงมานั่นแหละนึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวอัตสุมุโขโรทันติพมจริยังจรถะเธอประพฤติพมจันด้วยน้ำตาหนองหน้าบวชแล้วด้วยศรัทธาแม้จะถูกกิเลสบีบคั้นไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาเรากล่าวว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยมีกำลังใจขึ้นมาว่าอย่างน้อยแม้เราจะไม่บรรลุธรรมอะไรไม่รู้อะไรก็ขอประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปด้วยน้ำตาระลึกถึงเมื่อพระพุทธเจ้าต่อสู้กับพญามารในวันตรัสรู้วันวิสาขะพญามารขี่ซะช้างคาลิเมฆะพร้อมทั้งบริวารเป็นแสนเนรมิตแขนเป็นพันพันที่เราได้ยินพระท่านสวดพหุงสหัสพหุนั่นแปลว่ามากสหัสนั่นแปลว่าพันสหัสสารมากเป็นพันพหุงสหัสสมาภินิมิตสาบุทานตังคาลิเมฆลังชีช้างคาลิเมฆละช้างศึกของพญามารช้างตัวนี้เป็นช้างศึกไปปราบใครต้องขี่ช้างตัวนี้สูงใหญ่เป็นร้อยร้อยยอดเขาบอกว่า30ยอดแขนเป็นพันไปไล่พระพุทธเจ้าหนีพวกเราพอพหุงสหัสก็ลุกขึ้นเพื่อใส่บาตรรถเข้าใจว่าพระหุงข้าวอันนี้อาตมาอยากจะพูดอันหนึ่งให้พวกเราฟังให้พระฟังด้วยให้โยมฟังด้วยนี้แหละที่ได้พูดเมื่อวานนี้ว่านุ่งผ่าเหี่ยนปกลามปลายตีนซุ่ยซ้ำสะหลากขี้ดินจำก้นนุ่งผ้าเหี้ยนแต่มันปกคลุมถึงปลายเท้าฉีกพิธีรีตองทิ้งมุ่งตรงไปสู่แก่นสารอย่าให้มันพลุงพลังนักมีแต่พิธีรีตองแม้แต่จะใส่บาตรก็ต้องมีพิธีรีตองพลุงพลังไปหมดไม่มีแก่นมีสารจึงบอกว่าซุ่ยซ้ำสะหลากขี้ดินจำก้นความจริงพาหงสหัสนั่นชัยมงคลคาถานั้นมันเป็นพรเป็นพรสรรเสริญชัยชนะพระพุทธเจ้าด้วยคุณธรรมชนะมา8ประการใช้คุณธรรมอะไรแต่ละอันละอันสุดท้ายก็มาลงท้ายตันเตสสาปวันตุเตชัยมังคลานิขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีชัยชนะต่อสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าหุงข้าวแต่ที่นี้ประเพณีนี้มาจากทางภาคกลางภาคกลางกินข้าวหุงภาคกลางกินข้าวเจ้าพระนั่นแหละเป็นตัวการปรุงแต่งพิธีขึ้นมาครอบงำญาติโยมผู้ไม่ได้บวชสมัยหนึ่งทางภาคกลางกรุงศรีอยุธยาแตกโค่นล้มสลายถูกพม่าฆ่าศึกเผาเมืองเผาวัดเผาวาตัดเศียรพระพุทธรูปผ่าอกหาทองหาคำถ้าผู้ใดไปดูไปเถอะวัดพนัญเชิงวัดอะไรต่างๆแถบอยุธยาป่าโมกอ่างทองสิงห์บุรีวัดร้างวัดเก่าตามดงตามดอนจะเห็นซากพระพุทธรูปถูกตัดคอถูกแหวกอกสมัยพม่าสมัยค่ายบางระจันเหล่านี้พม่าเขาทำในขณะเดียวกันสมัยก่อนโรงพิมพ์มันไม่มีหนังสือมันไม่มี
คำสั่งสอนต้องเขียนใส่ใบลานผู้ที่จะศึกษาเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนก็ต้องอ่านตามใบลานใบลานเหล่านั้นก็มีอยู่ในตู้เรียกว่าหอไตรเอาไว้ในหอพวกพม่าเผาทิ้งหมดเลยเมืองไทยสมัยนั้นหลังสมัยอยุธยาล่มสลายนั้นเป็นสมัยที่สุดโสมมากเรียกว่าชาติสุดศาสนาเสื่อมวิชาการทางศาสนาก็เผาหมดจนไปถึงขั้นสมัยพระเจ้าตากกู้เมืองขึ้นมาได้แล้วเมื่อกู้เมืองขึ้นมาได้แล้วก็มาสร้างเมืองใหม่คือกรุงธนบุรีหวังที่สุดที่จะเอาพระพุทธศาสนาคืนมาถึงกับมอบหมายการดำเนินงานรักษาประเทศชาติบ้านเมืองบริหารส่วนหนึ่งให้แก่เพื่อนคือเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกคือรัชกาลที่หนึ่งของราชวงศ์จักรีของเราซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมยากเคียงบ่าเคียงไหลลบทับจับศึกมาส่วนพระองค์พระเจ้าตากนั้นมุ่งที่ศาสนาเรียกว่าทางการบ้านการเมืองให้เพื่อนนะไว้ใจกันจงจัดการพม่าข้าศึกอะไรเพื่อนจัดการเลยคุมกองทหารส่วนเราจะฟื้นฟูศาสนาสร้างวัดอรุณขึ้นมาปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างเขียนไว้ในจารึกตากสินในวัดอรุณอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากเพื่อชาติศาสนาหวังถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาพระสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงทั่ว 5,000 ปีทั้งสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติแต่พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมเพื่อถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์กษัตริย์ขัตติยาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันแผ่นดินทำแผ่นดินทองเกิดขึ้นมาสมัยนู้นหวังถวายแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาในช่วงนั้นการส่งเสริมการเรียนส่งพระไปเรียนที่ศรีลังกาไปเรียนที่ไหนก็ได้ที่เมืองลาวเนี่ยอย่างมั่นคงผู้ใดเรียนพระไตรปิฎกได้ความรู้มามากๆลูกทาสลูกคนที่เป็นทาสเป็นอะไรจะต้องถูกปลดปล่อยขอให้มีความรู้ทางนี้คนก็ตั้งใจมาบวชเพื่อช่วยให้พ่อให้แม่พ้นจากความเป็นทาสเป็นค่อยเป็นข้าผู้ลูกผู้ใดได้เรียนจบทางพระไตรปิฎกมีความรู้ระดับสูงมาทางพุทธศาสนามาเขียนมาจารึกพระราชามหากษัตริย์ให้เกียรติให้ศักดิ์ปลดปล่อยพ่อแม่ออกจากทาสยกไร่ยกนาให้ไม่ให้อดให้อยากจนเป็นจังหวัดนครนายกยกนาให้ลูกของผู้ที่ไปบวชไปเรียนมีความรู้สูงๆนั้นเป็นนโยบายในการกอบกู้พระพุทธศาสนาทีนี้ในช่วงพระพุทธศาสนาเสื่อมไปถูกเผาคัมภีร์ต่างๆความรู้ความเข้าใจทางธรรมไม่ค่อยมีพระสงฆ์องค์เจ้าถึงกับขนาดตัดปลาชนไก่กินเหล้าเมายาสนุกสนานในสมัยหลังอยุธยาแตกเพราะไม่มีใครรู้อะไรไม่มีใครจะสอนกันหลังจากนั้นคำสั่งสอนที่ชัดเจนอยู่นี่เวียงจันทน์นี่พระไตรปิฎกอยู่ที่นี่แต่ไม่มีประวัติศาสตร์หน้าไหนดอกของเมืองไทยจะมาสรรเสริญมายกย่องคนภูมิภาคแถบนี้เพราะเขากลัวว่าจะเป็นลาวเท่านั้นเองทีนี้เมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าทางนี้เสื่อมทางวิชาการขึ้นไปไม่ค่อยรู้อะไรนี่ก็จัดพิธีขึ้นมาใครคิดอะไรได้ก็ว่าขึ้นมาปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาสมัยก่อนแท้ๆนั้นเวลาโยมมาทำบุญวันพระแสดงว่าโยมนั้นมีชัยชนะเหนือกิเลสเพราะวันพระต้องหยุดงานคนโบราณสอนว่า7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8 7วันเลี้ยงลูกคือหาอยู่หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหาใส่ปากอยากใส่ท้องวันที่8ปลูกโพธิจิตโพธิธรรมคือพุทธธรรมคือปัญญาเพื่อจะตัดสรู้เพื่อจะออกจากวัฏสงสารวันที่7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8วันที่8พากันมาปลูกโพธิจิตโพธิวิญญาณปลูกศรัทธาปลูกศีลปลูกจาคะปลูกปัญญาเอิ้นว่าโพธิญาณ
ในวันที่8คือวันพระเลิก

่าสัตว์ตัดชีวิตเลิกทำไร่ทำนาเข้าวัดทำบุญปลูกโพเข้าวัดให้ทานบ้างฟังธรรมบ้างจำศีลบ้างก่อนหน้าโน้นก่อนที่อยุธยายังไม่แตกในสมัยสุโขทัยนู่นมาเรื่อยๆมาพอถึงวันพระถือว่าผู้ใดมาวัดแล้วมีชัยชนะเนื้อมารเนื้อกิเลสมารแม้จะยากจนค้นแค้นก็คมใจชนะเหมือนท่านมาวันนี้ท่านชนะพระก็เลยให้พรฉลองชัยชนะพระหงสหัสสมาภิเนมมิตสาบูทานตังคาลิเมคาลังอุทิตโคละผู้คนก็นั่งรับพรเมื่อใส่บาตรแล้วพระก็จะให้พรยะถาสัพพีไม่พอต้องให้ชัยมงคลคาถาแต่ทีนี้พอมาถึงช่วงหลังกรุงแตกมาแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันเลอะเทอะไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วพระก็มักมากอยากหลายขึ้นมาโยมก็ยิ่งไม่รู้อะไรเพราะคนไม่ได้หนังสือสมัยก่อนคนที่จะได้คือคนอยู่ในวัดก็เลยสร้างพิธีรีตองขึ้นมาเพิ่มเติมมากเกิดซุยซ้ำสะหลากขีดินจำพ้นจะมามัวสวดอยู่มันนานได้กินมันนานได้กินข้าวพระอยากแห้งบาดนี้เพราะเห็นนั้นเมื่อโยมมาถึงรับศีลรับศีลเสร็จแล้วก็อาราธนาพระแสดงธรรมพระก็ไม่มีอะไรจะแสดงก็อิติปิโสภควาสวาขาโตสุปฏิปันโนหลังจากนั้นก็เลยจะประหงสหนั่นหุงข้าวเลยนะมาถึงหุงข้าวเพราะคนภาคกลางเนี่ยกินข้าวหุงกินข้าวเจ้าพอถึงประหงสหัดโยมต้องลุกนะประหงสหัดแล้วลุกไปใส่บาตรนะเอาข้าวหุงข้าวเจ้านั้นไปใส่บาตรมันจะได้กินไวอาหารแต่งมาเสร็จต้องจุดเทียนจุดเทียนไว้ตามสำรับไอ้ที่จุดเทียนนั้นว่าจุดเทียนบูชาความจริงจุดเทียนไล่แมงวันมันนานได้กินโพดก็จะสวดพระหงจบนั้นแมงวันมันจะตอมหลายว่าไม่เชื่อวันนี้ลองตั้งอาหารแล้วจุดเทียนใส่ผ้าขาวแมงวันพออยากมาไก่มันย่านใหม่ปีกมันแจ๊ดตกลงไปในหันอันนั้นก็เลยจุดเทียนเอาไว้ว่าจุดเทียนบูชาเทียนพระหงว่าเขาไปนั่นอีกเสร็จแล้วพระก็ฟังหงสหาสมาภิเนมมิตรสาโยมก็ลุกเพื่อไปใส่บาตรเอาข้าวหงข้าวเจ้าใส่พระก็พนมมือโยมก็กลมๆเงยเงยหันหลีหันขวางกองก้นกงมันใส่แล้วบาตรนี่พระก็นบดาบโยมไปเรื่อยไม่เป็นระเบียบเลยพอเสร็จแล้วก็ได้กินมันเป็นนี้ทีนี้พอหลังจากนั้นภาคอีสานของเราที่เคยรุ่งเรืองเมื่อเจ้าอนุเกิดถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ยาวเพราะว่ากบฏเจ้าอนุเวียงจันทร์อะไรทางต่างๆพวกนี้ต่อมาลุ่มน้ำโขงก็เป็นเมืองขึ้นลงไปทางกรุงเทพหมดวัฒนธรรมประเพณีทางภาคกลางก็ขยายขึ้นมาทางภาคอีสานก็เอาด้วยทีนี้จะไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่3ที่4เนี่ยชาวเมืองอุบลต้นตำรับพาวอพาตานั่นไปเรียนมีความรู้มากเรียนมาจากกรุงเทพแล้วก็เอาศาสนาวัฒนธรรมจากทางภาคกลางขึ้นมาเผยแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วพอพระพาหงต้องใส่บาตรนะมันก็เลยเริ่มขึ้นมาพาหงสหัสก็ลุกขึ้นใส่บาตรกันมันน่าจะต้องพูดใหม่ว่าพาหนึ่งสหัสมาพบว่าใส่เขาหนึ่งว่ามันใส่เขาหงแค่ห้องกินเขาเหนียวควรจะว่าพาหนึ่งสหัสพันหนึ่งเขาแล้วได้บาตรหนึ่งพันสันควรจะว่าจังสันอันนี้ก็คือพิธีรีตองบางสิ่งบางอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามาปรัมปรายะอย่าพึงวางใจเชื่อสนิทลงไปทันทีในสิ่งที่ทำซืบซืบกันมาอาจจะไม่ถูกก็ได้ทำมาเป็นพันปีนั้นแม้แต่การรับศีลที่เรารับอยู่ทุกวันเนี่ยมาที่นี่เราบอกว่าให้ยอมว่าเอาเองถ้าไม่ได้แล้วจะบอกบางคนโอ้ยอาจารย์สมภพผีบ้าทิมหีดเกาห้องหลังไปเสร็จไทยบ้านแพทย์เราเนี่ยเขาไม่มาในบ้านใกล้ๆพระให้สินบ่ได้บ่ควรจะให้สะแตกเขาดอกเขาเจ้าว่ามีนี่ได้ยินกับหูนี่หลายคนแล้วเมื่อวานนี่ถือขันมาดูสิเพราะเขาไม่คุ้นเคยกับวัดถือขันมาอาตมาอยู่ในห้องนั่งอยู่ไปเคาะประตูเพราะว่าใครเคาะทำไมล่ะกำลังทำงานมาดูแล้วเป็นสารวัตรมกทายกผ้าพาดบ่าถือขันดอกไม้มาแม่ยังละบาดเนี่ยแต่มาวะมามนยาโคมนยังไปสันเข้าบ้านมืออื่นสังฆทานว่าท่านนี่ภาษา

อาตมาบอกว่าโอ้ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นสิบปีหูจักดูมืออื่นเนี่ยเป็นวันวิสาขะพระที่นี่ไม่มีใครฉันไม่มีใครกินโยมมาเต็มบ้านเต็มวัดเนี่ยไม่มีใครกินแต่ทำไมเนาะอยู่บ้านแพทย์เนี่ยจังบ่มาเบิ่งเพิ่นแน่ว่าเพิ่นกินอยู่บ่มื้ออื่นนี่ไม่ไปนะไปนิมนต์วัดอื่นจะทำบุญบ้านก็ไปนิมนต์วัดอื่นเพราะไปก็กินไม่ได้พวกนี้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้างดกินงดฉันนี่มันไกลกันขนาดนี้นะบ้านแพทย์กับที่นี่ล่ะโมจักตั้งเลยว่าเพิ่นเฮ็ดหยังปานนั่นนะเพราะว่าข้าเจ้าเห็นว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระบุคคมูพระให้ศีลบ่ได้ว่าเป็นให้สะแตกคนเขาบ่ข้าเจ้าว่าแต่เราอย่าไปโกรธเขาเนอะถ้าไปโกรธเขาแล้วเราก็บาปมันก็ไฟไหม้หัวใจเขาไม่รู้เขาก็ว่าไปอย่างนั้นเขาเชื่อว่ายังนี่เคยทำมาอย่างนี้ถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกจนครบ 21,926 หน้า45เล่ม741ล้าน6แสนตัวอักษรถ้อยคำไม่มีดอกที่พระจะไปนั่งให้ศีลโยมว่าตามกันเป็นแถวโยมกับโยมเนี่ยถ้าบางทีโยมผู้นี้ถือศาสนานิคนแต่โยมผู้นี้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุยกันเป็นเสี่ยวเป็นเพื่อนกันส่อกันไปซักไซไล่เรียงนานๆเข้าพอใจโอ้มีเหตุมีผลดีอย่างนี้นะคำสอนพุทธเจ้าว่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็พนมมือขึ้นเลยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโตเป็นพญาในเฮาในเด้อเฮาสิเข้าถึงแล้วเด้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสรณะสรณะน่ะแปลว่าระลึกถึงอย่างมั่นใจคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมั่นใจว่าคำสอนของท่านถูกต้องมั่นใจพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามท่านมีมาแล้วมั่นใจจะทำตามนั้นตอนนี้สรณะนั่นแปลว่าระลึกถึงอย่างมั่นใจพวกเราก็แปลว่าที่พึ่งเอาที่พึ่งก็ที่พึ่งแต่ความจริงที่พึ่งก็ใช้คำว่านาถะนั่นแปลว่าที่พึ่งทีปะนั่นเป็นที่พึ่งทางวัตถุเป็นเกาะทีปะทีปานั่นแปลว่าเกาะก็ได้ในทะเลไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากเกาะจึงมีคำว่าธรรมทีปาธรรมสรณะมีทำเป็นเกาะทำเป็นที่พึ่งทำเป็นที่ระลึกไอ้ยาได้มีสิ่งอื่นเลยอัตตะทีปาอัตตะสรณาคำนี้มีบ่อยๆเมื่อพระพุทธเจ้าจะตายก็แสดงคำอันนี้อยู่ในมหาปรินิพพานสูตรเล่มที่10ก็จะเห็นเมื่อจะตายคือวันนี้แหละวันตายตอกย้ำให้พึ่งตนเองให้พึ่งธรรมไม่ได้ให้ไปพึ่งหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี่วันนี้เราจะพูดกันภาคต่อไปเรื่องมาตรฐานของชาวพุทธจะมาตรฐานระดับไหนลองดูแล้วฟังไปพิจารณาเข้าไปในจิตในใจว่าเอ๊ะมันได้มาตรฐานหรือบ่เฮานี่เนาะถ้าไม่ได้มาตรฐานก็แสดงว่าพระฮีโรบุทุชนะปักโขทิโตวทามิยังตั้งอยู่นอกฝ่ายพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมีเครื่องวัดของท่านวันนี้เราจะวัดกันไอ้ที่มันนั่งสับหลามเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในหรือบ่หรืออยู่ข้างนอกเป็นพระฮีโรปุถุชนปักโขฝักฝ่ายแห่งภายนอกของปุถุชนอยู่หรือว่าเข้ามาภายในแล้วจะมีเครื่องวัดกันวันนี้เพราะฉะนั้นจิตอันเป็นตัวนำโลกอันเป็นตัวนำชีวิตนี่จะผ่านการพัฒนามาโดยอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นตัวพัฒนาพอมาถึงจุดหนึ่งสติสัมปชัญญะรวมกันเป็นมหาสติมหาปัญญายะถาภูตญาณทัศนวิสุทธิก็จะถึงที่สุดลงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวงจรแห่งชีวิตวงจรในวัฏสงสารนี้ก็ไปถึงวงจรเปิดหลุดออกไปไม่เข้ามาวนอีกซึ่งเราก็จะพยายามค่อยๆพูดค่อยๆจากันต่อไปเอาแต่สติอย่างเดียวไม่พอสติสัมปชัญญะนั้นเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่จะพัฒนาตัวปัญญาที่เป็นยะถาภูตญาณคือความรู้ที่เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงอาศัยสติกั้นสิ่งหลอกลวงสัมปชัญญะล็อกเอาไว้ให้มันอยู่กับที่แล้วก็เพ่งคืนมาสู่ความเป็นจริงจึงมีคำว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกั้นอารมณ์สิ่งที่ไม่เป็นความจริงสิ่งที่มาเคลือบมาแฝงพออวิชชาทั้งหลายกั้นมันไว้ก่อน
สัมปชัญญะล็อกคอมันไว้แล้วปัญญาจะได้ทำงานหลังจากนั้นสติสัมปชัญญะรวมกันเป็นตัวเดียวเป็นอันเดียวกันจึงเป็นมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาตอนนี้เราจะต้องพัฒนาสติแต่ไม่ใช่ตัวสตินี้เป็นตัวที่ทำให้หลุดพ้นเลยแต่ก็ไม่ใช่นอกไปจากสติฟังให้ดีนะไม่ใช่ตัวนี้แต่ก็ไม่ใช่นอกไปจากตัวนี้เราจึงประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตอบรับมณีพัทธยักษ์ลืมซื้อมันหรือประวัตินี่อาจารย์ประสิทธิ์เป็นคนชอบจดเดี๋ยวจะลืมชื่อยักษ์ตัวนี้ชื่อมันเพราะมันบอกว่าผู้มีสติย่อมเจริญอยู่ทุกเมื่อผู้มีสติย่อมอยู่เป็นสุขผู้มีสติเท่านั้นที่จะหลุดจะพ้นไปจากเวรพระพุทธเจ้าบอกว่าสองอันสามอันหลังอันแรกๆนั้นทุกข์แต่อันสุดท้ายผู้มีสติยังไม่พ้นนะไปจากเวรเพราะสตินั่นแปลว่าระลึกนั่งอยู่ในนี้มันลืมไปแล้วนะคิดถึงเขาด่ามาอีกสตินั่นแหละไปเอาคืนมาเครียดต่อเข้าไปอีกวันบ่มีสัมปชัญญะเข้าไปล็อกคอมันนี่สัมปชัญญะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสติเอาไว้เป็นที่เลี้ยงของสติด้วยถ้าพูดถึงสติจะต้องอย่าลืมสัมปชัญญะอย่าลืมสัมปชัญญะสติรู้ทันสัมปชัญญะรู้พร้อมว่ารู้ทันหรือไม่รู้พร้อมว่าไม่รู้ทันตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเป็นตัวรักษาสติเอาไว้ให้สตินิทุนถ้ามีนั้นสติมันมากเตลิดเปิดเปิงมันตายบาดมันเลยบาดเห็นบอกพวกทำแตกนั่งอยู่บ่มีผู้เบาเทศให้ต้นไม้ต้นไหลฟังอยู่ป้าดเมื่อจนข้อแหบพ่อแห้งคันว่าบ่มีสติสมจื้อได้ให้จกหลอกแกแหลกหลายโพดสติเกินบาดไอ้พวกไม่มีสติผัดบ่พอบาดบาดนี่อันหลายโพดผัดเกินบาดบาดนี่เพราะนั้นสตินี้จะต้องมีสัมปชัญญะตัวรู้พร้อมรู้ทันสติรู้ทันสัมปชัญญะรู้พร้อมมาล็อกตัวสติมันจึงจะไม่เลยบาดมันจึงจะไม่ขาดบาดมันเป็นอย่างนั้นดอกเพราะนั้นเรื่องสตินี่เอาอะไรมาเป็นเครื่องฝึกอานาปานสติอานาปานสติที่เราพูดกันหายใจเข้าให้มันมีหายใจออกให้มันมีให้มันติดกันอันนี้คือลูกออกจากนี่คุยกันโจเจเบิดแล้วสติเพิ่นได้ยินเสียงน้องยุ่งห้องบาทเดียวเท่านั้นเหี่ยวคอออกจะลืมว่ามหาบุรุษพระอริยเจ้าพระอรหันต์ก่อนที่จะมาถึงชาติสุดท้ายเดี๋ยวท่านพัฒนาสติจนสตินี่สมบูรณ์ถึงขนาดว่าเกิดมามีสติพระพุทธเจ้าของเราเกิดมาเนี่ยมีสติสัมปชัญญะเกิดมาจึงบอกว่าโพธิสโตสตาสัมปชาโนกุชิกะโตนิคคมติมาตุกุชิกะโตนิคคมติพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเกิดมาจากครรภ์มารดานะมีสติแล้วท่านจึงจำได้ระลึกอะไรต่ออะไรได้ไกลหลายภพหลายชาติหลายกับหลายมหากับแต่เฮาเกิดมาบ่มีสติมันลืมเบิดมันเจ็บมันปวดให้ได้บัดเกิดนั่นแม่ก็เจ็บพ่อแม่ลูกก็เจ็บพ่อลูกขั้นสันมาเสียให้สิห้องว่าแต่คลอดออกมาพ้นธรณีประตูจากท้องแม่มันก็ร้องไห้มันเจ็บมันปวดมันรีดมันบีบมันคันออกมาสติไม่มีก็ลืมหมดเวทนาบีบคั้นลืมศาสตร์ก่อนจักมาแต่ใสหลงหนาลืมหลังตายขึ้นตัวนะตายขึ้นอันเกิดมานั้นท่านจึงใช้คำว่าปฏิสนธิปฏินั่นแปลว่าอีกใช่ไหมท่านมหาปฏินั่นแปลว่าอีกแปลว่าใหม่ก็ได้แปลว่าอีก็ได้สนธิแปลว่าต่ออีกปฏิสนธิวิญญาณต่ออีกกระแสของมันยังไม่ขาดตายขึ้นแต่ว่าพระโพธิสัตว์ก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีท่านฝึกสติสัมปชัญญะตัวรู้ทันตัวรู้พร้อมนี่มาตลอดมันจึงต่ออีกนี่มันก็ต่อได้ง่ายแล้วมันก็จำคืนไปอีกตั้งเยอะเลยถ้าเฮามันลืมบังเกิดใหม่นี่ได้มันเจ็บมันปวดหลายมีคนคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอนาแก้วโพนาแก้วถ้าเราไปเมืองอุบลนี่ทางออกไปนาแก่เลยออกไปจะไปทางนาแก่เนี่ยก็จะมีป้ายตัวหนึ่งว่านาแก่นาแก้วตรงที่มีรูปแคนใหญ่ๆ

แต่นี่มันพังไปแล้วก่อนที่จะถึงอำเภอโคกสีหรือก่อนหรือหลังโคกสีเนี่ยอำเภอโพนาแก้วเดี๋ยวนี้ของจังหวัดสกลนครแต่ก่อนเขาเรียกว่าบ้านนาแก้วมีชายคนหนึ่งแกมีลูกแล้วล่ะ 2-3 คนมีเมียอายุก็ประมาณสัก40กว่าๆ 40-50 แล้วก็ไปใส่ชัยเอาไว้ในหน้าฝนไปเลี้ยงงัวในหน้าข้าวกำลังเขี้ยวกับพวกเด็กๆเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทีนี้แกไปดูชัยของแกนั่นปลามันเต็มถ้าจะยามจะกู้ชัยขึ้นมาฝัดย่านเล็กหน่อยอย่างใดน้ำอันควมขี้ทีนั่นกันกู้ขึ้นมามันเต็มมันจะได้แบ่งให้เขาก็เลยบอกเด็กน้อยลูกหลานนี่ลูกหลานเอ้ยไล่งัวไปก่อนนะฝากงัวตนเองให้เขาไล่ไปก่อนในใจนั่นว่าให้เขาไล่ไปแล้วนี่จังสีหลอนหยามใส่เจ้าของได้ปลาหลายใส่กระตาเมื่อกินผู้เดียวกับลูกกับเมียขันยามขึ้นได้นี่เขาสิว่าให้คอยแน่พ่อลุงพ่อได้มกควมขี้ทีเพื่อนั่นก็ให้เด็กนี่ไล่ไปไล่งัวไปพอเด็กไปไกลแล้วเหลียวซ้ายแลขวาไม่มีใครก็ลงไปกู้ใส่ยกใส่ขึ้นมาในปลามันเต็มปลามันเต็มมันจะเป็นปลาลงเดือน10จะต่อเดือน11แล้วเนี่ยฝนสุดท้ายเนี่ยพอปลามันเต็มเนี่ยใส่มันก็แอ่นมันจะหักก็เอามือจับสองข้างหัวท้ายแล้วก็เอาที่มันแอ่นตรงกลางเนี่ยมาตั้งใส่หัวเขาบังเอิญว่ามันมีงูห้องน้ำตัวดำๆนั่นที่มันติดใส่อยู่ในปลามันเข้าไปกินปลาหางมันก็ลอดออกมาในใส่หน่อยนึงพอเอามาทับใส่กับหัวเข่าตนเองมันก็เจ็บมันก็กัดมันกัดในใส่นั่นแหละแต่ฟันมันก็ลอดออกมาได้พอกัดแป๊บทีเดียวอ่อนยวบเลยพิษงูเห่าน้ำไอ้ตัวดำๆทิ้งใส่ไว้ก่อตะเกียกตะกายขึ้นมาไม่ทันไรก็ตายพอตายแล้วเป็นยังไงรู้ไหมเกิดแล้วคนนี้แกจำชาติได้นะจำบ้านเมียจำลูกจำเต้าอย่างนี้แกจะไปส่วนเมียปั่นมูลใหม่กับลูกมันบ่ทอกันอยู่เพื่อแกว่าเล่าไปยังไงเพราะว่าพอตัวนี้กัดปั๊บเนี่ยแป๊บเจ็บในหัวใจมืดตั๊บมืดนั่งคองสวิงสวอยนั่นหลับไปละสว่างขึ้นมาเจ็บปวดอีกก็มืดอีกทีนี้หัวใจไม่มีเรื่องไม่แรงเพราะมืดทุบได้ยินเสียงในหูว่าผู้ไส้ประชันผู้ไส้ยังดีประชันแล้วก็สว่างขึ้นมาอีกเห็นตนเองนอนดิ้นดุกิ๊กดุกิ๊กดุกิ๊กอยู่ในกระด้งเกิดแล้วหันไปเกิดในกระด้งไปเด็กหน่อยแต่ยินแม่ตำแย่เขาว่าผู้ไส้ประชันตัดใส่แห่แพ้เสบือระบาดนี่แกบอกว่าหลังจากนั้นก็หลับไปอีกเนี่ยตื่นมาที่นี่ลืมหมดเลยไม่รู้จักอะไรจนโตมาอีกอายุได้4-5ขวบเริ่มจำได้อีกใหม่อยากไปบ้านอยากไปดูไร่นาสาโทไปเล่าไปบอกรู้จักหมดเลยจนโตมาเป็นหนุ่มก็ยังไปอยู่เห็นลูกเก่าก็เอิ่นใส่อยู่แต่ว่าเมียเก่านี่อยากห่วงอยู่ไว้ไปหาเลนสาวก็ได้เพิ่นฝัน60กว่าแล้วบาดนี่ผมไม่อันนี้จะไปคิดอะไรมากเมื่อพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ในยามหัวค่ำของวันนี้วันวิสาขะเนี่ยท่านเจริญสมาธิภาวนาของท่านจิตมันได้เป็นปฐมฌานตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วระลึกถึงฌานอันนั้นเพราะตนเองไปกระทำให้มันหลงทางไปคงจะเหมือนอาตมาเล่าอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ฌานตั้งแต่เป็นเด็กๆตั้งแต่พ่อเอาไปตั้งไว้ร่มเงาต้นว่าเพราะนั้นมีความสุขมากมีปฐมฌานเกิดขึ้นจนเงาแดดไม่บ่ายเบี่ยงไม่ร้องไห้นิ่งอยู่ในเอกีภาโวในจิตที่เป็นอันเดียวนั่นแล้วพอท่านมาบวชท่านก็จึงต้องมาแสวงหามาทดลองการปฏิบัติมากินน้อยนอนน้อยมาอดอาหารมากั้นลมหายใจกระทำทุกกลักกิริยามาเจริญสมาธิถึงขั้นที่เรียกว่าอรูปฌานอันของเก่าที่ดีๆลืมทิ้งไว้ก่อนพอไม่มีทางไปแล้วท่านก็คิดถึงว่าถ้าจิตเราเหมือนวันที่เราเป็นเด็กๆอยู่ที่ใต้ต้นว่าจิตชนิดนั้นน่าจะเป็นทางตรัสรู้อาตมาเอง

0: คงจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้แหละแม้เรายังเป็นปุถุชนอยู่เพราะไปทำอย่างอื่นแล้วมันล้มละลายไปแล้วก็มันนึกถึงเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ไปหาครูบาอาจารย์ไหนนี่เราอ่านพระไตรปิฎกเราพบพระพุทธเจ้าสรรเสริญอานาปานสติแล้วเราก็ลองทำเล่นทำหัวทำไปทำมารู้สึกว่ามันมีความสุขรู้สึกมันติดนอนหลับฝันไปก็ฝันว่าตนเองดูลมหายใจไปตื่นมาก็ติดลมจนอาตมามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะคิดอะไรมันก็ติดอยู่แต่ลมหายใจมันเป็นเองนะเมื่อฝึกเข้าเนี่ยจะคิดอะไรมันก็มันติดอยู่ที่ลมหายใจไปขับรถเกตไปส่องกล้องเซอร์เวย์สติมันก็ติดอยู่ในลมหายใจเนี่ยมันทำไมมันติดง่ายมันคงจะเป็นเคยฝึกมาแต่ก่อนหนทางเก่าพอเราทิ้งเหล่านี้ไปทำอย่างอื่นทำไปตั้งหลายปีเมื่อไปไม่ไหวก็มาคิดแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะจิตเราฝึกแบบนั้นมันไม่โลดโผนเรียบๆไปไม่เห็นว่าจะอยากเป็นพระอริยเจ้าไม่เห็นจะอยากเป็นโสดาบันอาจารย์บอกว่าองค์นั้นได้ขั้นนู่นองค์นู่นได้ขั้นนี่องค์นั้นไปถึงนู่นเราก็อยากเป็นขั้นนู้นขั้นนี้ก็ตัดเคี้ยวกัดฟันใส่มานึกถึงสมัยเมื่อก่อนเราไม่เห็นจะอยากได้ขั้นไหนแต่จิตใจไม่เห็นมันจะทุกข์อย่างนี้มีแต่ความสงบราบเรียบมีแต่การปล่อยวางสบายๆอยู่เดี๋ยวนี้มันอยากเพราะอาจารย์บอกองค์นู่นจิตไปถึงนู่นเร็วองค์นั่นไปถึงนู่นเร็วมันคือสัวตายแต่กูแท้บาดมีพลังกัดแขวกัดข้างใส่พอมาระลึกถึงตรงนี้กลับคืนที่เก่าเราดีกว่าแล้วก็มาระลึกถึงความฝันว่าเราเดินไปตามเส้นทางสายใหม่ที่ทอดสะพานลงไปถึงน้ำแล้วก็สุดไม่ข้ามฝั่งสงสัยไอ้ที่ทำนี้เป็นเทคนิคใหม่ของครูบาอาจารย์พากันกระทำมาใหม่คงไม่ใช่เทคนิคดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าแน่ๆคงจะมาปรับปรุงซะจนเลื่อยเถิดเรียกว่าปรับสูตรใหม่เสียจนเป็นเทคนิคเฟ้อเทคนิคเกินถ้าอย่างนั้นเราย้อนคืนสู่ของเก่าดีกว่านั่งดูลมหายใจใหม่ดีกว่าตรงนี้ก็เริ่มเป็นกบฏไม่บอกใครไปหาหมูกับเห็ดเป็นจังหวะอย่างดีอยู่วันนี้มานั่งเสยแต่เว้ยรู้ลมหายใจแล้วลึกถึงคำสอนในพระไตรปิฎกว่าหายใจยาวๆเราก็ยาวยาวเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกจนเหนื่อยจนตัวร้อนอึดอัดทีนี้ก็ลองเอาสั้นรัดสังวาก็ไล่สั้นๆหลังจากนั้นก็มาทำสัพพกายะปล่อยสั้นปล่อยยาวทิ้งเฉยเย็นเย็นขึ้นไปในหัวในกระมองในหัวในเก้าคางสั่นงับเอ้าเดี๋ยวเดียวสว่างแล้วแน่ขาเคยปวดกับปวดมันไปใส่เบิดบัดเนี่ยแฮ่มันคือสว่างแจ้งไว้แท้เห็นผู้นั้นผู้นี้มาหาเอาอีกแล้วอ้าวสิมากวนอีกแล้วพระบาทเห็นไผอยากบอกมืออะไรยังมาใกล้มันผิดกันก็อีกแบบหนึ่งอีกแบบนั้นมันมีแต่อยากจะไปคุยกับคนนู่นคนนี้แต่มาถึงตรงนี้มันไม่อยากเห็นหน้าใครมันอยากอยู่คนเดียววันคืนมันเร็วหลังอย่างนั้นพอเขามาพูดกับเขาพอเขาไปแล้วก็รีบทำต่อสบายสบายอ้าวเดี๋ยวมืดอีกแล้วมันลำงับปัสสัมภยังกายสังขารังกายสังขารลำงับจิตสังขารก็ลำงับความเจ็บปวดรวดร้าวก็มันไม่รู้มันชวนกันหายหน้าหนีไปไหนความง่วงเหงาหาวนอนมันหายหน้านี้ไปไหนการอยู่การกินมันเกิดความพอดีไปหมดเลยกินกี่คำไม่รู้ไปมันบอกว่าพอดีขนาดนี้มันเป็นเองพอนอนมันก็บอกว่าพอดีตื่นขึ้นมาจำใสเบิกบานเหมือนน้ำที่ใสสะอาดเหมือนนอนตื่นมาแล้วเป็นพันๆปีความง่วงเหงาหาวนอนแบบนี้มันชวนกันนี้หมดเลยจิตส่วนเฟ้อจิตส่วนเกินโง่เกินฉลาดเกินรักเกินชังเกินอ่อนแอเกินช่วงนี้มันหายไปเราก็เห็นว่าถ้าอย่างนี้เราไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าชั้นไหนก็ตามมันเถอะเราจะประคองจิตชนิดนี้ไปศึกษาไปทีละเล็กทีละน้อยพอได้ยินท่านกล่าวกันองค์นู้นไปชั้นนั้นแล้วองค์นั้นขันนั้นแล้วขาดอันนั้นแล้วเนี่ยเชิญท่านทั้งหลายไปสู่พระนิพพานเถิดเราก็จะอยู่ของเราไปนี้แหละนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี่มันเป็นเส้นทางมันมีกระแสของมันกระแสยังไม่ขาดมันก็ต้องไปตามกระแสของมันมันจึงมีปฏิสนธิปฏิไปไว้อีกส สนธิก็มาต่อกันอีกต่อกันอีกต่อกันอีกต่อกันอีกเราสั่งสมบุญมาเมื่อเวลาเราตายไปร่างกายแตกสลายทำลายไปวิญญาณนี้มันก็ไปต่ออีกมันก็ไปปฏิสนธินั่นคือไปต่ออีกไปต่ออีกพบใหม่ชาติใหม่ก็เอาบุญนั่นแหละไปต่อปุญเยนะปุญญังบุญต่อบุญแม่ปาเปนะปาปังสังสันธมานาสืบต่อบาปด้วยบาปปุญเยนะปุญญังสังสันธมานาสืบต่อบุญด้วยบุญใครมีบุญมากมันก็มาสืบต่อกันเองพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายคนผ่านในโลกนี้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษติดรสอาหารแสวงหาเพื่ออาหารด้วยการฆ่าเบียดเบียนจึงทำบาปด้วยกายวาจาใจตายไปตกนรกพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์สัตว์กินหญ้าเอเตสตาตินะภขากินหญ้าเป็นอาหารเราสัตว์ที่กินมูดคูดอุจจาระเป็นอาหารเราสัตว์ที่เกิดในน้ำเราสัตว์ที่เกิดในของสกปรกของเน่าเหล่าตัวนอนเราสัตว์ที่เกิดในที่มืดแก่เจ็บตายในน้ำในที่มืดในของเน่าที่แท้สัตว์เหล่านั้นก็คือคนพาลที่ทำบาปด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพ้นจากบาปเบาบางจากการเกิดเป็นสัตว์เขามันเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนก็เป็นคนตาบอดหูหนวกง่อยเปี้ยเสียขากายวิปริตจิตวิปราชเพราะบาปกรรมยังมีเหลืออยู่นี้ก็ยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์ที่เป็นคนตาบอดที่เป็นคนหูหนวกที่เป็นคนง่อยเปี้ยเสียขากายวิปริตจิตวิปราชก็เบากว่าการเกิดเป็นสัตว์แล้วเพราะอย่างน้อยก็ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือจากหมู่มนุษย์เช่นเดียวกันคนพิการทั้งหลายคนดีทั้งหลายก็ได้ช่วยอนุเคราะห์คุ้มครองเมื่อบาปเขาเบาบางเขาตายจากนั้นเขาก็มาเกิดใหม่ทีนี้ตาไม่บอดทีนี้หูไม่หนวกไม่ง่อยเปี้ยเสียขาแต่เพราะไม่ได้ทำบุญไว้มากอาศัยบาปเก่ายังมีเหลือเป็นเชื้ออยู่เขาเป็นคนยากจนขัดสนขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะกลายมาเป็นคนยากจนวนสู่กรรมลามกเวียนไปตกนรกอีกคำนี้กันดังที่อาตมากล่าวเมื่อตอนเช้าว่าพวกเราตื่นตีสองครึ่งแต่มีพวกหนึ่งตื่นตีหนึ่งก่อนเราเอาโคมติดหน้าผากนั่นไปหาตอบาปที่เขาไปหาทำบาปดึกๆเดินๆนั่นถ้าไปถามเขาเป็นหยังเจ้าจังเห็ดบ่เห็นบ่เขาเจ้าไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโอ้ยข่อยทุกข์ข่อยบ่มีอยู่มีกินแต่ข่อยไปนั่งสับลาเพื่อซุ่มนี่ข่อยสิได้กินหยังเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเกิดมาเป็นคนยากจนวนไปสู่กรรมลามกคือกรรมบาปอาศัยความจนบีบคั้นจึงวนเอาความจนเป็นเงื่อนไขไปทำบาปไปบ่ไปเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นไปนั่งสมาธิไปโอ้ยมันสิไปได้สิเอาหยังมากินคันไปเฮ็ดคือเจ้าตายโลดแล้วข่อยแต่ฝนตกกลางคืนดึกก็ลุกมากลางคืนเฮาไปเฮ็ดคือเขาเจ้าได้บ่บาดนี่เฮาไปเฮ็ดบ่ได้คือกันอันนั้นเขากำลังเอาบาปเก่าที่ทำให้เขายากจนนั้นวนไปสู่กรรมอันลามกกรรมบาปอันใหม่แล้วก็เวียนไปตกนรกอีกเนี่ยส่วนพวกนี้ปุญเยนะปุญญังสังสันธมานาจิตเหล่านี้ได้พอกพูนบุญญาบารมีมามากแล้วพอที่จะมีบุญเก่ามามากเกิดมาชาตินี้แม้จะไม่ร่ำรวยจะเป็นคนยากจนแต่ก็ไม่ทิ้งบุญไม่ทิ้งกุศลถูกหยากให้เคิร์นขาดแล่งง่ายกับบ่ลื่นศีลธรรมพรรมเพียรหักษาไว้บ่ห่อนไล่ล่าถิ่มข้องถ้ำเหตุเก่าข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนถ่วมแล่งขาดแวงบ่สมบูรณ์ปะเมเพนี่ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่พาถิ่มพวกนี้มีบุญพ่อแม่พามีบุญเคยทำบุญมาสืบทอดมาถึงวันนี้ถึงพบนี้ชาตินี้ได้ยินครูบาอาจารย์เรียกร้องเชิญชวนไปปฏิบัติธรรมบูชา ไม่ให้กินข้าวกินปลานะไปเอาบุญเก่าที่มีอยู่มาต่อเอาบุญใหม่ถ้ามันจะตายมับลงไปวันนี้ก็ไปเอาบุญใหม่ที่มันจะเป็นลูกเป็นผลต่อไปยังไม่จบดอกชีวิตยังไม่สิ้นตายแล้วไม่ใช่มันจบถ้าตายแล้วเลี้ยวบ่ต้องมาหาปฏิบัติธรรมยากถ้าตายบาดเดียวรู้เลี้ยวโลดแต่ว่ามันบ่เลี้ยวตายแล้วมันจะไปอีกมันจะไปเกิดอีกทำยังไงจะไปเกิดจิตนี้แหละพาไปจิตดวงไหนพาไปดวงเดียวกันนี่แหละแต่มันจะเป็นดวงสุดท้ายที่มันต่อกันต่อกันต่อกันนี่ว่าปฏิสนธิเกิดดับดวงสุดท้ายคือจริมะจิตจิตสุดท้ายเมื่อเวลาจะสิ้นใจจะเหมือนกันหมดเลยทุกคนอยู่ตรงนี้หนึ่งจิตดวงนั้นจะเห็นอารมณ์เก่าซะก่อนเรียกว่ากรรมารมณ์อารมณ์แห่งกรรมที่เคยกระทำเคยทำบาปมโนทวารในใจผู้นั้นสวิงสวอยไปใกล้จะตายจะเห็นหรือกรรมนิมิตกรรมนิมิตคือนิมิตแห่งการกระทำกรรมเครื่องมือที่เอาไปทำกรรมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อตนเองจักสิ้นใจสวิงสวอยไปอาจจะเห็นปืนผาหน้าไม้เห็นหอกเห็นแหเห็นสวิงเห็นคึงระวังดีๆพอออกสังไปตึกแหดีๆหักคอปลาคอใหญ่ถึงวันสุดท้ายอาจจะลืมมานั่งสมาธิภาพอันนี้ถ้าไม่เกิดมันจะสลับกันบางทีบาปบางทีบุญวนกันไปกันมาจวนใกล้จะตายเห็นภาพดีเห็นภาพชั่วแต่ตัวไหนเป็นตัวสุดท้ายนั่นแหละปฏิอีกสนธิต่อเอาตัวนี้ไปต่ออีกตัวข้างหน้าจิตตัวนี้จึงบอกว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวลาเอกจิตตสมายุตตาละหุโสวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวเพราะนั้นบางท่านจะเห็นกรรมนิมิตเห็นเครื่องหมายทำกรรมผู้ที่เคยมาทำบุญเคยตักบาตรเคยสร้างกุฏิวิหารเคยสร้างวัดสร้างวาเมื่อจวนจะสิ้นใจอาจจะเห็นเครื่องมือทำบุญเห็นผ้าไตรเห็นพานใส่ของเห็นผักอบข้าวปลาอาหารเห็นสิ่งที่ตนเองกระทำอันนั้นเรียกว่ากรรมนิมิตหรืออารมณ์แห่งกรรมจิตจะย้อนคืนไปสู่การฆ่าจิตจะย้อนคืนไปสู่การทำบุญในช่วงนั้นผู้ที่จิตย้อนไปสู่กรรมบาปก็แน่นอนว่าจิตอันนั้นพอตายปั๊บปฏิสนธิลิลิงคอนเซียสความรู้ที่มันต่อกันมันจะไปต่อพบตัวนั้นก็ไปสู่บาปไปสู่นรกสู่เปรตสู่อสุรกายถ้ามีความดีเกิดขึ้นช่วงสุดท้ายก็จะไปทางดีบางคนทำบาปมากๆทำดีน้อยหนึ่งเวลาตายรีบไปขึ้นสวรรค์ก่อนก็มีเพราะจิตดวงสุดท้ายมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นมันก็เลยไปปฏิสนธิไปต่ออีกต่อใหม่อีกจากช่วงนี้ไปต่อช่วงเนี้ยระวังจิตให้ดีๆนะเวลาจะตายมาที่นี่ต้องมาฝึกจิตก่อนที่จะถึงวันตายแต่นี่ไปหาเวลานอนหลับเนี่ยมึงเล้งนี่หัดเบิ่งลมหายใจเข้าหายใจออกมันหลับยามใดถ้าไม่ดูลมจงดูจิตเวลาจะหลับฉันคิดอะไรไว้มันหลับคาความคิดอะไรเพื่อจะได้ศึกษาจิตดีๆหรือมันหลับด้วยความสงบเพื่อเตรียมตัวจักตายเวลาตายเราจะได้จัดการกับจิตที่เราฝึกไว้เนี่ยเพราะว่าจิตมันเป็นอนัตตาจิตมันไม่ใช่ตัวตนของเราเราบังคับมันไม่ได้แต่เราสามารถปรับปรุงมันได้ด้วยเหตุปัจจัยสติสัมปชัญญะฝึกไปถ้าจิตมันเป็นอัตตาเป็นตัวเราสั่งมันได้ก็ไม่ต้องมาทำบุญไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมถ้าให้มันบัดมือมันตายบักจิตเอ้ยพระสันบัดกูสิตายพระสันมึงจะคืดจอกหลอกแจกแหลกแนวบ่ดีได้พระสันกูบ่อยากไปนรกพระสันให้มึงคืดไปแนวดีๆบัดกูสิตายพระสันให้มันไปแต่มันบังคับไม่ได้อย่างนั้นเราจะต้องมาสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างสติสร้างสัมปชัญญะสร้างอารมณ์อันเลิศเพื่อจะเกื้อกูลแก่สวรรค์เกื้อกูลแก่สุคติไว้ครับมันบอกได้ใส่ฟังปันนั่นสิมหาสแตกเงาปฏิบัติธรรมถ้านอนฟังให้มันบัดสิตายผลระวังได้เว้ยพระสัน ูบ่อยากไปนรกมึงจะไปหาขึดแนวบ่ดีได้บางคนเมื่อจะสิ้นใจภาพทั้งสองทั้งบาปทั้งบุญโผล่ขึ้นบุญเกิดขึ้นแล้วก็บาปโผล่ขึ้นบุญก็ลดลงเมื่อบาปโผล่บุญก็ลดลงเมื่อบุญโผล่บาปก็ลดลงช่วงนี้จิตจะเป็นอย่างไรสุดท้ายมันเกาะอยู่ที่ตัวไหนมันก็ไปที่ตัวนั้นตัวไหนมันแรงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องมาจัดการกับจิตฝึกฝนอบรมจิตดวงเดียวอันนี้ท่านยังบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับบ่แม่นธรรมดาเด้จุราสีติสะสหัสสานิกับปังติถันติเยมรูเทพเหล่าใดเทวดาเหล่าใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับนะเตวะเตปิชีวันตินะทวีหิจิตเตหิสามาหิตาเขาก็ตั้งอยู่ที่จิตดวงเดียวอันนี้แหละที่มันจะไปต่ออีกต่ออีกต่ออีกไม่ใช่อยู่ถึงสองดวงเพราะเหตุนั้นมันก็บ่อยากบันไดตัวละดวงเดียวหนึ่งเอามันขักๆซะเป็นอย่างมื้อนี้เบิ่งมันจ่อเบิ่งบ่บ่พากันไปตกนรกเฮาบ่พากันไปตกนรกเบิ่นหมู่นี่อ้าวพร้อมเพียงกันไหว้พระแผ่เมตตากันเด้อ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะกาโมภวังโหติอิมัตสะธัมมะปริยายัตสะอัตโธสาธายัตสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตโบติโอกาสตอนนี้ไปให้พากันตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเตือนสติและเป็นการเพิ่มพูนคุณงามความดีของพวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มีโอกาสมารวมกันอยู่ณสถานที่นี้ก็แลวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งพวกเราชาวพุทธผู้ที่เคารพนับถือในองค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งท่านได้จากพวกเราไปเป็นเวลาหลายเดือนเป็นปีๆข้ามปีมาแล้วที่หลายเดือนหรือข้ามปีมาก็โดยแรงศรัทธาของพุทธบริษัทผู้ฉลาดก็มาช่วยโอกาสสร้างคุณงามความดีร่วมกับหลวงพ่อสนองหลวงปู่สนองกตปุญโญซึ่งท่านได้จากพวกเราไปเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าหลวงพ่อสนองเป็นผู้มีบุญบารมีมากวันนี้จะมาไปเที่ยวดูวัดไปทุกแห่งก็ขออนุโมทนาคือสิ่งที่ท่านสร้างเอาไว้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ท่านแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันมากทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นที่อาตมาพูดเพราะว่าไปดูด้วยตนเองแล้วก็มีผลงานดีเล่นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปคือหลักของศาสนาท่านจะเน้นว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตนอันนี้ท่านก็เน้นตัวนี้คือท่านทำเพื่อให้เกิดความสุขแก่บุคคลอื่นสุขนั้นก็จะตามหลักศาสนาก็จะย้อนไปหาท่านตามหลักของศาสนาเพราะฉะนั้นเราผู้โชคดีที่อาตมาว่าเป็นผู้โชคดีเพราะเราเป็นผู้ฉลาดแล้วก็ดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังปัจจุบันชาติก็โชคดีมีหลวงปู่สนองหลวงพ่อสนองท่านมาเป็นแบบอย่างมาเป็นผู้นำแล้วท่านก็ทำแล้วก็นำดีและถูกต้องตามหลักของศาสนาคือศาสนาท่านจะสอนคนเราให้มีความสุขให้มีความเจริญหลักของศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะเน้นว่าผู้ใคร่ในธรรมผู้นั้นเป็นผู้เจริญซึ่งสมตามพุทธภาษิตที่อาตมาได้ยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ในธรรมผู้ชอบใจธรรมผู้นั้นจะเจริญเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการก็คือความสุข

ความเจริญหลักของศาสนาท่านก็จะเน้นว่าคนเราจะมีความสุขความเจริญต้องมีความพอใจในธรรมคำว่าพอใจในธรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าโดยเฉพาะพวกเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เป็นจุดสุดยอดของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกวิธีวางหลักเกณฑ์ให้เราเป็นผู้ดำเนินตนให้ถึงความสุขความเจริญหลักของศาสนาท่านจึงวางเป็นหลักคำสอนไว้โดยตรงแล้วผู้ที่ต้องการความสุขความเจริญจะต้องตั้งใจดำเนินตามและคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็จะเน้นเน้นอยู่สองอย่างคือเน้นเรื่องปฏิบัติปฏิบัติดีและปฏิบัติให้ถูกต้องอันนี้ก็จะให้เกิดความสุขไปในตัวหลักปฏิบัติท่านก็จะเน้นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็นข้อใหญ่ใจความที่โดยเฉพาะทางวัดป่าอย่างหลวงพ่อสนองท่านก็นำพวกเราตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะเน้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติทำดีและถูกต้องตามหลักสมถะและวิปัสสนาก็หลายๆคนหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าวัดฟังธรรมจำศีลใหม่ก็อาจจะมีความไม่สบายใจอยู่หลายๆท่านคือหลักการปฏิบัตินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถิ่นเจริญก็ยิ่งมีคณาจารย์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราผู้มีการศึกษาน้อยได้สัมผัสสัมพันธ์กับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ไม่มากก็เลยอาจจะเข้าใจผิดก็มีคือว่าหลวงพ่อฉันไม่สอนอย่างนี้ท่านทำไมถึงพูดอย่างนี้อันนี้ก็มีบางท่านก็ยังมีพูดให้หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านได้ยินคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นหลักปฏิบัติโดยตรงท่านก็จะเน้นสมถะแปลว่าอุบายทำใจให้สงบเราจะหาวิธีอย่างไรใจเราถึงจะสงบหลักของศาสนาท่านก็จะเน้นให้ทำอย่างเดียวให้พูดอย่างเดียวมันถึงจะสงบได้ง่ายเนี่ยลักษณะพูดอย่างเดียวว่าอย่างเดียวเนี่ยท่านให้ชื่อว่าสมถะเพราะฉะนั้นคำพูดหรือหลักปฏิบัติเราก็อย่าไปสงสัยว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดคือมันเป็นอุบายทำใจให้สงบท่านจึงเน้นเรื่องการคำบริกรรมเพราะฉะนั้นบางแห่งท่านก็จะเน้นเรื่องพุทโธบางแห่งก็สัมมาระหังบางแห่งก็ยุบหนอพองหนอความจริงถูกทุกอย่างเราอย่าเข้าใจว่าท่านสอนผิดคือเป็นเพียงอุบายทำใจให้สงบเท่านั้นก็ให้เราเข้าใจอย่างนี้ก็สบายใจหลวงปู่ครูบาอาจารย์องค์ไหนจะมาเทศเราก็พยายามฟังแล้วท่านก็จะชี้เหตุชี้ผลโดยเฉพาะผู้ที่องค์เทศท่านก็ทำเป็นมาอย่างนั้นท่านได้ความสะดวกสบายมาอย่างนั้นท่านก็เลยเอามาสอนเราเพราะฉะนั้นผู้เทศหรือผู้มาสอนเนี่ยท่านอุปมาเหมือนผู้ปรุงอาหารตนเองเคยปรุงแบบนี้แล้วก็ถูกกับธาตุขันธ์ของตนเองก็สอนให้ลูกให้หลานให้เพื่อนให้ฝูงเขา
แบบนี้ดีอร่อยดีมากนะแต่บางคนไม่เคยได้อยู่ได้กินแบบนี้ก็ถือว่ามันไม่ถูกมันไม่อร่อยเนี่ยความจริงการฟังเทศก็ดีการรับทานอาหารก็ดีจะเป็นอาหารภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็ความจริงก็เพื่อบำรุงร่างกายอันเดียวกันถ้าเราลองชิมดูทดลองดูเราอาจจะรู้ว่ามันก็อันเดียวกันกินแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันหรือบางอย่างอาจเราเคยชินมากับท้องถิ่นเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะฝืนอยู่บ้างก็เป็นบางครั้งหรือเป็นธรรมเนียมของลิ้นที่มันสัมผัสมาบ่อยๆมันก็อาจจะไม่อร่อยความจริงอาหารทุกชนิดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าเราฉลาดคือใช้ปัญญาว่าอันนี้ฉันแล้วกินแล้วกินข้าวไหนปวดท้องคราวนั้นกินทีไหนก็ถ่ายทุกครั้งเราก็เว้นก็แปลว่าใช้ปัญญาก็เลยไม่เห็นโทษเห็นภัยกับอาหารประเภทนั้นเราก็เลือกอาหารเฉพาะที่มันถูกกับธาตุขันธ์ของเราก็ใช้ได้ด้านการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันผู้ที่เคยเบื้องต้นเอาอย่างภาคกลางก็แล้วกันอย่างส้มตำภาคกลางเอาไปตำไปส้มตำทางภาคอีสานมันจะคนละอย่างทางอีสานก็ยกย่องของอีสานว่าอร่อยดีทางภาคกลางก็ส้มตำฉันอร่อยมากมีทุกอย่างมันก็อยู่ที่เบื้องต้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดในบางอย่างที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ทดลองชิมดูมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้อันนี้เรื่องศีลธรรมนี้ก็เหมือนกันเรื่องการปฏิบัติธรรมก็อยากจะบอกบุญญาติโยมทั่วไปก็แล้วกันทั่วไปให้ยึดหลักสากลคำว่าหลักสากลคือทั่วไปเขาจะสอนแบบนี้มันก็ได้ประโยชน์ก็ทดลองดูเผื่อมันไม่ได้ประโยชน์แล้วก็เอาแบบเก่าก็ได้แบบที่อย่างส้มตำมาถึงภาคกลางก็ทำแบบอีสานก็ใช้ได้เราไปอยู่อีสานเราก็เอาส้มตำภาคกลางไปใช้ก็ได้มันไม่เสียประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นพวกเราผู้เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาศาสนาเป็นหลักสากลคำว่าสากลคือทั่วไปพระพุทธเจ้าท่านก็วางหลักเกณฑ์เอาไว้หลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าจะทำอะไรก็ตามเพื่อทำลายสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจก็แสดงว่าปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่ในใจทุกคนสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่ในใจของปุถุชนทุกคนพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่ากิเลสคำว่ากิเลสแปลว่าสิ่งใดทำใจให้เศร้าหมองสิ่งนั้นชื่อว่ากิเลสนี่เป็นหลักสากลเป็นคำพูดสากลแล้วก็ทั่วไปก็เข้าใจคือถ้าใจเศร้าหมองแปลว่าใจกิเลสมันกำเริบแล้วพระพุทธเจ้าก็ค้นหาตัวกิเลสตัวกิเลสมันอยู่ที่ไหนท่านก็ย้อนเข้ามาว่าในตัวของเรานี้มันมีอะไรเป็นส่วนประกอบพอที่จะแยกแยะได้หรือเปล่าท่านก็จะเน้นให้ดูหลักของศาสนาท่านก็จะเน้นว่าเราทุกคนมีอยู่สองอย่างมีหนึ่งกายสองจิตกายจิตนี้มันจะอาศัยกันอยู่ก็เป็นเราแต่ถ้ากายกับจิตแยกกันก็เป็นเหมือนอย่างที่หลายๆคนปู่ย่าตายายของเราที่เราเห็นท่านเหล่านั้นก็ไม่อยู่กับเราไปว่าตาย
หลักของศาสนาถึงว่ากายอยู่กับจิตมีสิทธิ์ทำความดีกายปราศจากจิตหมดสิทธิ์ทำความดีอันนี้เป็นหลักสากลเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้โชคดียังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยากจะให้รีบเร่งสร้างคุณงามความดีเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายคือหลักศาสนาท่านจะพระพุทธเจ้าท่านจะเน้นตรงเลยคือว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้จะเป็นอะไรก็ตามที่มีลมหายใจเข้าออกมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกดับในที่สุดอันนี้มันเป็นหลักสัจธรรมถ้าเราฟังได้ยินได้ฟังได้เห็นก็คอยจิตใจไปตามมาเออไหนๆมันก็เป็นอย่างนี้มามากแล้วเกิดมาในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุดก็อย่างงานอย่างที่เราปรารภวันนี้แหละที่เราโชคดีโชคดีเกิดมาในยุคที่หลวงปู่สนองท่านเอาบุญมาฝากเราถือว่าเป็นโชคดีของคณะเรานะผู้ที่มีความเลื่อมใสเคารพในท่านนับตั้งแต่วันที่ท่านมรณะมาเราก็พยายามกอบโกยเอาบุญกอบโกยเอาบุญคือบุญนี้มันมีหลักเลยว่าทำถึงได้ไม่ทำไม่ได้แต่หลักเกณฑ์จะมีว่าทำเป็นและถูกต้องยิ่งมีอานิสงส์มากเหมือนผู้มีปัญญาฉลาดหาเงินหาทองเนี่ยรู้จักวิธีหาคาดการถูกจะเป็นค้าขายก็ได้กำไรมากจะเป็นราชการก็เงินเดือนก็ขึ้นเร็วจะเป็นอะไรก็สะดวกสบายนะก็เนื่องจากว่ามีปัญญาฉลาดการที่จะฉลาดการที่จะรอบรู้จะต้องอาศัยครูคือผู้ชี้แนะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนพวกเราก็อาศัยหลวงปู่สนองเป็นผู้คอยชี้แนะแล้วก็ท่านก็ชี้แนะแล้วก็นำด้วยนำให้ทำแบบนี้ดีมากถูกต้องตามหลักเพราะว่าไหนมันก็จะเข้าหลักพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุดมันจะมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นหลวงปู่สนองสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็นำพวกเราสร้างคุณงามความดีโดยตรงแล้วก็เตือนว่าช่วงที่พอจะทำได้ให้รีบเร่งสร้างทำนะให้รีบเร่งสร้างให้รีบเร่งมากอบโกยหรือมาสร้างเอาถ้ากายไม่อยู่กับจิตก็หมดสิทธิ์นะทำดีไม่ได้ท่านก็พูดอยู่บ่อยแล้วอยู่ๆมาท่านก็สอนโดยตรงให้เราเห็นคือท่านมรณภาพไปเราก็เห็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละแต่ก่อนถ้าเรามาวัดหลวงปู่ท่านก็จะชี้แนะนำบอกให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำสิ่งใดเป็นบุญก็เอาอย่างนั้นเพราะว่าช่วงนี้การทำบุญหรือการทำอะไรก็ตามต้องอาศัยมีกำลังกายกำลังวาจาแล้วก็ใช้กำลังใจเป็นเครื่องสนับสนุนก็ได้อานิสงส์มากเพราะฉะนั้นพวกเราผู้โชคดีที่อาตมาว่าโชคดีเพราะว่าหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็สนองเจตนารมณ์ของพุทธบริษัทผู้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่สนองคือว่าหลวงพ่อไม่เอาหลวงปู่ไว้นานๆหน่อยเพื่อพวกผมจะได้ทำบุญถ้าหลวงปู่ไม่อยู่ท่านไปเร็วหรือว่าพระราชทานเพลิงเร็วอันนี้อาจจะพวกผมอาจจะไม่ได้มาเนี่ยอาจจะมีความคิดแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยด้วยแรงศรัทธาปุคคุณงามความดีของหลวงปู่มีมากก็มีผู้แจ้งความจำนงมา
ำบุญทำกุศลไม่ขาดจนเป็นปีกว่ามาแล้วก็ยังมีศรัทธามาประกอบคุณงามความดีแล้วเผื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็ยังว่าต้องให้หลงต้องให้มีพระมาเตือนวันละองค์ละองค์เรียกว่าเทศอย่างที่อาตมาเทศตอนนี้แหละก็เตือนเผื่อไม่ให้พวกท่านชะล่าใจหรือว่าหลงหลงลืมลืมความจริงการที่เราทำเนี่ยหลวงปู่สนองเป็นต้นเหตุแต่ความดีเราก็ถวายบูชาท่านด้วยแล้วบุญอีกส่วนพิเศษก็เป็นของของเราผู้กระทำเพราะการทำบุญเนี่ยก็ยิ่งถ้าทำเป็นและถูกต้องนะอย่างที่อาตมาพูดก็ไม่ได้ยกยอวัดสังฆทานหรอกทำดีและถูกต้องทำเป็นคือทำปาลบบุญล้วนๆไม่เอาสิ่งอื่นเจือปนคือมันมีหลายวัดหลายสถานที่ช่วงนี้ก็ยังมีผู้เข้าใจในเรื่องศีลธรรมน้อยเวลามีงานทำบุญแต่ละครั้งก็พยายามทำตามอำเภอใจคือกิเลสของตนฉันทำแบบนี้ก็คิดว่ามันดีอยู่แล้วเนี่ยแต่ความจริงมันผิดคือสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์ไม่ยอมรับสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์ไม่สรรเสริญไม่นำทำก็ถือว่ามีส่วนผิดแต่ว่างานที่เราทำถวายหลวงปู่สนองอันนี้เป็นการทำที่ดีและถูกต้องแล้วผู้นำทำก็โดยเฉพาะหลวงปู่เจ้าอาวาสแล้วก็มีคณะสงฆ์ผู้เป็นศิษยานุศิษย์ร่วมประกอบทำให้มันเป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆได้ประโยชน์ทั้งหลวงปู่ได้ประโยชน์ทั้งตัวผู้มาประกอบคือเป็นบุญในอย่างแต่ละวันเนี่ยที่อาตมาสืบฟังข่าวที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังกับว่าหน้าอนุโมทนาหลายๆคนนับตั้งแต่หลวงปู่มรณะหรือจากไปก็ได้สร้างคุณงามความดีมาตลอดไม่ได้ขาดแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือผู้เตือนผู้เตือนคือผู้เทศเนี่ยคือผู้ชี้แนะเนี่ยชี้แนะก็ถ้าเป็นประเพณีที่ไม่เหมาะสมท่านก็ชี้แนะไม่ค่อยได้เพราะว่าจะมาเคยไปเทศในงานบางงานเขาก็ประกอบของเขาเองเขาไม่ได้ให้เกียรติแก่ศาสนาเลยบางทีเทศอยู่ก็ยังมีมหรสพครบงานแสดงเสียงกลบเสียงแสดงธรรมก็มีเยอะแยะแต่หลักที่ถูกต้องถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องงานศพเป็นงานปฏิบัติธรรมเราต้องให้ได้ทำแล้วก็ให้ได้ธรรมสังเวชด้วยคือได้ความสลดจิตได้ความสลดจิตว่าไหนๆอย่างหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่สนองท่านเป็นพระเทศแท้ท่านยังมรณภาพอายุท่านก็ยังไม่เท่าไหร่ท่านก็มรณภาพไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจนะเป็นเครื่องเตือนสติถ้าเผื่อเราอายุแค่ท่านหรืออายุมากกว่าท่านแล้วโอกาสที่เราจะอยู่ไปอีกมันก็คงไม่นานอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้คิดแบบปัญญาชนคนมีปัญญาต้องคิดการไกลต้องคิดถึง อดีตอนาคตปัจจุบันด้วยไหนๆก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดท่านจึงรีบเร่งสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ฉลาดอาจจะพลาดหวังอาจจะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาคือหลักของศาสนาท่านจะเน้นว่าคนเราเนี่ยผู้ที่ได้เกิดมาอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ยกย่องตนเองหรอกหลวงปู่ครูบาอาจารย์เคยชมว่าโชคดีนะเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้มาบวช ด้วยให้ตั้งอกตั้งใจทำดีที่สุดนี่มันมีอานิสงส์มากนะอันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนายกย่อง

ญาติโยมทั้งใกล้และไกลที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลเกี่ยวกับงานทำบุญถวายหลวงปู่สนองนะถือว่ามันเป็นกำไรชีวิตนะคืออยู่ดีๆถ้าไม่มีเหตุเราก็ไม่ได้ทำหรอกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงมันไม่มีต้นเหตุอันนี้หลวงปู่สนองเป็นต้นเหตุหลักของบุญกิริยาวัตถุข้อที่7เนี่ยก็ยังว่าปฏิทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญแก่บุคคลอื่นเนี่ยคือเราทำบุญถวายหลวงปู่สนองก็จริงแต่ว่าบุญนั้นมันเป็นสมบัติของผู้ทำดังนั้นเราเป็นผู้ทำเราก็ต้องได้ก็เป็นกำไรชีวิตของเราที่อาตมาว่าพวกท่านทั้งหลายทั้งใกล้และไกลเป็นผู้โชคดีแล้วก็พิธีบำเพ็ญบุญกุศลถวายท่านก็ยังมีไปเรื่อยๆเราผู้ฉลาดก็จะได้บุญไปเรื่อยๆคือได้สร้างคุณงามความดีแล้วก็พอจะสรุปได้ว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอันนี้อยู่ในบทสังฆคุณเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยเราจึงมีการสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังเทศเป็นการเตือนอย่าประมาทนะบุญสวดอภิธรรมก็ได้แล้วบุญเกิดจากการฟังเทศก็ให้มีบ้างมันเป็นธรรมัสสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเนี่ยก็ควรให้มีอย่างที่ทางเจ้าอาวาสท่านกำหนดให้มีอาตมาขออนุโมทนาชมเชยว่าทำได้ดีที่สุดโดยเฉพาะหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาจากต่างจังหวัดหรืออยู่ถิ่นไกลท่านมาอย่างจะมาวันนี้ก็ดีใจที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างในวัดก็ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลเราผู้ฉลาดฉวยโอกาสเอาบุญได้ในที่ทุกสถานไปโบสถ์ก็มีที่กราบที่ไหว้และไปที่หลายๆแห่งก็มีที่กราบที่ไหว้แล้วก็ที่ดีใจที่สุดก็คือมีผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นหลักที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านยกย่องว่าวัดใดก็ตามถ้าจัดงานทำบุญให้เป็นงานปฏิบัติธรรมอันนี้ดีมากที่สุดเพราะฉะนั้นงานถึงจะอยู่บ้านก็ตามอยู่วัดก็ตามถ้าผู้ฝึกได้อย่างสมมติว่าเราก็อยู่ช่วยงานหลวงปู่สนองนี่ตลอดจนโน้นแหละจนถึงวันที่ท่านพระราชทานเพลิงศพก็คงหลายปีหลายเดือนไปพิธีกรรมบางอย่างผู้ที่ฉลาดก็จะรู้ทำบุญให้หลวงปู่ทำแบบนั้นทำบุญให้แม่เราก็จะทำแบบนั้นมันก็ไม่ยุ่งไม่ยากอะไรความจริงมันไม่ยากนะถ้าทำเป็นเนี่ยทำบุญทำง่ายนิดเดียวอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าบุญมันหาง่ายนิดเดียวโยมทำไมถึงว่าหายากเนี่ยนั่งกำหนดจุบหนอฟองหนอสัมมาอรหังก็เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยก็แปลว่านั่งภาวนามันก็หาบุญได้ง่ายๆนะอย่างศีลก็เหมือนกันศีลก็เพียงเจตนางดเว้นไม่ทำความชั่วก็เป็นตัวศีลก็เป็นศีลละไม่เนี่ยนี่ผู้ที่ท่านรู้จักบุญท่านบอกว่ามันง่ายแต่ว่าเราผู้ไม่รู้จักบุญก็เลยทำไม่เป็นก็ถือว่าเป็นของยากยิ่งมันฝืนจริตนิสัยของเราฝืนจริตฝืนนิสัยว่าแทนที่จะเป็นอย่างนั้นทำไมถึงทำแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ตนต้องการมันก็ไม่ได้สิ่งที่ถูกกิเลสตนมันท่านไม่ให้ทำเนี่ยอย่างมันผิดศีลแต่ละข้ออย่างงานหลายๆงานกับมีเหล้ามียาร้องรำทำเพลงเนี่ยมันผิดศีลเนี่ยท่านก็ห้ามเอาไว้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่เราจัดงานถวายหลวงปู่สนองเนี่ยแหละมันไม่มีอะไรเสียงร้องรำทำเพลงไม่มีมีแต่เสียงศีลเสียงธรรมแล้วผู้ที่มาก็ล้วนผู้ต้องการบุญด้วยกันแล้วก็มีศีลมีธรรมด้วยกันเนี่ยมันก็เลยง่ายมันก็เลยสะดวกสบายดังนั้นถ้าเราจะจัดงาน
เกี่ยวกับบุญกุศลที่เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะครอบครัวเฉพาะญาติพี่น้องถ้าเราพูดกันได้เราก็ควรจะดำเนินอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างนะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเอาไปใช้ในหาหลายๆคนหลายๆครอบครัวก็แล้วกันหรือทั้งหมดประเทศก็แล้วกันตราบใดที่เรายังนับถือพระพุทธศาสนาอยู่เนี่ยเวลาตายนะพูดง่ายๆเวลาตายจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตามเราผู้ฉลาดก็ช่วยโอกาสเอาบุญกับพ่อกับแม่กับปู่ย่าตายายโดยอาศัยผู้ตายเป็นต้นเหตุก็อย่างวันนี้แหละอาศัยหลวงปู่สนองเป็นต้นเหตุเราก็ได้บุญนะถ้าไม่มีหลวงพ่อสนองมาเป็นต้นเหตุเราไม่ได้หรอกเราก็อยู่บ้านเรานอนเฉยอยู่นั่นแหละแต่นี้โอกาสดีหลวงปู่ท่านละสังขารไปเราก็มีโอกาสมาแล้วมาอะไรบ้างถึงว่าได้บุญมาทิ้งวัดก็ได้ไหว้พระได้รับศีลได้เจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์ได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญเป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นงานเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลนี้ท่านจึงเน้นว่าให้ทำเป็นและให้ถูกต้องทำเป็นแล้วก็ไหว้พระได้ด้วยตนเองขอศีลด้วยตนเองทำอะไรทำให้เป็นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบุญล้วนๆแล้วคำขอมันก็เป็นของไม่ยากก็ไม่มากขอฟังเทศขอฟังพระท่านสวดพุทธมนต์คือคำอาราธนาต่างๆเรามันก็ของง่ายนิดเดียวก็พยายามทำให้มันได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะเมื่อเราศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้หรือชัดเจนเวลาเราจะบูชาคุณของผู้มีพระคุณก็อย่างวันนี้แหละเราบูชาคุณของหลวงปู่สนองเราก็ทำดีเต็มที่ต่อไปเราก็จะได้ทำดีเต็มที่บูชาคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายนะที่ท่านอยู่บ้านท่านไม่ได้มาท่านอาจจะล่วงลับดับขันไปเราก็จัดการพิธีอาจจะเอายังไงดีถ้ามันเหตุการณ์ไม่ปกติแต่ทางอีสานเขานิยมเอาไว้ที่บ้านแต่ทางภาคกลางนิยมเอามาบำเพ็ญกุศลที่วัดหลายแห่งอันนี้ก็ค่อยยังชั่วเกี่ยวกับผู้คนเพราะอยู่ในวัดเกิดหลายๆคนและบางแห่งก็ยังในวัดก็ยังผิดศีลผิดธรรมแสดงอาการไม่เคารพต่อพระรัตนตรัยไม่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่พระเจ้าพระสงฆ์เป็นทางให้เกิดบาปก็ยังมีหลายแห่งหลายที่อยู่อาตมาก็เคยไปร่วมเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างที่เรามาบูชาพระคุณของหลวงปู่สนองนี่ดีมากเราเอาไปใช้ด้วยแล้วถึงอย่างไรก็ตามสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีผู้ดีวิเศษเกินความแก่ความเจ็บความตายไปได้ก็แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังปรินิพานหลวงปู่สนองท่านก็ยังละสังขารของท่านไปแต่ท่านก็มีบุญแล้วก็ไม่มีปัญหาคนเราถ้ามีบุญไม่มีปัญหาหรอกจะไปแบบไหนเป็นแบบไหนไม่มีปัญหาผู้ยังอยู่ก็สบายผู้จากไปก็เกิดดีทั้งสุขอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นปัญญาชนก็ควรจะหาเวลามาศึกษาโดยเฉพาะถ้าจะนิมนต์อย่างที่หลวงพ่อเจ้าว่าท่านมีโครงการเนี่ยนิมนต์อย่างของอาตมาก็อยู่ดอนเห็นอาตมาเขียนถิ่นอยู่ในหน้ากระดานน่ะก็หลวงพ่อเจ้าว่าวัดโน้นวัดนี้ต่างอำเภอหลายจังหวัดทุกจังหวัดจะมาก็มาให้ศีลให้พรมาให้ธรรมะล่ะมาเทศให้เราฟังหรือมาบอกว่าทางโน้นเขาทำแบบนี้นะทำแบบนี้มันผิดนะท่านก็จะพูดแบบภาษาของท่านอันนี้เราผู้โชคดีได้มาได้ยิน
ได้ฟัง

แล้วก็หลายรูปหลายองค์เอาไปประยุกต์กันแต่เราก็อย่าทำใจให้กว้างๆอย่างที่อาตมาพูดตอนต้นนั้นแหละว่าเรื่องสมถกรรมฐานอย่างนี้ก็มีหลายหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านก็บางวัดท่านก็นิยมสอนเบื้องต้นสัมมาระหังยุบหนอพองหนอพุทโธพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่ความจริงมันไม่ผิดมันถูกทุกอย่างนะเพราะว่าสมถกรรมฐานแปลว่าอุบายทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วมันจะรู้ตามความเป็นจริงมันจะมีหลักที่ว่าเมื่อใจสงบแล้วเนี่ยมันจะเกิดวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงว่าในตัวของเรานี้ทั้งผู้ตายและผู้ยังอยู่ก็มีสภาพเหมือนกันประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมารวมกันเข้าก็เป็นกายตัวนี้จิตมาครองก็อยู่แล้วเมื่อจิตสงบเมื่อฝึกจิตได้ก็รู้ตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่าสังขารตัวนี้เราถนอมไว้ไม่ให้เกิดมันไม่ทำอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เลยมีกายมีวาจาที่เป็นก้อนรวมกันอยู่ก็พยายามรวบรวมแล้วก็เอามาสร้างคุณงามความดีคือช่วงสร้างคุณงามความดีได้เนี่ยจะไหมมีชีวิตอยู่เท่านั้นก็อย่างหลวงปู่เราหลวงปู่สนองเนี่ยสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ทำของท่านแล้วเราก็พยายามเดินตามหลังผู้มีความดีหลวงปู่สนองมีความดีอย่างไรบ้างโดยเฉพาะพวกอยู่ใกล้ก็ทราบดีว่าสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะชี้แนะนำลูกศิษย์ลูกหาทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างเต็มที่มีความเพียรมีทุดงมีอะไรท่านก็จะดำเนินพาดำเนินแล้วก็ชี้แนะว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นแบบนี้นะประมาทไม่ได้นะก็ให้รีบเร่งสร้างเอาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะในยุคของหลวงปู่สนองหรอกหลวงแม้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยหรือตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไม่เพียงกี่นาทีเนี่ยท่านก็ยังอยากจะเตือนคืออยากเทศให้พุทธบริษัทฟังนั่นแหละคราวนั้นก็ยังมีผู้อยากบวชพิเศษคือสุภัทธปริภาชกเนี่ยอยากจะขอบวชท่านก็อนุญาตให้มาบวชแล้วก็เห็นพุทธบริษัทนั่งฟังเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านก็ เทศเป็นครั้งสุดท้ายในเทศกันสุดท้ายของพระเจ้าเนี่ยอาตมาจะยกเป็นพุทธภาษิตให้ฟังว่าอันนานิพิกขเวอามันตยามิโวพิกขเวขยะวยะธรรมาสังฆาระอัปมาเทนะสัมปเททะติเนี่ยซึ่งแปลว่าดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายให้ทราบไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมแล้วก็จะสิ้นไปเป็นธรรมดาขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เป็นการเทศสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยเป็นปัจฉิมวาจาเพราะฉะนั้นท่านจะเน้นว่าให้เราทำประโยชน์ตนคือสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ดวงจิตแล้วก็สิ่งใดสังขารร่างกายที่มันยังอยู่พอจะทำประโยชน์ผู้อื่นได้แล้วก็ไปช่วยเหลือทำให้มันได้ประโยชน์แก่ลูกแก่หลานอย่างหลวงปู่สนองท่านทำเนี่ยช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่สำคัญขอให้ได้ทำนำญาตินำโยมทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังนะก็อย่างที่เราเห็นประจักษ์ดีอันนี้ก็ขอฝากให้ญาติให้โยมของพวกเราทุกคนนั่นแหละจงตั้งอกตั้งใจเราก็มาเจอของจริงเห็นของจริงแล้วผู้ทำดีก็อย่างหลวงปู่สนองแล้วก็มีผู้ยินดีตามเห็นตามก็เลยทำดีตามก็เลยดีไปแล้วพวกเราช่วงนี้ก็ยังโชคดียังมีชีวิตอยู่สิ่งที่ท่านสอนก็ให้มันมากล้องอยู่ในสุดสุตตประสาทคืออยู่ในหูของเราว่าไหนๆเราก็จะแก่ไหนๆเราก็จะเก็บไหนๆเราก็จะตาย

0: ก่อนที่จะตายเราก็จะสร้างคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้ามีอันเป็นไปก็หมดสิทธิ์ที่จะสร้างความดีนั่นแหละท่านจึงเตือนการทำความดีเพื่อไม่ให้หลงก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังที่อย่างนั้นท่านเจ้าว่าท่านวางหลักเกณฑ์ไว้ตอนนับตั้งแต่ที่วันหลวงพ่อสนองละสังขารมาท่านก็ให้ฟังเทศทุกวันให้มีผู้มาเตือนนะเพราะฉะนั้นการเตือนเนี่ยก็เป็นของดีนะเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะรู้เหมือนอย่างที่โบราณพ่อแม่ไปไล่ไปนาสะดุดตออยู่กลางถนนแล้วก็พยายามบอกลูกบอกหลานบอกว่าเมื่อวานนี้แม่มายายมาสะดุดตอนะตออยู่ตรงนี้มาดูนะก็ยกขาข้ามก็ไม่สะดุดตอตีนก็ไม่แตกนะก็ไม่เจ็บไม่ปวดก็สบายไปอันนี้ก็เหมือนกันไหนๆหลวงปู่สนองก็จากไปแล้วอายุท่านก็เท่าที่เราเห็นนะก็ยังไม่แก่เกินไปถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่มาถึงขณะนี้หรือมีอีกก็ยังจะได้ทำประโยชน์ได้มากแต่ก็หลักของศาสนาท่านก็จะเน้นเป็นหลักสัจธรรมว่ากายอยู่กับจิตมีสิทธิ์ทำความดีกายปราศจากจิตหมดสิทธิ์ทำความดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้หลวงพ่อสนองก็จะทำความดีได้ตั้งแต่แบบอย่างแต่ทำดีด้วยตนเองก็ถือว่าไม่มีสิทธิ์คือทำไม่ได้สมมติว่าหลวงปู่กุมารอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่กว่าท่านมาท่านก็ลุกมากราบมาไหว้ไม่ได้มาสนทนาปราศัยไม่ได้ก็แปลว่าหมดสิทธิ์ตัวนั้นไปแต่ความดีของท่านก็ไม่หายหรอกความดีก็คือความดีก็มีอยู่ตามเดิมเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ยังอยู่ก็ให้รีบเร่งสร้างคุณงามความดีเพราะมีพุทธภาษิตรับรองเกี่ยวกับการเป็นอยู่ไว้ว่าอัจเฉวจิตจะมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวซึ่งแปลว่าให้รีบสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในวันนี้นะบางทีอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้อันนี้อาตมาได้เป็นพุทธภาษิตสมัยบวชใหม่ๆก็คิดว่ามันเป็นพุทธภาษิตเป็นคำพบที่เจ้าเฉยแต่สมัยนี้ชัดเจนขึ้นบางคนไปกรุงเทพยังไม่กลับถึงบ้านก็ตายแล้วบางคนจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดไม่ได้กลับก็ตายแล้วเป็นอะไรอุบัติเหตุมีอะไรอะไรก็อย่างที่เราเห็นนี่น่ะหรือบางทีอยู่ดีๆนอนไม่ตื่นก็หลงไหลหลับไปก็มีอันนี้ก็เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าเป็นไปได้แล้วก็มีผู้เตือนอยู่บ่อยเป็นประจำเนี่ยก็อยากจะให้คิดได้หาไหนๆก็มันจะขี้เกียจขี้ค้านในขนาดไหนก็ตามแต่ละวันก่อนนอนก็ให้ไหว้พระเรียกว่าทำวัดเย็นตื่นขึ้นก็ให้ไหว้พระเรียกว่าทำวัดเช้าถ้าเวลาน้อยเราก็ปัญญาเราก็มีก็ทำสั้นๆทำย่อๆก็ได้ถ้ามีเวลามากก็ทำมากหน่อยแต่สิ่งที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะสายกรรมฐานเนี่ยท่านจะเน้นอยากจะให้เรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยกำหนดได้เวลาไหว้พระสวดมนต์พอสมควรแล้วก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นกำหนดบริกรรมยุบหนอพองหนอสัมมาละหังพุทโธพุทโธเรื่อยแล้วแต่เราฝึกมาแบบไหนเราก็ว่าไปมันเป็นบุญนะเป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาถึงจิตจะสงบไม่สงบก็ไม่มีปัญหาต่อไปมันก็สงบเองต้องอาศัยความบ่อยทำเป็นประจำเนี่ยมันเป็นไปได้เองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอย่าถือว่ามันไม่เป็นบุญเราไม่มีอย่าไปพูดเป็นไม่เป็นก็ต้องทำเหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยมันจะความจำมันจะมีหรือไม่มีมันไปโรงเรียนทุกวันรับรองว่ามันได้หนังสือแต่ถ้าทั้งความจำไม่ดีไม่ไปโรงเรียนก็ไม่ได้หนังสือเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง อันนี้จึงขอบอกบุญกับญาติโยมทุกคนนั่นน่ะผู้มีความพอจะเตือนได้แนะนำได้ปัญญาเราก็พอมีแล้วก็พยายามใกล้ชิดกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์นี่น่ะส่วนใหญ่คนเราหลงสมัยนี้ก็ห่างเหินห่างจากพระไม่อยู่ใกล้พระพระเมื่อเราไม่เป็นกันเองท่านก็ไม่สอนนะที่ทำไมหลวงปู่ไม่บอกคนนั้นบ้างคือมันไม่ใช่หน้าที่จะไปสอนคนที่เขาไม่ต้องการดังนั้นเวลาหลักของศาสนาแค่เนี่ยแม้แต่จะขอของต่อคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้ของนั้นมายังเป็นอาบัติด้วยอันนี้จะบอกจะสอนญาติโยมก็เหมือนกันถ้าคนนี้ห่างวัดห่างว่าไม่สนใจในเรื่องบุญเรื่องกุศลท่านจะไม่ค่อยชี้แนะท่านก็ดูไปเฉยๆน่ะนะมันบาปของมันกรรมของมันให้มันทำไปถึงเวลามันดับเองท่านก็จะพูดแบบไม่มีศีลมีธรรมในใจอยู่อันนี้ก็ขอฝากนี่แหละวันนี้ที่จะมาโชคดีในมาดูผลงานหลวงปู่สนองได้ดูรอบวัดแล้วก็ขออนุโมทนากุศลเจตนาของญาติโยมผู้มีใจเป็นกุศลได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นงานศพเนี่ยอยากจะให้เราถือเป็นสำคัญว่าเป็นงานปฏิบัติธรรมจะเป็นของครูบาอาจารย์ก็ตามของบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกๆหลานๆที่เขาล่วงรับดับขันไปเราก็ต้องพยายามให้ส่วนบุญเขาเต็มที่การให้ส่วนบุญนี้ก็ถ้าเราก็เหมือนให้เงินน่ะเรามีเงินถุงใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเราก็ให้มากอันนี้บุญกุศลก็เหมือนกันเราทำเป็นถูกต้องได้บุญมากก็อุทิศให้แก่ผู้ที่เราต้องการมันก็สมความปรารถนานี่แหละเทศธรรมได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวแล้วคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และด้วยอำนาจบุญกุศลที่พวกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่วันที่หลวงปู่ละสังขารก็ดีจนถึงวันนี้ก็ดีและขอให้บุญทั้งหลายเหล่านั้นจงรวมกันเป็นบุญญฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาทหรือน้อมบูชาถวายหลวงปู่สนองให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอให้เราท่านทั้งหลายผู้ยังมีชีวิตอยู่นี้จงมีความสุขความเจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกประการดังรับประทานวิสัชนามาก็เห็นว่าสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิถ้าที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยพระครู อุดมชัยคณารักษ์หลวงปู่ศรีสิริทโรจากวัดป่าโนนทองอินตำบลโนนทองอินอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่า

มาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเปิด

บาลที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิตกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

เมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

เมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์

เมื่อวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

มาใหม่ลงมาทีละคู่คู่มาเรื่อย19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็ชำระความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราถ้าพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งพยายามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตติยัมปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาทายะติตระเนนัสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสะมาสิรังนิโสท

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมณัฐคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่

0: สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680-710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137หรือ

ระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจสงบหัดทำใจให้สงบเพื่อฝึกการรู้ใจตัวเองเรียกว่ามาเรียนใจตัวเองถ้ารู้ใจตัวเองแล้วก็เรียกว่าคนรอบรู้ในกองสังขารคือรู้ใจตัวเองสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้เป็นบุญบุญแปลว่าใจสงบบุญแปลว่าใจเย็นรู้แปลว่ากุศลรู้ว่าสงบเป็นกุศลคือเป็นผู้ฉลาดทำบุญกุศลบุญแปลว่าสงบเย็นกุศลแปลว่าฉลาดทำสมาธิทำให้ใจสงบเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในวิถีจิตตัวเองก็จะเกิดกุศลคือความฉลาดที่ใจก็ใช้สติระลึกกายใจของเราเป็นอารมณ์ว่ากายของเราเป็นยังไงเราก็ศึกษากายของเรากายของเรานั่งอย่างใดก็รู้อย่างนั้นกายเราหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจออกจำจมูกจำใบหน้าของเราหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ผมขนเล็บขนหนังเราก็ได้รู้จักตัวเองให้มากเพื่อการศึกษาธรรมคือรู้จักตัวเองที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าน่ะพระพุทธเจ้าศึกษาที่กายกับใจพระองค์รู้จริงก็คือรู้ใจรู้ใจแล้วก็สามารถเข้าถึงจิตของพระองค์ทุกอาการที่แสดงออกพระองค์ทำจนเกิดปัญญารู้จิตพระองค์จนตั้งไว้เป็นหนึ่งเดียวหรือว่าทำจนว่างได้นั่นถือว่าพระองค์เข้าถึงจิตตัวเองก็เป็นพระพุทธเจ้าคนที่เข้าถึงจิตตัวเองก็เรียกว่าเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระอรหันต์เข้าถึงพระสงฆ์คนที่ไม่เข้าถึงจิตตัวเองเรียกว่าไม่เข้าถึงบุญทำใจเย็นไม่ได้ไม่ใจเย็นไม่ได้ก็ฉลาดไม่ได้ก็ไม่มีพระพุทธเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่ใจไม่ได้เข้าถึงธรรมคำสั่งสอนที่ใจไม่ได้เข้าถึงพระอรหันต์ที่ใจไม่ได้จนที่คนที่ใจไม่สงบเนี่ยก็ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจจะสงบเพราะเราไม่โกรธเราไม่เกลียดใครเราไม่คิดอะไรวุ่นวายอันนี้คือบุญจะเกิดขึ้นก็ต้องตัวเราทำเองตามลักษณะที่คนเราจะมีบุญเนี่ยคนที่ว่ามีบุญก็คือสังเกตดูก็เป็นคนใจเย็นนั่นเองมองกันง่ายๆคนที่ใจเย็นใจไม่ร้อนนั่นคือคนมีบุญจะดูคนบาปก็คือคนขี้โกรธนี่เองคนใจร้อนคนคิดไม่หยุดคนฟุ้งซ่านคนเจ้าอารมณ์เสียใจง่ายดีใจง่ายเสียใจมาอยู่เรื่อยอย่างนั้นก็ไม่ชอบใจอย่างนี้ก็ไม่ชอบใจอย่างนั้นก็ไม่ถูกใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกใจก็เรียกว่าคนเจ้าอารมณ์ นี่เราจะเห็นว่าคนนั้นบาปหรือว่าใจของเราเป็นบาปเพราะมันไม่สงบนี่จะเป็นบุญได้ยังไงถ้าจะรู้จักบุญก็ต้องรู้จักใจตัวเองถามสวรรค์ที่ไหนถามสวรรค์อยู่ที่ใจตัวเองถามนรกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจตัวเองถามนิพพานอยู่ที่ไหนที่ใจตัวเองเราจะทำยังไงให้เกิดสวรรค์ในใจก็ต้องทำใจให้เป็นทำใจให้รู้ใจตัวเองว่านี่ขณะนี้เราสงบอย่างไรวิธีทำสงบทำยังไงมีต้องหลายวิธีทำใจให้

โกรธนี่ทำยังไงทำต้องหลายวิธีเช่นทำสติเดินไปไหนก็มีสติเดินก็ขวาพุทธซ้ายโทนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธหรือคิดอะไรก็พุทโธนี่เรียกว่าทำแบบมีหลักสติทำไม่ให้บาปเกิดขึ้นทำไงทำเป็นบาปกินก็ไม่มีสตินั่งก็ไม่มีสตินอนก็ไม่มีสติคิดนึกก็ปล่อยใจโกรธก็โกรธมากเกลียดก็เกลียดมากคิดจะทำร้ายคนอื่นคิดจะว่าคนอื่นไม่มีใจสงบเลยนี่เรียกว่าเนี่ยทำใจเป็นบาปพอใจมันบาปมากๆก็พูดออกไปว่าเขาด่าเขาแล้วก็ตีเขาทำร้ายเขาทำอะไรไม่ได้ก็ทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายสิ่งของเนี่ยมันเป็นบาปประชดประชันแล้วแสดงออกไม่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตเราจะเห็นว่าคนเป็นบาปเนี่ยทุกข์จริงๆมีปัญหามีปัญหาที่ใจตัวเองไม่ได้มีปัญหาที่ใจคนอื่นคนมีบุญเนี่ยมีปัญหาน้อยคือไม่มีปัญหาที่ใจคือใจเย็นซะแล้วก็ใครว่าอะไรก็ไม่โกรธก็ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ไม่ก่อความวุ่นวายให้ใครก็เรียกว่าเป็นคนมีบุญไปอยู่ที่ไหนก็สงบอยู่ที่ไหนก็เย็นนี่แหละเรียกว่าสะสมสร้างบารมีไว้ให้แก่ตัวเราในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เรามีความเป็นอยู่เพราะคนเราในโลกเนี่ยก็แสวงหาความสุขกันทุกคนแต่พบกันแล้วยังความสุขบางคนก็คิดว่าอนาคตจะเจอความสุขมีเงินมากๆมันได้โน่นได้นี่มาอย่างที่เราต้องการแล้วก็คงจะพบความสุขทุกคนก็หลงคิดอย่างนั้นทุกคนแต่คนเราพอได้ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่เจอความสุขก็ยังไม่เจอว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนทุกคนในโลกนี้ก็ยังใครคนไม่พบเลยความสุขมีแต่ความวุ่นวายเท่านั้นเองที่คิดว่าเป็นสุขเช่นไปว่าความสุขคือการกินเหล้าความสุขคือการเล่นการพนันความสุขคือการร้องรำทำเพลงความสุขคือการกินได้นอนหลับแต่มันก็ยังไม่สุขอยู่นั่นเองก็ยังมีความวุ่นวายเอ๊ะแล้วความสุขอยู่ที่ไหนก็ยังไม่เจอกันสักคนเดียวพระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วท่านบอกความสุขคือการไม่มีอะไรความสุขคือความไม่คิดไม่กังวลอะไรความสุขคือการไม่ห่วงไม่กังวลความสุขคือการละปล่อยวางความสุขก็อยู่ที่ใจสงบนั่นเองอยู่ที่มีสติมีปัญญารู้ใจตัวเองนะท่านบอกนั่นแหละความสุขที่แท้จริงความสุขที่สูงสุดที่มนุษย์ค้นหาไม่เจอตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าวัดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้ความสุขจริงหรือเปล่าตอนนี้การเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้พื้นฐานพื้นฐานอยู่ที่ไหนพื้นฐานก็อยู่ที่กายของเราเนี่ยเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้กายของเราเนี่ยพื้นฐานอยู่ที่วาจาเราจะพูดอะไรก็รู้ที่วาจาเราเนี่ยเราพูดดีไม่ดีทำสติในการระวังความพูดของเราเนี่ยจะรู้ว่าเราดีไม่ดีตรงนี้เองสุขและทุกข์อยู่ที่วาจาเรานี่เองแต่ก็ดูพื้นฐานที่ใจเราว่าใจของเราเนี่ยสงบหรือไม่สงบภาวนาเป็นไหมถ้าภาวนาไม่เป็นยังไม่สงบหรอกยังไม่ขยันภาวนายังไม่สนใจความสงบยังไม่รู้เรื่องกรรมฐานยังไม่รู้เรื่องปฏิบัติก็ยังไม่เจอความสุขเลยก็ยังไม่มีหลักของตัวเองฉะนั้นคนเราเนี่ยเราเข้าวัดเนี่ยเราก็ต้องศึกษาธรรมะเรารู้มากๆเนี่ยมันจะทำยังไงเรารู้มากๆดีๆหรือเราไม่รู้เลยดีเราสงบมากๆดีหรือไม่สงบดีแต่ทุกคนที่ฉลาดเขาบอกสงบมากๆดีรู้ธรรมะมากๆดีเข้าใจซึ้งศาสนาลึกซึ้งเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ไม่รู้ไม่ดีเพราะคนไม่รู้นี่จะเป็นคนที่พูดอะไรผิดๆทำอะไรผิดๆคิดว่าตัวเองถูกก็ทำผิดๆอย่างพูดจาหยาบคายบ่อยๆเนี่ยเขาตัวเองพูดดีชอบใจในคำพูดจาหยาบๆแต่หารู้ไหมว่าไอ้ที่พูดนั้นมันผิดก็เพราะเราไม่รู้ธรรมะเราจึงได้พูดจาหยาบคายไอ้ที่เราโกรธเขาบ่อยๆเนี่ยแสดงความโกรธบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ใจเรา
มันก็ทำให้เราเป็นคนเสียคนเป็นคนที่ไม่น่าคบเป็นคนที่ไม่น่านับถือไม่น่าคบก็เพราะเป็นคนที่โกรธบ่อยๆมันก็เป็นเรื่องทำให้ใจตัวเองนั้นไปในทางที่ไม่ดีคนอื่นก็มองเห็นว่าเราเป็นคนใจไม่ดีฉะนั้นการมาทำบุญเนี่ยเราต้องทำสิ่งใดที่มันเกิดความรู้ความเข้าใจมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเพราะธรรมะนี่ไม่สอนให้คนงมงายไม่ได้สอนให้คนโง่สอนให้คนรู้จักทำใจให้เป็นรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักไตรตรองรู้จักรู้เท่าทันจิตใจของเราควบคุมอารมณ์คนเราที่เป็นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยเป็นคนโกรธง่ายอารมณ์ชุ่มเฉียวเนี่ยแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนอื่นเขาจะยกย่องว่าเรารู้ดีฉลาดหรือเป็นคนน่ารักก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนโกรธง่ายเป็นคนมีอารมณ์อยู่เรื่อยเนี่ยทุกคนก็หาว่าเราเนี่ยไม่ดีไม่เยือกเย็นไม่ฉลาดแม้แต่ตัวเองก็ยังทำให้สงบไม่ได้อันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเปราะบางสำหรับตัวเราที่ทุกคนไม่รู้จักคำว่าสงบนั้นเป็นของดีกลายเป็นคนสร้างอารมณ์ให้ตัวเองอยู่เรื่อยฉะนั้นการมาหาธรรมะก็ต้องมาฝึกตนมาปฏิบัติตนให้รู้บุญที่ใจเนี่ยนะบุญที่ใจเนี่ยมันต้องทำนะคนอื่นทำไม่ได้นะบาปที่ใจต้องทำนะคนอื่นทำให้เราไม่ได้นะสวรรค์ที่ใจเนี่ยคนอื่นทำให้เราไม่ได้นะนรกที่ใจบาปที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำเอาเองทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ไปรอว่าโน้นวันนี้ทำไม่ได้เพราะเราเนี่ยจะเข้าถึงธรรมะได้หรือเราจะรู้บุญรู้บาปได้เนี่ยเราต้องแสวงหาเองคนอื่นก็หยิบยืมให้เราไม่ได้ฉะนั้นเรื่องการมาวัดเนี่ยพูดกันแล้วเราที่จริงเรายังไม่รู้อีกเยอะเลยเพราะว่าอะไรเพราะเรายังศึกษาไม่ถึงนะยังศึกษาไม่ถึงยังพูดกันว่าอายตนะ6เนี่ยนะเขาบอกว่าทุกข์ที่เกิดมาเนื่องจากอะไรพระองค์พระนนท์ถามทุกข์ที่เกิดมาวิญญาณที่คนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเพราะอะไรมันมีความสงสัยกันอยู่เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายชาติหน้าชาตินี้เป็นเพราะอะไรจึงมีเวียนว่ายแต่เกิดจึงมีทุกข์กันอยู่เรื่อยเนี่ยตอนนี้คนเนี่ยก็สงสัยแต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายแล้วไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่จะรู้ได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติเช่นว่าอายตนะเนี่ยอายตนะภายนอกเนี่ย6ภายในนี่6ท่านบอกว่าบุญก็ดีบาปก็ดีที่เกิดขึ้นนึกว่าเกิดจากอายตนะสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนิพพานก็ดีเนี่ยท่านบอกว่าเกิดจากอายตนะทั้งหมดชาติหน้าชาตินี้เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านบอกว่าเกิดจากอายตนะทั้ง6อายตนะทั้ง6นี่แปลว่าอายตนะภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ท่านบอกนี่เป็นอายตนะภายนอกเป็นสื่อบอกแล้วอายตนะภายในเนี่ยกายรูปคือกายเนี่ยรูปกายรูปเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจในอายตนะภายในเมื่อรู้อย่างนี้เขาบอกว่ารู้ธรรมะเริ่มเรียนธรรมะอายตนะภายนอกเช่นหูนี่เป็นจักขุวิญญาณตาเป็นโสตวิญญาณจมูกเป็นคานะวิญญาณลิ้นเป็นชิวหาวิญญาณกายเป็นกายวิญญาณคิดนึกเป็นมโนวิญญาณว่าเมื่อมีวิญญาณ6นี่แล้วเนี่ยนี่แหละวิญญาณ6ที่คนจะตายไปดีไปชั่วจะทุกข์จะสุขตลอดเกิดจากวิญญาณ6กระทบสัมผัสรับรู้ทำไงจึงจะรู้ได้ว่าวิญญาณ6นี่เป็นยังไงท่านบอกเกิดจากอายตนะอายตนะภายนอกขึ้นรูปนี่จับได้เสียงนี่จับได้กลิ่นรสนี่จับได้สัมผัสนี่จับได้อารมณ์เป็นสิ่งที่กระทบภายนอกเขาเรียกเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกสิ่งพวกนี้จับได้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้
แต่อายตนะภายในนี่ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณทีนี้เป็นไงจึงเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดนรกเกิดสวรรค์เกิดนิพพานเขาบอกเกิดจากอายตนะกระทบกันเช่นหูได้ยินเสียงเสียงเป็นรูปพอหูได้ยินเสียงปุ๊บหูเสียงมากระทบหูเขาเรียกว่าผัสสะกระทบได้เรียกว่าผัสสะพอผัสสะกระทบปุ๊บเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกว่าเสียงดีไม่ดีนั่นเกิดเวทนาถ้าหากว่าชอบใจในเสียงก็เป็นตัณหาเกิดผัสสะเกิดเวทนาถ้าชอบใจก็เป็นตัณหาถ้าไม่ชอบใจก็เป็นตัณหาเกิดเป็นตัณหาชอบก็เป็นตัณหาไม่ชอบก็เป็นตัณหาเมื่อไม่ชอบก็เป็นอุปาทานเมื่อชอบไม่ชอบก็เมื่ออยากไม่ชอบก็เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานก็ยึดว่าเสียงนี้ดีเราจะต้องเอาให้ได้หรือยึดว่าเสียงนี้ไม่ดีเราไม่ชอบเป็นพยาบาทก็เป็นกรรมกรรมคือการกระทำต้องทำตามต้องไปหาเสียงเพราะๆนำมาฟังให้ได้ต้องไปจับไปต้องไปหามาให้ได้แล้วก็เป็นวิบากวิบากนี้ก็ส่งผลให้รับถ้าไม่ได้ดังที่ตัวเองต้องการก็เสียใจถ้าได้เกินไปที่ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบใจพยาบาทถ้าพยาบาทก็เป็นตัวนรกถ้าเป็นตัวชอบใจก็เป็นตัวสวรรค์ถ้าวางใจเป็นกลางก็เป็นอายตนะนิพพานอายตนะเช่นตาเห็นรูปก็เหมือนกันรูปเป็นอายตนะภายนอกตาเป็นอายตนะภายในพอตากับรูปมาเห็นกันปุ๊บเกิดผัสสะพอเกิดผัสสะปุ๊บก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาปุ๊บเกิดความเล่าร้อนใจชอบว่ารูปนี้สวยรูปนี้หล่อรูปนี้น่ารักเราอยากได้จะเป็นอะไรอะไรก็เกิดความรักใคร่ก็เป็นตัณหาอยากได้พอเป็นตัณหาก็เป็นอุปาทานยึดมั่นว่าอันนี้เป็นของเราก็เป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมแล้วก็กระทำต่อไปก็เป็นวิบากส่งผลให้ทุกข์ให้สุขนี่เขาเรียกว่าเข้ามาถึงธรรมะเนี่ยเขามีมันนี่พูดย่อๆที่เราเรียนธรรมะเนี่ยต้องเรียนอายตนะนี่อันนี้มันก็เป็นของยากสำหรับพวกเราใช่ไหมแค่ยกตัวนี้เราก็งงแล้วแต่ที่จริงถ้าเราเรียนรู้ปฏิบัติเราจะรู้โอ้คนเราเนี่ยเกิดทุกข์สุขสวรรค์นรกนิพพานเนี่ยเกิดจากอายตนะที่เวียนว่ายตายเกิดที่ทุกข์สุขสุวรรณเนี่ยเพราะเกิดจากผัสสะเกิดจากเวทนาเกิดจากตัณหาเกิดจากอุปาทานที่ได้ยินที่ได้เห็นได้กลิ่นได้รสได้การสัมผัสได้คิดนึกนี่เองที่เป็นตัวสร้างบุญสร้างบาปขึ้นมาสร้างสวรรค์นิพพานเวียนว่ายตายเกิดก็เรื่องเกิดจากอายตนะที่กระทบนี่เองนี่พูดอย่างยากให้ฟังนะสำหรับภูมิปัญญาคนที่เข้าวัดไม่เป็นเนี่ยยังไม่รู้อย่างนี้ต้องศึกษาไปก่อนพอเราศึกษาเรื่องนี้ไปแล้วจะรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยควบคุมใจให้สอนให้เราเนี่ยปฏิบัติใจถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วไม่มีอะไรสงสัยเลยถ้ารู้เรื่องนี้จะไม่สงสัยในบุญในบาปในสวรรค์นิพพานเลยหมดความสงสัยเพราะอะไรเพราะมีญาณปัญญารู้แค่ตาเห็นรูปในรู้แล้วว่าเกิดเวทนาหรือไม่พอเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาหรือไม่ก็รู้ว่าอยากหรือไม่อยากชอบหรือไม่ชอบแล้วก็เป็นอุปาทานหรือเปล่ายึดถือว่าถูกหรือผิดหรือเปล่าดีหรือไม่ดีเปล่าแล้วก็กรรมคือการกระทำจะกระทำเกิดขึ้นหรือเปล่าก็หยุดกรรมได้หยุดแค่เวทนาได้แค่ผัสสะได้แค่ผัสสะกระทบก็รู้แล้วพอเกิดเวทนาก็รู้อีกพอเกิดตัณหาก็รู้อีกก็ไม่เกิดกรรมวิบากนี่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องอายตนะภายใน6ภายนอก6เนี่ยรู้จักแล้วตอนนี้ก็ตามกำหนดรู้สิยืนเดินนั่งนอนเรามีอายตนะอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เป็นบุญหมดเลยหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเกิดขึ้นแล้วคำบอกวิญญาณเนี่ยอยู่ที่หูอยู่ที่ตาอยู่ที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจไม่ได้อยู่ชาติหน้าไม่ได้อยู่ชาติที่แล้วมันอยู่ที่ตัวเรานี่ทั้งหมดวิญญาณจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกก็วิญญาณก็อยู่ที่หูที่ตาเนี่ยสุดแล้วแต่ว่ามันจะรับ
ทนต่อเวทนาได้หรือเปล่าทนต่อตัณหาหรือเปล่าจะมีกรรมมีอุปาทานแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราตัดวิบากกรรมได้ก็คือตัดเวทนาอยู่เหนือเวทนาเฉยปัตตาให้รูปชอบไม่ชอบก็เฉยก็เมื่อระวังเฉยก็เหลือเวทนาก็ไม่มีตัณหาไม่มีกรรมไม่มีวิบากให้ผลเรียกว่าตัดกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าตัดกรรมได้ตอนนี้คนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะเข้าไปถึงตรงนี้สมมติว่าเราคานะวิญญาณเนี่ยจมูกได้กลิ่นเนี่ยชิวหาวิญญาณลิ้นได้รสเนี่ยเขาตัดกรรมยังไงเช่นเราได้กลิ่นบุหรี่นะกลิ่นนี่เป็นรูปพอกระทบจมูกเป็นคานะวิญญาณเป็นผัสสะพอเกิดผัสสะเกิดเวทนาก็ตั้งสติว่ามันไม่ดีกลิ่นนี่มันไม่ดีพอกลิ่นไม่ดีก็พิจารณาไม่ดีก็ปล่อยวางก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดกรรมวิบากเขาก็ไม่ติดกลิ่นแต่ถ้าคนอ่อนแอล่ะเขาบอกเกิดผัสสะจมูกได้กลิ่นได้ผัสสะแล้วกระทบอายตนะภายในภายนอกวิญญาณรับรู้แล้วเกิดผัสสะเกิดเวทนาโหชอบใจกลิ่นนี้ดีต้องเอามาดมบ่อยๆเกิดอุปาทานว่าเราต้องว่าบุหรี่นี้เป็นของเราแล้วก็สูบอยู่ด้วยเป็นกรรมแล้วก็เป็นวิบากก็ให้ผลเกินเป็นคนติดบุหรี่เนี่ยนี่เรียกว่าตัดกรรมไม่ได้เพราะเราสู้เวทนาไม่ได้เหมือนอย่างคนกินเหล้าเนี่ยก็ไม่ได้เรียนอายตนะรสเนี่ยเป็นรูปรสเหล้าเนี่ยเป็นรูปลิ้นเป็นวิญญาณเป็นชิวหาวิญญาณเป็นอายตนะไปพอเอาเหล้ามาใส่ปากปุ๊บนะเอาเหล้ามาใส่ลิ้นปุ๊บเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาเกิดตัณหาความอยากกินเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมวิบากยึดว่าอันนี้ดีก็เป็นวิบากกายเป็นคนเสพติดกินเหล้าตลอดไปแต่ละนี่ตัดกรรมไม่ขาดแต่ถ้าเราเรียนธรรมะพอตาเห็นรูปนี่มันน้ำเหล้าพอมาภาษากระทบบอกมันไม่ดีไม่เอาไม่เกิดเวทนาทนต่อเวทนาได้ไม่อยากก็ทิ้งไปไม่กินนี่เขาเรียกว่าไม่ตัดกรรมได้โดยการไม่มีวิบากกรรมเพราะสู้เวทนาได้สู้ตัณหาได้เพราะหลักปฏิบัติเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยข้ามอารมณ์พวกนี้ได้ข้ามเหล้าข้ามบุหรี่ข้ามการเสพติดทุกชนิดและข้ามต่ออารมณ์ที่ทำให้ใจเราเนี่ยเป็นคนเล่าร้อนเป็นคนขาดสติสัมปชัญญะการเรียนรู้อายตนะเนี่ยเป็นการเรียนรู้ธรรมอันชั้นสูงนะแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของใจเรานะเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทำไมมันลึกซึ้งเราเข้าใจกันยากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติกับสมาธิไม่มีปัญญาไม่ครบองค์สามเราจึงฟังเรื่องของตัวเองไม่รู้เรื่องนะฟังเรื่องตาไม่รู้ฟังเรื่องหูไม่รู้ฟังเรื่องจมูกไม่รู้ฟังเรื่องกายเรื่องใจตัวเองทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมา 2,000 กว่าปีแต่เราไม่รู้ตัวเองเพราะเราไม่เคยพิจารณาเลยว่าหูนั้นมันมีวิญญาณอย่างไรมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานเกิดจากหูอย่างไรตาเห็นรูปเนี่ยเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเราไม่เคยรู้ตาของเราเลยว่าตานี่มีวิญญาณที่รับอะไรแบบลึกซึ้งละเอียดอ่อนเหลือเกินคนเราที่เป็นทาสของตานี่ก็เยอะนะเป็นทาสของหูก็เยอะเช่นไปชอบใจติดรูปเนี่ยเป็นทาสของตาพอวิญญาณเป็นสื่อให้พอเห็นเนี่ยพอเห็นปุ๊บสีเขียวสีขาวสีแดงรูปหญิงรูปชายเนี่ยเราจะเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยก็นี่เป็นสื่อวิญญาณเป็นสื่อให้ถ้าเกิดชอบใจอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดเวทนาปรุงแต่งขึ้นมาว่ารูปนั้นสวยเนี่ยก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานพร้อมทันทีเลยแต่ถ้าเรามีสติสมาธิก็สักแต่ว่ารูปนั้นเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเป็นแก่เกิดเจ็บตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปนั้นก็ผุพังไปเพราะมีปัญญาเห็นรูปก็ไม่มีอะไรเป็นอุปาทานก็เห็นรูปเป็นธรรมดาเพราะมีปัญญามีสมาธิฉะนั้นเรียนแค่นี้เรายังเรียนไม่จบนะเนี่ยเรียนอายตนะภายนอก6ภายใน6นี่พูดกันหยาบๆนะแต่ถ้าเรียนนี่ต้องเรียนกันตลอดชีวิตเลยโน่น

สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อไรจึงจะเรียนจบอายตนะ6อายตนะ12ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณ6อยู่ที่นี่เองคนเรานี่ไม่ได้มีวิญญาณเดียวนะเนี่ยที่ว่าขันธ์5ก็นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกเรียนขันธ์5แต่เรียนตัวเองเนี่ยเรียนรู้ยากนะแต่เรียนคนอื่นรู้ง่ายธรรมะนี่เรียนเรื่องนี้ทั้งนั้นนะเรียนแค่หูแค่ตาแค่จมูกแค่ลิ้นแค่กายแค่ใจเรียนแค่รูปแค่ความรู้สึกเวทนาแค่ความจำสัญญาแค่สังขารคือการปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญเป็นบาปแค่วิญญาณไอ้วิญญาณ6เนี่ยเราก็รู้ยากเมื่อคนเราไม่รู้อย่างนี้ก็เลยไม่มีปัญญาในพุทธศาสนาทีนี้เข้าวัดเรียนธรรมะก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ถ้าพอรู้เรื่องนี้ปุ๊บเราจะเข้าใจเลยโอ้ผัสสะเป็นอย่างไรเนาะโอ้ผัสสะคือกระทบเวทนาเป็นอย่างไรเนาะอ๋อเวทนาคือเสวยอารมณ์สุขทุกข์ชอบไม่สุขทุกข์ตัณหาคืออะไรนะตัณหาคือชอบไม่ชอบอุปาทานคือยึดว่านั้นดีไม่ดีกรรมคือการกระทำของจิตและกายที่ทำให้เกิดขึ้นคือกระทำให้เกิดขึ้นเช่นชอบเสียงก็ต้องหาเสียงมาชอบรูปก็ต้องหารูปมาอุปาวิบากอุบากนี่คือผลกรรมที่กระทำถ้าเป็นบุญก็เป็นวิบากบุญถ้าเป็นบาปก็เป็นวิบากบาปพูดอย่างยากนักเรียนก็ขยุกขยิกไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยมีไหมตามีไหมมีไม่มีตาไหมแล้วมีวิญญาณไหมมีแต่ไม่รู้วิญญาณมีผัสสะไหมมีเปล่ามีเวทนาไหมมีตัณหาไหมมีอุปาทานไหมมีกรรมไหมล่ะมีวิบากไหมแต่ไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้ทันตาเห็นรูปเนี่ยเป็นไรรูปเป็นยตนะภายนอกใช่ไหมตาเป็นยานะภายในใช่ไหมเป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมเป็นเครื่องรับวิญญาณเนี่ยไวมากพอตาเห็นรูปชอบใช่ไหมไม่ชอบใช่ไหมชอบเป็นอะไรเป็นเวทนาพอตาเห็นรูปเป็นเวทนาใช่ไหมเวทนาสวยหลบว่านี่หญิงนะสวยนะนี่ชายนะรอนะอันนี้รูปเป็นสีขาวสีเขียวสีแดงเสื้อผ้าหรืออะไรกระโปรงชุดนี้สวยนะอะไรนั่นเกิดเวทนานะเกิดเวทนาปุ๊บก็เกิดความร้อนใจก็เกิดตัณหาอยากได้ต้องวิ่งไปเอามาให้ได้รูปนี้แพงก็ต้องซื้อที่ผู้ชายก็ฆ่ากันตายก็เพราะอยากได้รูปนี้เกิดตัณหาที่ผู้หญิงทะเลาะกันเสียใจอกหักระทมก้มขื่นนี่ก็ไอเวทนาตัวนี้เองใช่ไหมที่ว่าโอ้เขาหลอกเรานี่ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปรับเสียงมานะไปรับรูปมาก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากก็ส่งผลให้เสียใจเช่นเราชอบรูปนี้พอเกิดถ้ารูปนี้ตายล่ะเราได้รูปนี้มารูปนี้ไม่เที่ยงเนี่ยพอเห็นรูปนี้ชอบพอชอบเลยเป็นเกิดเวทนาพอเห็นเกิดเวทนาเกิดตัณหาอยากได้พอได้มาแล้วก็เป็นกรรมพอเป็นอุปาทานยึดว่าเป็นของเราพอเป็นกรรมเป็นวิบากส่งผลพอรูปนี้แตกสลายล่ะพอรูปนี้เปลี่ยนเป็นของคนอื่นล่ะพอรูปนี้เปลี่ยนเป็นของคนอื่นก็กลายเป็นเสียใจโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาเกิดความเศร้าโศกเสียใจจากรูปไม่เที่ยงจากเสียงไม่เที่ยงจากกลิ่นรสไม่เที่ยงจากสังขารนี่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วจึงเกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่รู้ทันอายตนะทั้ง6เพราะมันเป็นสิ่งล่อใจมันละเอียดอ่อนเดี๋ยวพวกเราเรียนไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยทุกที่ทำให้คนเราวิบัติอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นวิบากกรรมเป็นสิ่งที่ส่งผลให้คนไม่รู้รูปเสียงกลิ่นรสจึงกลายเป็นทุกข์ที่ทำบาปก็เพราะเราไปยึดที่ทำบุญก็เพราะเราไปเห็นดีเนี่ยวันนี้พูดย่อๆนะแล้วจะมาอธิบายให้ฟังในวันต่อไปนะเรื่อง
เรื่องนี้เราต้องพูดกันยาวจึงให้จำได้แล้วเอาไปเรียนเป็นวิชาปฏิบัติแล้วจะเป็นธรรมเป็นกรรมคุ้มครองตัวเองเป็นธรรมะคุ้มครองตัวเองเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุ้มครองบุคคลไม่ให้ตกทุกข์ลำบากเลยถ้ารู้ทันอายตนะทั้งหกนะแต่ยังเรายังบางคนไม่ติดบุหรี่เนี่ยถ้าเรียนธรรมะเราจะไม่ติดบุหรี่เรียนธรรมะจะไม่ติดเหล้าเรียนธรรมะแล้วจะไม่หลงไปดิสโก้จะไม่หลงไปทางผิดเพราะอะไรเพราะรู้จักเวทนารู้จักตัณหารู้จักอุปาทานรู้จักว่าอันนี้มันเป็นอายตนะทั้งหักแค่กระทบแล้วเราก็ไม่ไปยึดถือมันก็จบพอเราเรียนเรื่องอายตนะนี่จบก็เท่ากับเรารู้ธรรมะที่รู้ทันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาก็ไม่ลุ่มหลงไม่ทำอะไรผิดๆได้เพราะอยู่เหนือเวทนาได้อยู่เหนือตัณหาได้อยู่เหนืออุปาทานได้อยู่เหนือกรรมได้ที่คนอยู่เหนือกรรมคือมีสติแล้วก็ไม่มีวิบากส่งผลในทางที่เป็นทุกข์นะคนเราที่เสียใจก็เพราะอะไรก็ตาไปเห็นรูปก็เลยไปชอบรูปก็ไปยึดรูปเป็นของเราแล้วก็ข้ามควรรักษาอยู่กับรูปนั้นพอรูปนั้นแตกสลายเป็นอื่นไปก็เลยต้องเศร้าโศกเสียใจจากที่เคยได้ยินเสียงอยู่ทุกวันเพราะเสียงนั้นเป็นอื่นไปเราก็เสียใจเขาไปพูดกับคนอื่นไปแล้วเขาไปดีคนอื่นไปแล้วเมื่อรูปนั้นเปลี่ยนแปลงทุกคนจึงโสกะปริเทวทุกข์ก็เพราะเราไม่รู้ทันอายตนะนี่เองจึงเป็นกรรมเป็นวิบากนี่พระพุทธเจ้าท่านเรียนเรื่องพวกนี้นะเรียนชาติหน้าชาตินี้เรียนสวรรค์เนรนิพพานในพระพุทธเจ้าให้เรียนเรื่องอายตนะทั้งหมดใครเข้ามาพระพุทธเจ้าให้เรียนพวกนี้เยงเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานาขากำหนดลมให้ใจนะครับก็ท่านก็สอนให้รู้จักอายตนะ6ภายนอก6ภายใน6กระทบแล้วร้อนยังไงกระทบแล้วเย็นอย่างไรกระทบแล้วมีความเป็นทุกข์เป็นสุขไงพอเรียนวันนี้ปุ๊บเข้าใจหมดเลยก็จิตก็เลยผ่องใสเบิกบานก็เป็นสวรรค์เป็นนิพพานในจิตตัวเองแล้วก็รู้เลยว่าว่ามนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดนี่เกิดจากอายตนะนี่เองที่มาเป็นสื่อสัมผัสกันที่ว่ามีสวรรค์มีนรกมีนิพพานก็อ๋อมันเรื่องอายตนะภายใน6ภายนอก6นี่เองจึงเป็นขันธ์5ขึ้นมาจึงเป็นกรรมจึงเป็นวิบากขึ้นมานะนี่พูดให้ยากๆนะพูดแล้วเข้าใจไหมเนี่ยพอจะเข้าใจนักเรียนเรียนคำนวณเลยจะเข้าใจถ้าตกคำนวณเลยไม่เข้าใจนะถ้าเรียนคำนวณเลยจะรู้อ๋ออันนั้นอันนั้นถ้าตกคำนวณเราก็เซอร์เลยตอนนี้เอ๊ะอะไรไม่รู้งงใหญ่เลยใช่ไหมคนไหนไม่รู้แสดงว่าตกคำนวณใช่ไหมตกปัญญาต้องฝึกสมาธิให้มีขึ้นถึงจะได้ปัญญาขึ้นมาถึงจะได้สติขึ้นมาเอาละวันนี้ก็พูดสิ่งที่เป็นธรรมที่พุทธเจ้าสอนในเรื่องของตัวเองทั้งหมดเป็นวิชาดับทุกข์เป็นวิชาพ้นทุกข์เป็นยอดรู้ถือว่ามีสวรรค์ในใจมีนิพพานในใจถ้าใครเรียนรู้มากเท่าไรก็ยิ่งฉลาดยิ่งเข้าใจในธรรมะของพุทธศาสนาแล้วก็จะมีธรรมะอยู่ในใจไม่สงสัยเลยว่าพุทธเจ้าในสอนอย่างไรแต่เข้าวัดจะรู้เลยโอ้เข้ามานี่มาเรียนรู้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเสียเหลือเกินที่เราจะต้องศึกษาอีกนานจึงจะเข้าใจสิ่งนี้ทั้งที่ของสิ่งนี้ไปไหนก็ไปกับเราแสดงว่าเรามีธรรมะทุกคนแต่เราต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมะอันนี้ให้รู้ให้ได้ในอายตนะทิพย์สองนี้พอเราเข้าใจและใจของเรานี่ก็จะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์จะเป็นคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นคนที่ดีมากเลยไม่ต้องไปแก้นิสัยไม่ต้องไปพัฒนานิสัยอะไรอีกเลยแค่เรียนรู้เท่านี้เราก็เป็นคนสงบแล้วเพราะทันอารมณ์ไม่ให้เวทนาครอบงำตาเห็นรูปก็ดีหูได้ยินเสียงก็ดีพอรู้ผัสสะรู้เวทนารู้ตัณหารู้อุปาทานรู้กรรมรู้วิบากได้ผลจิตก็เข้าถึงธรรมละเอียดอ่อนก็สบายใจคันนี้กาลธรรมเทศนาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

จะพูดก็กลัวไม่รู้เรื่องพูดไปแล้วก็กลัวไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าพูดรู้เรื่องก็ถือว่าเป็นคนฉลาดนะใครไม่รู้เรื่องใครรู้เรื่องมายกมือสิรู้ไหมรู้แสดงเคยทำบุญมาแต่ชาติก่อนดีมั้งยังได้รู้เรื่องเย็นเย็นมาศึกษาใหม่ไม่รู้สันหัวเลยต้องเรียนเรื่องนี้นะมาวัดต้องเรียนเรื่องนี้แล้วจะได้หายสงสัยในพุทธเจ้าสอนนะถ้าเรียนเรื่องนี้เราหายสงสัยนะคนเรานี่มีใช่ไหมอายตนะหกภายนอกนี่ไม่ใช่ของเราภายในนี่ของเราแต่ภายในนี่มีสื่อรับคือวิญญาณหกที่พุทธเจ้าท่านระลึกชาติได้เนี่ยท่านก็เรียนพวกเนี้ยท่านระลึกชาติได้ว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงนรกเปรตอสุรกายยังไงท่านรู้หมดรอบโลกเนี่ยก็พุทธเจ้าเรียนรู้อายตนะภายในหกพอรู้อายตนะหกเนี่ยอะไรมากระทบท่านรู้หมดเลยท่านอยู่เหนือที่แรกท่านอยู่ใต้เวทนาต่อไปท่านอยู่เหนือเวทนาท่านก็มีปัญญาอยู่เหนือเวทนาพอท่านมีปัญญาญาณแล้วท่านก็รู้หมดทุกอย่างจนท่านไม่สงสัยคำสอนนี้จึงมีมาต้อง 2,000 กว่าปีมีมากมายนะ 84,000 พระขันธ์เนี่ยเรียนของใจทั้งนั้นเลยนะถ้าคนศึกษาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งจริงๆเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆเรื่องของกายใจนี่ถนัดหนึ่งแต่พุทธเจ้าไปรู้หมดเลยไปรู้เรื่องของใจตัวเองหมดเลยพุทธเจ้ารู้จักวิญญาณได้ก็เพราะว่าเรียนอย่างนี้ไม่ใช่วิญญาณตายไปแล้วจะไปชาติหน้าจะนอนวิญญาณนี่จะรู้ก็รู้ตอนเป็นๆเองว่าวิญญาณเราดีเราร้ายอย่างไรก็รู้กันตรงกระทบสัมผัสนี่เองว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้เรายึดติดอย่างไรเราสุขเราทุกข์อย่างไรเราชอบไม่ชอบอย่างไรก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองทั้งหมดพุทธมายากโยมไม่มาวัดแหละฟังไม่รู้เรื่องวันนี้อะไรไม่พูดเรื่องหูเรื่องตาของใครก็ไม่รู้รู้ไหมโยม

มดไปตามเวลา หมดไปวันหนึ่งนี่เราก็หมดมาหลายปีแล้วบางคนก็หมดมา20ปีหมดมา30ปีหมดมา40ปีหมดมา50ปีหมดมา55ปีการเวลาหมดไปถึง60ปีบางคนก็หมดมา70ปีบางคนก็หมดมา75ปี80ปี80ปีนี้ถ้าไม่เหลือแล้ว60ปี70ปี80ปีนี่บางคนอยู่ไม่ถึงหรือบางคนก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วยัง80ปีนี่อยู่ไม่กี่วันแล้วยังมากบางคนก็แค่80ปีบางคนก็79หมดเวลาแล้วบางคนก็อยู่แค่60ปีก็หมดเวลาแล้วที่จะถืออุโบสถที่จะรักษาศีลที่จะให้ทานหมดเวลาไปแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วเพราะปล่อยให้ชีวิตนั้นล่วงเลยมานานแล้วน่าเสียดายเวลาที่เราปล่อยชีวิตให้ล่วงเลยมาหลายสิบปีที่เราไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ให้ทานไม่ได้เจริญภาวนาปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปล่วงไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรไว้เลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำบุญกุศลไปเลยหมดไปสิ้นไปนานหลายสิบปีแล้วก็ยังไม่ได้อะไร

มาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรถึงเป็นเรื่องเป็นราวกับชีวิตตัวเองให้เกิดหลักธรรมที่สงบทางใจหรือว่าทำบุญให้พอใจที่ตัวเองว่าได้บุญเต็มแล้วสบายใจแล้วคนที่ว่าบุญเนี่ยมากบุญพอแล้วนั่นหมายถึงสบายใจแล้วคนที่บอกฉันสบายใจแล้วลูกโตแล้วหลานโตแล้วหมดภาระหนี้สินไม่มีแล้วฉันสบายใจแล้วฉันถือศีลพอแล้วฉันทำสมาธิพอแล้วใจฉันสบายแล้วไม่กังวลไม่ห่วงนั่นเรียกว่าทำบุญพอแล้วแต่ยังไม่มีใครพอกันเท่าไหร่มีแต่ห่วงโน่นมีแต่กังวลนี่มีแต่เป็นทุกข์เรื่องนั้นทุกข์เรื่องนี้ยังไม่พอเลยยังไม่อิ่มเลยยังไม่สงบเลยใจก็แสดงว่ายังทำบุญไม่พออันนี้เราน่าเสียดายที่ปล่อยให้ชีวิตของเรามาหมดไปจะต้องนานแล้วให้ล่วงเลยมาจะนานแล้วถ้าว่ามันไม่อยู่ถึงวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยดียังโชคดีที่ว่าชีวิตเหลือมาถึงวันนี้ยังได้มาเข้าวัดยังได้มาถือศีลฟังธรรมยังได้มาปฏิบัติธรรมก็ชีวิตก็ยังให้โอกาสเราเวลายังมีอยู่ที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังได้มีโอกาสมาถือศีลฟังธรรมนี่ถือว่าบุญกุศลแล้วที่ชีวิตมีเวลามาถึงวันนี้แต่บางคนหมดไปแล้วเรามาพิจารณาคนอื่นแล้วเขาหมดไปตั้ง30ปีหมดไปตอน25ปีหมดไปตอนอายุวัยรุ่นบางคนก็อยู่แค่40หมดไปแล้วเพื่อนฝูงรุ่นเราหมดไปแล้วไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เขาหมดไปแล้ว30ปี40ปี50ปีไม่มีโอกาสได้มาถือศีลฟังธรรมเลยพวกนั้นเพราะการเวลาเขาล่วงเลยจนตัวเขาก็ไม่มีแล้วตัวเขาไม่มีแล้ววิญญาณเขาไม่มีแล้วใจเขาไม่มีแล้วเขาก็หมดโอกาสฉะนั้นการเข้าถึงบุญการเข้าถึงหลักธรรมตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องเข้าไปสู่ทางธรรมะให้ถูกต้องทำยังไงหลักทำใจให้เป็นไม่เป็นทุกข์จะทำยังไงหลักทำใจจะให้สงบทำยังไงก็มีอุบายต่างๆที่เราจะทำบางคนก็อุบายด้วยการรักษาศีลบางคนก็อุบายทำสมาธิบางคนก็ใช้อุบายด้วยการไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ทำให้ใจของตัวเองนั้นไม่กังวลไม่เป็นห่วงแต่มันก็ยังเป็นห่วงยังกังวลอยู่ทั้งที่กลับมาแล้วมันก็เป็นห่วงไปกังวลแต่นี่เราจะทำไงที่หลักธรรมที่เราจะให้ใจของเราเนี่ยไม่เป็นห่วงกังวลจะไปไหนมาไหนเราจะทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยไม่กังวลไม่เป็นห่วงเป็นใจให้มันสบายได้มีห่วงก็เหมือนไม่ห่วงมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารู้จักใจเรารู้จักห้ามใจเรารู้จักทำใจเราให้เป็นได้เนี่ยคนถ้ารู้จักทำใจตัวเองได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตนี้ก็แค่นี้เองนะคนเราชีวิตนี้ก็แค่นี้เองทำใจที่ทุกข์ก็แพ้ใจตัวเองที่สบายใจก็ชนะใจตัวเองที่เสียใจก็เพราะแพ้ใจตัวเองที่ดีใจก็เพราะว่าชนะใจตัวเองทำใจให้ดีได้แต่ว่าคนเราเนี่ยไม่เคยมีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะมาทำใจให้ดีได้เท่าไหร่แต่มากเราก็จะไปสะสมแต่เรื่องต่างๆนานามาเป็นเรื่องเป็นทุกข์เป็นร้อนมากังวลเรื่องใดที่ไม่ดีเราก็ไปรับเอามาหมดธรรมะธรรมโมนี่เราก็ไม่ค่อยนำมารับบ่อยเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องเราฟังไม่รู้เรื่องเราสงบไม่ได้นั่งก็สงบไม่ได้เดินก็สงบไม่ได้กินก็สงบไม่ได้ทำอะไรเราก็สงบไม่ได้เพราะเราไม่รู้เรื่องของใจเราก็เลยปล่อยมันไปเลยปล่อยมันคิดไปทำอะไรก็คิดไปเพ้อฝันไปก็กลายไปว่าใจเราเนี่ยไม่มีใครควบคุมเลยเป็นไปตามมันอารมณ์ค
คิดดีก็ไปดีคิดไม่ดีก็ไปไม่ดีเขาเรียกว่าตามใจตัวเองจนเคยตัวจนไม่มีหลักของตัวเองทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนคิดมากไปยิ่งอายุมากเท่าไรไอ้ความคิดมันก็โตตามตัวความอ่อนแอมันก็มากขึ้นพอคิดมากก็อ่อนแอมากไม่ใช่คิดมากแล้วเข้มแข็งตรงกันข้ามคนคิดน้อยไม่คิดเนี่ยกับเข้มแข็งกับอดทนแต่คนที่คิดมากเลยคิดมากเท่าไหร่ยิ่งอ่อนแอเท่านั้นกลายเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องเดือดร้อนไปเราจะเห็นว่าคนที่โกรธมากเนี่ยก็กลายเป็นคนวิตกกังวลเป็นคนอ่อนแออะไรกระทบนิดก็โกรธอะไรกระทบหน่อยก็โกรธใครพูดดีก็โกรธใครพูดไม่ดีก็โกรธพูดอะไรก็หาว่าเราไม่ดีทั้งที่บางคนพูดดีแง่ดีเอาเรื่องมาเป็นทุกข์มาโกรธเขานี่ก็เรียกว่าคิดมากแล้วทำให้เป็นคนอ่อนแอถ้าไม่คิดเลยมีสติรู้ไว้ได้ยินเสียงอะไรก็เฉยใครจะว่าอะไรก็เฉยช่างเขาพูดว่าดีก็เฉยไม่ดีก็เฉยเขาพูดมากเท่าไรเราก็ไม่คิดมากตามเขาเฉยๆนี่เราไม่คิดใครว่าอะไรก็ไม่โกรธก็ไม่อ่อนแอกลายเป็นคนเข้มแข็งยิ่งภาวนามากเท่าไรยิ่งอยู่ไปนานวันมากเท่าไรก็ยิ่งประสบการณ์มากยิ่งเข้มแข็งต่อคำว่าเขาด่ามากขึ้นคนนี้ไม่ค่อยหาง่ายคนที่จะทำใจให้สงบจริงว่าคิดมากแล้วก็อ่อนแอมากคิดน้อยก็ทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกเลยนี่เราสวนทางพระนิพพานคนทุกวันที่ว่าสวนทางพระนิพพานสวนอย่างนี้พระนิพพานไม่คิดมากคิดแล้วปล่อยให้วางคิดแล้วทำใจให้ว่างกับความคิดรู้จักความคิดนั้นแล้วก็ละวางกายจนไม่คิดคิดก็ว่างคิดก็ดับคิดก็เกิดผลที่สุดเมื่อปล่อยวางเป็นแล้วก็เรียกว่าเข้มแข็งโกรธไม่เป็นเครียดไม่เป็นกังวลไม่เป็นเมื่อก่อนคิดมากกังวลมากห่วงมากลูกจะเป็นยังไงหลานจะเป็นยังไงบ้านจะเป็นยังไงกังวลการงานจะเป็นยังไงเพื่อนฝูงจะเป็นยังไงคิดตลอดมาตลอดกลายเป็นกังวลเมื่อกังวลแล้วก็กลายเป็นเครียดพอเครียดแล้วก็ฟุ้งซ่านเก็บกดกลายเป็นประสาทหลอนเป็นประสาทเครียดก็เพราะอะไรก็เพราะว่าคิดไม่หยุดนั่นเองคิดไม่หยุดเป็นเพราะอะไรก็เพราะเราไม่เคยเรียนธรรมะแล้วไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยทำใจให้สงบก็เราไม่รู้หลักความสงบนี่ก็เราเป็นนักคิดอย่างเดียวนักค้นนักคิดนักวิจัยอย่างเดียวเราก็กลายเป็นคนที่มีแต่หลักความไม่สงบเต็มหัวใจหมดคนนี้เป็นยังไงก็เลยกลายเป็นคนที่อ่อนไหวตลอดเวลาทุกข์อยู่ตลอดเวลากังวลอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาเปราะบางมากมายเลยคนที่คิดมากเนี่ยแล้วโรคปัจจุบันนี่เป็นยังไงโรคปัจจุบันเนี่ยสอนให้คิดมากโรคปัจจุบันสอนให้คนคิดมากก็โลกก็วุ่นวายมากสิคนก็จะโกรธกันง่ายสิคนก็จะเกลียดกันง่ายคนก็จะรักกันง่ายรักง่ายก็เบื่อกันง่ายคนก็จะรักเจอก็รักกันง่ายเกลียดกันง่ายโกรธกันง่ายเบื่อกันง่ายก็เพราะเขาคิดมากเกินไปแต่บางคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเจอกันก็วางเฉยไม่จะรักง่ายไม่จะโกรธง่ายไม่จะเกลียดง่ายเขาก็พิจารณาด้วยสติปัญญาก่อนว่าใครดีไม่ดีควรคบไม่คบควรพูดไม่พูดควรกระทำไม่ควรกระทำเมื่อเขามีสติไม่คิดมากเขาก็เป็นหนึ่งปัจจัยเขาเป็นหนึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าคนเข้มแข็งเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยก็ความอยากมันมากต้องกลายเป็นคนคิดมากกินยิ่งกินแล้วคิดมากใหญ่แต่ว่าคิดในแง่ไม่ดีควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้ก็พูดไปนั่นแหละพูดนักคิดทั้งนั้นแหละกระทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยคิดไม่ดีทั้งนั้นแหละผลที่สุดก็กลายเป็นคนอ่อนแอทันทีตอนยังไม่กินมากก็ยังควบคุมสติอยู่พอกินเข้าไปแล้วขาดสติเนี่ยคิดไม่ดีแล้วคิดมากแล้วจิตใจล้มเหลวแล้ว
ือเรียกว่าล้มเหลวแล้วก็เอาตัวไม่อยู่โกรธก็พูดไปตามความโกรธดีใจก็พูดไปตามดีใจเสียใจก็พูดไปตามเสียใจไม่มีคุ้มควบคุมจึงว่าทางพระนิพพานที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้เป็นคนเข้มแข็งคือเลิกคิดมากกังวลมากวิตกมากให้มั่นใจในยืนเดินนั่งนอนเราทำอะไรเราก็รู้จักตัวเองให้มากละความคิดมากๆเสียมันเป็นทุกข์ทำไมถึงเวลาให้มันนอนหลับสบายกินได้กินก็อิ่มนอนก็หลับนี่แหละหลักธรรมพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราเนี่ยกินเดินนั่งนอนเป็นสุขกินก็ไม่กังวลนั่งก็ไม่กังวลนอนก็ไม่กังวลกินก็กินอิ่มตามปกติบางคนเนี่ยโอ้กินข้าวไม่ลงติดอยู่ที่คอหอยนี่เองตื่นดันหมดเอาน้ำเติมก็เลยต้องติดนี่เขาเรียกว่าเราคิดจนกินไม่ลงพี่ตกจนกินไม่ลงต้องทำใจให้มันกินง่ายสิกินง่ายนอนง่ายแต่ไม่คิดง่ายคิดปล่อยวางง่ายถ้าเราเอาหลักธรรมพุทธเจ้าไปใช้เราจะกลายเป็นคนไม่เครียดเลยถึงเวลานอนนอนหลับทันทีกินปุ๊บนอนปั๊บหลับไปเลยเพราะมีสติปล่อยวางหมดแล้วไม่กังวลอะไรนี่บางคนเนี่ยโอ้สมัยเนี่ยนะสมัยนี้คนเครียดมากเพราะอะไรโรงพยาบาลก็เยอะยานอนหลับก็เยอะก็ยังช่วยไม่ได้แก้ทุกปัญหาใจไม่ได้อีกแต่สมัยก่อนไม่มีสักเม็ดเดียวแต่คนสมัยก่อนกินง่ายนอนง่ายก็เพราะอะไรคนแต่ก่อนเขามีหลักสติมีหลักสมาธิมีหลักปัญญาไม่คิดอะไรมากคนสมัยก่อนพูดว่าเอออย่าคิดมากไปเลยลูกพอมาปรึกษาพ่อแม่อย่าคิดมากไปเลยลูกปล่อยวางเถอะลูกถ้าไปหาครูบาอาจารย์ก็จะคิดไปมากเลยแล้วก็แล้วไปเถอะอย่าคิดอะไรเลยคนสมัยก่อนเนี่ยพูดเป็นธรรมะ พูดให้ไปพระนิพพานพูดให้ไปสวรรค์ก็คนไม่คิดมากก็ไปสวรรค์ไปนิพพานทุกคนเนี่ยแต่คนคิดมากไปไหนมันก็ตกนรกทั้งวันเนี่ยคิดมากก็ตกนรกมากร้อนใจเสียใจกังวลเป็นทุกข์เพราะเราคิดมากจึงกังวลมากจึงเป็นทุกข์มากคนสมัยก่อนเนาะอย่าคิดอะไรเลยลูกทำใจสบายสบายเถอะนะคนเราเกิดมาเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บก็ตายจากกันไม่มีใครเอาอะไรไปได้หรอกหลบโมโทสันไปทำไมลูกก็ไม่ใช่ลูกเราแล้วตอนอยู่กับเราก็ลูกเราก็ตายจากกันก็ไม่ลูกเราสามีภรรยาก็ว่าสามีเราตายจากกันก็ไม่ใครเอาไปกันทรัพย์สมบัติก็ว่าของเราเราพอตายแล้วเราก็ไม่เอาไปคนสมัยก่อนนี่มีธรรมะพูดอะไรให้ตรงหมดเลยเตรียมใจไปหมดแล้วคนสมัยก่อนเตรียมใจไปหมดคำพูดก็เตรียมใจการกระทำก็เตรียมใจพอมีอะไรขึ้นมาก็โอ้คิดไว้นานแล้วคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงมานานแล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็พูดอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็พูดอย่างนี้พี่น้องเพื่อนฝูงก็พูดให้ปรงอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมะปรงตกก็ไม่คิดมากใจก็เข้มแข็งไม่อ่อนแอแต่ที่อ่อนแอก็ทุกวันนี้คนเราทะเลาะกันด่ากันฟ้องร้องกันโกงคดกันเนี่ยก็เพราะคนคิดมากคิดจึงโกงเขาน่ะที่แรกจะไม่โกงเพราะเห็นของเขาเนี่ยอยากจะได้พอคิดมากๆแล้วเขาก็คิดเล่ห์เหลี่ยมโกงเขาเนี่ยเพราะคิดมากอยากได้มากหลอกเขาทีแรกก็คิดจะหลอกแค่นิดเดียวถ้าเราเข้มแข็งก็ดับไปเออหลอกเขาก็หลอกเราเหมือนกันโกงเขาโกงเราเหมือนกันพอห้ามใจได้ก็ไม่โกงเขาไม่หลอกเขาแต่คนสมัยนี้ไม่งั้นนะคิดว่าจะหลอกก็พยายามหลอกจนสำเร็จคิดว่าจะโกงก็โกงจนสำเร็จคิดว่าเกลียดเขาก็เกลียดจนสำเร็จคิดว่าจะรักเขาก็รักจนสำเร็จคิดว่าพยาบาทเขาพยายามพยาบาทจนสำเร็จคิดจะฆ่าเขาฆ่าเขาจนสำเร็จนะคิดจะรักจะทำอะไรก็จะทำอะไรก็คิดมากจนสำเร็จแต่ว่ามันสำเร็จออกมาในทางที่ผิดทำแล้วเดือดร้อนที่ใจเราจึงคิดจึงโกรธเขามากๆเนี่ยคิดโกรธแล้วจนพยาบาทเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะคิดมากจะเกิดเป็นทุกข์แก่ใจตัวเอง
แต่คำสอนพระพุทธเจ้าในสวนทางกับโรคคือว่าถาม